0: แค่ไม่หรอกไม่หรอกแค่ทำเรื่องที่ควรทำนะครับทุกคนถ้ามีเรื่องอะไรแล้วก็บอกผมได้ตลอดเลยนะซุปเปอร์ฮีโร่ตัวจริงเคมุมากิจะจัดการให้เองครับง่ะ
1: ให้เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บรู้สึกเหมือนกับล้มแบบแปลกๆนะขอรับเอ๊ะนั่นมันอย่างนี้นี่เองเป็นฝีมือของท่านเคมุมากิเองเหรอขอรับ
2: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: มิกไก่มิกใหม่หอมกลิ่นไอหยิ่งเขียวโฮมิกกลิ่นนัคเกอร์แรนกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกูดหรือโอลิเชียส
1: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าว
2: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบไม่แต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
4: ไม่รู้อ่ะ
5: หนูรู
4: ้ฮะ
5: ทุบพื้นได้ไม้เอาไปขาได้ขวาน
4: โอ้ยโอ้ย
3: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยถูกลดเลย

0: สนับสนุนโดยขนมทอดกรอบตราไก่ย่างอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจ
1: ทั้งที่ผมทำถึงขนาดนั้นแล้วแท้ๆเกณฑ์จังที่พึ่งพาไม่ได้เลยจริงๆนะเนี่ย
2: ก็ช่วยไม่ได้นี่นะโอ้ยสุดท้ายแล้วก็โดนแคมูมากี่โผล่มาเอาฉากดีๆไปหมดเลย
3: แน่นอนอยู่แล้วขอรับเป็นผลจากการที่พยายามตบตาท่านยูเมโกะยังไงล่ะขอรับ
2: เข้าใจแล้วล่ะนะ
3: ก็ยังมีอีกคนที่กำลังตบตาอยู่นะขอรับ
1: เอ๊
3: ชินโซตอนนี้มีอีกคนที่รับบทเป็นผู้ช่วยนะขอรับ
4: เอ๊เรื่องที่ลำบากใจที่สุดตอนนี้เหรอ
3: เป็นเรื่องอะไรก็ได้นะขอรับ
4: ก็คงเป็นงานกรรมการห้องสมุดละมั้ง
1: เรื่องนั้นช่วยเล่าอย่างละเอียดให้ฟังหน่อยได้ไหม
3: อย่างนี้นี่เองได้เลยนินนินนิน
1: แค่จังตื่นได้แล
2: ้
1: ว
2: อะไรเล่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่ใช่เหรอ
1: ยูเมโกะจังกำลังจะแย่อยู่นะ
2: เอ
5: ๊เรื่องนี้ต้องรีบไปรายงานนายท่านแล้วเหมียว
1: แค่นี้ก็เรียบร้อย
6: อะไรนะยูเมโกะจังเหรอดีละจะปล่อยให้เคนอิจินำหน้าไปได้ยังไงกันขอไปก่อนนะ
2: ขี้กองดิ
6: เคนยูเมโกะจังเกิดอะไรขึ้นล่ะ
2: ยูเมโกะจังเป็นอะไรหรือเปล่า
3: ทั้งสองคนอรุณสวัสดิ์ขอรับ
2: ฮาโตริคุง
6: ทำไมเป็นนายอ่ะ
3: เพราะว่าวันนี้ท่านยูเมโกะจำเป็นจะต้องอยู่เฝ้าบ้านเลยไม่สะดวกมาข้าน้อยจึงจำเป็นจะต้องมาทำงานที่หอสมุดแทนหนึ่งวันยังไงล่ะขอรับจะต้องนำหนังสือตรงนั้นทั้งหมดไปเก็บที่บนชั้นหนังสือขอรับ
2: อะไรกันนะแค่นี้เองเหรอ
3: ไม่หรอกทางนั้นด้วยนะขอรับ
2: เฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอ
6: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยฉันจะกลับแล้ว
3: ท่านเคทอิจิล่ะขอรับ
2: ฉันเองก็อุตส่าห์ได้หยุดทั้งที
3: ถ้าอย่างนั้นข้าน้อยก็จะเป็นฮีโร่เองนะขอรับการช่วยเหลือคนที่กำลังตกอยู่ในความลำบากนั้นเป็นเรื่องปกติของฮีโร่นะขอรับนิ่นนิ่นนิ่นนิ่น

0: ลิน
1: เข้าใจแล้วนะจะช่วยก็ได
0: ้นินินิน
2: ชาเรื่องบ้าๆทั้งเพย์
1: เรื่องจืดชืดแบบนี้ไม่ใช่งานของฮีโร่สักหน่อยนะ
0: ลินไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะขอรับ
1: ฮะ
3: เคนจังมาช่วยจัดการให้จริงๆด้วยสินะ
1: อ๋อยูเมโกะจัง
2: ยูเมโกะจัง
3: ขอบคุณมากนะเคนจังน่ะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของฉันจริงๆด้วย
1: เอ๊ะไม่หรอก
3: ไว้ฉันจะทานเค้กอร่อยๆมาให้ทานทีหลังนะ
1: ฮะจริงๆเหร
2: อยูเมโกะจังผมก็จะช่วยจัดการเก็บหนังสือให้เองครับ
3: งั้นเคมุมากิคุงก็จัดการหนังสือที่อยู่ทางนี้ให้หน่อยนะ
2: เรื่องนั้นมันแน่เย
1: ้ยังมีอยู่อีกเหรอ
2: โอ้ยเป็นลม
0: การเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นี้มันก็หนักเอาเรื่องเลยนะขอรับนินนิน
4: วันนี้เสนอตอนเล่นสกีสุดป่วนนะขอรับนินนินนิน
5: ไปเล่นสกีด้วยเหรอดีจังเลยนะเคนจังเนี
1: ่ยไม่เห็นดีตรงไหนเลยอ่ะเหมือนกับไปล้มกลิ้งเลยนะแต่ว่ายูเมโกะจังมาชวนจะปฏิเสธก็ไม่ได้กำลังหนักใจอยู่เนี่ย
5: งั้นก็มาเปลี่ยนให้ฉันไปแทนดีได้ไหมล่ะ
0: ชินโซท่านคิอิจิน่ะไปแบบเป็นชั่วโมงเรียนของโรงเรียนนะขอรับจะไปรบกวนไม่ได้นะขอรับ
6: ดีนะครับที่อากาศแจ่มใส
3: จ้าเหมาะที่จะเป็นวันเล่นสกีเลยล่ะเป็นอะไรไปเหรอเคนจังดูไม่ค่อยร่าเริงเลย
1: อย่างงั้นเหรอ
2: ฮะนี่หรือว่าคิริจิคงเล่นสกีไม่เป็นหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ใช่ที่ไหนเนาะ
2: ฮะดูเหมือนจะมีลานให้เล่นลากเลื่อนได้ด้วยนะครับดีจังเลยนะ
1: ฉันไม่ไปเล่นลากเลื่อนหรอกนะเพราะว่าฉันน่ะเป็นอัจฉริยะด้านสกี
7: ถ้าอย่างนั้นพอเก็บของเสร็จแล้วก็ไปที่ลานกันนะ
6: ไปกันเถอะครับยูเมโกะจัง
3: จ้า
6: พ่ออัจฉริยะก็ไปด้วยกันนะครับ
1: โอ้ยดันพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องออกไปซะได้
5: เจ็บ
1: เอ๊ะ
5: โอ้ยมันเจ็บนะเนี่ย
1: ชินจังมาได้ยังไงเนี่ย
5: ถ้าแบบว่าฉันก็อยากจะมาเล่นสกีนี่นาเก็บเป็นความลับกับท่านพี่ด้วยนะ
0: ชินโซได้เวลาฝึกแล้วนะขอรับชินโซเป็นอะไรไปเหรอขอรับ
8: ไม่รู้เหมือนกันห้อง
0: ชิชิมารุ
8: เ
0: ออคงจะรู้อะไรสินะขอรับ
8: บอกไม่ได้หรอกฮงบอกไม่ได้หรอกว่าตามเคนจังไปเล่นสกีด้วยอะไรแบบนั้นนะฮง
0: เป็นแบบนี้เองเหรอขอรับ
8: ชินจังขอโทษด้วยนะฮง
2: เย้สุดยอดไปเลยนะ
3: เคมุมากิคุงเก่งมากๆเลยนั่นเนี่ยนี่ช่วยสอนให้ฉันบ้างได้ไหม
6: แน่นอนอยู่แล้วครับมาเล่นไปด้วยกันนะครับ
3: ไปเล่นกันเถอะนะ
2: ไปเลยขอไปก่อนนะ
1: เอ้าอยู่ไปก่อนจ้า
6: พ่ออัจฉริยะเนี่ยสามารถล้มได้ทั้งที่ไม่มีอะไรเลยนะครับแบบนี้ไปเล่นลากเลื่อนไม่ดีกว่าแล้วครับยูเมโกะจังไปกันเถอะครับ
1: น้อยเจ้าเขมุมากิตัวแสบ
5: น้อยเนี่ยหน้าโมโหจริงจริง
1: ชินจัง
5: เคนจังเรามาทำให้เจ้าเขมุมากิอ้าปากค้างกันทันนะ
1: ขอไปก่อนนะ
6: อะไรกันเนี่ย
1: รู้สึกดีจังยอดไปเลยล่ะชินจัง
5: ยังหรอกยังไม่ใช่แค่นี้หรอกนะ
1: เป็นไงเฮ้ยยัง
3: เคนจังนี่เสร็จไปเลย
6: แปลกมากอยู่ดีๆก็เล่นได้ถึงขนาดนี้จะต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่ๆ

0: Chucky Chucky SpongeBob
1: Wow
0: Yeah อร่อย
2: Chucky Chucky แถมฟรีการ์ด SpongeBob มีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: วินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษพร้อมนักสู้หน้าใหม่

0: once ทุกโมเมนต
1: ์ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยMCOTระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: วิชานินจาสองคนซ้อนร่างสำเร็จอย่างงดงาม
1: หน้าตาเจ็บใจของเจ้าเคมุมากิมันโดนใจจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เจ้าเคนอิจินึกอยู่แล้วล่ะว่าต้องเป็นแบบนี้นี่ละเคนอิจิคุงไปที่คอร์สระดับสูงด้วยกันไหมครับ
1: คอร์สระดับสูงเหรอ
2: ดูเหมือนจะมีท่านกระโดดอยู่ด้วยระดับอัจฉริยะอย่างเคนอิจิคุงน่ะแค่คอร์สเริ่มต้นมันคงน่าเบื่อใช่ไหมล่ะ
1: ก็ไม่อะฉันไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
0: ไม่ต้องห่วงไปกันเลยเคนจัง
1: งั้นลองไปก็ดีเหมือนกัน
2: มันต้องแบบนี้สิครับ
3: น่าสนุกจังเลย
1: โหเป็นวิวที่สวยดีจังเลยนะ
3: จริงด้วยอากาศก็ดีด้วยล่ะ
2: เอาล่ะท่านกระโดดอยู่ทางนั้นครับ
3: จะกระโดดจากตรงนั้นเหรอง
2: ั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มกระโดดก่อนนะยูมิโกะจังลงไปดูข้างล่างได้เลยครับ
3: จ้าเข้าใจแล้ว
2: คอยดูเถอะเคนอิจิ
3: พยายามเข้านะ
2: เอ้าฮึบนี
3: ่สุดยอดเคนโมมากิคุณเท่มากเลย
2: แหมแค่นี้เองไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ
1: เชอทำเป็นโชว์เท่อยู่ได
0: ้งั้นพวกเราก็หมุนตัวสักสามรอบเลยเถอะ
1: เออฝากด้วยนะชินจัง
2: ฮะนั่นมนุษย์หิมะเนี่ย
1: มนุษย์หิมะเหรออยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
3: ไม่เห็นมีอะไรเลยนะ
2: อ้าวเอ๋คงจะมองผิดไปละมั้งขอโทษนะครับเคนอิจิคุงเชิญเลย
1: เอาละไปแล้วนะ
0: ได
3: ้ว้าวชินจังชินจังเหรอ
2: เป็นอะไรไหมครับเนี่ยกลิ้งลงมาแบบเนี้ยอยากจะโชว์ท่าเท่ๆอย่างนั้นเหรอครับเนี่ย
3: ผิดหวังจังเลยให้ชินจังเป็นคนเล่นแทนให้สินะ
1: แล้วเรื่องนั้นมัน
0: ขอโทษนะเคนจัง
2: ไม่ต้องเล่นแบบนี้แล้วนะครับ
3: เอาล่ะจับเอาไว้สิ
2: ยูมิโกะจัง

0: ม่เป็นไรหรอกครับยูเมโกะจังปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะครับจ
1: ะโอ้ย
0: สวยแล้วสิข้อเท้ามัน
2: เออทั้งสองคนไม่เจ็บตรงไหนนะ
3: คือฉันน่ะไม่เป็นอะไรมากหรอกแต่เคมุมากิคุ้งน่ะ
0: ก็แค่ข้อเท้าพลิกนะครับยังไงก็ตามต้องกลับไปที่คอร์สก่อนแบบนี้น่ะดูเหมือนจะเปลี่ยนกลับไปไม่ได้นะครับ
2: โอ้อ๋อหิมะนี
3: ่แบบนี้ไปหาที่หลบก่อนน่าจะดีกว่านะ
2: ที่ไหนดีล่ะ
4: ดีจังกระท่อมกลางเขานี่นะ
5: เดซุ

0: คงยูเมโกคงเคมุมากิคง
1: เกิดอะไรขึ้นเหรอขอรับ
0: ไอ้ฮัตโตริคุงคือว่าน่ะพวกมิสุบะคุงยังไม่กลับมาเลยนะ
1: อะไรนะครับ
0: ไม่แน่ว่าอาจจะไปเล่นที่คอร์สระดับสูงก็ได
1: ้แบบนี้ก็แย่นะสิขอรับคุณครูน่ะรีบเข้าไปข้างในก่อนเธอขอรับข้าน้อยจะไปตามหาให้เองนะขอรับนี่ๆๆๆๆๆฮัตโ
0: ตริคุงขอฝากด้วยนะ
2: จะหยุดต่อเมื่อไหร่กันเนี่ย
3: อีกไม่นานก็หยุดแล้วแล้วจากนั้นก็จะมีคนมาช่วยครับ
2: นั่นสินะ
4: เพราะว่าเคโมมากิบอกว่าจะมาที่คอสระดับสูงนี่แหละ
3: แต่มันเพราะคินิจิคุงโกหกว่าเป็นอัจฉริยะไม่ใช่อะ
4: ว่าไงนะ
3: แล้วทำไมเล่า
2: พอทีเธอตอนนี้น่ะไม่ใช่เวลาจะมาทะเลาะกันนะ
4: อ๋อขอโทษยูไม่โกรธจัง
3: ขอโทษด้วยครับบ้าจริงถ้าหากว่าไม่ได้บาดเจ็บก็คุณจะแบกยูมิโกะจังลงเขาไปได้สบายๆแท้ๆ
5: เดี๋ยวฉันจะไปขอความช่วยเหลือให้เอง
2: ชินจัง
4: อ๋อชินจัง
5: จะใช้พลังเสียงร้องไห้ส่งเสียงออกไปเคนจังช่วยหยิกที่ตรงก้นของฉันให้เต็มแรงเลยนะ
4: อ๋อจริงด้วยถ้าอย่างนั้นต้องส่งเสียงไปถึงตีนเขาได้แน่ดีละเอาแล้วนะเฮ้ย
5: โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บ
4: Yeah.
5: เสียงมันสะท้อนภูเขากลับมาน่ะ
4: เอ๊
5: ะมีเข้าไปในกระท่อมกันเถอะช่วยด้วย
2: นะเมื่อกี้เป็นอะไรนะ
3: นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเหรอครับ
0: ว่ายังไงนะ
3: งั้นกระท่อมนี้ก็อาจจะถูกฝังในหิมะอย่างนั้นนะ
2: นี่พวกเราถูกขังแล้วอย่างนั้นเหรอ
6: ท่านเคนอิจิชินโซ
5: ช่วยด้วย
1: ฮะเมื่อกี้นี่มันเสียงของชินโซนี
4: ่ถ้าทำไงดีกระท่อมมันเริ่มจะปริออกมาแล้ว
3: ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็อาจจะถูกหิมะถล่มลงมาทับก็ได้นะ
5: โกหกใช่ไหมเนี่ย
1: ท่านยูเมโกะท่านเคมุมากิ
2: ไม่เอานะต้องมาโดนหิมะแบบที่แบบนี้นะ
1: ฮะอยู่ที่นี่กันสินะขอรับ
4: อันตรายนะคุณ
1: ต้องรีบเอาหิมะออกโดยเร็วขอรับวิชานินจาลมพายุหมุนนินินทุกคนปลอดภัยใช่ไหมขอรับฮะ
5: ท่านพี่ครับ
4: ฮัตโตริคุง
1: นิ่งนี่คือวิชานินจาล่องไปบนหิมะยังไงล่ะขอรับไม่ว่ายังไงก็ตามทุกคนปลอดภัยนี่แหละดีที่สุดแล้วนะขอรับนิ่งนิ่งนิ่งนิ่ง

0: เปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมแถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติ
1: X ก็คืออนาคตที่ยังไม่มีใครรู้เบเบรดที่เร่งความเร็วทะลุขีดจำกัดจะทำให้การเอ็กซ์ตรีมที่ไม่มีใครเคยเห็นกลายเป็นจริงและสิ่งที่รออยู่ที่ปลายทางนั้นจะเป็นชัยชนะการสรรสร้างหรือสิ่งที่สูญเสียไปกันแน่จงชาย X ให้สะท้อนในดวงตานั้นซะ
2: เสร็จแล้วล่ะค่ะ
3: โอ้นี่คือเบเบลดของฉัน
2: ใช่ค่ะเป็นแบบแบรนด์ของเบเบลดอันใหม่แต่ถึงแบรนด์เสร็จแล้วขั้นตอนการเบคคราฟก็ต้องฝากให้คุณมัลติจัดการนะคะไหนไหนอันไหนขอฉันตรวจดูหน่อยก็แล้วกันอย่างนี้นี่เองออกมาดีมากเลยตั้งตารอจะขึ้นรูปไม่ไหวแล้วล่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวใช้แบรนด์นี้เป็นเบส

0: แล้วก็ปรับแต่งให้มันเข้ากับเบิร์ดก็แล้วกันนะรอชมเอาไว้ได้เลย
1: โอ้
2: เซเว่นจวงขอไหว้วานให้ทำสักงานหนึ่งหน่อยจะได้ไหมเอ่ยเซเว่นจังเซเว่นจัง
3: แมวตอนนี้กำลังยุ่ง
2: ไม่จริงยังไงก็แค่ดูคนแคสเกมเท่านั้นเองนี่นาเดี๋ยวจะซื้อชิ้นส่วนคอมรุ่นใหม่ล่าสุดให้นะช่วงนี้แรมกำลังแพง
3: ก็ได
2: ้จริงเหรอขอบคุณมากนะ
4: เดี๋ยวให้เซเว่นจัดการเองนะจ๊ะ
5: ตอนโฟร์สเตท
3: นะจู
5: ในที่สุดก็ถึงโฟร์สเตทแล้ว
0: เดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่ตั้งสมาธิกับการเบรคฮาฟก็แล้วกันนะ
6: ไว้ไปท้าชิงหลังสร้างเบเบรดใหม่เสร็จแล้วไม่ได้งั้นเหรอ
0: การที่พวกเราเคลียร์ไปจนถึงเทิร์สเตทได้มันทำให้แฟนๆกลับมาเอาใจช่วยพวกเรานะคะคิดว่าไม่ควรทิ้งห่างนานเกินไปแล้วให้ความสำคัญกับกระแสตอนนี้น่าจะดีกว่าร
7: อโฟร์สเตทให้พวกท่านเบิร์ดจัดการอย่างนั้นสินะคะ
5: ไว้ใจได้เลย
8: มาตีจังมาเล่นกัน
0: พริสกับพริสเซนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะแล้วมากันแค่สองคนเองเหรอ
4: บางจังก็มาด้วยนะ
9: พวกข้าขอรบกวนหน่อย
4: ถ้าจะสู้ศึกจุดสูงสุดที่แท้จริงก็ต้องสร้างเบเบลดใหม่ใช่ไหมพวกเราสองคนก็เลยมาช่วยงานมัลติจังไง
10: ส่วนพวกเราที่เหลือแค่ติดสอยห้อยตามมา
0: อย่างนี้นี่เองมาได้จังหวะดีเลยถ้ามีทั้งสองคนช่วยก็อุ่นใจแล้วล่ะ
11: นี่อย่าเพิ่งลืมฉันคนนี้ไปอีกคนสิ
0: โหตายยากตายเย็น
5: แล้วนั่นพกอะไรมาน่ะ
11: พวกนายกำลังสร้างเบรเบลดใหม่เพื่อสู้ศึกครั้งสำคัญสิท่าแปลว่าต้องมีดราม่าให้ขายคนดูใช่ไหมล่ะก็เท่ากับยอดวิวจะพุ่งเป็นประวัติการเลยอะเด้แบบนี้ไม่บันทึกไว้ก็เสียของแย่ฉันขายอุปกรณ์บันทึกวิดีโอเท่าที่จะพกมาได้แล้วนี่ล่ะให้ฉันถ่ายซะเดี๋ยวนี้นะบัดนาว
0: ช่างเรื่องถ่ายวิดีโอไปเถอะมาช่วยกันซะดีๆเถอะนะ
9: การแข่งวันนี้ราชาอย่างข้าจะเป็นประจักษ์พยานเองถ้าแบทเทิลยังไม่สมเกียรติข้าไม่ปราณีนะ
4: เดี๋ยวจะกินซูชิไปแล้วก็เฉียไปล่ะนะ
6: โอ้ถ้าอย่างงั้นซูชิหน้าใหม่ซูชิหน้าข้าวโพดมายองทีรามิส
4: ุเป็นซูชิโอโทโร่จานหนึ่งนะ
9: ส่วนของข้าเอาเป็นซูชิเนื้อสันนอกเบิร์นไฟก็แล้วกัน
12: เดี๋ยวผมกินซูชิหน้าใหม่ให้แล้วกันครับ
13: ตกลงมาทำอะไรกันคะเนี่ยคนพวกนี้
0: ก็มาที่นี่เพราะว่าอยากให้กำลังใจพวกเราไงแล้ว
5: นี่คือบททดสอบด่านสุดท้ายแล้วมือสังหารคนที่4ก็น่าจะเป็นเซเว่นสินะ
12: แล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงอยากแข่งแล้วอะอยากรีบแข่งแล้วอยากรีบแข่งไวๆแล้วตัวฉันน่ะถ้าต่อ Second Stage กับตอน Third Stage ก็จะมาผจญทุกรอบตอนเนี้ยสันสู้ไปทั้งตัวแล้ว
5: อาการกำเริบอีกแล้วนาย
13: อะไรเหรอคะ
5: เซเว่นที่เราจะไปสู้ด้วยเนี่ยเป็นคนแบบไหนเหรอ
13: นั่นสินะคะไม่รู้จะต้องอธิบายยังไงดี
5: โอ้โห
12: สุดยอดอย่างกับในเกมเลย
13: มาแล้วค่ะ
4: พิกเกอร์พิกเกอร์พีฮัลโหลว้าวนางฟ้าดิจิตอลผู้มาจากโลกอนาคตคุรุสุเซเว่นเองนะจ๊ะ
5: หา
12: อะไรอุ้ยสเปคเลยอ่ะโอ
4: ้เอ๋น่ารักจัง
13: จริงเหรอคะ
6: อะไรกัน
9: พี่ลึกพี่ล่นแท้
8: น่าสนุกจังเลยปิ๊กกบปิ๊กกบปิ๊ง
4: เอาล่ะมาเริ่มเทสกันได้เลยจ๊ะ
5: ว้าวใหญ่นั่นมันอะไรเนี่ยลอยได้ด้วย
13: ใจเย็นๆก่อนเถอะค่ะนั่น 4X ค่ะท่านพี่เซเว่นเขาแทบไม่ออกมานอกห้องเลยค่ะเธอก็เลยใช้ร่าง 4X เพื่อสื่อสารกับโลกภายนอกค่ะ
12: แล้วเราจะแบทเทิลกับคนแบบนั้นได้ยังไงเนี่ย

0: ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะจ๊ะเพราะระบบใหม่ล่าสุดที่เซเว่นเจนกับไฟฟ์ร่วมกันพัฒนาขึ้น Full 4X Bay Battle ถูกนำมาใช้เรียบร้อยแล้วล่ะจ๊ะ
1: Full 4X Bay Battle งั้นเหรอ
0: ขอคนอธิบายด้วยจ๊ะ
2: ในที่สุดก็ถูกอัญเชิญและได้ออกโรงสักทีท่านหมายเลข1ที่แท้จริง
3: และผมหมายเลข0ที่แท้จริงครับ
4: แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: ลงไปพร้อมที่ข้างล่างบีบกระเพราช้ากลิ่นมันช่างหอมและก็หวานอร่อยอร่อยและสนุกกันในทุกวัย Juicy Drop Pop
1: นักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้านจากพรีฟอร์มขวดขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณบิสกิตี้ควอลิตี้ทุกขวดดีโดเลย
2: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
3: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช้อป
3: ที่ช็อปมาเนีย
5: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
6: ขาต่าง
7: คริโก้เวเฟอร์กรอบสอดไส้แบบเน้นๆอารมณ์ดีถ้ามีคริโก
8: ้ Euro

0: แบบไหนก็ทีมเดียวกันจอลลี่แบร์เพื่อนสีเขียวหนึบ
1: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: น่า

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: สวนสนุก Dream World สุขสนุกทั้งครอบครัว
2: ต่อจากนี้ไปพวกเราจะเป็นคนอธิบายแทนเองรอบนี้เราจะไม่มีการใช้เบย์เบรดครับขอแค่ตั้งท่าถือล้อนเชิดแล้วออกแรงชูตเท่านั้น
3: ถ้าความแรงและองศาการชูตทั้งหมดจะถูกคำนวณเอาไว้จากนั้น AI ก็จะแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบภาพฉาย 4X ไง
4: เท่านี้ก็จะได้แบตเทิลเดอะไม่ต้องทำให้เบย์เบรดสำคัญพังถือเป็นเบย์แบตเทิลแห่งอนาคตเลยจ้ะ
5: ฟังดูสุดยอดมากเลยนะ
6: น่าสนุกจังเลย
4: ให้อย่างนั้นรอบนี้ใครจะถูกทดสอบล่ะคะ
7: เดี๋ยวฉันจะเป็นคนอธิบายเรื่องนั้นเองเป้าหมายที่จะถูกทดสอบรอบนี้คือเพอร์โซนาทุกคนเลยถ้ามีใครสักคนชนะเซเว่นจังได้ก็จะผ่านเข้าไปท้าชิงศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงได
5: ้หารอเดี๋ยวก่อนสิไหนคราวก่อนบอกว่าผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรอ
7: ฉันเคยพูดแบบนั้นไว้ด้วยเหยื่
5: อที่สำคัญวันนี้เมาติไม่ได้มาด้วย
7: เรื่องนั้นมันก็ช่วยไม่ได้คิดซะว่าตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วก็ปรับตัวกันไปก่อนเถอะนะ
5: มั่วซั่วชะมัดเลย
7: นายฉันเองก็อยากจะทดสอบเธอพอดี
5: แต่ว่า
4: โธ่หนูหัวจริงๆเลยจ๊ะก็บอกว่าจะแข่งแบบ3รุ่ม1แท้ๆเดี๋ยวเกิดกลัวขึ้นมาเลยจ๊ะจะปล่อยแข่งไปทางไหนเนี่ยจ๊ะ
5: งั้นจะลุยให้ดู
6: ช้าก่อนฉันจะไปลุยเป็นคนแรก
5: ไอ้ปล่อยฉันนะคนที่โดนมันหาเรื่องก่อนคือฉันนะ
6: ฉันเองก็เหลือจะอดสุดจะทนแล้วฉันจะแข่งฉันจะแข่งนะ
5: โอ้ยโอ้ยถ้างั้นก็จะแข่งเรดี้
6: เ
5: ซตเป่ายิงชุบชัยยะ
2: ทีมเพอร์โซนาดูเหมือนจะได้ตัวผู้ท้าชิงคนแรกแล้วล่ะครับ
8: ฟูโฟเอ็กซ์เหรอยังนึกภาพตามไม่ออกเลยฮะ
9: ยุ่งยากน่ารำคาญสู้กันดีๆไม่เป็นหรือไง
4: ขอเติมอีกนะมัลติจังถ้าเป็นบิดตัวนั้นมันโหลดต่ำไปเนาะต้องทำให้มันสูงขึ้นมาอีกหน่อยสิ
6: ชะปะโถเอ้ยรู้งี้ไปขโมยเทคโนโลยี 4X นี่มาด้วยก็ดีอะ
2: แล้วก็ถึงเวลาที่จะเปิดฉากแบทเทิลแล้วครับ
5: มาลุยกันเลย Hell's Reaper แต่จะว่าไปแล้วเราไม่ได้ชูตกันจริงๆสินะ
4: เด็กน้อยที่น่ารักของเซเว่นจัง Heaven's Ring
10: Beyblade Basic Line Expand สุดท้ายก็ทำของใหม่เสร็จแล้วงั้นเหรอคะ
11: Ready, set, 3, 2, 1,
12: go! ชูบัตเจอร
9: ์โอ้โหมีเบเบลดโผล่มาจาก 4X จริงๆด้วย
13: โอ้ย
3: สวยมากๆเลยนี่นะ
10: การสั่นสะเทือนตอนปะทะก็สมจริงนะคะ
11: แฮปปี้ริงโอเวอร์ฟินิชคือเราสุดเซเว่นชนะ
6: โอ้ชนะด้วยอ่ะ
14: ไม่โกงใช่ไหมแบบเนี้ย
15: จะจบในพริบตาเลยเหรอ
4: มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเนาะ
8: การชูตของคาสมิเบิร์ดก็ไม่เลวเลย
9: แถมยังไม่ใช่เอ็กซ์ตรีมดาชด้วยแค่การโจมตีธรรมดาครั้งเดียวก็โอเวอร์ฟินิชแล้วล่ะ
16: เป็นแรงชูตที่น่าทึ่งมากจริงๆค่ะ
2: สมกับท่านเซเว่นใช้การโจมตีที่ทรงพลังเอาชนะไปได้
3: เจ้าหมาขี้แพ้เอ้ยเจ้าเจี๊ยบขี้แพ้น่ะใส่หัวกลับไปหาพวกพ้องซะไป
10: เอาล่ะต่อไปจะเป็นใครนะจื้อ
6: ครับผมจะลุยเองครับ
5: เอ็กซ์ฝากด้วยนะ
9: ไว้ใจฉันได้เลย
10: คุณเบิร์ดคะน่าเสียดายจังนะคะมีอะไรเหรอคะ
5: เปล่าหรอกไม่ได้จะหาข้ออ้างอะไรนะแต่เมื่อกี้มันว่าไงดีอ่ะมันแปลกมากเลย
2: เบเบรดที่คุณหน้ากาก X ใช้คือ Drone Strike แล้วจะต่อกรยังไงกับ Heaven's Ring ที่เป็น Defense Type มันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
11: Ready Set 3
14: 3 2 1
4: Go! ชู
16: Defense Type ที่รูปทรงเกือบจะเป็นวงกลมแค่จุดนี้อย่างเดียวก็นับว่าสร้างความเสียหายได้ยากมากแล้วนะคะ
9: ที่สำคัญเบย์เบลดนั่นยังมีโครงสร้างที่กระจายแรงกระแทกและคอยดูดซับเข้าไปด้วยยิ่งบวกกับแรงชูตที่ทรงพลังของคุโรสุเซเว่นการโจมตีทั่วไปเอามันไม่ลงแน
8: ่แต่ว่าถ้าเป็นหน้ากาก X แล้วก็จะต้องเอาชนะได้แน่
1: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยชักจะเครื่องติดแล้ว
17: โอ้โหทางด้านกรานสไตร์เริ่มท้าชนแล้วครับ
1: มาแล้ว
17: ลุยเลยกรานสไตร
4: ์แบบนี้ใช่ไหมจื๊อฮะ
1: มันอะไรนะ
4: จุดติดได้เลยจื๊อเฮเบิร์นสติง
17: Extreme Dash!
4: Extra Chute! Holy Bat!
11: Heaven Ring! Over Finish! Kurosu 7, ชนะ!
5: X เนี่ยนะ... เป็นฝ่ายแพ้
9: บ้าชัด
18: ๆเก่งโกงแน่เลยแบบนี้
4: โกหกใช่ไหมเนี่ย

0: ึงอีกฝ่ายจะได้เปรียบกว่าแต่ Extreme Dash ไม่ชนะเนี่ยนะ
1: ดูยังไงก็ไม่ใช่การเคลื่อนไหวของ Beyblade Defense Type เลยค่ะ
2: ท่านเซเว่นครับ
3: แล้วท่านก็เอาชนะทีม Persona ขาดลอยอีกแล้ว
4: นี่ก็คือพลังของอนาคตยังไงเล่า
5: ขอแค่ถึงเบย์ของเซเว่นจังก็กิ๊กเลยแล้วล่ะจ๊ะ
6: คนสุดท้ายคือฉันสินะคะ
5: นายฉันไม่มีทางแพ้ยีปลายแถวแบบเธอหรอกนะจ๊ะเสียใจด้วยนะแต่ทีมพัฒนาต้องตกรอบแล้วล่ะจ๊ะ
6: นาย
7: นายปะท่อมัวทำบ้าอะไรอยู่
8: มัลติจังทีมพัฒนาจะแพ้เอาน้อง
5: แล้วนี่ไม่มาดูการแข่งจริงๆหรอ
6: ไม่ต้องห่วงหรอกชนะแน่
9: ทีมเพอร์โซนาตอนนี้เหลือผู้ท้าชิงคนสุดท้ายซะแล้วครับทีนี้ก็ไม่มีทางให้ถอยแล้วและเป็นที่น่าเสียดายว่าท่านนายชั้นปลายแถวไม่มีทางเอาชนะท่านเซเว่นสุดแกร่งที่โคตรอากาศ X ลงได้อย่างแน่นอน
4: การท้าชิงของพวกแกก็ต้องจบลงแค่นี้แหละ
10: Ready Set
11: Three
10: Two
11: One
5: Go!
12: วินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษพร้อมนักสู้หน้าใหม่สีโตรเรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสมวันนี้ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด
13: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
14: นา

0: once the moment
1: เอาขนมอะไรไหม
2: ไม่เ
1: จ้า
0: เอาขนมอะไรไหม
3: เจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
0: เอาขนมอะไรไหม
3: ทวิสโก้ทวิสโก้
4: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
1: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
5: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วยชุดเตาแก๊สแบบครบเซตครับวันนี้กับเตาแก๊สคาชิวานะครับรุ่น X2500 ดีไซน์สวยพรีเมียมนะครับตัวเตาทำจากกระจกนิรภัยทนความร้อนครับ
1: หัวเตาแก๊สค่ะเป็นแบบหัวคู่นะคะมีทั้งหัวเทอร์โบและหัวอินฟราเรดค่ะทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มนึ่งค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะกับเตาแก๊สคาชิวาหน้ากระจกหัวคู่ค่ะราคา 1,390 บาทค่ะมาพร้อมกับชุดหม้อแขก5ใบพร้อมฝาและ5ขนาดค่ะประกอบไปด้วยขนาด15เซน17เซน19เซน21เซนและ23เซนค่ะราคา990บาทค่ะกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32ซมก้นลึกราคา590บาทค่ะชุดกระชอน2ชิ้นราคา398บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,368 บาทแต่ว่าสำหรับวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @fivechapmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: เอาล่ะครับเบเบรดที่ท่านนายใช้คือเร็กเนอร์เรจ
1: เอาอีกแล้ว
0: โอ้โหเฮเวนส์ริงจะใช้ผ้าโจมตีที่ถนัดเข้าบุกไหม
2: ฮะ
1: สะท้อนกลับไปได
0: ้ฮะเฮเวนส์ริงดูเหมือนจะถูกเคาน์เตอร์ของแร็กเนลเรชเต็มๆเลยครับ
2: บ้าชัดๆฉันไม่ได้ตั้งท่าแบบนั้นนะ
3: ฮะตั้งท่าอย่างนี
2: ้อุ๊ยตายไว้กรี๊ด
4: ท่านพี่เซเว่นคะทำอะไรน่าเบื่อไปได้นะคะเล่นตุกติกกับระบบ 4xแล้วโปรแกรมให้ทีมเพอร์โซนาต้องแพ้แน่ๆแบบนี้นะ
3: ว้ายนะ
4: เป็นการโกงค่ะความพ่ายแพ้ที่ผ่านมาเป็นแค่สิ่งที่ถูกโปรแกรมไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้นเพราะลักษณะพิเศษของ Heaven's Ring ไม่สามารถเคาน์เตอร์แบบนั้นได
3: ้อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เพราะงั้นถึงรู้สึกแปลก
2: ๆนี่ความแปลกแล้วล่ะจ๊ะไม่สิแต่ถึงเป็นแบบนั้นการแบทเทิลครั้งนี้ฉันก็ไม่มีทางพ่ายแพ้ได้หรอกจ๊ะ
4: ไม่ค่ะฉันคือคนที่ทำงานกับแบบแบรนด์ของ X Tower ที่แท้จริงโดยตรงนะคะการจะเขียนโปรแกรมทับระบบ 4X เข้าไปใหม่ก็ทำได้ง่ายมากฉันจะเขียนให้ตัวเองชนะไปเลยก็ยังได้แต่ว่าฉันจะไม่ทำแบบนั้นแน
5: ่เสมอ
0: ไม่คิดเลยว่าจะเสมอครับ
6: มาเขียนโปรแกรมทับไปใหม่เนี่ยนะเล่นวิธีสกปรกชัด
1: ๆคนที่เล่นขี้กองก่อนมันฝั่งนั้นไม่ใช่เหรอ
2: หล่อนเป็นแค่ยายนายฉันปลายแถวแท้ๆมาทำให้ฉันต้องอับอาย
7: เก่งมากจริงๆที่ดูออกเซเว่นที่ทำทุกอย่างก็เพื่อชัยชนะเล่นนายที่มองออกก็เล่นงานสวนกลับทั้งสองคนต่างทำได้ยอดเยี่ยมมากคงน่าเสียดายจริงๆถ้าการแข่งนี้จบลงที่เสมอก็อย่างที่ว่าไปงั้นเราก็มาแข่งใหม่อีกรอบหนึ่งเลยละกันด้วยการใช้เจ้าชูตาคุณที่แท้จริงนี่ในชูตาคุณที่แท้จริงจะได้ใส่ข้อมูลของเซเว่นเอาไว้แล้วคราวนี้เราจะใช้เบเบลดของจริงมาแข่งกันแบบแฟร์แฟร์ขาวสะอาด
1: ไม่ใช่ว่าในหุ่นนั่นก็แอบโกงด้วยหรอกนะ
7: ไม่มีทางเป็นงั้นได้หรอกนะจ๊ะฉันขอสัญญาเลย
2: ถ้าป๊าป๊าพูดอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้นะจ๊ะจะเอาชนะให้ดูจ๊ะ
0: และแล้วก็เริ่มแข่งใหม่โดยใช้เบเบรดของจริงสุดท้ายแล้วท่านเซเว่นจะโชว์ให้ทีมเพอร์โซนาเห็นถึงความต่างชั้นของพลังและยับยั้งการบุกเข้าชิงศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงได้หรือไม
5: ่ Ready Set 3 2 1
2: Go ชุดนะจ๊ะ
1: สู้เขานะนาย
0: สมกับเป็นเฮเวนส์ริงครับด้วยทักษะดูดซับแรงกระแทกที่สูงมากทำให้ไม่เสียสมดุลเลยแม้แต่น้อย
2: ต่อให้ไม่ต้องเล่นตุกติกอะไรแต่เฮเวนส์ริงก็แกร่งอยู่แล้วเลยจ๊ะ
8: ตั้งใจรุกเข้าใส่ใหญ่เลย
9: มันคิดจะไล่ต้อนยังไงล่ะเนี่ย
2: อีกเดี๋ยวก็จะสปินฟินิชถึงคราวดิเอ็นแล้วล่ะจ๊ะ
0: มันเรื่องอะไรกันล่ะครับเนี่ยปรากฏว่าทางเฮเวนส์ริงกลับเป็นฝ่ายผูกพรานสเตมิน่าไปซะเอง
2: นี่ยังไงกันน่ะ
4: ว่าแล้วเชียว ถึงจะสลายแรงกระแทกจากด้านหน้าได้แต่การถูกพรานสเตมิน่าจากการหมุนคงจะกันไม่อยู่สินะคะ
2: หรือว่าท่านเล็งจุดนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วเหรอ
4: มารู้ตัวตอนนี้ก็สายเกินไปแล้ว
2: น้าน้า
4: ตามที่ซีโร่บอกมาเองว่าฉันเป็นเป้าหมาย

0: ดสอบเพราะงั้นฉันจะเอาชนะด้วยฝีมือตัวเองเอ็กซ์ตร้าชุดอโพคาลิปส์รีควีม
1: รักหน้าเลดเบิร์ดฟินิชครูสู่นายชนะ
2: ชัยยาว้าวนาย
3: ท
2: ี
3: มเบิร์ดน่าชนะแล้วล่ะเนาะ
4: เข้ารอบศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงแล้ว
5: ยินดีด้วยที่เคลียร์มหาศึกเอ็กซ์ทาวเวอร์ที่แท้จริงทีมเพอร์โซนาในที่สุดศึกของทีมเพอร์โซนากับตระกูลคุโรสุศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงก็ได้เริ่มประกาศเปิดงานณที่นี้แล้วเดี๋ยวให้พวกเธอเตรียมตัวพร้อมแล้วเมื่อไหร่ทางนี้จะเป็นฝ่ายติดต่อไปหาก็แล้วกันและพวกเราคุโรสุออลสตาร์จะออกมารับมือเองไอ้ความพยายามอาบเหงื่ออาบน้ำตาของพวกเธออาจจะต้องเสียเปล่าในรอบนี้จริงๆก็ได้นะจ๊ะแต่เรามาสนุกสนานแบบยิ่งใหญ่กันไปเลยดีกว่า
6: ถึงเวลาแล้วสินะครับ
5: ทุกๆอย่างเป็นไปตามที่ทำนายเอาไว้แถมสร้างเจ้าหนี้เสร็จแล้วด้วยแม่นได้จังหวะพอดีเป๊ะเลย
6: เบย์เบลดนั่นน่ะเหรอ
5: ด้วยเทพแห่งการต่อสู้ที่จะทุบทำลายโลกอันเก่าแก่ให้พินาศและก่อให้เกิดการฟื้นฟูที่ชี้ทางไปสู่อนาคตอันสว่างไสวกลอรี่วอลคิรีอันนี้

0: ดูการ์ตูนเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
1: ้ซาโตชิเอาชนะราชาสุดแกร่งแดนดี้และชนะเลิศมาสเตอร์ทัวร์นาเมนต์มาได้สำเร็จส่วนโกก็ได้พบมิวอีกครั้งในโปรเจกต์มิวและทั้งสองคนก็ได้กลับมายังวันคืนอันแสนปกติ
2: สำเร็จแล้วล่ะทุกคน
1: เป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะซาโตชิ
2: ศาสตราจารย์โอคิโดะ
1: ขอแต่งกลอนสักบทเริ่มต้นออกเดินทางคว้ารางวัลกลับบ้านได้กลายเป็นคนสุดแกร่ง
2: ที่ชนะเพราะพวกพิคาชูสู้เต็มที่ครับ
3: ปีก้า
1: ถ้าทำตนแบบนี้ก็จะพัฒนาต่อไปได้อีกนะ
2: ครับ
4: ถ้าเป็นแบบนี้ก็คงไม่กลับมาอีกสักพักเลยสินะ
2: แม่ทำไมถึงรู้ล่ะ
4: ก็แม่เป็นแม่ของลูกมิจ๊ะแม่พอจะเดาได้อยู่แล้วล่ะว่าลูกแม่คิดอะไรอยู่อ่ะเข้ากล่องจ้ะ
2: Thank you งั้นผมไปนะครับ
4: ไปดีๆนะจ๊ะ
1: ฝากความคิดถึงพ่อซากุระงิคุ้งด้วยนะ
2: ครับทุกคนคงไม่ได้เจอกันอีกสักพักดูแลตัวเองด้วยนะนี่
5: สำเร็จแล้วฉันได้พบมิวแล้วล่ะประสบการณ์ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับทุกคนมีประโยชน์มากขอบคุณมากนะแต่ว่าตอนนี้ฉันคิดอะไรหลายอย่างเลย
6: คุณพ่อคะโกกับซาโตชิมาหรือยัง
7: ซาโตชิยังไม่มาเลยแต่โกอยู่ที่ปาร์คจ้ะ
6: หรอคะรับทราบค่ะวันนี้จะไปแคมป์ด้วยกันสินะ
8: ขอให้สนุกนะครับ
6: ขอบคุณนะคะงั้นเราไปรอที่ปาร์คกันเถอะอีวุย
5: ฉันก็เลย
6: ฮะ
5: อยากออกเดินทางดูแต่ถ้าฉันออกเดินทางก็จะไม่ได้เจอทุกคนอีกอย่าง
6: อีวุย
5: ขอฮารุ
6: ขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังหรอกนะ
5: ไม่หรอกไม่เป็นไรเลย
6: โกเรื่องอยากออกเดินทางน่ะ
5: ตั้งแต่ตอนกลับจากโปรเจกต์มิวฉันก็คิดหลายๆอย่าง
6: ถ้ายังไงเล่าให้ฉันฟังได้นะ
5: พอได้พบมิวฉันก็ชอบมาก

0: ้างขึ้นอยากรู้เรื่องมิวมากขึ้นอีกและคิดว่าอยากสนิทกับเขานะเพื่อการนั้นฉันต้องเป็นเทรนเนอร์ที่คู่ควรที่จะพบมิวให้ได้เลย
1: เทรนเนอร์ที่คู่ควรงั้นเหรอ
0: ฉันในตอนนี้น่ะอ่อนหัดเกินไปและยังไม่คู่ควรหรอกนะและคิดว่าอยากออกเดินทางไปหลายภูมิภาคแบบซาโตชิ
1: แบบนี้นี่เอง
0: ออกจากคุจิบะซิตี้ไปพบกับโปเกมอนและเทรนเนอร์ใหม่ๆเยอะๆและถ้าหากฉันได้รู้เรื่องของโลกนี้และโปเกมอนมากขึ้นก็คงคู่ควรที่จะพบมิวไงล่ะ
1: แล้วจะไปคนเดียวเหรอ
0: ถ้าซาโตชิอยู่ฉันจะพึ่งแต่เขาเพราะงั้นต้องไปคนเดียว
1: บอกซาโตชิหรือยังล่ะ
0: ถ้าไปบอกเขาต้องบอกให้ไปแน่รู้อยู่แล้วนะเรื่องนั้นน่ะอีกอย่างฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนหักหลังความเป็นเพื่อนเลย
1: เลยลังเลสินะ
2: ฮะอยู่นี่นี่เองขอโทษที่มาสาย
3: พี่กา
2: อ่ะมีอะไรหรือเปล่า
0: เปล่าคือว่าฉัน

0: 준비됐다.
1: 넌 포켓몬 니장 티를 쩌나이. 고.
2: 어?
1: 산야라.
3: 히.
2: 아. 그럼 나 저저간 로이 로이임. 난 씨나.
1: ทำได้แล้ว
2: ฉันอยากฟังว่าชนะคุณแอนดี้ได้ยังไง
1: ฉันเองก็อยากรู้เรื่องมิวเหมือนกัน
4: เฮ้ยจะไม่ทันเวลารถบัสกันแล้วนะ

0: ี่คือป่าที่ฉันมาด้วยกันกับคุณพ่อ
1: เฮ
2: ้ปิดเลยก่อน
3: โปเกมอนเพียบเลยนี
4: ่โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
0: ฮะใช่มาฉันคิดว่าถ้าเป็นโกกับซาโตชิจะต้องชอบใจแน่เลยล่ะที่ตั้งแคมป์อยู่ถัดจากนี้นะ
3: เต็นเรียบร้อย
0: วัตถุดิบเรียบร้อย
2: เด็ก
4: ที่เหลือก็เอ๊ะตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไปเก็บมาจากไหนเหรอ
2: ดีกว่า
3: ไปหาส่วนของทุกคนกันเถอะ
2: เด็กจี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven พี่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
2: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้

0: ่าซอมบี้หมู่บ้านรู้ไหมต้องทำไง
1: ไม่รู้อ่ะ
2: หนูรู
1: ้ฮะ
2: ทุบพื้นได้ไม้เอาไปขาได้ขวาน
0: สแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยถูกรสเลยครับ
3: อาหารเช้าซีเรียลคอป
4: ครับครับ
3: จะกินตอนไหนก็อร่อย
4: ครับครับครับ
3: อร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์
5: Euro
6: มิกเกิล
7: มิกใหม่หอมกลิ่นไอหยิ่งเขียวโฮมิกกลิ่นนักแร้นกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกุหรือโอลิเชียส
8: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
9: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
10: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
11: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดใบโปรด Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
12: ้ Come
13: on Kamoneki
14: ที่ถืออยู่คือลำต้นของพืชใช้ฟันได้เหมือนดาบและตัดได้หลายอย่างเลยล่ะ
13: ดักทริโอนี่
14: ใช้กำลังอสุดยอดขุดดินลึกลงไปได้เป็นร้อยกิโลเมตรเลยล่ะ
13: ตอนเด็กๆเธอก็เคยบอกฉันแล้วนะ
14: เฮ้ยงั้นหรอกเหร
13: อริกกี
14: ้เฮ้ยเฮซี่นี
13: ่เฮหายากนะเนี่ย
14: โอ้คิดถึงเลยแฮ
13: ะอะไรเหร
14: อตอนเด็กฉันเฝ้าบ้านบ่อยมากในวันนั้นตอนฉันดูโปเกเด็กซ์ของพ่ออยู่เฮ้ยย้าเธอคือย้าหลังจากนั้นเขาก็มาหายเป็นพักๆแล้วมีวันหนึ่ง

ชื่อเคซี่ใช่ไหมวันหนึ่งนอนตั้ง18ชั่วโมงถึงหลับอยู่ก็ยังเทเลพอร์ตด้วยฉันคิดว่าเขาอาจจะเทเลพอร์ตไปไม่ไกลก็ได้นะนายก็เฝ้าบ้านเหรอวันนั้นร้อนสุดๆเลยสวนสาธารณะนี้มีโปเกมอนเยอะขนาดนี้เลยฮะเคซี่เฮ้ย

0: เพราะเขาฉันเลยได้เจอโปเกมอนหลายอย่างเลย
1: แล้วซาโตชิล่ะมีความทรงจำแบบนี้ไหม
2: ฉันเหรออืมไม่มีโปเกมอนตัวไหนเป็นพิเศษนะ
1: เอ๊ะ
0: ไม่จริงนะ
2: ถ้าเป็นของฉันคงเป็นโปเกมอนทุกตัวละมั้งก็ฉันน่ะอยากเป็นเพื่อนกับโปเกมอนทุกตัวเลยนี่นะ
1: เป็นเพื่อนกับทุกตัวเลยเหรอสุดยอดเลย
2: ฮะผลโมมง
1: เนโรโม

0: อีวุ้ย Thank you นะยาดง
1: ยาดง
2: ยาดง
0: ฮะอะไรเหรอผลมงมงนี่
3: อะตรงนั้น
0: ฮะ
2: พี่ก็
0: เป็นการขอบคุณที่ช่วยละมั้ง
3: เอ๊ะงั้นเหรอ
0: ขอบคุณนะเนโรโม
3: ซาโตชิกับพิคาจูเนี่ยเหมือนกันเลยนะ
4: ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันทั้งเรื่องมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งทั้งเรื่องหัวแข็งเลย
0: เพราะอยู่ด้วยกันตลอดนะ
2: พิคาจู
0: ตั้งแต่ออกเดินทางฉันได้เจอกับโปเกมอนมากมายมีทั้งได้ช่วยทั้งถูกช่วยแยกทางกันก็มีนะแต่พิคาชูอยู่ด้วยกันมาตลอดตั้งแต่แรกเป็นคู่หูที่ดีที่สุดเลย
4: คู่หูที่ดีที่สุดเหรอ
3: โกเองก็มีคู่หูเหมือนกันนี
4: ่เอ๊ะเขาเหรอ เวลาที่ฉันนึกถึงเขาขึ้นมาฉันจะเห็นภาพเขากำลังสู้เพื่อพวกพ้องและคิดว่าฉันอยากเป็นแบบนั้นบ้างเหมือนกันออกเดินทางด้วยกันแล้วฉันก็ได้รู้ว่าการสู้เพื่อพวกพ้องน่ะสนุกมากเลยละการมีเพื่อนก็สุดยอด
3: สมัยก่อนโกเอาแต่อยู่คนเดียวอยู่ตลอดให้ความรู้สึกว่าไม่อยากมีเพื่อนเลยล่ะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะ
4: โฮารุก็เหมือนกันล่ะ
3: เอ๊ะฉันเหรออ
0: ตอนเจอกันครั้งแรกเธอไม่ถูกกับโปเกมอนเลยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนี่

0: ตอนที่ฉันกำลังสับสนก็ได้เจอกับอีวุยได้เจอร่างวิวัฒนาการด้วยกันได้เห็นสายสัมพันธ์ของเทรนเนอร์ก็เลยสนใจโปเกมอนขึ้นมาเรื่อยๆเพราะงั้นฉันได้เปิดโลกพระอีวุยแท้ๆเลยล่ะนะ
1: เข้าใจเลยล่ะแค่มีโปเกมอนก็ไปได้ทุกที
2: ่ไปเลยนะ
3: แค่มีโปเกมอนก็สานสัมพันธ์กับคนได้ทั่วโลกเลย
0: อืม
3: แปลกจังเลยนะการจับโปเกมอนเนี่ยเหมือนจะบังเอิญแต่ก็ไม่ใช่
0: เรื่องนั้นถูกกำหนดไว้แล้วมั้งหรือว่าจะเป็นโชคชะตา
1: เรื่องยากๆนะฉันไม่รู้หรอกแต่ดีจังที่ได้เจอขอบคุณนะ
3: ฉันก็ขอบคุณ
4: แบส
0: ฉันก็ด้วยขอบคุณนะ

0: ำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
1: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven พี่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
3: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยแบทเทิลท้าดวลเพื่อนเลยคอลเลกสะสมการ์ดไมโคร Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้
4: กาเซนเวเฟอร์สอดไส้ครีมรสช็อกโกแลตเค็มเอนจอยไปกับรสชาติกาเซนอร่อยเค็มเต็มชิ้นยูโร

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
2: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลเพื่อนเลยคอลเลกสะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
4: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: ซาโตชิฮะ อะไรเหรอฮะ
6: เปล่าไม่มีอะไรโทษที
5: งั้นเหรอวันนี้ดาวสวยจริงๆเลยนะโกฮะฉันจะออกเดินทางนะ
6: เ
5: อ๊ะออกเดินทางกับพี่กระชูอีกครั้ง
7: พี่คะ

0: โก้น่ะลังเลมาตลอดเลย
1: ลังเลเหรอ
0: เขาอยากออกเดินทางน่ะ
1: เอ๊ะโก้ด้วยเหรอ
0: แต่ว่าตัดสินใจคนเดียวไม่ได้บอกว่ามันเหมือนหักหลังความเป็นเพื่อนน่ะสำหรับโก้ซาโตชิน่ะ
1: นี่โก
2: ้กำลังโทรออก
0: โ
3: ก้สายโทรเข้าจากคอรุครับสายโทรเข้าจากคอรุครับสายโทรเข้าจากคอรุครับสายโทรเข้าจากคอรุครับ
2: กำลังโทร
1: ฮะทำอะไรน่ะพิกาชู
4: พิกา
1: Huh?

ครอนเซลนี่เริ่มวิวัฒนาการแล้ว

0: ฝนยังตกอยู่เลยจะเป็นไรไหมนะ
1: เกล็ดที่ปีกของบัตเตอร์ฟลีสามารถไล่น้ำได้ถึงฝนจะตกเขาก็บินได้โอเคเดสเขียนบอกไว้แบบนั้นใช่ไหมล่ะ
0: เออโก
1: ้เออองค์ฉันยังไม่ยกโทษให้หรอกนะ
0: ยกโทษเรื่องอะไรเหรอ
1: เลิกคบไงล่ะเลิกคบ
0: เลิกคบเรื่องนั้นโก
1: ้ปรึกษากันก่อนเซ่มันเหงานะ
0: ปรึกษาเหรอโก้ก็ตั้งใจจะไปคนเดียวไม่ใช่หรือไงอ่ะ
1: เปล่านะฉันทำไมนายรู
0: ้เออ ใช่สิเฮ้มีอะไรเหรอ
1: การไหลเวียนของอากาศความชื้นอุณหภูมิระดับความสูงเจ้านั่นจะปรากฏตัวก็ได
0: ้เฮ้ยเจ้านั่นเหรอ

0: เกียร์ล้า
1: เชิญชวนอยู่งั้นเหรอ
0: ไปเดี๋ยวก็รู
1: ้เฮ้รอด้วยสิ
2: โกซาโตชิโท
1: ตั้งใจจะทำอะไรเนี่ย
0: แบทเทิลไง
1: กับลูเกียหรอ
0: ก็แงอยู่แล้ว
1: ฉันจะจับให้ได้เลย
0: ฉันจะสู้ก่อน

0: ลูเกียแบทเทิลดีบอสตัน
1: โปเกมอนในตำนานลูเกียปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าซาโตชิและโกอย่างกระทันหันสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไง
2: เอาล่ะการประจนภัยครั้งต่อไปโก
3: ลุย

0: อยากเห็นมากกว่านี้อยากรู้จักมากกว่านี้อยากสนิทกันมากกว่านี้
1: ทางที่เราเลือกจะเปลี่ยนแปลงโปเกมอนที่เราเจอและกำหนดการผจญภัยของเราด้วย
0: คนเลือกคือตัวเราเอง
1: ตอนต่อไปโปเกมอนเจอร์นี่
0: ซาโตชิกับโกการเดินทางครั้งใหม่

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
2: ้แล้วช่องว่างตรงเนี้ยหามาได้เท่าไหร่สุดท้ายมันไหลออกไปกับเรื่องแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องอะ
3: ดีอะ
4: สดหวานเจี๊ยบอร่อยสุด
2: ตอนเนี้ยแม่สังเกตไหมว่าเราเหมือนโทษนะเราเหมือนโดนปิดไปซะทุกด้านอะแปลก
5: เป็ดก็อร่อยใช่ปะล่ะ
2: บ้า
6: ดูนะ
5: ความแบบความไม่มีมันอะ
7: ถามช่อง9กด30
8: สนับสนุนโดยถั่วลิสงเคลือบตาโก๋แก่โก๋แก่มันทุกเม็ด
9: เฮ้ยไอ้นี่มันเครื่องปลุกอสูรเขาจากยุคมหาโบราณนี่ของหายากขนาดนี้แน่ใจนะว่าจะเอามาปล่อย
10: ก็ถ้าเกิดผมเก็บไว้ทุกคนจะพากันมาแบทเทิลกับผมไงมันน่ารำคาญออกแล้วแถมด้วยวัตถุโบราณสมัยก่อนที่เพิ่งไปเจอมาเมื่อไม่นานนี้มันเป็นซากโบราณที่คล้ายกับเรือลำใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะมีโกเกียด้วยนะ
9: ไอ้นี่มันไม่ใช่อีโกเกียหรอกอย่างอื่นก็แค่เศษขยะถ้าแค่เครื่องปลุกอสูรเขาฉันรับซื้อก็ได้
10: ห้ามขายนะ
11: ยังไงก็อย่าคิดจะขายอีกเชียวนะเจ้าต้องจำไว้ให้ดี
10: ฉันน่ะถึงจะเป็นฮันเตอร์แต่ก็เป็นเทรเชอร์ฮันเตอร
11: ์สงสัยต้องเล่าให้ฟังซะละว่าเจ้าโอเมก้าฮอนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับตัวข้ามากแค่ไหน
12: โอเมก้าฮอนตอนที่2จงพิสูจน์คุณสมบัติของกัปตัน
11: โอเมก้าฮอนก็คือสิ่งที่ข้ากับมนุษย์ที่ข้าให้การยอมรับร่วมกันสร้างขึ้นมาผู้ที่ใช้โอเมก้าฮอนจะถูกเรียกด้วยฉายานามว่ากัปตันโอเมก้าฮอนตัวข้าและกัปตันได้เข้าต่อสู้กับผู้ที่ประสงค์จะนำพาหายนะมาสู่ข้าและฟันฝ่าไปได้

0: มากมายโดยเฉพาะในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่กลายเป็นศึกยืดเยื้อจนไร้วี่แววว่าจะจบลงดังนั้นข้าก็เลยร้องขอความช่วยเหลือจากสูงสวรรค์สวรรค์ได้พิพากษาพวกข้าอสูรเขาและผนึกรูปลักษณ์ของพวกข้าไว
1: ้ก็เลยเป็นอีโกเกียสินะ
0: จากนั้นข้าจึงฝากฝังยุคสมัยเอาไว้กับมนุษย์นี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงตัวข้าเอาไว้กับยุคโบราณแล้วเสียงของตัวเจ้าก็ได้สถิตและกลายเป็นจิตวิญญาณของโอเมก้าฮอนบัดนี้ไม่มีเสียงผู้ใดใช้กับโอเมก้าฮอนได้นอกจากเจ้าม
1: ีแต่ฉันที่ใช้ได้เหรอ
0: ถูกต้องแต่เดิมทีแล้วหากเป็นผู้มีอีโก้ธรรมดาทั่วไปก็ไม่อาจใช้โอเมก้าฮอนนี้ได้นั่นก็แปลว่าเจ้ามีคุณสมบัติมากพอที่จะเป็นกัปตัน
2: ภายในตัวเช้ามีอีโก้ถึงขั้นนั้นเลยเหรอคะเป็นภาระที่หนักอึ้งมากนะคะเช้า
1: เอาเป็นว่าฉันขอโทษนะเอ็งคาคุฉันจะไม่ขายโอเมก้าฮอนแล้วก็ได
0: ้เงินก็ดีกัปตันโอเมก้าฮอน
1: ยังจะเรียกแบบนั้นอยู่อีกที่ฉันแบทเทิลไปก็อยากให้นายเห็นว่ายุคปัจจุบันเป็นไงฉันอยากไขปริศนายุคมหาโบราณนี่พอจะรู้อะไรเรื่องเจ้านี่มะ
0: นึกไม่ออกเลยข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: งั้นเหรอฉันน่ะขุดเจอเจ้านี่ตอนสมัยยังเด็กถึงอยากรู้เรื่องยุคมหาโบราณไงเลยได้มาเป็น Treasure Hunter นะถ้ารวบรวมเศษชิ้นส่วนทั้งหมดครบก็อาจจะไขปริศนาบางอย่างที่สำคัญมากได้เป็นความฝันของฉันน่ะ
0: และสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นอีโก้ของตัวเจ้า
1: จริงด้วยชิ้นส่วนพวกนี้ช่วยชำระพลังของนายตามหาให้ได้มะ
0: เขาของข้าสันสะท้อนอยู่ทางนี
1: ้ได้หมอนนั่นมาเป็นพวกเดียวกันต้องมีอะไรดีแน
3: ่รายงานได้เท่าอีบาวครับที่พื้นที่ทางที่ตะวันตกเกิดการโจมตีของฮันเตอร์ติดอาวุธและดูเหมือนประชาชนจะถูกปล้นชิงทรัพย์ด้วยครับ
4: ฉันจะไปจัดการเอง
2: ใต้เท้าถ้าเรื่องนั้นให้บาซ่าพูดนี
4: ้มันนานทีก็ให้อีบาจอมคลั่งสุดขั้วได้อาละวาดป่ะ
2: หากใต้เท้าต้องการเช่นนั้นข้าจะคอยปกป้องนครหลวงระหว่างใต้เท้าไม่อยู่เอง
3: ถ้าทางท่านอยากจะใช้พลังเต็มแก่นี่เป็นเพราะนายไม่ยอมเป็นคู่มือด้วยไงล่ะ
4: นี่เซตสือเอ็นคาคุคือนายเอาแต่อยู่ในวังได้เป็นง่อยกันพอดี
5: เรื่องแบบนั้นแค่ใช้ลูกน้องไปจัดการก็ได้นี
4: ่เรจินายเองก็มาด้วย
5: เข้าใจแล้วล่ะ
1: อีโกเกียที่ฉันอยากจะหาให้เจอคือแผ่นศิลาตั้งหาก
0: ก็แปลว่ากลิ่นของยุคมหาโบราณมันเหมือนกันหมดงั้นสินะ
1: เอาเถอะพวกเราหากันต่ออย่าเพิ่งท้อเลย
2: อีโกเกียอันนี้คือเทนคาคุค่ะ
6: น้องมะลิมีพลังเยอะจินตนาการไม่หยุดนิ่งและดูซุกซนมากกว่าเพื่อนคนอื่นเป็นพิเศษไม่ค่อยจดจ่อรอคอยอะไรนานๆไม่ได้บางทีก็ขี้ลืมวอกแวกได้ง่ายทำอะไรไม่ต่อเนื่องจนพ่อแม่อย่างเรากังวลคิดว่าลูกไม่มีความตั้งใจแต่รู้ไหมคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ ADHD หรือภาวะสมาธิสั้นซึ่งพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ADHD เป็นอาการทางสมอง

ไม่ใช่เรื่องน่าอายและสามารถรักษาได้สิ่งสำคัญคือความเข้าใจการดูแลที่เหมาะสมและกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างหากลูกของคุณมีภาวะสมาธิสั้นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ลูกเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข

0: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven พี่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอาหารเช้าซีเรียลคอฟ
1: ครับครับ
0: จะกินตอนไหนก็อร่อย
1: ครับครับคร
0: ับอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
2: ์ Euro
3: วินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษพร้อมนักสู้หน้าใหม่สีโตรเรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสมวันนี้ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด
4: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม
5: ้ปีโป้ปีโป้กัมมี่อร่อยกัมมี่กัมมี่กัมมี่กัมมี่กัมมี่กัมมี่ปีโป้ปีโป้กัมมี่ยิ่งเคี้ยวยิ่งสนุกปีโป้กัมมี่
4: ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย

้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: ื่อของฉันคือ
1: ไม่จำเป็นไม่มีค่าพอให้จดจำ
0: ว่าไงนะ
1: แต่ว่าแกตั้งหากที่จะต้องจำไปจนตายฉันคืออีบาจอนขั้นสุดขั้วชายผู้ที่จะพิชิตโลกใบนี้อีบาผู้นี้ขอบัญชาอสูรเขาจงพังงาดเสร็จสิ้นคาคุเ
2: จ้าเผาให้พินาศสิ้น

0: ูนย์เขาเจ้าพงาเอกิคาคุจัดการเอกิคาคุ
1: ขยี้มันซะยิงได้

าหากอีโก้ยังไม่แกร่งพอก็ดึงพลังอีโก้เกียร์ออกมาไม่ได้นายเอาไปใช้ซะ

0: ยอดเยี่ยมมากจดสิ่งนี้ได้ระคังงามเลยนะครับ
1: ถ้างั้นรบกวนด้วยนะคร
0: ับ ได้เลยครับให้ผมจัดการเองครับถ้าเอามาฝากไว้กับผมอีกครึ่งปีก็จะได้กำไรเป็นหลายต่อหลายเท่าแล้วทุกคนก็จะได้ร่ำรวยกันหน้าชื่อตาปานครับผมขอเชิญทุกคนมาฝันให้ไกลไปด้วยกันนะครับ
2: หยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: ว่าไงเจ้านักต้มตุ๋น
4: บังอาจเราคนในเมืองขโมยสมบัติของชาวบ้านเร็วที่สุดทุกคนก็ตาสว่างได้แล้วคนทำชั่วแบบนี้ไม่มีสิทธิ์จะเรียกตัวเองว่าฮันเตอร์หรอก
3: มาฮันเตอร์แบทเทิลกันคือสมบัติของทุกคนมาเดี๋ยวนี้เลยนะข้าเพื่อโลกนี้และของมนุษย
4: ์พวกเราจึงต่อสู้เพื่อหวังเป็นที่หนึ่งของโลก
5: คู่แกร่งใจถึงพึ่งได้ฮันเตอร์ฝาแฝด
3: ฉันคือเอรูพุ่นแน่นะ
4: ผมคืออารุพุกแก้วก้าคู่แข่งแบทเทิลครั้งนี้คือพวกเรา
0: ผมคือผู้ประเมินสมบัตินาวาคูฮีออนแห่งเว้นขยายผลประเมินของพวกเธอก็คือพวกเธอคือฝ่ายแพ้อสูรเขาจงสถิตอสูรเขาประการไร้ช่องโหว่จุนคาโคเพียงเท่านี้ตัวผมก็ได้พลังของจุนคาคุมาสถิตไว้แล้ว
5: รู้สึกแฝดและตันนอนอสูรเขาจงพังงาจุนคาคุ
0: นี่พวกเธอเป็นประเภทที่ใช้พลังอสูรเขาต่อสู้โดยตรงอย่างนั้นเหรอครับแต่ผมก็ไม่ว่านะครับจุนคาคุจงกางออก
3: เอ๊ะนั่นมันอะไรนะ
4: แค่นี้โกคาคุของพวกเราเอาอยู่นะโกคาคุ
0: หน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อย
5: สู้เขานะ
0: ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นหรอกครับนี่นะ
6: หายไปหนึ่งหายไปแล้ว
3: โบโกจับคอยเป็นตัวประกันนี่เลวที่สุดขี้กองแถมผิดกติกา
0: การโกงก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นะครับ

0: นี่พวกคุณเป็นใครครับเนี่ย
1: กัปตันทำไมมาอยู่นี่ล่ะ
2: พระภัยให้ไม่ได้ไงคนขี้ขลาดแบบนั้นน่ะ
3: ตอนนี้อีโก้ของเจ้ากำลังพุ่งพลาดเป็นอีโก้ที่ปรารถนาจะโค่นชายผู้นั้นจงขัดเกลาอัตตาเจ้าให้สูงขึ้นจงขานชื่อว่ากัปตันโอเมก้าฮอนซะ
2: เอาแล้วนะฮันเตอร์ไทม์

0: ชื่อของฉันคือกัปตันโอเมก้าฮันเห็นคาคุต้องใช้พลังของนายแล้ว
1: ได้เลย
0: เกรงแก้วหูเอาไว้ให้ดีล่ะจงสดับตรับฟังเสียงจากยุคมหาโบราณอสูรเขาจงสถิตเอ็นคา

0: ผลการประเมินออกมาแล้วว่าคุณนี่แหละเป็นฝ่ายแพ
1: ้เฮ้ยนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยว
0: หนีไม่พ้นหรอกครับ
1: นี่นะนี่นะหายใจ

0: โอ้ว่าไปนั้นฮะ
1: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
2: ไม่รู้อ่ะ
3: หนูรู้
2: ฮะ
3: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปค่ะได้ขวาน
2: โอ้ยโอ้ย
1: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
4: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้
5: ชุกี้ชุกี้แถมฟรีจัสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลอันเดอร์เดอะซีโลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World

0: ยูโร
1: เอาขนมอะไรไหม
2: ลิสก้า
3: เอาขนมอะไรไหม
4: เจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
3: เอาขนมอะไรไหม
5: ทวิสโก้ทวิสโก
6: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
7: หน้า

0: ทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ซีเจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: โอเคไม่บาดเจ็บตรงไหนนะ
3: ฉันไม่เป็นไรขอบคุณนะ
4: ไม่เป็นไรนะค่อยยังชั่ว
5: บังอาจมากนักหนาเล่นซะแสบเลยนะครับเนี่ย
2: ฝากหน้าจัดการไอ้โล่นเบอร์เริ่มนั้นต่อด้วยนะอสูรเขาจงพังงาราชาอสูรเขาเอ็นคา

0: นี่มันตัวอะไรนะฮะ
1: ขอฝากด้วยนะไอ้คาคู
0: ฝันไปก่อนเถอะครับผมนี่แหละจะบดขยี้คุณเอง
1: อย่ายอมแพ้นะ
0: จะให้ของขวัญเป็นอะไรดีๆแล้วกันนี่นะเฝ้าบ้าน
1: ไอ้คาคู
0: สารลูกดูเหมาะแล้ว
1: กัปตันใช้โกคาคูด้วยเลยสิโกคาคูเองก็คงเจ็บใจเหมือนกัน
2: จัดการเจ้าเว่นขยายขี้โกงและทวงเอาสมบัติทุกคนคืนมา
1: ดีละฉันจัดการเองอสูรขาวจงพังงาดโกคาคูโกคาคูสู้เขานะโกคาคูช่วยเอ็นคาคูด้วย

0: ว้าว
1: รูปร่างกันแล้ว
2: หมายความว่าไงเนี่ย
3: ไอ้อสูรเขาตัวนั้นมันอะไรครับเนี่ยแต่ว่าผมไม่แพ้หรอกนะครับ
4: ได้เวลาเอาคืน
1: ดีละ
4: ถล่มให้แหลกไปเลยอันคาทู
3: เย้ยเย้ยเย้ย
2: สำเร็จ
4: ฉันจะเป็นคนปิดฉากเองอสูรเขาจงสถิตกองคาทูดีละลุกข้าม

0: จงยอมสิโรราจงเคารพจำเกรงราชนาสูรเขา
1: ชัยเย
2: ้หนอย
1: ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
3: จริงด้วยต้องไม่ลืมคืนให้พวกเธอ
4: เพราะมีพลังของโกคาคุอยู่ถึงทำลายโล่อันแข็งแกร่งนั่นได
3: ้โกคาคุแน่ให้กัปตันพกเอาไว้เถอะ
5: เพราะลำพังพลังของพวกเรายังคงดึงพลังโกคาคุออกมาไม่ได
3: ้พวกเราแน่จะต้องเป็นฮันเตอร์ที่เก่งกว่านี
5: ้แล้วจากนั้นเราจะเอาชนะกัปตันในฮันเตอร์แบทเทิล
3: แน่ใจนะ
4: นั่นก็คืออีโก้ของพวกเจ้างั้นสินะ
3: เข้าใจแล้วฝากตัวด้วยนะโกคาคุกัปตันคุณคือตัวอย่างฮันเตอร์ที่พวกเราอยากจะเป็น
5: ใช่นายฮีโร
4: ่ฮีโร่แล้วมันคืออะไรเนี่ย
5: หมายถึงคนที่คอยช่วยใครสักคนแล้วจัดการตื้อพวกคนที่ใส่ไม่ดี
3: เพราะงั้นกัปตันที่ต่อสู้เพื่อช่วยทุกคนถึงเป็นฮีโร่ไงที่จริงฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นหรอกนะ
4: ฮีโร่เหรอเป็นคำที่ดีมากเลยนะ
6: โอ้ยจู่ๆทำไรเนี่ย
4: ไม่เห็นเป็นอะไรเลยพอฮีโร
7: ่ได้เห็นแบทเทิลสนุกซะแล้วกัปตันโอเมก้าฮอนกับราชันอสูรเขาเอ็นคาคุจะจำไว้
3: เป็นงานจ้ะมั้ย
7: สำเร็จแล้วนะ
5: ค่ะสำเร็จลุล่วงเลยกับท่าโจมตีประสาน
1: เหนื่อยหน่อยนะที่ออกปฏิบัติการข้ามมิติได้สำเร็จ
8: แล้วคนร้ายล่ะ
7: เจ้าหน้าที่ของพวกเราจับกุมตัวเรียบร้อยแล้ววางใจได้เลย
1: ถ้างั้นมาฉลองเหตุที่เรียบร้อยด้วยอะไรซ่าๆสดชื่นกัน
5: เดี๋ยวก่อนสิคะต้องฉลองด้วยไอติมสิถึงจะดีที่สุด
7: พวกเราก็เคยลองมาหลายอย่างแล้วแต่ยังไงก็ต้องไอติมเลยนะ
1: ถ้าไอติมเดี๋ยวได้กินไม่หยุดแน่ไม่ลองน้ำอัดลมดูบ้างเหรออ
7: ืมถ้าคุณหัวหน้าเอ่ยปากชวนแล้วก
5: ็ฉันว่าแบบนี้ให้คุณไอคอคุอินเป็นคนเลือกกันเถอะค่ะ
7: ไอเดียบันเจิด
1: ฉันเห็นด้วยเซซินะเลือกมาสิ
5: จะเลือกอย่างไหนดีคะ
8: คือว่าข้าคงจะ
7: ต้องไอติมใช่ไหม
1: ต้องน้ำอัดลมสิ
5: ต้องกินไอติมใช่ไหม
7: ไอติมดิ
1: มันต้องน้ำอัดลมอยู่แล้ว
5: ไอติม
1: น้ำอัดลม
5: ไอติม
8: ตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนกันนะท่านเรจินี่ก็เป็นบททดสอบแผนวิถีเกียร์บันงั้นเหรอ
5: จะแก้ตัวเป็นครีมโซดาก็ไม่ได้ผลหรอกนะคะ
1: อันนั้นอาจจะเวิร์ก
7: เขียนเอาตามนี้ครีมโซดาจ้า
1: ไม่ต้องมาจีนนั่นนิ่งเลย
8: ท่านเรจิ

มานี่มามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน

0: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ร้านขายยาทั่วไปและ CJ มอลล
1: ์ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: ยะฮ่าวเย่เย่เย่โอ้โหสุดยอดนะ
3: ต้องมาเย่เย่เลยนะปล่อยให้ฉันทำอยู่คนเดียวเนี่ยเสร็จละ
2: ดีละไปแล้วนะย่าจึ๊บๆลงมาอย่างสวยงามครับผม
4: เก่งจังเลยใจแอน
3: หน่อยเนี่ยฉันเอาบ้างสิ
4: เอาละไปแล้วนะ
2: โอ้โหหล่นจังตุ๊บมาไปเลย
4: ไม่เป็นไรใช่ไหมโนบิตะ
3: คิดว่าไม่เป็นไรหรอก
2: ชั่วโมงสกีของปีนี้โนบิตะคงได้ปั้นตัวตาฮิบะตามเคยนะ
3: อะไรเล่าปีนี้ฉันจะขึ้นลานสกีพร้อมกับทุกคนให้ดูเอาละคราวนี้แหละ
4: พยายามเข้านะโนบิตะ
2: โอ้ยเจ็บแทนโอ้ยขำกิ้ง
5: ทุกคนมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เหรอฮะ
3: ยังจะมาถามอีกก็เห็นอยู่กำลังซ้อมเล่นสกี
5: ้โอ้ซ้อมเหรอในที่แบบนี้เนี่ยนะ
2: โอ้ทำไงได้เรามันไม่มีที่อื่นให้เล่นแล้วนี่นา
5: ทำไมจะไม่มีเล่า
3: ที่ไหนเหรอ
5: ลานสกีบนยอดเขายูฮิไง
3: เอ๊ยแต่ว่าแถวนี้มันไม่มี
5: จะมีได้ไงเรามันอยู่ฮอกไกโดโน
3: ่ฮ
2: อกไกโด
5: ใช่ฉันกำลังจะขึ้นเครื่องบินไปยอดภูเขายูฮิที่ฮอกไกโดยังไงล่ะนะกลับมาคราวนี้คงจะเล่นสกีได้เก่งขึ้นแล้วคอยดูลีลาของฉันด้วยล่ะอ่ะโนบิตะแต่นายต้องปั้นตุ๊กตาหิมะคงไม่ได้ดูหรอกนั่นเนี่ยไปแล้วนะ
2: โอ้ยโอ้ยหน้ามันไส้จริงๆหมดนี่ดีละพวกเราต้องไปยอมแพ้สินี่โอมาตั้งใจฝึกซ้อมกันเถอะนะ
4: นั่นสิมาพยายามกันนะโนบิตะนะ
2: โนบิตะนะไม่ต้องพยายามหรอกนายทำได้แค่ปั้นตุ๊กตาหิมะเท่านั้นเองแหละนะ
3: อย่าล้อเล่นนะปีนี้แหละฉันต้องเล่นสกีให้ได้เลย
6: เบาหน่อยดิน่ะขอโทษแล้วเล่นสกีเก่งขึ้นบ้างหรือยังล่ะนายอ่ะ
3: เพิ่งซ้อมมาเดียวจะเก่งได้ยังไงกันเล่าพรุ่งนี้ฉันจะซ้อมต่อชั่วโมงสกีปีนี้แหละต้องเล่นพร้อมกับชิซุกะให้ได้เลยฉันต้องทำให้ได้
6: เย้มันก็อย่างนั้นสิ
3: ว้ายไม่มีหิมะแล้ววันนี้ตั้งใจจะซ้อมต่อแท้ๆเลย
7: โนบิตะโทรศัพท์จ้า
3: ใครโทรมาแต่เช้าฮัลโหล
5: โนบิตะดิฉันโทรมาจากบ้านพักบนยอดภูเขายูฮินะแม้อากาศดีสุดๆไปเลยเหมาะแก่การเล่นสกีมากๆเลยล่ะแถมหิมะที่นี่ก็ดีมากเลยนะทั้งนุ่มทั้งเบาเหมือนปุยนุ่นเลยล่ะแต่ว่าคนเล่นสกีไม่เป็นอย่างนายคงจะไม่เข้าใจหรอก
3: ยี
5: ่เอาล่ะเดี๋ยวฉันจะไปเล่นสกีให้สะใจดีกว่านะบ๊ายบาย
3: อุ้ยมันใส่จริงๆมาไอ้มดไปยืนประตูหน่อยสิฉันอยากจะไปฝึกเล่นสกีบนยอดเขายูฮิน่ะ
6: คือว่ากรอนประตูมันไม่ค่อยจะดีนะฉันเลยส่งไปซ่อมมาสิ
3: เฮ้ยถ้าไม่ได้ฝึกฝีมือแล้วฉันจะเล่นคู่กับชิซุกะในชั่วโมงสกีได้ยังไงกันเล่าทำอะไรสักอย่างนึงสิโดน
6: แล้ว
3: เดี๋ยว
6: เดี๋ยวจะหาทางให้นะไม่ต้องห่วงนะขอโทษทีสับเปลี่ยนพื้นที
3: ่สับเปลี่ยนยังไงเหร
6: อลองเลยดีกว่านะไม่ต้องอธิบายแล้วใช้ช็อคแท่งนี้กำหนดเขตแดนแบบนี้เลยนะขีดเข้าไปส่วนสถานที่ก็เอาที่แถวบ้านเราก่อนจะแล้วกันนะละตรงนี้ละแถวบ้าน

0: วเลยนะอ้าวเอ๊ะเอ้ยมีแต่พื้นเสื้ออยู่ในวงกลมเอ้ยมันยังไงกันเนี่ยโดไรมอนทำไมเจ๋ย
1: สวนย้ายขึ้นมาอยู่บนนี้แทนไงเล่า
0: ย้ายมาอยู่บนนี้เหรอ
1: เพื่อสับเปลี่ยนพื้นที่เนี่ยนะจะเปลี่ยนส่วนที่วงช็อปเอาไว้ให้เป็นสถานที่อื่นได้ยังไงล่ะ
0: ก็หมายความว่าเราย้ายส่วนหนึ่งของภูเขายูฮีมานี
1: ่ใช่แล้วย้ายไปได้เลยถ้างั้นทำให้ห้องกลับเป็นเหมือนเดิมก่อนนะเอาล่ะเออจะใช่เอาให้กว้างเท่าที่จะทำได้เลย
0: แบบนี้ใช่ได้ไหม
1: ฮะโอเคเลยทีนี้ก็เปิดแผนที่ขึ้นมาถึงเป็นยอดเขาก็กว้างเอากาแล้วนะเลือกตรงที่พื้นลาดน้อยๆแล้วกันเอาละตรงนี้แหละเปิดสวิต
0: ช์เย้ชัยโยลานสกีบนยอดเขายูฮิโย่
1: ของโนบิตะกลายเป็นภูเขาหิมะ
0: ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอาล่ะจะเล่นแล้วนะ
2: เอ๊ะหื
1: มอ่ะฉันจะออกไปข้างนอกหน่อยนะยังไงก็อย่าเล่นแป๊บเดียวเลิกเหมือนที่ผ่านมาแล้วกัน
0: อืมรู้แล้วนะโนบิโนบิตะจะตั้งใจเต็มที่ครับ
1: เออเอาให้เต็มที่เลยไปนะ
0: เยอะไม่ดีเรื่องเราไม่มีทักษะทางสกีจริงๆเลยไม่ได้แค่นี้ยอมแพ้ไม่ได้หรอกละคราวนี้แหละเอ้ยคราวนี้ท่าทางดีแฮะ
3: โอ้ยทำไมถึงได้เอะอะนักนะโนบิตะฮะไปซื้อชัยเท้ากับผักกาดขาวให้หน่อยสิ
0: ผมระบมทั้งตัวแล้วนะยังจะให้ไปซื้อของอีกเหรออืมฮะเอ้ยจริงสิส่งยอดเขากลับไปแล้วก็เรียกร้านผักมาที่นี่แทนร้านที่5หลังจากข้าม4แยกโอเคตรงนี้ล่ะ
4: มันอะไรกันล่ะเนี่ย
0: คุณลูกครับขอชัยเท้ากับหัวผักกาดขาว
4: ครับใช่เลยครับใช้เท้ากับประกาศขาวนะครับ
0: ครับ
4: อืมได้แล้วครับ
0: นี่ตังค์ฮะ
4: อืม
0: ไปแล้วนะครับ
4: ขอบคุณมากนะครับ
0: นี่ถึงไปเลยฮะมีธุระอะไรที่ไหนเรียกมาที่นี่ได้หมดเลยนี่ครับใช้เท้ากับประกาศขาวฮะ
3: อ๋อขอบใจจ้ากลับมาเร็วจังเลย
0: ไปแล้วนะครับจริงสิเอาไปอวดชิซุกะบ้างดีกว่าอาบน้ำอีกแล้วเอ้ยนาบิตะบ้าที่สุดเลยเอาไปแล้ว
3: ถ้าอาบเสร็จแล้วโทรหาฉันด้วยนะ
0: เอ้ยเอาไปอื
3: มการเป็นคนมีเงินนี่มันดีจริงๆครับผ่าน
0: ที่จบสนิท
4: โอ้ยจะไปให้ไม่ได
5: ้ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าว
7: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
8: พี่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
9: ฮะอะไรนะที่รัก
8: สายยังเข้าไม่ได้เลย
9: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
8: ้อุ๊ยได้แล้ว
9: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
8: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
6: ว้าว
10: มีบัตตี้ไบไม่มีเหงาอร่อยไบปุ๊บบัตตี้มาปั๊บกินด้วยกันจะเพื่อนซีหรือเพื่อนคู่กันก็อร่อยบัตตี้ไบกัดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย

บิ๊กบลูมหมากฝรั่งลายริ้วกลิ่นผลไม้เคี้ยวเพลินเป่าสนุกหมากฝรั่งลายริ้วกลิ่นผลไม้เคี้ยวเพลินเป่าสนุกอร่อย

0: ไปที่ไหนก็ได้จริงๆนั่นเหร
1: อถ้ามีในแผนที่ก็ไปได้ทั่วโลกเลยล่ะ
0: น่าสนุกจังเลยถนนชาวเซลีเซ่ในปารีสละกัน
1: โอเคคงจะแถวเนี้ยมั้ง
0: ว้าวดีจังเลยโพสท่าซะหน่อยแต่ว่าแค่ต้นตอและกับพื้นหินเนี่ยไม่ได้อารมณ์ปารีสเลย
2: จะทำไงได้ล่ะมันยกมาได้แค่ส่วนเดียวนี่นะงั้นเอาเป็นที่นี่ดีไหมส่วนหนึ่งของป่าดงดิบอเมซอนส่วนหนึ่งของยอดเขาเอเวอเรสต
0: ์ยา
2: ต่อไปเอาที่ไหนดีนะ
0: ว้าว
2: ทุ่งหญ้าสวรรค์ในแอฟริกาแล้วไม่ล่ะที่นี่ปลอดภัยชัวร์เลยอโลฮา
0: สบายดีจังเลยนะโนบิตะว่าแต่ที่นี่คือหาดไวกิกิแท้ๆแต่ว่าดูเหมือนสระน้ำในร่มเลยนะ
2: เดี๋ยวก่อนนะในเมื่อมันสับเปลี่ยนพื้นที่ได้ว่าพวกเราอยู่ในพื้นที่นั้นๆด้วยก็ดีล่ะถ้างั้นเรียกใจแอนมาด้วยดีกว่า
3: ไอ้ที่มาจะตกอีกสักรอบไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ย
2: ฉันกำลังว่าจะพานายไปที่ที่เต็มไปด้วยหิมะอยู่พอดีเลยล่ะว่าไงจะไปด้วยกันมะลันสกีบนยอดภูเขาย ูฮิ
3: ยอดเขายูฮิเหรอที่ฮอกกิโดนั่นนะ
0: จ้าร
2: ับรองนะซาเนโอต้องตกใจแน่ๆเลย
3: เฮ้ยอย่างนี้นี่เองชักตื่นเต้นขึ้นมาแล้วสิ
0: ว้าวสวยจังเลย
2: แต่ว่าหนาวเลยอ
3: ่
2: ะ
3: นี่ล่ะไปตามหาซาเนโอกันค่ะ
0: ไปกันเร็วข้านาบิตะ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยว
3: เฮ้ยเฮ้ยจุ๊บโอ้สุดแท้ไปจุ๊บตุ๊กตาหิมะนี่เหมาะกับโนบิตะจริงๆด้วยฮะ
0: เฮ้ยไหวหรือเปล่าจ๊ะโนบิตะ
2: คิดว่านะ
4: ผมไม่คิดมานานชัก
3: เฮ้ยอะไรอ่ะ
4: โดนไหบ้าเข้ากันทันใดตอนที่อยู่ก็แทนกันกลับไปต้องเล่นโชว์โนบิตะกับใจแอนซันหน่อย
3: เจ้าท่านจะได้ใจมากเลยไปแล้วอ่ะ
4: เกิดเป็นคนดีแล้วนี่มันดีจริงๆเขาผ่าน
0: เอ้าโอ้ยดีแล้วโอ้ย
2: นี่จบสนิท
3: นี่ก็ไปให้ไม่ได้ไ
0: อ้นี่ทั้งสองคนอุตส่าห์มาภูเขาหิมะทั้งทีมาเล่นสกีกันเถอะ
3: ไม่เอาฉันจะขจีมันให้และอะไรคอยดูแน
0: ่ฮะอ้อไอ
4: ชื่อเอาล่ะคราวนี้ลองฝึกซ้อมท่าบนตัวดูบ้างดีไหมนะถ้าได้เห็นเทคนิคของเราแล้วก็พวกใจแอนต้องตกใจแง่มๆเลยอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันหนึ่งอันสองอันสามอันสี
3: ่เอ้ยเอาตามมาเลยดูตา
4: อึ๊บ
3: ไฟ
4: สองสามสี่อันหนึ่งสองสามอะไรก็แวบเออเสียงอะไรอ่ะเออแต่ว่าช่างมันเถอะไม่สนเอาตัว
5: โนบิตะแม่บอกว่าของว่างน่ะมีแป้งทอดชิ้นเดียวนะเพราะงั้นน่ะมาแบ่งครึ่งกันดีกว่าจะโนบิตะนี่โนบิตะเอ๊ะหรือว่าไปอยู่บ้านเนอะงั้นเหรอถ้างั้นก็กินคนเดียวดีกว่า
0: เฮ้ยเขายังเชื่อโดราเอมอน
5: เลยไหลลงคอไปเลยอ
0: ่
5: ะ
0: นี่ขอร้องเลยช่วยโนบิตะกับแจนเข้าทีสิ
5: อะไรนะอะไรที่ไหนที่ไหนอะไรที่ไหนเกิดอะไรขึ้นเหรอ
0: ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยอึ๊บ
5: อจ๊ะ
0: เฮ้ยเฮ้ยช่วยได้ช่วยนะ
3: โอ้ยเล่นเราแทบแย่เมื่อกี้แข็งป๊อกเลยไปนะ
0: เจอกันพรุ่งนี้นะ
3: โอ้ยจะไม่อยากเล่นอีกไม้อีกแล้วเข็ด
0: โอ้ยอยากแช่น้ำร้อนเร็วๆจังเลย
2: แล้วเจอกันนะ
5: โถ่จริงๆเลยพ่อพี่ตาเนี่ยถ้าเกิดหลงทางที่นั่นน่ะเรื่องใหญ่เลยนะรู้ไหม
2: ก็ห้องมันแคบขนาดนั้นถึงจะยกลานสกีมาได้ก็ไม่มีที่ให้ซ้ำหรอกนะ
5: เฮ้ยเข้าใจแล้วต้องทีกว้างๆสินะ
2: เหร
5: นี่โนบิตะตื่นได้แล้วโนบิตะเอาเร็วไปกันเถอะ
2: ไปไหนอะดึกดื่นป่านนี้แล้ว
5: ต้องกลางดึกแบบนี้ได้นะถึงจะทำได้นะไม่งั้นเดี๋ยวคนเห็นนะ
2: แล้วจะไปไหนเหรอสวนสาธารณะ
5: ช็อกชั้นมีเหลือเฟืออยู่แล้วรับรองขีดเส้นวนครบรอบสวนได้แน
2: ่โอ้ที่แท้ก็อย่างนี้เองอะ
5: หนึ่งสองแถวนี้ละบ้างโอเคตั้งท่าเสร็จแล้วจะเริ่มลั่นนะ
2: เอา
5: เอาละ
6: ว้าวสิ่งดีๆมีอยู่รอบตัวแค่น้องๆหนูๆตื่นเช้ามาดูรายการช่อง9การ์ตูนก็จะได้สิ่งดีๆถึง3ต่อทั้งการ์ตูนดีๆประโยชน์ดีๆและของที่ระลึกดีๆกับกิจกรรมดูการ์ตูนยังไงให้ได้ประโยชน์เพียงแค่น้องๆหนูๆเปิดทีวีดูการ์ตูนดีๆของช่อง9การ์ตูนแล้วถ่ายรูปสวยๆหล่อๆคู่กับหน้าจอกับการ์ตูนที่ชอบในช่วงที่ออกอากาศพร้อมกับบอกประโยชน์ดีๆที่ได้รับจากการรับชมการ์ตูนในวันนั้นแล้วโพสต์ภาพลงใน Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนรูปไหนสวยดีน่ารักดีและเขียนได้ดีถูกใจทีมงานที่สุดสัปดาห์ละ10คนก็เตรียมรับของที่ระลึกดีๆจากไบโอฟาร์มกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์ส่งตรงถึงบ้านกันไปเลยประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนทุกวันเสาร์ในรายการช่อง9การ์ตูนและทาง Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนมาร่วมดูสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆและได้ของดีๆกันไปเลยและนี่ก็คือโฉมหน้าของน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนรอรับของที่ระลึกจากทางรายการกันไปเลยยินดีด้วยนะครับ

0: ขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อป
1: ว้าว
2: เย
0: ้อร่อย
3: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
7: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
6: ปรับปรุงการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม90ถึง125ซม
7: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะ

0: มีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
1: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

0: แต่เด็กเพื่อนกันตั้งแต่เล็กตูมตามกรอบหอมอร่อย
1: สวนสาธารณะกลายเป็นภูเขาหิมะแล้ว
2: นี่เหมือนจะมีสวนเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ล้อเล่นนะ
2: แน่จ้าดูแผนที่ดีแล้วอ่ะ
1: ก็ดูดีแล้วเนี่ยสิถ้าหากขับทะลุสวนนี่ออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายเอ๊ะนี่มันที่ไหนกันน่ะ
2: ฉันต้องถามเธอมากกว่าเธอเป็นคนดูแผนที่ไม่ใช่เหรอ
1: หวังดีจริงๆเลยไม่ได้ไปก่อนปาชญ์ตะการหินมากที่ใหญ่ๆดีกว่าอะไรมันก็ไปช่วยด้วยสิน
3: ี่ๆๆนายคิดว่าฉันน่ะยกภูเขาหิมะขนาดใหญ่มาที่นี่เพื่ออะไรกันเล่าเหรอ
1: เอ๊ะอ๋อก็ฉันไม่ได้เอาสกีมาด้วยนี่ได้ไม่ได้
3: ไปเลยอ่ะไป
1: มีด้วยเหรอ
3: เออเอาล่ะไปกันเลย
1: ยูฮู
3: ยูรู
1: โอ๊ยๆๆ
3: อะไรอ่ะ
1: เอ้ย
3: นี่ๆกว้างหรือว่าแคบนายก็ล้มอยู่ดีอ่ะเฮ้ยลุกขึ้นมานายต้องฝึกพิเศษนะโนบิตะ
1: นี่โดราเอมอนคือว่าฉันคิดอย่างนี้นะ
3: คิดว่าไงอ่ะ
1: รอให้ฉันเก่งกว่านี้อีกหน่อยแล้วค่อยฝึกนะ
3: ยี
1: ่โหดเชียวนะ
3: เร็วเร็วเร็วเร็ว
1: ฝึกก็ได้ฝึกก็ได้ฝึกก็ได้เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
3: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วกางขาเป็นรูปตัววีแล้วค่อยค่อยลื่นลงไปนะทำเร็วเข้า
1: เข้าใจแล้วตัววีใช่ไหม
3: ตัววีกลับด้าน
1: กลับด้านเหร
2: อคนที่ตกทางโน้นน่าถึงคนทางนี้เนอะเฮ้ยภูเขาหิมะสวยจริงๆเลยนะหิมะตกทางโน้นน่าถึงคนทางนี้เอ๊ะเฮ้ยหิมะเยอะเกินคาดฮะอากาศคงผิดปกติร้อนโลกร้อนสินางจะ
3: บอกว่าไม่ใช่ไงต้องจับไม้แบบนี้ที่เข้าใจไหมเล่า
1: เหรอ
3: ถ้าไม่เป็นยังไงเอาอีกรอบเถอะ
2: นี่เมื่อกี้นี่มัน
1: นี่ไงแล้วบอลได้แล้ว
3: เอาเลื่อนดูก็แล้วนะเลื่อนดูก่อนที่แล้วเข้าทำเลยทำเลย
2: นาบิตาไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นเนอะ
3: ฮะโอ้ยเจ้าโอ้ย
2: อุ้ยสงสัยวันนี้จะดื่มมากไปหน่อยนะรีบกลับบ้านนอนดีกว่า
1: เฮ้ยถ้าพ่อเห็นเราออกมาเล่นในเวลาแบบนี้เป็นเรื่องแน
3: ่ตรงนี้นะมันใกล้ถนนเกินไปนะขึ้นไปให้สูงกว่านี้หน่อยดีกว่าไม่ได้ดิพ่ออุ๊จ๊ะยังจำทางไม่ได้ล่ะจ๊ะพ
4: ่อก็จำไม่ได้อ่ะสิพวกเราคงหลงทางจริงๆแล้วล่ะแม่เอ้ย
3: แหมก็พ่อลูกโอดแล้วแหละนะดันบอกว่าเบื่อลาสกีแล้วก็ชวนออกมาเล่นนอกเส้นทางเรื่องมันถึงได้กลายเป็นแบบนี้อ
5: ่ะพ่อกับแม่ก็เห็นดีด้วยแล้วนี่นามาโทษผมได้ยังไงวะ
3: อุ๊ตาตาลูกโอเป็นอะไรมาจ๊ะลูก
4: มีอะไรอ
5: ่
4: ะ
5: ไม่เป็นไรครับหน่อยนะใครกันนะดันมาขุดหลุมทิ้งเอาไว้ตรงนี้อ่ะโถ่

0: อจริงๆเลยถ้าทางหมีมันจะไปตามมาแล้วล่ะอ้าวลูกตาเนี่ยเล่นจะพี่ได้แล้วนี่นะ
1: ฮะจริงด้วยแฮะชัยโยในที่สุดฉันก็เล่นเป็นแล้ว
2: เหนื่อยแล้ว
0: เหนื่อยแล้วเกิน
2: รอตาแต่ทีหมีมันไม่ไล่ตามาแล้วล่ะครับพ่อแม
3: ่โอ้ยแต่พรุ่งนี้ไม่กลับโตเกียวงานของฉันก็คงจะ
0: อุ้ยตายฉันก็มีงานเลี้ยงน้ำชาของสมาคมผู้ปกครองนะคะพ่อ
2: ผมก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันนะ
0: เอ๊ะ
2: แท็กซี
3: ่เอ้าชัยโยมาถึงตีนเขาแล้วไม่รู้ตัวเลยฮะ
0: ค่ะเท่านี้พวกเราก็กลับบ้านพักกันได้แล้วนะ
1: เย้ไปเลย
4: ดูไรมอน
0: อะไร
4: โอ้เวลาจะหยุดเขาทำกันยังไงอะ
0: เฮ้ยอะ
1: จะชนแล้ว
3: เฮ้ยแท็กซี่แม่ก็ยังชั่วเขาไปส่งที่บ้านด่วนเลยนะ
5: บ้านพักเนี่ยที่ไหนเลยครับ
3: ที่ไหนแล้วก็ต้องบ้านพักบนยอดเขายูฮิอยู่แล้วสิถามได
5: ้แล้วยอดเขายูฮินั่นอยู่ที่ไหนล่ะครับ
3: ก็ยอดเขายูฮิที่อยู่ในเขตภูเขาอีบ้าของฮอกไกโดยังไงเล่าท
5: ้อถ้าเป็นแบบนั้นค่าแท็กซี่มันคงจะแพงมากเลยนะครับ
3: เรื่องนั้นมันไม่สำคัญแต่ฉันรวย
5: เข้าใจแล้วล่ะครับงั้นเชิญเลยครับ
3: ขึ้นรถแล้วเข้าแม่
2: ครับพ่อ
0: ค่ะค่ะ
3: ไป
0: อดทนซะเลยนะนายเนี่ยฉันยังไม่หนักทำให้เหมือนเดิมเลยนะเสร็จแล้ว
3: เอานี่หยุดรถทำไมอ่ะรีบๆไปซะ
5: ติดไฟแดงครับหนทางยังอีกไกลครับคุณลูกค้าครับ
3: พ่ออีกไกลก็รีบไปเปลี่ยนเป็นไฟเขียวซะ
2: ใช่ไม่งั้นจะฟ้องพ่อจริงๆ
3: พ่อจะใหญ่ก็นั่งอยู่ได
0: ้ไง
2: จริงด้วย
5: ถ้าอย่างนั้นจะเริ่มแล้วนะถ้าหมดแต่เมินแล้วก็ระวังพลาดของดินนะ
3: โอ้โหเร็วมากโอ้โหเร็ว
5: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วก็มาจากธรรมชาติรอบตัวเรานี่เองครับอย่างแรกคือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาจากแสงแดดจากดวงอาทิตย์โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าให้เราใช้ในบ้านอย่างที่สองคือพลังงานลมที่ได้จากลมตามธรรมชาติมาหมุนใบพัดกังหันลมยักษ์เพื่อผลิตไฟฟ้าอย่างที่สามคือพลังงานน้ำที่ได้จากการปล่อยน้ำในเขื่อนให้ไหลผ่านกังหันผลิตไฟฟ้าและอีกหนึ่งพลังงานที่

0: ขาดไม่ได้เลยก็คือพลังงานชีวมวลไงครับที่ได้มาจากของเหลือใช้ทางการเกษตรขยะมูลฝอยหรือมูลสัตว์นำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าครับซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพลังงานสีเขียวที่ไม่ปล่อยมลพิษทำร้ายโลกนะครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสงแดดลมน้ำรวมไปถึงขยะรอบๆตัวเราถ้าเกิดว่าเราจัดการได้ถูกวิธีก็จะกลายเป็นพลังงานสะอาดได้เลยนะคะเนี่ย
2: จริงครับพี่แจ็คกี้ฟังดูเหมือนพลังงานสะอาดเป็นชิ้นส่วนสำคัญของโลกเลยนะครับ
3: ใช่เลยครับน้องกระชายถ้าเปรียบโลกของเราเป็นภาพหนึ่งพลังงานสะอาดเหล่านี้ก็คือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะถ้าขาดไปแม้แต่ชิ้นเดียวโลกของเราจะไม่สมบูรณ์และไม่สมดุลครับ
4: อ้าวอย่างนั้นนะครับผมเราจะมาทำความรู้จักกับพลังงานสะอาดโดยการเล่นเกมนี้กันกับเกมที่ชื่อว่าต่อภาพพลังงานโลก
5: สำหรับเกมต่อภาพพลังงานโลกนะครับ
4: กติกาง่ายมากๆเลยเราจะมีภาพเป็นจิ๊กซอก็คือภาพที่ถูกตัดออกมาแล้ว8ภาพด้วยกันแต่เราจะมีภาพที่สมบูรณ์แบบให้ดูก่อน3วินาทีหลังจากนั้นน้องกระชายและน้องแจ็คกี้จะต้องช่วยกันต่อภาพให้สมบูรณ์แบบเหมือนภาพที่เราให้ดูเลยตอนนี้พร้อมหรือเปล่าที่จะดูภาพที่สมบูรณ์แล้ว
1: พร้อมค่ะ
4: อ้าวงั้น3 2 1
1: จำนะเราต้องจำนะ
4: 2
1: จำนะ
4: 3หมดเวลา
1: เอ้ายังขยี้ตายังไม่ทันได้ดูเลย
2: นี่ไงผมประสานมาแล้วค่ะ
4: นี่อ้าวน้องกระชายพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
4: น้องแจ็คกี้พร้อมนะ
1: พร้อมค่ะ
4: โอเคงั้นเริ่มเกม
2: พ
4: ี่
2: แจ็คกี
1: ้โอเคอะค่ะ
2: ผมว่าอันนี
1: ้ยัง
2: ต้องมาอยู่ตรงนี
4: ้โอเคมา
1: ให้พี่ช่วยถือก่อน
4: เอา
1: พ
4: ี่
1: เอาออก
4: มันคล้องอย่างนี้มันคล้อง
2: วางไว้ตรงนี
4: ้
1: เล่นไงต่ออ
4: ะไรต่อ
2: ตรงนี้ต้องวางไว้ตรง
4: โซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์มันต่อกับอะไรโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ต่อกับอะไร
2: ตรงนี
4: ้เ
1: ออถืออ่ะดูดีนะดูดีนะ
4: อ
1: ันนี้อยู่ดูหรือเปล่า
2: ว่ามันเป็น
4: พลังงานลมพล
2: ัง
4: งานลมอยู่ตรงไหน
2: เสาเหล็ก
4: เสาเหล็ก
1: ของกังหันลูก
4: กังหันพลังงานลม
1: อันนี้ตรงนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวพี่เอานี่ออกก่อน
4: อุ้ยใช่ไหมใช่ไหม
2: เขื่อน
4: น้องสกี้ช่วยหน่อย
1: แล้วอะไรต่อ
4: มีไปถูกทางแล้วไปถูกทางแล้วครึ่งทางไปถูกแล้วไปถูกแล้ว
1: โอ้โหสมาธิสูงสุดมาก
4: ยอดเยี่ยม
1: อีกครึ่งอยู่ไหน
4: เหลือแค่3ภาพเท่านั้นเอง3ภาพเท่านั้นอุ้ยโอเคเหลือ2ภาพคราวนี้หมูแล้ว
1: อันนี้หรืออันนี้ยังไงอันนี้
4: อันไหน
2: อ
4: ัน
2: นี้ต้องขึ้นไปข้างบน
4: ไ
2: ปข้
4: างบน
6: โอเค
4: ภาพสุดท้ายวางไปเสร็จเรียบร้อยเกมต่อภาพพลังงานโลกทางภารกิจสำเร็จ
0: พลังสีเขียวคือชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยลดคาร์บอนและทำให้โลกของเรากลับมาสมดุลครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเลือกใช้พลังงานให้เหมาะสมกับโลกของเราค่ะ
2: แถมเราต้องใช้มันอย่างคุ้มค่าและรู้คุณค่าที่สุดด้วยครับ
4: และสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับก็คือการต่อจิ๊กซอเพื่อโลกที่ยั่งยืนและอนาคตที่สดใสของพวกเรานะครับและวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับก๊อจิเนโซ่ Energy Hero กลับมาพบกับพวกเราทั้ง5ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ

0: เส้นทางสู่การมีอาชีพของแต่ละคนอาจไม่ได้เริ่มต้นจากจุดเดียวกันบางคนเลือกเรียนต่อขณะที่บางคนเลือกค้นหาทักษะที่จะพาพวกเขาสู่โลกของการทำงาน Journey of Dreams ในวันนี้ครับจะพาไปดูอีกหนึ่งพื้นที่แห่งโอกาสที่การเรียนรู้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่เกิดขึ้นจากการลงมือทำจริงครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Journey of Dreams ครับในสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็พี่ตีนะครับยังอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับคุณผู้ชมเราจะพาไปพบกับอีกหนึ่งพื้นที่แห่งโอกาสครับที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรนั่นเองครับพี่ตี
2: ใช่ครับคือที่นี่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะงานช่างเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างอนาคตให้กับตัวเองครับ
1: ครับจากโอกาสของการเรียนรู้จะเปลี่ยนเป็นเส้นทางสู่อาชีพได้อย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับ

0: ถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกได้พัฒนาความรู้และทักษะผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานครับ
1: ครับสำหรับบทบาทของที่นี่นะฮะเป็นในเรื่องของถ้าเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนเนี่ยเราจะมี2 ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเยาวชนที่จะไปจบแล้วไปหางานทำนะครับส่วนที่2ก็คือเยาวชนที่อยู่นอกพื้นที่นอกเขตนะครับเราก็จะพยายามกระตุ้นให้ผู้นำหรือครอบครัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้เอาเยาวชนกลุ่มนี้เข้ามาพัฒนาฝีมืองานแล้วก็เราก็หางานให้ทำ
2: ทีนี้เยาวชนที่นี่ที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เขามีเป้าหมายอะไรถึงเข้ามาที่นี่เท่าที่พอได้สัมผัสมา
1: ครับเป้าหมายก็คือก็เหมือนน้องๆเนี่ยอยากจะได้มีอาชีพเนาะแล้วก็ได้มีความมั่นคงทางครอบครัวแล้วเอาความรู้ต่างๆเนี่ยไปหางานทำนะครับคือต้องการงานนั่นแหละสำหรับการเรียนสายทักษะตรงเนี้ยมันมีปัจจัยหลายอย่างเนาะที่จะให้คนเราประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญคือถ้าน้องๆเดินตามไทม์ไลน์ที่เรากำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนทฤษฎีในเรื่องของการฝึกภาคปฏิบัตินะแล้วก็ฟังในเรื่องของวิทยากรหรือครูที่สอนเนี่ยปลายทางเนี่ยน้องๆก็จะได้องค์ความรู้แล้วก็ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานแล้วก็จะมีความรู้ทักษะต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปครับ
2: ครับทีนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของกำแพงเพชรเนี่ยมีการเปิดอบรมเปิดการสอนในสาขาไหนบ้างท่านบอลองเล่าให้ฟัง
1: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเป็นในเรื่องของฝึกอาชีพด้านช่างนะครับก็เป็นในเรื่องของช่างแอร์เนาะบรรลุรักษาแอร์ช่างซ่อมรถมอไซค์นะครับหรือจักรยานยนต์ที่เราคุ้นชินกันแล้วก็ในส่วนของช่างเชื่อมเพราะว่าเราก็มีครูหรือมีอุปกรณ์ต่างๆที่เสริมให้ในส่วนนี้เพื่อการเรียนรู้ครับ
2: ครับอาจารย์สุธิพงศ์ครับพูดถึงการทำงานในสถาบันการได้เจอกับน้องๆที่เข้ามาแบบรุ่นต่อรุ่นเรื่อยๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับการเจอกับน้องๆที่เข้ามาตรงนี้ครับ
3: ก็มีหลากหลายครับบางทีก็ตามภาษาเด็กเนาะก็มีดื้อมั่งแล้วก็เก่งมั่งแล้วแต่ว่ากันไปเนาะแล้วก็ฝึกตามความสามารถเพราะว่าที่นี่ของเราก็จะเน้นฝึกปฏิบัติเป็นหลักแต่ก็ต้องมีทฤษฎีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีทฤษฎีก็จะวิเคราะห์ไม่ค่อยได้เพราะเราไม่ได้เน้นทำได้อย่างเดียวต้องทำเป็นด้วย
2: น้องๆที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนพื้นฐานไม่เท่ากันอาจารย์มีวิธียังไงที่จะทำให้แต่ละคนได้มีพื้นฐานในการเรียนตรงนี้ครับ
3: ก็ง่ายๆเลยก็ทดลองครับทดลองการทำว่าเขาทำได้ไหมพลาดตรงไหนเพราะโดยทั่วไปส่วนใหญ่คนเราก็จะพอทำได้แต่เวลาการผิดพลาดเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่รู้เพราะว่าบางทีการเรียนมาไม่มีใครสอนเขาอาศัยดูเอาบางทีเขาก็ไม่บอกกันอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาแนะนำว่าควรทำอย่างนี้นะควรเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้จะมากกว่าครับแล้วเราก็จะสอนตามขั้นตอนการเรียนเพราะมันจะมีหลักสูตรของมันอยู่นะครับในสาขานี
2: ้ครับ
3: ส่วนใหญ่ของผมก็จะสอนสาขาช่างซ่อมและบรรลุรักษารถจักรยานยนต์ครับ
2: แล้วอะไรคือเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาที่สถาบันนี้ครับ
4: ก็อยากหาความรู้ด้วยครับ
2: เห็นว่าเรามุ่งเป้ามาช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เลย
4: ใช่ครับ
2: เป้าหมายของเราคืออะไรคร
4: ับ ก็อนาคตอาจจะได้เปิดอู่เป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มไปอีกมากเลยครับ
2: มีอะไรบ้างที่เขาสอนเล่าให้ฟังหน่อยครับสอนอะไรบ้างเรียนอะไรบ้าง
4: การประกอบเครื่องยนต์เลี้ยงแหวนลูกสูบอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ครับ
1: สิ่งที่เราอิ่มเอมใจก็เหมือนครูบาอาจารย์ซึ่งพอเห็นลูกศิษย์ได้ดิบได้ดีนะฮะเราก็จะเขาเรียกหัวใจพองฟูนะเป็นส่วนหนึ่งของการที่พัฒนาคนคนหนึ่งเมื่อคนคนหนึ่งออกไปทำงานมันก็เหมือนเขาไปพัฒนาประเทศชาติแล้วรวมไปถึงครอบครัวเขาด้วยนะครับก็อาจจะมีหลายภาคส่วนที่เข้ามาเสริมดูแลครอบครัวอย่างเช่นพม.เขาก็เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของเงินอุดหนุนต่างๆซึ่งเข้าเกณฑ์ของเขาครับก็มีหลายภาคส่วนหลายองค์กรเข้ามาร่วมกันในสิ่งนี้ครับ
5: น้องยาเข้าไปในร่องระวังยา
0: ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ผู้ที่มีเป้าหมายแตกต่างกันทั้งการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพการเพิ่มทักษะที่มีอยู่เดิมหรือการนำความรู้กลับไปต่อยอดสร้างงานให้กับตัวเองแต่การเปิดโอกาสเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพราะสิ่งที่จะเปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นทักษะได้จริงนั้นคือการลงมือทำและในห้องฝึกแห่งนี้ครับทุกขั้นตอนคือบทเรียนที่ผู้เข้ารับการฝึกต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง Journey of Dreams ในช่วงหน้าครับเราจะไปดูกันว่าผลงานของการฝึกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นทำให้เยาวชนคนหนึ่งมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ

0: Idemitsu IFG 7น้ำมันเครื่องนวัตกรรม Nano Tailored ขีดสุดของสมรรถนะเต็มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเซฟเทดการ์ด7คุณประโยชน์พลังแห่งอนาคตที่ปกป้องเครื่องยนต์พุ่งทะยานผ่านทุกแรงเสียดทานน้ำมันเครื่อง Idemitsu ทำความสะอาดทุกอณูของเครื่องยนต์ในทุกสภาวะพิชิตทุกความร้อนแรง Idemitsu IFG 7
1: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG 7เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการเชสซิงดรีมน้ำมันเครื่องอิเดมิสึ
0: อิเดมิสึ IRG 5ออกตัวแรงไม่มีสะดุดน้ำมันเครื่องนวัตกรรม Nano Tailored สำหรับ Superbike ป้องกันเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี Quinted Guard จากผู้เชี่ยวชาญ Idemitsu 5พลังการปกป้องผสมผสานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลร้อนแรงทุกการขับเคลื่อนพุ่งทะยานใจดั่งใจ Idemitsu IRG 5
2: ผมจะเห็นรูปผมมาโดยตลอดว่าคือตั้งแต่เล็กๆไปอยู่ที่สนามแข่งแล้วเราก็จะได้เหมือนใกล้ชิดกับความเร็วสำหรับอิเดมิสึนะครับที่ให้การสนับสนุนผมในการแข่งขันผมไม่ได้มองว่าอิเดมิสึเป็นแค่ผู้สนับสนุนอย่างเดียวเส้นทางที่ผมเริ่มต้นมากับอิเดมิสึเนี่ยมันเหมือนเปิดเส้นทางในการแข่งขันผมให้ไปสู่ระดับโลกครับ
3: Empowering the future ไม่ใช่เพียงแค่คำขวัญมันเป็นการส่งต่อในเรื่องของความฝันเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก้าวไปสู่ในระดับโลกและคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับมาตามฝันไปด้วยกัน
1: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG 7เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการChasing Dream น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ

0: โอกาสที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมีให้กับเยาวชนคือการสร้างช่างที่ทำงานได้จริงและสามารถนำเอาวิชาความรู้ออกไปประกอบอาชีพได้กระบวนการฝึกของสถาบันนั้นอาจารย์ผู้สอนจะเน้นให้เยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้ลงมือทำจริงได้ลองแก้และทำซ้ำซึ่งกระบวนการนี้ครับจะค่อยๆเปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นทักษะที่ใช้งานได้จริง
1: ทีนี้พูดถึงหลักสูตรช่างรถจักรยานยนต์นะครับถ้าเข้ามาที่สถาบันฝึกมือแรงงานเนี่ยสอนอะไรบ้างสอนตั้งแต่ระดับไหนเบสิกขั้นไหนแล้วอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเขาเรียนรู้อะไรบ้างที่นี
2: ่ก็จะเริ่มทำทุกอย่างครับส่วนใหญ่ของเราก็ทำทั้งคันแล้วครับแต่จะได้มากได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กด้วยก็คือพูดง่ายทำขาเครื่องแล้วก็ทำไฟหลักๆแล้วก็เน้นอันที่ตามร้านต้องการอย่างเช่นหลักๆก็คือต้องปะยางได้เปลี่ยนซินโชคได้นะครับประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนพระเบรกอะไรพวกนี้ตั้งโซ่ตั้งสเตอร์ได้ตามความต้องการของทางร้านด้วยเพราะเราจะเน้นตรงชุดนี้ก่อนเพราะว่าถ้าไปแล้วไม่อยากให้เขาไปสอนซ้ำอยากให้เด็กไปแล้วทำได้เลยเราก็จะเน้นเรื่องที่เขาต้องการให้ได้ก่อนเป็นหลักแล้วก็เราก็เรียนตามสเต็ปไปโดยทั่วไปของช่างซ่อมรถจักรยานอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี้ยก็คือสิ่งที่ต้องทำได้คือผ่าเครื่องทำไฟแต่จะคล่องไม่คล่องนี่อยู่กับเด็กทีนึงเพราะระยะเวลาหลักสูตร2เดือนเนี่ยถือว่ามันน้อยครับมันน้อย40วันเองงั้นจะเด็กจะได้มากได้น้อยเนี่ยก็ต้องแล้วแต่เด็กด้วยครับ
1: แล้วน้องๆที่มาเรียนสาขานี้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละรุ่นครับ
2: ก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ5คนถึง10คนครับเพราะว่าโดยโครงการของเราเนี่ยจะรับประมาณ10คนงั้นเด็กที่มาก็จะมีช่างเชื่อมช่างแอร์แล้วก็ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์เป็นหลักอยู่3ช่างครับก็จะแบ่งกันไปในแต่ละรุ่นโดยการแบ่งก็จะแบ่งตามความสนใจของเด็กนะครับเราก็จะมีการทดลองเลี้ยงก่อนปรับปรุงพื้นฐานก่อนว่าแล้วก็โดยทีว่าเด็กอยากเรียนช่างไหนกันแน่แล้วก็เรียนทั้งหมดประมาณ2เดือนจากนั้นแล้วก็ไปฝึกงานเดือนนึงตามหน่วยงานที่เขาต้องการฝึกหรือบางทีเราดูแล้วเหมาะสมอย่างเช่นถ้าช่างซ่อมรถจักรยานยนต์เนี่ยเราก็จะไปดูร้านที่มีรถเยอะๆเพื่อจะได้เป็นการฝึกจริงมีการปฏิบัติจริงนะครับส่วนใหญ่เราก็ส่งไปทุกที
1: ่ครับ
2: แล้วก็เน้นใกล้บ้านด้วย
0: บทเรียนสำคัญสำหรับงานช่างนั้นนะครับคือทุกครั้งก่อนลงมือซ่อมจะต้องมีการตรวจสอบและวิเคราะห์อาการเพื่อค้นหาให้ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีต้นทางมาจากส่วนใดและเด็กนักเรียนที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรล้วนได้รับการปลูกฝังเพื่อคิดวิเคราะห์กันทุกคนครับ
1: เราถนัดงานซ่อมอะไรมากที่สุด
3: แล้วแต่จะเจอครับซ่อมได
1: ้แล้วลูกค้าที่เรามาเนี่ยที่ร้านเนี่ยเราเจออาการอะไรมากสุดที่เขามาซ่อม
3: มาก็ปั๊มเชื้อเพลิงเสียเครื่องหลวมอะไรประมาณนี้
1: รถจักรยานยนต์ปัจจุบันมันก็มีพัฒนาเทคโนโลยีไปเรื่อยๆเรามีการอัปเดตเทคโนโลยีตรงนี้รถรุ่นใหม่ๆยังไงบ้างครับกับการสอนน้อง
2: ๆก็ให้เรียนรู้ตามรถอะครับเพราะว่ารุ่นทุกวันนี้ใหม่ๆก็เป็นรถพวกประเภทหัวฉีดเราก็จะมีเครื่องมือพิเศษเกี่ยวกับในการซ่อมหัวฉีดให้เด็กเวลาไปเจอของจริงเขาจะได้ทำได้ถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้ต้องรู้จักการใช้งานของดร. AVIเพราะว่าการใช้เครื่องมือพิเศษตัวนี้มันเสียบเข้าไปมันจะรู้ได้เลยว่ารถมีปัญหาอะไรแล้วก็จะสามารถแก้ไขได้เลยเด็กจะได้ใช้เป็นเพราะของเราก็มีให้เด็กทดลองทำทดลองใช้หรือว่าอย่างอีกตัวนึงก็คือตัวเช็คแรงดันปั๊มหัวฉีดอย่างเช่นรถอาการบิดสะดุดบิดไม่สะดวกเร่งไม่ค่อยขึ้นบางทีตัวปั๊มอาจจะมีปัญหามันก็ต้องมีเครื่องมือพิเศษในการเช็คแรงดันปั๊มว่าตัวปั๊มนั้นใช้ได้หรือไม่ได้ครับผม
4: ลองสตาร์ทดูเช็คแรงดันแรงดันต้องได้กี่บาร
3: ์3 บาร์
4: ถือว่าปกติไหม
3: ปกติครับ
4: ปกตินะ
3: ครับ
4: ถ้าไม่ปกติจะเป็นไง
3: เกจะตกลงครับ
4: เกมันจะวูบลงเนาะ
3: ใช่
4: เนาะแต่ตอนนี้ปกติอยู่เพราะว่าแรงดันที่3 บาร์
0: เมื่อรู้ต้นเหตุขั้นตอนต่อไปคือการแก้ไขและตรงนี้เองครับที่ผู้เข้าฝึกต้องนำความรู้ความละเอียดและการตัดสินใจมาใช้ร่วมกัน
4: ลองปิดกุญแจก่อนกุญแจถ้าเป็นอย่างเงี้ย ก็จะแปลว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละ
3: ปั๊มไม่ค่อยปกติ
4: ปั๊มไม่ค่อยปกติแล้วเพราะว่ามันน่าจะเริ่มตันแล้ว
3: ใช่
4: นี่ส่วนใหญ่จะเป็นที่เรกูเลเตอร์นะอย่างเงี้ยมันจะมีตัวรักษาแรงดันอยู่ข้างใน
3: คร
4: ับ แต่ตอนนี้รถลูกค้าก็ถือว่ายังใช้ได้เพราะว่าแรงดันเราสตาร์ทรถแรงดันปั๊มยังปกติอยู่มันยังไม่ดรอปลง
3: ใช่
4: เลยยังใช้ได้อยู่ก็บอกลูกค้าอีกนิดนึงก็ยังใช้ได้อยู่แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ว
0: และงานจะยังไม่ถือว่าเสร็จจนกว่าจะผ่านการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ลงมือแก้ไขไปนั้นสามารถกลับมาใช้งานได้จริงครับ
2: ส่วนใหญ่ถ้าคนที่ตั้งใจจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีได้งานทำเลยเพราะส่วนใหญ่ร้านที่เราไปพาไปฝึกงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรับคนอยู่แล้วรับคนเพิ่มอยู่แล้วสุดท้ายอย่าลืมเวลาขันหัวเทียนจะขันแน่นมากนะเป็นนิดๆก็พอ
0: จากวันที่อาจจะยังไม่รู้ว่าเครื่องมือแต่ละชิ้นใช้งานอย่างไรการฝึกซ้ําและการลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเองจะค่อยๆเปลี่ยนความไม่รู้ให้กลายเป็นทักษะและเปลี่ยนความไม่มั่นใจให้กลายเป็นความเชื่อที่ว่าเราทำได้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกทักษะที่ได้รับพาพวกเขาไปสู่เส้นทางไหนนั้น Journey of Dreams ในช่วงสุดท้ายเราจะไปฟังจากหนึ่งในผู้ที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางนี้กันครับ

0: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG7 เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการChasing Dream น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ
1: ผมจะเห็นลูกผมมาโดยตลอดว่าคือตั้งแต่เล็กๆมันไปอยู่ที่สนามแข่งแล้วเราก็จะได้เหมือนใกล้ชิดกับความเร็วสำหรับอิเดมิสึนะครับที่ให้การสนับสนุนผมในการแข่งขันผมไม่ได้มองว่าอิเดมิสึเป็นแค่ผู้สนับสนุนอย่างเดียวเส้นทางที่ผมเริ่มต้นมากับอิเดมิสึเนี่ยมันเหมือนเปิดเส้นทางในการแข่งขันผมให้ไปสู่ระดับโลก
2: Empowering the future ไม่ใช่เพียงแค่คำขวัญมันเป็นการส่งต่อในเรื่องของความฝันเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก้าวไปสู่ในระดับโลกและคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับมาตามฝันไปด้วยกัน
3: Idemitsu IRG5 ออกตัวแรงไม่มีสะดุดน้ำมันเครื่องนวัตกรรม Nano Tailored สำหรับ Superbike ป้องกันเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี Quinted Guardจากผู้เชี่ยวชาญ Idemitsu 5พลังการปกป้องผสมผสานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลร้อนแรงทุกการขับเคลื่อนพุ่งทะยานใจดั่งใจ Idemitsu IRG5 ที่ Idemitsu เราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์เครื่องยนต์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามุ่งมั่นที่จะมอบประสิทธิภาพสูงสุดทุกการเดินทางด้วยพลังเทคโนโลยี5ประการ Quinted Guard เพิ่มการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องขับขี่อย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง Idemitsu IFG5
0: น้ำมันเครื่อง Idemitsu IRG7 เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการ Chasing Dream น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ

0: ความรู้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรให้กับเยาวชนที่ต้องการเรียนรู้ทักษะของช่างไม่เพียงเปลี่ยนให้เด็กคนหนึ่งกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ความรู้ที่ได้รับนั้นนะครับยังทำให้พวกเขามองเห็นอนาคตของตัวเองและเส้นทางอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ครับ
1: แล้วก่อนที่จะมาที่สถาบันเนี่ยเราชอบมอเตอร์ไซค์เห็นว่าลองทำเองทำอะไรบ้างครับที่ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ย
2: รถไม่ติดแต่ลองทำให้มันติดแต่ประมาณนี
1: ้แล้วเราทำยังไงเราหาความรู้จากไหนก่อนนั้นนี
2: ่ลองเองเลยคร
1: ับ แกเอง
2: แกเองลองเองเลย
1: รถตัวเอง
2: ใช่
1: คือก่อนเข้ามาเรียนเราทำงานหรือยัง
2: ยังครับ
1: แล้วพอเราเรียนฝึกงานจบออกไปตอนนี้มีอาชีพอยู่ร้านซ่อมแล้วเนี่ยเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: เรามีความรู้มีงานทำอะไรด้วย
1: รู้สึกภูมิใจดี
2: ใจ
1: ตอนไปอยู่ร้านซ่อมทำงานครั้งแรกเจออะไรบ้างไปวันแรกเขาให้ซ่อมอะไร
2: ไปวันแรกงัดยางเลยครับงัดยางถ่ายน้ำมันเครื่อง
1: ซึ่งเป็นงานที่เราทำได้อยู่แล้ว
2: ได
1: ้แล้วปัจจุบันเห็นบอกว่าไม่ว่าพอลูกค้ามาเนี่ยคันหนึ่งนี้เราต้องรับผิดชอบคนเดียว
2: ใช
1: ่ที่ผ่านมาประสบการณ์ณปัจจุบัน1ปีเป็นยังไงบ้างครับในการอยู
2: ่ก็โอเคครับที่ร้านมีงานซ่อมเรื่อย
1: ลูกค้าติดไหม
2: ติดเยอะ
1: ต้องเรียกหาช่างทีมหลักสูตรของสถาบันที่นี่นะครับเป็นการออกแบบยังไงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบันครับพอ
3: หลักสูตรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าที่นี่หรือทั่วประเทศเนี่ยจะใช้หลักสูตรเดียวกันเนาะเพียงแต่ว่าบริบทการเรียนสอนเนี่ยก็ความแตกต่างเนี่ยจะขึ้นอยู่กับน้องขึ้นอยู่กับวิทยากรแล้วก็ขึ้นอยู่กับนายจ้างที่ต้องการความเข้มข้นของหัวข้อหรือตัวเนื้อหามากน้อยเพียงใดนะครับเราก็จะมุ่งเน้นไปที่นั่นปลายทางก็คือเราอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้มีฝีมือมีงานทำและตอบโจทย์ตลาดแรงงานครับ
1: ครับทีนี้ในฐานะผู้สอนเนี่ยครับรู้สึกยังไงที่เวลาในแต่ละรุ่นที่ออกไปแล้วน้องเขาได้ไปทำงานได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวมีอาชีพจริงๆรู้สึกยังไงบ้างครับ
4: โอ้แน่นอนครับต้องดีใจอยู่แล้วครับภูมิใจเป็นการภูมิใจในใจของเราเองว่าได้มีเด็กที่ไปทำงานจริงได้ประสบการณ์จริงมีเงินจริงส่วนใหญ่ก็จะให้ฝึกงานก่อนให้ทำงานกับชาวบ้านก่อนเพราะว่าถ้าไปเปิดร้านเองบอกตรงช่างซ่อมรถจักรยานยนต์เนี่ยใช้ต้นทุนเยอะค่าเครื่องมือใช้เครื่องมือเยอะยิ่งมีเครื่องมือพิเศษเยอะมันก็จะทำให้เราเหมือนทำง่ายขึ้นเช็คได้ไวขึ้นอะไรพวกนี้ครับเหมือนอย่างทุกวันนี้ต้องมีเครื่องมือพิเศษเยอะถึงจะทำให้รถได้ทำได้สะดวกขึ้นไวขึ้นครับ
3: น้องๆเยาวชนที่สนใจในการที่จะพัฒนาตัวเองต่อยอดแม้นเราไม่ได้ศึกษาในระบบนะฮะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งนี้นะฮะก็ยังต้อนรับท่านเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้ทักษะแล้วก็ทัศนคติในการทำงานนะครับรับรองได้ว่า เมื่อจบแล้วเนี่ยเรามีงานทำให้แน่นอนเราร่วมกันจัดหางานด้วยเขาเข้ามาเพื่อเป็นตัวปลายทางในเรื่องของการจัดหางานให้นะครับรวมทั้งพม.เขาได้มีการเข้าไปถึงครอบครัวด้วยไม่ใช่แค่ตัวน้องเองนะครับและหลายภาคส่วนยินดีครับที่จะร่วมในการพัฒนาน้องๆให้ไปสู่ฝั่งฝันที่วางไว้ครับ
0: จากทักษะที่เริ่มต้นในห้องฝึกสู่ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นจากการลงมือทำเส้นทางของผู้เข้ารับการฝึกแต่ละคนนั้นอาจมีจุดหมายแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับกลับไปเหมือนกันคือโอกาสที่จะนำความรู้และฝีมือที่มีไปต่อยอดสร้างเส้นทางของตัวเองในอนาคตครับ
5: เรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทำให้เราได้เห็นแล้วว่าโอกาสทางการศึกษาครับอาจจะไม่ได้มีเพียงเส้นทางเดียวครับ
6: ใช่ครับเพราะทักษะที่ติดตัวสามารถต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างอนาคตให้กับเราได้ครับ
5: ครับขอเพียงมีโอกาสและพร้อมที่จะเรียนรู้เท่านั้นครับน้องๆครับทุกคนก็สามารถมีเส้นทางของตัวเองได้วันนี้เวลาของ Journey of Dreams หมดแล้วครับเรา2คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ศึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด
1: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
2: ้แล้วช่องว่างตรงเนี้ยหามาได้เท่าไหร่สุดท้ายมันไหลออกไปกับเรื่องแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะ
3: ดีอ่ะ
4: สดหวานเจี๊ยบอร่อยสุด
2: ตอนเนี้ยคุณแม่สังเกตไหมว่าเราเหมือนโทษนะเราเหมือนโดนปิดไปซะทุกด้านอ่ะแปลก
4: เป็ดอร่อยใช่ปะล่ะ
2: บ้า
5: ดูนะ
4: ความแบบความไม่มีมันอ่ะ
1: ถามช่อง9กด30
6: หรือเชื่อ EP นี้พาคุณมาพบกับเรื่องราวขององค์พญาครุฑตัวแทนอันทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยมนต์ขลังที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านมหาอำนาจช่วยล้างอาถรรพ์และเสริมดวงที่วัดหนองค้อจังหวัดระยอง
7: ที่มอเตอร์ไซค์ไปชนรถชุดโลก
8: แล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างคร
7: ับ
8: ค
7: ุ
8: ณ
7: ปู่ก็มาดีกว่าทุกวัน
9: มันเสียงคนเดินบนหัวเตียงเอาคุดออกมา
10: ของนานพญาคุด
11: แล้วเสียงหาย
9: หายไปเลยครับ
6: เหลือเชื่อเสาร์ที่19กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
12: ฝรั่งทําจีนจําแล้วปรับให้สุดท้ายมาจากเทศแต่รสเด็ดอย่างไทยหมูสตูกรุงเทพ
13: ตั้งแต่ปีอะไรครับ
14: 2507
13: อันนี้เนื้อหมูส่วนไหนครับ
14: เป็นหัวไหล่ครับผม
13: หัวไหล่หอมแบบกลมๆเลยอ่ะออกกลิ่นเครื่องพะโล้หน่อยๆแน่ดูลักษณะความข้นของน้ำนะเคี่ยวแล้วต้องมีมันแทรกแบบนี้ฮะถูกต้องนี่แบบนี้เลย
12: เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ 15:00 น.ถึง 15:30 น.ช่อง9กด30
13: อร่อยมากครับหอมมาก
15: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา6โมงเย็นทางช่อง9กด30
16: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
17: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
18: นี่ประเด็นคือมันไม่ได้ยังไงอย่างนั้นคุณเอาของขึ้นของลงเรือก็เสียค่าต่อท่าคุณก็ต้องไปขึ้นอีกที่หนึ่งมันเรียกดับเบิลคอสไม่คุ้มทั้งต้นทุนมันไม่ได้ประจัดเวลา
17: ครับ
18: แล้วมันไม่คุ้มเรื่องนิเวศไม่ได้ถามว่าเราควรจะเป็นฮับเราเป็นฮับแล้วแต่มันต้องบอกว่าคนไทยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นฮับซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยเราได้น้อย
19: ชวนผู้ชมนะครับมาส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการลุยศึกเอเชียนเกม2026กันครับติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9กด30ตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้เป็นต้นไปร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันครับ
6: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาพบกับเรื่องราวขององค์พญาครุฑตัวแทนอันทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยมนต์ขลังที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านมหาอำนาจช่วยล้างอาถรรพ์และเสริมดวงที่วัดหนองค้อจังหวัดระยอง
7: ที่มอเตอร์ไซค์ไปชน

0: ดชุดโลก
1: แล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับคุณ
0: ผู้ก็มาร์ทดีกว่าทุกวัน
2: เหมือนเสียงคนเดินบนหัวเตียงเอาคุดออกมา
3: แล้ว
2: นานพญาคุด
3: แล้วเสียง
2: หายไปเลยครับ
4: เหลือเชื่อเสาร์ที่19 กันยายนบ่าย 2 โมงทางช่อง 9 กด 30

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะเป็นวันบรรจบครบ100วันการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2569นะคะโดยสาระสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์มีพระธรรมเทศนากัน1โดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานได้สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569โดยใจความสำคัญของการพระราชพิธีสำคัญในวันนี้คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะถวายศีลพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระจากนั้นรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุพระสงฆ์สวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะและเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามชมพระประวัติและเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านสารคดีชุดนี้ไปพร้อมๆกันขอเชิญติดตามชมค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและทรงเป็นพระราชรัตดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจดพระกรรบิดขลิบพระเกศาเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญพระชันษาได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปต่อมาเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนอีทฟิลด์เมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ของปี2543โดยทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งทั้งนี้ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยทรงสนพระทัยในด้านกฎหมายจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายอาญาณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาทรงใช้เวลาศึกษาเพียง1ปีจากนั้นทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ควบคู่กับเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยและทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์ที่2ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับ Ivy League ของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมุ่งมั่นโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทูตประจำสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กก่อนเสด็จกลับมาทรงงานด้านการศึกษาทรงงานเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและรับราชการเป็นอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลเวเนียด้วยพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิและผู้ต้องขังและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมตลอดจนให้โอกาสและชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทรงงานอย่างจริงจังในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนหลายคนเพิ่งได้ยินคำนี้ในวันที่พระองค์จากไปแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงหลายแสนชีวิตทั่วโลกคำนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเธอมาแล้ว15ปีในปี2549สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริ

0: นจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ก้าวพลาดในชีวิตก่อนจะขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพในเรือนจำอย่างเป็นระบบโดยเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำด้วยพระองค์เองทอดพระเนตรชีวิตจริงของแม่และเด็กหลังกำแพงแล้วทรงพบว่าปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศไทยแต่มีทั่วโลกจากการเสด็จเยี่ยมเรือนจำหลายแห่งพระองค์ทรงพบปัญหาด้านสุขอนามัยการขาดแคลนโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็กที่เติบโตภายในเรือนจำจึงทรงผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสาธารณสุขเชิงลุกหลายประการทั้งการปรับปรุงห้องนมและพื้นที่เลี้ยงดูเด็กให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยการสนับสนุนวัคซีนและอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและการวางแผนครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังพ้นโทษพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จากเรือนจำไทยสู่เวทีสหประชาชาติด้วยพระปรีชาสามารถทรงนำความสำเร็จของโครงการกำลังใจไปสู่โครงการเอลฟี่ที่ทรงผลักดันร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนำประสบการณ์จริงจากเรือนจำไทยไปเสนอต่อประชาคมโลกทั้งนี้ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปี2553นับเป็นผลงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติข้อกำหนดกรุงเทพถูกใช้เป็นมาตรฐานในเรือนจำทั่วโลกและยังเป็นรากฐานให้งานยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมของไทยเดินหน้าต่อแต่ทุกครั้งที่ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีณมุมใดมุมหนึ่งของโลกมรดกของพระองค์ยังทำงานอยู่เสมอจากการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมบทบาทสตรีพระองค์ได้รับการถวายรางวัล Model of Lake Cognition และรางวัล Uniframe Award of Excellence เป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถแก่นานาประเทศราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญด้านสาธารณสุขคือทรงรับเป็นประธานกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายในเรือนจำให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับบริการสาธารณสุขภายนอกลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักเผชิญปัญหาความแออัดและขาดแคลนทรัพยากรด้านสุขภาพโดยทรงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลราชทัณฑ์และสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทำให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมแม้บุคคลนั้นจะอยู่ในกระบวนการการรับโทษตามกฎหมายก็ตามพระกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในปัจจุบันหากยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความครอบคลุมลดความเหลื่อมล้ำและยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน
1: ครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี่คือบรรยากาศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: ซึ่งอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์อังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้ครับ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เห็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนะคะเฝ้ารับเสด็จค่ะอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: คะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: กองทหารเกียรติยศจัดจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับและดุริยางค์จัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับ

0: การบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการบำเพ็ญกุศลครบ100วันสิ้นพระชนซึ่งนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เรื่อยมาได้มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลมาโดยลำดับครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าค่ะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
0: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ

0: สำหรับพระสงฆ์ที
1: ่ยาจามะทุติยมปิมะยังคันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตถิยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ

ธัมสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมา

ุขติยันติทีเดนะโพคะตัมปะทาทีเดนะนิพพติยันติตัตถวาทีรังเวโส

บัดนี้พระสงฆ์สิบรูปได้สวดถวายพรพระจบลงแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้งสิบรูปประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกรูปที่สองสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสุรินทราวาสรูปที่สามวัดสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่สี่สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่ห้าสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่หกสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่เจ็ดสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่8สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการาม

0: แต่รูปที่10สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีหลังจากนั้นยังมีพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อวานนี้คือพระพรหมบัณฑิตนะครับในพิธีการนี้ด้วยครับ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารนะคะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปค่ะ
0: สมเด็จพระราชาคณะอีกรูปหนึ่งนะครับในพิธีการนี้สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมา

ขณะนี้นะคะเจ้าพนักงานได้ถอนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จแล้วนะคะซึ่งเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระภูษาโยงค่ะ

0: ำหรับบทที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่สวดเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าบทถวายพรพระซึ่งประกอบไปด้วยบทสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือบทอิติปิโสบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหุงและบทที่3คือบทชยปริตหรือที่รู้จักกันในบทที่ชื่อว่าบทมหาการุณิโกซึ่งทั้ง3บทนี้เรียกว่าบทถวายพรพระที่พระสงฆ์นิยมสวดในพิธีทำบุญก่อนถวายภัตตาหารครับ
1: เจ้าพนักงานนะคะเจ้าพนักงานภูสามาลาลาดพระภูสายงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูสายงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์นะคะจากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูสายงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนพานพระมหากฐินค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรค่ะ

จากนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

ภูราปริภูเรนติสาพรังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพโพเรนตุทังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

Ayan. อาเดเรกวัตสตังทีวัตุอาเดเรกวัตสตังทีวัตุอาเดเรกวัตสตังทีวัตุปีกายโกตุอรุโกตุปีกายโกตุอรุโกตุสุขิโตตุปรมิณฑมากาจาสัพพะมะกาตินีสิทธิปุจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูตโยนิจังปรเมนมหาราชวรสะปรมณียาสหะโอวัตุสัพพะทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: บดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับแก้ไขรายชื่อพระสงฆ์ที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลำดับที่1สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามลำดับที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่5สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่6สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุลำดับที่7สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามลำดับที่8สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำลำดับที่9สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีนครราชสีมาและลำดับที่10พระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศ์สาวาทครับ
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะพระสงฆ์ได้ถวายอดิเรกซึ่งการถวายอดิเรกนั้นก็คือธรรมเนียมพิธีสงฆ์ชั้นสูงนะคะที่ประธานสงฆ์จะกล่าวคำบาลีถวายพระพรพิเศษนะคะแด่พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีค่ะเพื่อขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
1: ซึ่งในการประกอบพิธีต่างๆที่มีการถวายอดิเรกนั้นผู้ร่วมพิธีจะลดมือลงไม่ประนมมือนะครับ

0: ซึ่งลำดับต่อจากนี้ไปนะคะเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปนะคะในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงนะคะเพื่อสวดมาติกาค่ะ
1: ที่เห็นนี้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งอยู่ด้านขวาของพระโกศนะครับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้ายีราฟฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้ายีราฟนอกจากนั้นด้านซ้ายของพระโกศก็มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชูปโภคซึ่งประกอบไปด้วยพานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองรวมทั้งบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วัน

0: พระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้นะคะตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปค่ะโดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพได้ทำหนังสือนะคะเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่การส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์และการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
1: อีกสักครู่จะได้รัตนาพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะได้สดับประกอบเท่าพระชนมายุพระชนมายุสูงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับซึ่งก็จะมีการสวดมัตติกาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทอดพระไตร
2: ซึ่งตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ค่ะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะคะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติก็จะมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศสำหรับพระศพคราวนี้นะคะพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลือนะคะที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมส่วนที่เอวพระโกศก็ประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะที่ฐานพระโกศด้านหน้าก็จะรองด้วยพระภูษาโยงนะคะทอดลงมายังพานทองสองชั้นพระภูษาโยงบนพานทองสองชั้นก็จะพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับตะกอนพระศพเจ้าพนักงานก็จะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสน์นะคะโดยใช้เสาบัวรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสน์ทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะซึ่งพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองค่ะที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานหรือว่าคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบนะคะรอบพระแท่นแว่นฟ้าก็จะแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศค่ะข้างพระแท่นทองทรายก็จะตั้งมณฑปเพลิงนะคะเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาและมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศก็จะมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้ง2ก็จะวางบนยางรองพานท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยใน

0: การสำรวมค่ะ
1: สำหรับพระอภิธรรม7คัมภีร์ที่เรียกว่าสดับปกรณ์นั้นนะครับก็หมายถึงหัวข้อธรรมที่อยู่ในพระอภิธรรมนั่นเองนะครับเรียกเป็นคำย่อว่าสังวิทาปุกะยะปะสังนี้ย่อมาจากธรรมสังคณีวิมาจากวิพังทานี้มาจากทาตุกถาปุมาจากปุคละบัญญัติกะมาจากกถาวัตถุยะมาจากยมกและปะมาจากปัฏฐานหรือว่ามหาปัฏฐานนั่นเองครับซึ่งอีกสักครู่นะครับพระสงฆ์11รูปก็จะได้สวดมัตติกามัตติกานี้ก็แปลว่าแม่บทหรือแม่บทแห่งธรรมนั่นเองนะครับพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็คงจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดพระอภิธรรมในงานศพให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสุขสวรรค์ด้วยคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ที่เคารพนับถือบุคคลผู้มีพระคุณบุคคลที่รักได้จากไปก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมตามแบบที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาครับ
2: และเนื่องในวาระครบ100วันนะคะหรือว่าสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนด

0: ง11รูปสวดมาติกาครับซึ่งพระสงฆ์ที่รัตนามานี้มีจำนวน47รูปที่จะได้มาสดับประกอบนะครับซึ่งเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

พระสงฆ์รัตนาจากอารามต่างๆนะครับอาทิสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสักเกตพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรต่อไปดีพระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

ยะตาริวากุลาภริปุเรนติสักรังเทวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรสุสังกปังยันโทปนรโสยะทามณิจุติ

ติเรกวัฏสะตังชีวตุติเรกวัฏสะตังชีวตุติเรกวัฏสะตังชีวตุทีกายโกตุอโรโคตุทีกายโกตุอโรโคตุสุขิตโตปรเมนตมหาราชาสัพพรม

0: วายพระพรเจริญพระราชสิริวัฒน์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: บัดดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับพระสงฆ์ทั้ง11รูปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหาวชิรคุณอดิลกวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมวชิรวิสุทธิ์วัดคูยางกำแพงเพชรพระพรหมวชิรเมธาจารย์วัดไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานีพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิรเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่พระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารและพระธรรมรัตนาภรณ์วัดเขียนเขตปทุมธานีครับ

0: ครับในขณะนี้พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งบนอาสงแล้วครับอีกสักครู่นะครับหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงแล้วนะครับจะได้ทอดพระไตร12ไตรที่เรียนไปช่วงต้นนะครับว่าพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจำนวน47รูปนั้นเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์จากอารามต่างๆเช่นพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระปาโมกข์วัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหาร

วัตตังคาราอุปาทวยตัมมิโนอุปจิตวานิรุจจันติเตสังปัสสโมสุโข

0: สำหรับผ้าไตรนะคะหรือว่าไตรจีวรก็คือชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอัตรวาสกนะคะหรือว่าสบงเป็นผ้านุ่งค่ะอุตราสงจีวรผ้าห่มสำหรับห่มคลุมร่างกายนะคะสังคาติหรือผ้าทาบจะเป็นผ้าซ้อนทับหรือผ้าพาดบ่าซึ่งประเภทของผ้าไตรนั้นก็จะมีไตรครองหรือว่าไตรเต็มนะคะจะมี7ชิ้นด้วยกันก็คือจีวรสบงสังคาติอังสะผ้ารัดอกรัดประคตและผ้ากราบนะคะซึ่งก็จะใช้ในพิธีสำคัญหรือการอุปสมบทค่ะ
1: อันตรวาสกคือสบงนั้นนะครับก็เป็นคำที่เราชาวพุทธส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกผ้าในส่วนที่นุ่ง

0: ขึ้นนั่งประจำอาสงเรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีพระสงฆ์จากอารามต่างๆนะครับเช่นพระเทพสุธีวัชนะสงครามพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิรนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิรเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามพระเทพวชิรวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูยังมีพระราชวัลภาจารย์วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีพระราชสุวรรณเวทีวัดสุวรรณคีรีพระราชวชิรรังสีวัดหนังพระราชวชิรประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชวชิรญาณอดิลกวัดมกุฏคีรีวันนครราชสีมาพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิรภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชสุทธิวชิรเมธีวัดบุรณสิริมัตยารามและพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรนะคะอีก12ไตรค่ะ

ถัดจากพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียก็มีท่านพระราชวัชิระกิตติเมธีวัดลำผักชีครับ

0: ุปสัมโมสุข
1: พระสงฆ์12รูปสดับประกอบครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งครับ12รูปที่จะนิมนต์ขึ้นนั่งบนอัฐสงฆ์เพื่อสดับประกอบในชุดต่อไปครับจากรายนามของพระสงฆ์ในบัญชีพระสงฆ์ที่นิมนต์สดับประกอบในครั้งนี้ประกาศต่อเนื่องไปครับพระจุลคณิศรพระจุลคณิศรวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระรามพระรามันมุนีวัดราชสัทธากยารามจังหวัดสมุทรสาครพระมุนีนายกวัดตำหนักจังหวัดนครนายกพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพพารามพระวชิระคณาภรณ์วัดบวรนิเวศวิหารพระโสพลนนทสารวัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีพระวชิระวรคุณวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการพระสุธีวชิระคุณวัดพระศรีมหาธาตุและพระสุวัฒนวชิระคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: ร้อมทางประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณรสัมวาน15วันปัญญาสัมวาน50วันและสัตมวาน100วันทั้งนี้นะคะก็จะมีการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และการถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงนะคะซึ่งพระภูษาโยงก็คือแถบผ้านะคะที่โยงจากปากพระโกรธสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์นะคะเมื่อทำพิธีซึ่งก็ทำจากผ้าหลายชนิดนะคะตามศักดิ์ของผู้วายชนชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงนะคะสำหรับเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็จะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์นะคะก็ต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวสุดท้ายนะคะจำนวน12ไตรค่ะ

้งนี้นะคะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา

พระสงฆ์สดับปกรณ์ถ้าเป็นภาษาสามัญก็เรียกว่าพระสงฆ์พิจารณาคือพิจารณาสังขารนั่นเองครับ

การบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าทักษิณานุประทานนะครับเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปนะครับซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่มักจะได้ประกอบพิธีเพื่อแสดงความรักความเคารพความนับถือหรือแสดงกตัญญูกตเวทิตาซึ่งก็นิยมปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆเราจึงมักจะเห็นการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลหรือทอดผ้าบังสุกุลและพระสงฆ์ก็จะพิจารณาก็ได้แก่การพิจารณาสังขารนั่นเองครับในบางแห่งเรียกอย่างย่อว่าพิจารณาผ้าบังสุกุลนะครับในที่นี้ก็หมายถึงพิจารณาสังขารพิจารณาผ่านผ้าบังสุกุลหรือการชักผ้าบังสุกุลครับ

หลังจากการบำเพ็ญพระราชกุศลทอดพระไตรครบทั้ง47ไตร47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปยังที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบพระพุทธรูป

0: ปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
0: ทิศตะวันออกจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับเป็นพระพิธีธรรม4รูปและทางด้านทิศตะวันตกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสี่รูปเช่นเดียวกันครับพระพิธีธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตประกอบด้วยพระครูปลัดเนียมประภาโตพระมหาชัยนรงค์กันตธรรมโมพระครูสมุทิรเดชธีระเตโชและพระมหาอานนท์อภินันโทวัดอนงคารามประกอบด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจคุณนัทสุภกิจโจพระมหาบุญชัยธีระปัญโยพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระมหาเจตนิพัทอภิชาโตครับ

เชื่อว่าประชาชนนะคะคงยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นพระราชกรณียกิจที่แสนเรียบง่ายแต่ว่าแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตนยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพยังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

0: สำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการเตรียมการจัดสร้างพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมดำเนินงานพระราชพิธีและขั้นตอนต่างๆตามโบราณราชประเพณีโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการนะคะให้กระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรได้เตรียมการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบอย่างสมพระเกียรติสูงสุดซึ่งการออกแบบพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับรูปแบบและองค์ประกอบศิลปกรรมให้สะท้อนกับอัตลักษณ์และพระกรุณาธิคุณค่ะโดยรายละเอียดของพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจของพระองค์
1: สำหรับกองทหารเกียรติยศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์และกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์

ขณะนี้นะคะได้สมควรแก่เวลานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาหากประชาชนยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้นะคะจะคงจำได้นะคะว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะโดยเน้นการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเยาวชนและผู้พ้นโทษเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกเขานะคะผ่านมูลนิธิและโครงการพระราชดำริมากมายหนึ่งในพระกรณียกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งส่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษค่ะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนมากนั้นยังสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้หากได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้ผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศ

0: ำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองกิตติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: และสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพันธ์

0: หากจะกล่าวถึงเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้เรืองพุทธาคมเข้มขลังแห่งเมืองสมุทรสาครชื่อของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงต้องมาเป็นระดับต้นๆ นะครับวัตถุมงคลของท่านโดดเด่นในเรื่องอยู่ยงคงกระพันจนจอมโจรอย่างตีใหญ่ยังต้องพกติดตัวไว้ไม่ห่างและในวันนี้เราจะได้พบกับสุดยอดวัตถุมงคลหลวงพ่อสุดที่ต้องบอกว่าสุดสมชื่อจริงๆครับ
1: เอาละครับนี่คือช่วงคงกระพันของรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเราก็ต้องมาดูวัตถุมงคลของหลวงปู่สุดนะครับที่บอกว่าหายากไม่มีแล้วนะฮะก็ต้องขอต้อนรับพี่อ้วนกับพี่อ๊อฟนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: มาเต็ม
1: มาเต็ม
4: จัดเต็ม
1: บอกเลยวันนี้ถ้าเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่สุดเนี่ยคือรุ่นท็อปถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยคือรุ่นท็อป
4: หายไปสักองค์นึงเป็นไรไหมคะ
2: ต้องเข้าใจหน่อย
0: โอ้ยพี่ฝนครับที่วางข้างหน้าเนี่ยอะบอกเลยรถหรูหลายคันบ้านหลังโตๆหลายหลังก็ซื้อไม่ได้นะครับผมไม่เอาไม่เล่นแบบนี้นะครับหายใจอะไม่ทั่วท้องเลยอะ
2: โหนี่ละลานตามากเลย
4: ครับ
2: เสียเวลา
1: เซียนสองเลยดีกว่า
3: โอ้โหกล้องใหญ
1: ่เห็นแว่นละหงุดหงิด
3: เซียนพระระดับประเทศยังอึ้งไงกล้องเจอกล้องอึ้ง
0: แค่แว่นก็กินขาดครับจะใหญ่ไปไหนแล้วเนี่ยเซียนแท่งแหมของเล่นเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวนี
2: ้มาผมควรจะดูแล้ว
3: หนึ่งแล้วกันครับ
2: เป็นบุญมือบุญตาองค์ไหนฮะ
3: ในรุ่น
2: น
3: ี้
2: อะไรพี
3: ่ในรุ่นหนึ่งครับ
2: รุ่นหนึ่งปี
1: 06
3: ปี06ครับ
2: ชื่อรุ่นว่า
3: เตียนฟ้าผ่า
2: ฟ้าผ่า
3: ใช่
1: เพราะอะไรชื่อนี้ฮะ
3: ก็มีป้าคนหนึ่งเขาชื่อป้าเฮียครับเขาพายเรือจากกาหลงไปดาวคนองกรุงเทพเพื่อจะส่งเกลือเขาก็คัดท้ายเกลือไปท้ายเรือไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ฝนเริ่มจะตกฟ้าผ่าท่านฟ้าผ่าตัวท่านแต่ท่านไม่เป็นไรเข้าโรงพยาบาลแล้วก็กลับได้วันนั้นเลย
4: เพราะว่าห้อย
3: ห้อยรุ่นนี้แต่ว่าที่คอเขาเป็นสร้อยนาคเป็นรอยสร้อยอย่างนี้เลย
1: โอ้นี่หมอพี่แท่งมาก
2: ทำไม
1: สาบานไว้เยอะ
0: พี่หนุ่มมาพูดถูกอุ้ยทำไมไปว่าป่าแท่งแบบนั้นล่ะครับมันไม่จริงใช่ไหมพี่แท่งเถียงสิครับเถียงเถียงพี่ขำกลบเกลื่อนทำไมล่ะครับปะท
2: ้ออ๋อสัญลักษณ์แล้วก็คาแรคเตอร์หมายถึงว่าภาพจำก็จะมียันตะก้อ
3: เ
2: ป
3: ็น
2: อยู่ด้านหลัง
3: เป็นเอกลักษณ์เลย
2: เนื่องในโอกาสอะไรท่านสร้างขึ้นมา
3: ท่านสร้างขึ้นมาร
1: ู้สึกเป็นงานผูกพัทธศรีมา
3: ในงานผูกพัทธศรีมาใช่
2: ใช่กี่องค์ครับพี่
3: จำนวนไม่มากครับ
2: ตอนนั้นก็ให้ใครมาทำบุญก็มอบให้
3: แจกไปครับแจกไป
1: ครับ
2: แต่ตอนนี้ใครอยากได้เท่าไหร่แล้ว
4: ไม่ได้แล้ว
3: หลักแสนครับ
4: แสน
1: หลักแสน
3: หลายแสนครับ
4: หลายแสนนะคะ
2: สอง
3: สามสี่ห้าประมาณแล้วแต่ความสวยครับ
0: เหรียญหลวงพ่อสุดรุ่นปี2506หลังยันตะกร้อถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธศรีมาวัดกาหลงลักษณะเป็นเหรียญกลมรูปไข่มีหูด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์หันหน้าตรงจารึกว่าพระครูสมุทรธรรมสุนทรวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาคร
1: รุ่นต่อมาที่บอกว่าหากันแล้ว
3: เป็นนิยม
1: มากว่าเนี่ยนี่ราคาของนักสะสมเนี่ยจะทะลุ06ขึ้นไปอีกก็คือ17
3: ใช่
4: นี่ก็คือปีเกิดฝนด้วย
1: ปี17ปีเสือ
4: ปีเสือ
1: ปีเกิด
2: รุ่นแรก
3: เสือเพ่นครับเป็นรุ่นนิยมสุดครับของหลวงป
4: ู่สุด
2: มีเนื้ออะไรบ้างพี่ที่พิมพ์มาตอนนั้น
3: ก็มีเนื้อเงินสร้างประมาณ100เหรียญ
2: ฮะ
3: แล้วก็นวะจะเป็นมีการต่อโค้ด
1: ครับ
3: สร้างมา100เหรียญ
1: แหม
2: เข้าไปอีก
4: ไม่เห็นโฟกัสอยู่ตรงนี้
2: อ่
4: ะก็ข้างข้างนี้ค่ะ
2: โอ้ระวังลมแบบโอ้โหนี่เดี๋ยวนะเหรียญนี้หลักล้านนะครับเดี๋ยวพิธีกรรับผิดชอบไม่ไหว
0: ดูท่าทางนี้ป๋าแท่งจะ

0: ห่วงพระมากกว่าห่วงแขกรับเชิญนะครับพี่แหมอยู่เป็นจริงๆนะพ่อเอ้ย
1: 3ล้านอัพ
2: ไม่เขามีเรื่องของมีโค้ดไม่มีโค้ดด้วยเซ็นแท่ง
1: อ๋อฮะ
2: คือถ้ามีโค้ดเนี่ยเขาก็เป็นของกรรมการก็ราคาก็จะดี
3: ขึ้นเสือด้วย
1: รุ่น
2: นี้เป็นรุ่นนี้จะมีโค้ดอยู่แล้ว
1: มีโค้ดอยู่แล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่มีเสือครับ
2: ครับครับ
1: รุ่น7
2: นี่ฮะ
1: สวยงาม
2: ท็อปเลยครับเหรียญท็อป
3: นี่เหรียญท็อปเลย
0: ถ้าพูดถึงพระเครื่องที่มีพุทธคุณทางด้านอยู่ยงคงกระพันของเกจิในจังหวัดสมุทรสาครแล้วต้องยกให้เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงในเรื่องเหนียวและแคล้วคลาดเป็นที่หนึ่งแต่ในเรื่องเมตตามหานิยมและในเรื่องการเลื่อนยศตำแหน่งขอแนะนำเหรียญเสือเพ่นปี17ว่าสุดยอดไม่เป็นสองรองใครเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นเสือเพ่นปี2517แจกในงานที่ระลึกทำบุญครบ6รอบของพระสมุทรธรรมสุนทรในปีพุทธศักราช2517และเหรียญนี้เฉพาะเนื้อเงินและเนื้อนวโลหะตอกโค้ดที่สังฆติหลวงพ่อทุกเหรียญบอกเลยใครมีจิตตัวดีสุดๆสมชื่อหลวงพ่อเลยครับ
2: หลังจากนั้นนะครับหลังจาก07แล้วมีรุ่นไหนต่อมาฮะ
1: 07ก็มี15พร้อมกับรุ่นเนี่ยครับอันนี้คือรุ่น4ยอด
2: ครับ
1: 4ยอดอันนี้เนื้อนวะหายากครับ
2: พี่ออฟพี่อ้วนรวมกันเนี่ยมีกี่เหรียญเนี่ยหลวงพ่อเนี่ย
1: เยอะมากครับ
2: เป็น100มั้ย50
1: เก
2: ิน50
1: เห็นที่ย่อยๆๆ
2: ที่ไม่เก็บไว้ที่ไม่ได้เลี่ยมอ่ะ
1: ถึง 1,000
2: เป็น 1,000
1: 1,000 ไป 16,000
2: ครับก็มีอ่ะ
1: 16เป็นรุ่นลายเซ็นครับ
2: โอ้
1: รุ่นลายเซ็น
2: โอ้
1: อันนี้เนนวาเหมือนกัน
2: อีก1เครื่องรางที่บอกว่าโด่งดังไปทั่วประเทศตีใหญ่ใช้ตะกุดของหลวงปู่สุดวัดกาหลงวันนี้ก็มีมาให้ดูด้วยนะฮะนี่ฮะรุ่นเดียวกับที่ตีใหญ่
1: มองพี่แท่งมากเลย
3: มองพี่แท่ง
1: เอาพี่แท่งเลยเน
2: ี่
1: ย
2: มองพี่แท่งมากแต่อย่างนี้ก็ดีเอาออกนอกเสื้อเท่นี่แหละเดินในซอยนะแม่ไม่ต้องกลัวใคร
0: ต้องแอคขนาดนี้เลยแหละครับเซียนแท่งแหมหมันไส้แทนคุณผู้ชมจริงๆเลยครับหนังเหนียวแล้วแอคแบบเนี้ยมันน่าลองของซะจริงๆเลยพ่อเอ้ย
3: ไหนลองหยิกดูไหมครับพ่อไหมเพราะหนังเหนียวไม่น่าจะเจ็บ
1: แค่หน้าบึ้งพี่ก็เจ็บแล้ว
0: ยอดเก่งจริงๆเลยพ่อคุณพ่อขุนแผนแสนสถานไม่ต้องห้อยพระก็หอมหวานสถานแผ่นดินแล้วพ่อเอ้ย
2: ตะกุดของหลวงปู่สุดเนี่ยเป็นยังไงครับมีความ
1: พิเศษ
2: ต่างพิเศษยังไงครับ
1: อันนี้จะเป็นตะกุดของตีใหญ่ใช่ไหมครับเขาก็จะมีการถักแบบเป็นเกลียวแน่น
2: ครับ
1: แล้วก็ลอยห่างครับจะแคบมาก
2: ขออนุญาตเลยฮะนี่เป็นรุ่นที่2นะ
1: รุ่น2
2: แต่เป็นรุ่นที่ตีใหญ่นะจอมโจร
1: คาดแบบตีใหญ่นี้
2: ขมังเว้ย
1: ท่านผู้ชมฮะเขาว่ากันว่านะตีใหญ่คาดตะกุดแบบนี
2: ้สะพายแร่งอย่างนี
0: ้คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงตะกรุดโทนหลวงพ่อสุดเรื่องความเหนียวคงไม่ต้องพูดถึงนะครับขนาดตีใหญ่ยังต้องพกติดตัวตลอดตะกรุดหลวงพ่อจะทำมาจากฝาบาทนำฝาบาทมาตัดเป็นแผ่นแล้วจึงนำลงอักขระเลขยันแล้วจึงนำมาม้วนเป็นตะกรุดอีกทั้งหลวงปู่ยังพันเชือกด้วยตัวท่านเองอีกด้วยมีเรื่องเล่าถึงวันที่ตีใหญ่สิ้นชื่อคืนวันนั้นก่อนที่จะหนีไปหลบซ่อนตัวตีใหญ่ให้ลูกน้องขับรถพามาหาหลวงพ่อสุดที่วัดกาหลงแต่มาแล้วไม่พบหลวงพ่อจึงกลับออกมาระหว่างที่รถวิ่งออกมาก็โดนถล่มจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองข้างทางนับไม่ถ้วนว่ากี่นัดจะเห็นว่าคนเราเมื่อดวงขาดมันก็ต้องมีอันเป็นไปและเหตุที่ตีใหญ่มาหาหลวงพ่อสุดนั้นเป็นเพราะว่าพวงพระและตะกรุดของตีใหญ่หายไปก็เลยจะมาขอใหม่จากหลวงพ่อจึงมาพบจุดจบในวันนั้นหลายคนกล่าวว่าถ้าผ้ายันกับตะกรุดยังอยู่ตีใหญ่อาจจะยังไม่ตายแต่ถึงอย่างไรพลังอำนาจจิตหรืออิทธิฤทธิ์ใดๆก็มาอยู่เหนือกรรมไม่ได้และใครจะรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่หลวงพ่อสุดกำหนดให้เป็นไปด้วยหรือไม่คุณผู้ชมครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุดนั้นมีมากมายหลายรุ่นและทุกรุ่นล้วนแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณทั้งอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายร่ำรวยมหาอำนาจเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหากมีไว้รับรองว่าดีกับชีวิตแน่นอนครับ

0: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
1: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
2: หรือเชื่อ EP นี้พาคุณมาพบกับเรื่องราวขององค์พญาครุฑตัวแทนอันทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยมนต์ขลังที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านมหาอำนาจช่วยล้างอาถรรพ์และเสริมดวงที่วัดหนองค้อจังหวัดระยอง
3: ที่มอไซค์ไปชนกดชุดโลก
4: แล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ
4: ค
3: ุ
4: ณ
3: ปู่ก็มาดีกว่าทุกวัน
5: เหมือนเสียงคนเดินบนหัวเตียงเอาครุฑออกมาแล้วอำนาจพญาครุฑ
4: แล้วเสียงหาย
5: ไปเลยครับ
2: หรือเชื่อเสาร์ที่19กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
6: ฝรั่งทำจีนจำแล้วปรับให้สุดท้ายมาจากเทศแต่รสเด็ดอย่างไทยหมูสตูกรุงเทพ
7: ตั้งแต่ปีอะไรครับ
8: 2507
7: อันนี้เนื้อหมูส่วนไหนครับ
8: เป็นหัวไหล่ครับผม
7: หัวไหล่ไม่ใช
9: ่หอมแบบกลมๆเลยอ่ะออกกลิ่นเครื่องพะโล้หน่อยๆนะ
7: ดูลักษณะความข้นของน้ำนะเคี่ยวแล้วต้องมีมันแทรกแบบนี้ฮะถูกต้องนี่แบบนี้เลย
6: เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15:00 น. ถึง 15:30 น. ช่อง9กด30
7: อร่อยมากครับหอมมาก
10: มายิ้มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตกอล์ฟ F Hero การตองทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนด์บอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปัง Dice Red, Felix, Alala, Fevic, Tigger, BNK48, Test พร้อมทั้งคู่จิ้น Boy Love Girl Love สุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผู้ข่าวสาร์ทิศจากสำนักข่าวไทยครับวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569เที่ยงวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: ดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะแล้ววันนี้ล่ามภาษามืออาจารย์ไพวันแสงสุนทรค่ะทักทายคุณผู้ชมอีกหนึ่งช่องทางสามารถรับชมคู่ขนานกันได้เช่นเคยนะคะผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยค่ะเตือนเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากรมอุตุยังเตือนกันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ฝนเยอะนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานค่ะแล้วก็ทั่วไทยเลยในกรุงเทพมหานครวันนี้ฝนอยู่ที่ประมาณ10% ค่ะ
0: ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมารวมทั้งต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้หลายจุดหลายพื้นที่เกิดเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเข้าในพื้นที่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ข่าวสารยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมแต่ว่าเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้จะพาไปดูเรื่องของปฏิบัติการจากชุดของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเมื่อคืนนี้เขาบุกไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับบุกไปจับบ่อนถึง2จุดด้วยกันและบ่อนที่ว่าอยู่ใจกลางเมืองของเชียงใหม
1: ่
0: แล้วเรื่องนี้มันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการจับบ่อนที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ไปกำลังไปเล่นไพ่เล่นการพนันอยู่เนี่ยเป็น100คนมันมีเรื่องที่น่าตกใจกว่านั้นด้วยส่วนเรื่องอะไรเดี๋ยวให้ไปดูคลิปกันก่อนวินาทีจับกุมนะฮะ
1: นี่ขนาดใหญ่มากนะคุณดีม
0: คือเจ้าหน้าที่ต้องตะโกนแบบโอ้โหสุดเสียงเลยคุณ
1: แ
0: น่
1: ใช่แล้วนักพนันที่อยู่ด้านในเนี่ยโหเป็นร้อยชีวิตอะดิฉันว่าคือดูจากภาพนะคุณผู้ชมจริงๆต้องบอกน่าตกใจเพราะว่าด้านในเนี่ยมีการจัดโต๊ะอุปกรณ์อะไรเพียบเลยแต่ด้านนอกเนี่ยถ้าไม่ได้สังเกตดีๆเหมือนเป็นอาคารร้างไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเลยนะคะแต่ว่าทั้งกล้องวงจรปิดติดแอร์อะไรเนี่ยเพียบแถมอยู่กลางเมืองเชียงใหม
0: ่คือแล้วที่สำคัญเนี่ยจังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยคือพอเห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปปั๊บเนี่ยเหมือนฝูงผึ้งแตกรังครับ
1: uh-huh.
0: มันจะมีทางเข้าออกเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่ทางบรรดานักพนันเนี่ยพยายามที่จะรวมตัวกันแล้วก็ออกไปทางนั้นโอ้โหแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องส่งเสียงดังมากเนี่ยเพื่อที่จะให้หยุดอยู่ด้านในเนี่ยคุณผู้ชมแล้วพอเข้าไปมันไม่ได้เป็นบ่อนเล็กๆนะครับนี่เป็นบ่อนใหญ่โตเลยเนี่ยนะฮะ
1: คุณเห็นไหมว่ามีตัวเลขมีเหมือนการบอกเลขคิวอะไรด้วยอ
0: ่
1: ะโอ้นี่คือใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเนี่ยในการรองรับนักพนันอย่างมืออาชีพ
0: ไม่ธรรมดาก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีเนี่ยท่านก็นำกำลังนะครับโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการ

0: ปกครองเนี่ยเปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่าปราบเซียนนครพิงค์ครับปราบเซียนนครพิงค์ในพื้นที่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ไปตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่แล้วบ่อนนี้เปิด24ชั่วโมงนะครับไปตรวจ2จุดพร้อมกันหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าโอ้โหตรงจุดนี้เนี่ยมันน่าจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆคุณเจ้าหน้าที่อยากให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยเพราะมีคนเข้าออกกันตลอด24ชั่วโมงดูแล้วอาจจะมีคนที่อาจจะทำไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่หรือไม่แล้วเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเขาก็เลยส่งเหมือนเป็นสายลับอะครับเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ไปเก็บเรื่องของหลักฐานไปดูเรื่องของพฤติกรรมจนนำมาสู่การจับกุมในครั้งนี้จุดแรกที่ไปจุดแรกคือบ่อนที่ชื่อว่าพัทรวันอยู่แถวแถวสันติธรรมช้างเผือกเชียงใหม่นี่แหละครับห้องเนี่ยมันมีการดัดแปลงเนี่ยด้านในมีห้องโถงขนาดใหญ่เปิดเล่นการพนันหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นไฮโลมีบาคาร่าแล้วก็ยิงตู้ปลาส่วนอีกจุดชื่อว่าบ่อนสีปิงเมืองอยู่แถวแถวตำบลหายาเป็นอาคารชั้นเดียวมีทางเข้าออกทางเดียวแล้วด้านในเปิดให้เล่นการพนันทายภาพสัตว์ครับน้ำเต้าปูปลาครับและอะไรเนี่ย
1: บัก
0: โตโคนโอ้โหบักโตโคนคือก็สรรหาเล่นนะพูดกันง่ายๆเนี่ยนะ
1: คือ
0: การพนันทุกอย่างเนี่ยเปิดภาพทายรูปสัตว์เนี่ยก็ยังเอามาเล่นการพนันกันได้คุณเนี่ย
1: เป็นพนันท้องถิ่นอะไรเนี่ยนะคะก็เอามารวมกันไว้ที่นี่แล้วลักษณะที่เปิดคุณผู้ชมคือน่าตกใจมากเพราะอะไรเพราะว่าทั้งสองแห่งเนี่ยเปิดอย่างจริงจังแบบนี้เปิด24ชั่วโมงเป็นบ่อนการพนันแบบถาวร
0: ย้ำว่าเป็นแบบถาวรนะครับปกติเวลาเราเห็นเนี่ยบ่อนใหญ่ๆที่เจ้าหน้าที่เคยจับกุมใจกลางเมืองหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบ่อนวิ่ง
1: มีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการหลบตาเจ้าหน้าที่แต่ว่านี่คือตั้งแบบถาวรแหมมันก็ต้องบอกกันเลยนะว่า2ปีเนี่ยคนไปเล่นกันเยอะขนาดนี้ชาวบ้านแถวนั้นรู้ว่ามีการเปิดตรงนี้เป็นบ่อนแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในพื้นที่ไม่รู้หรืออย่างไรถึงสามารถเปิดในลักษณะเป็นบ่อนถาวรได้อย่างแบบโอ้โหยาวนานมากๆ
0: 2ปีนะครับ
1: คุณผู้ชมคะของกลางที่เจอเนี่ยมีเงินสดนะคะมีอุปกรณ์การเล่นพนันเนี่ยเพียบเลยค่ะจากข้อมูลเนี่ยเห็นว่ามีการจัดระบบกันด้วยเป็นเวรการทำงานทั้งของพนักงานของกาดเนี่ยอย่างเป็นระบบวันนึงเนี่ยแบ่งเป็นกะมี3รอบติดตั้งกล้องวงจรปิดนับ10ตัวค่ะมีเคาน์เตอร์คอยตรวจค้นร่างกายคนที่จะเข้ามาด้วยนะยึดอุปกรณ์สื่อสารก่อนอย่างเข้มงวดเลยค่ะตลอดจนมีระบบอำนวยความสะดวกทางการเงินอย่างครบวงจรซึ่งจากพยานเอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายที่ตรวจยึดมาได้แสดงให้เห็นว่าบ่อนนี้เนี่ยนะคะมีการลักลอบมาแล้วก็ให้บริการไม่ต่ำกว่า2ปีจากผลปฏิบัติการค่ะสามารถที่จะควบคุมผู้กระทำความผิดได้กว่า100คนประกอบด้วยมีนักพนันทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติกว่า100ชีวิตมีคนจัดให้มีการเล่นทั้งหมด14คนเป็นคนงานต่างด้าว8คนและผู้สนับสนุนให้มีการเล่น4คนตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดแล้วก็ชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันอีกเป็นจำนวนมากและมีสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนเอกสารสัญญาเช่าสถานที
0: ่แต่ว่าไฮไลท์สำคัญนะคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ใช่ไปบุกจับกุมบ่อนถาวรใจกลางเมืองเชียงใหม่ที่เปิดมาไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วระหว่างที่คุณพลพีเนี่ยกำลังตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลจากคนที่เขาเป็นคนที่ดูแลบ่อนเนี่ยอยู่ๆเนี่ยมันมีโทรศัพท์เข้ามาครับคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาที่เจ้าหน้าที่ของประจำบ่อนเนี่ยโทรเข้ามาแล้วคุณพลพีสังเกตว่าไอ้เบอร์ที่โทรเข้ามาเนี่ยมันเป็นรายชื่อของนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: คุณพลพีเห็นแบบนี้ปั๊บก็เลยตัดสินใจบอกให้ไอ้คนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือเนี่ย
1: ค่ะ
0: กดหาปลายสายที่โทรมาเมื่อสักครู่แล้วคุณพลพีจะพูดคุยเองเดี๋ยวลองไปดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยไหมตอนที่คุณพลพีคุยกับนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังของเชียงใหม่คนนี้ฮะ
2: ยังไงท่านสอทอ
3: บอกไงครับ
2: ผมพลพีสวนฉวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับมาหาผมหน่อยสิ
3: ผมเป็นอะไรครับหมายถึง
2: นี่ก็ทุกคนในนี้เขาบอกว่าเป็นของพี่อ่ะ
3: ไม่ใช่ผม
2: เออทุกคนมีลายพี่หมดเลยในเนี้ยพี่
3: มีแค่ลายเฉยๆครับ
2: อ้าวแล้วพี่จะมารู้กับจากพี่จะมารู้จักกาดที่มาเฝ้าบ่อนได้ยังไงและพี่เป็นคนฝากงานให้เขา

0: มาทำงานที่บอน
1: อ๋อ
0: แล้วพี่จะบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวข้องได้ยังไง
1: คือผมเนี่ยดูแลเรื่องการกับเรื่องไอ้คนดูแลไอ้ตัวความเรียบร้อยเฉยๆ
0: ใครเป็นเจ้าของบอนพี
1: ่
2: ที่นี่เจอ
1: จะเป็นพี่คนต้องถามคนชื่อชัยครับ
0: คนชื่อชัยใครชื่อชัยอ๋อคนชื่อชัยเป็นเจ้าของบ่อนแล้วคนชื่อชัยนี่
1: เขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนคือเขาจะดูแลเป็นเหมือนกับผ่านเขามา
0: ก็คือคนนี้เป็นคนเฝ้าเป็นคนดูแลแต่ละสถานที่ถูกไหมแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของคนตัวใหญ่ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วคนชื่อชัยนี่เขาทำอยู่กี่บ่อนพี
1: ่
0: ไอพี่คุยกับผมตรงๆนะนี่ผมเป็นคนตรงๆนะ
1: ผมคอนแทคกับแกเรื่องบ่อนตรงนี้อย่างเดียว
0: งั้นพี่เป็นคนคอนแทคกับแกเรื่องบ่อนที่นี่อย่างเดียว
1: ครับเพราะผมจะดูแลเรื่องการเรื่องความปลอดภัยทั้ง
0: โอเคแล้วไอ้คนชื่อชัยนี่มีตำแหน่งทางการเมืองไหมเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นสทเป็นอะไรไหม
1: ไม่มีคร
0: ับ ไม่มีแล้วทำกี่บ่อน
3: ฟังแล้วน่าตกใจนะคุณหนุ่ยเนี่ย
4: น่าตกใจสิคะแล้วก็คือประเด็นมีการซัดทอดเนี่ยไปถึงอีกคนนึงด้วยชัยเนี่ยตอนนี้ยังเป็นคนปริศนาอยู่แต่พอโทรไปแล้วเรียกว่ารับโทรศัพท์พูดคุยกับรัฐมนตรีแบบสดๆร้อนๆฟังกันแบบไม่ต้องทันตั้งตัวกันเลย
3: คือคนที่ปลายสายที่คุณพลพีคุยอยู่เนี่ยคือข้อมูลก็คือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นคุณพลพีเรียกว่าท่านสทสทก็คือสมาชิกสภาเทศบาลของตัวเมืองเชียงใหม่นี่แหละครับ
4: ค่ะ
3: ชื่อเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะคุณผู้ชมแต่หน้าที่ของสทคนนี้ก็คือตามที่คุณพลพีพูดคุยเขาทำหน้าที่เป็นคนไปหากาดมาดูแลความปลอดภัยที่บ่อนนั่นก็แปลว่าสทคนนี้ก็จะต้องรู้ว่าไอ้จุดที่จะต้องหากาดให้ไปคุมความปลอดภัยอ่ะจุดนั้นจะต้องเป็นอะไรเป็นบ่อนคุณแน่
4: แล้วถึงแบบเห็นว่ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีการตรวจอุปกรณ์สำหรับคนที่จะไปใช้บริการคือรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มีการเปิดบริการเป็นบ่อนแต่ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของล่าสุดนะคุณผู้ชมคะคุณพลพีค่ะได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับสำนักข่าวไทยของเรานะคะว่าสทคนดังกล่าวเนี่ยยอมรับค่ะว่าเป็นคนที่ส่งคนมาดูแลความเรียบร้อยอย่างที่คุณดีมบอกนี่แหละแล้วแสดงว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วว่ามีการตั้งบ่อนตรงจุดนี้แล้วก็อาจจะมีรายได้จากการเปิดบ่อนด้วยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผิดกฎหมายอย่างแน่นอน
3: ก็ถ้ารู้ว่าต้องส่งคนเนี่ยมาเฝ้าตรงจุดนี้เนี่ยแล้วก็รู้ว่าตรงนี้มันเป็นบ่อนเนี่ยคือตัวเองในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่นะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่จะต้องดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยของในพื้นที่ทำไมถึงไม่ประสานงานเข้ามาจับกลุ่มแล้วจากข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเนี่ยให้กับผู้สื่อข่าวระบุพอไปตรวจเส้นทางการเงินเนี่ยเปิดมาไม่ต่ำกว่า2ปีคุณหน่อยแน
4: ่2ปี
3: มันเป็นคำถามที่คุณหน่อยแน่สงสัยเหมือนกับที่คนที่ติดตามข่าวนี้ว่าเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยถึงไม่ทราบต้องเป็นกรมการปกครองจากส่วนกลางลงมาจับกลุ่มเองอันนี้น่าสนใจเพราะจากข้อมูลเนี่ยคนดังกล่าวเนี่ยสทคนดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลแล้วก็เป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่เชียงใหม่หลังจากนี้เดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอีกทีเพราะว่าถ้าหากสาวไปถึงเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีโทษทั้งทางอาญาแล้วก็โทษทางวินัยด้วยส่วนแรงงานต่างด้าวที่เจอเนี่ยคือก็อาจจะมีเรื่องของการค้าบริการทางเพศเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเพราะลักษณะท่าทางเนี่ยเป็นหญิงสาวหน้าตาดี 7-8 คนจึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีหน้าที่แค่เก็บเงินอย่างเดียวเดี๋ยวรอติดตามอีกคนนี้ครับคุณผู้ชม
4: ค่ะถือว่าเป็นบ่อนใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องน่าตกใจจริงๆว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับบ่อนใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมคะกลับมาในพื้นที่หนองจอกค่ะก็เป็นเหตุการณ์สุดระทึกเลยนะคะที่เกิดขึ้นที่ร้านจักรยานยนต์แห่งหนึ่งหลังจากพบว่ามีคนที่ขับรถกระบะเข้ามาแล้วคนที่อยู่ในรถก็ลงมาค่ะพร้อมกับอาวุธปืนกระหน่ำยิงไปที่ภายในร้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีคนกำลังตั้งวงกันอยู่ด้วยแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตโดนไปทั้งหมด21นัดน่ากลัวและเป็นเหตุการณ์อุกอาจมากจริงๆนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งตำรวจสน.หนองจอกได้รับแจ้งว่ามีชายถูกยิงเสียชีวิตอยู่ภายในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ค่ะตั้งอยู่ริมถนนเลียบวารีแขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกในกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะแล้วพอเดินทางไปตรวจสอบซึ่งทางผู้กำกับสน.

0: หนองจอกฝ่ายสืบสวนสายตรวจเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูหลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปซึ่งจากการตรวจสอบนะคะก็ไปพบกับร่างของคนที่ถูกยิงชื่อว่านายสิงโตอัครธรรมอายุ32ปีค่ะไปถึงเนี่ยนอนเสียชีวิตแล้วนะคะเพราะว่าโดนยิงเข้าไปเนี่ยต้องใช้ว่าเป็นกระหน่ำยิงเลยจริงๆเนี่ย21นัดกระสุนเนี่ยเข้าจุดสำคัญหลายจุดนะคะบาดแผลพบที่บริเวณศีรษะพบตามร่างกายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเทาค่ะกางเกงยีนขาสั้นแล้วก็บริเวณหน้าร้านก็ไปพบกับปลอกกระสุนเนี่ยประมาณ20ปลอกด้วยกันเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะทีนี้จากการสอบสวนพยานเนี่ยทราบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุมีคนมากระหน่ำยิงเนี่ยผู้เสียชีวิตเขานั่งพูดคุยกับเพื่อนเป็นรุ่นน้องกันอยู่นะคะอยู่ภายในร้านเนี่ยแหละ3คนค่ะหลังจากนั้นค่ะก็มีรถกระบะขับกันมา2คันนะมาจอดอยู่ริมถนน1ในนั้นเนี่ยเป็นรถกระบะนี่คันนี้คุณผู้ชมคะ4ประตูแต่งซิ่งเลยสีส้มชัดเจนแต่ไม่ทราบทะเบียนจากนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณสัก10คนค่ะลงมาตะโกนบอกเลยบอกว่าใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งแล้วก็ใช้ปืนค่ะระดมยิงใส่ผู้เสียชีวิตก็เลยทำให้เนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากจริงๆนะคะ21นัดที่โดนยิงเข้าไปเราไปฟังเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ไม่ครับเพราะว่าผมไม่รู้จักเขาเลย
2: แล้วกับผู้เสียชีวิตกับคู่กรณีอ่ะเขารู้จักกันไหม
1: อันนี้ไม่ทราบครับแต่คือว่าผมเห็นบอกว่าเขาโพสท้าทายกันในเฟซไง
2: อ๋อโพสเกิดขึ้นจากเฟซบุ๊ก
1: ใช่ครับท้าทายกันประมาณนี้
2: หลังจากนั้นเขาก็เลยขับมาหาถึงที่
1: ใช่ครับ
3: มีเห็นบอกว่ามีรถกระบะเข้ามาแล้วยังไงต่อ
4: ก็ลงรถมาได้เขาก็มีปากเสียงกันแล้วก็ยิงกันเลยยิง
3: อ๋อมีปากเสียงปุ๊บแล้วก็ยิงเลย
4: ครับ
3: คนยิงประมาณกี่คนพอรู้ไหม
4: น่าจะ 2-3 คนได
3: ้ 2-3 คนตอนนั้นพอน้องได้ยินปุ๊บทำยังไง
4: เป็นก้อนหมอบเลยครับ
3: โดดหมอบเลย
4: ครับ
5: คือผู้เสียชีวิตเนี่ยนายสิงโตเนี่ยเขาไม่ใช่คนในพื้นที่นะคุณผู้ชมคุณแน่แน
0: ่ค่ะ
5: แล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของร้านด้วยคือเขาเป็นเพื่อนกับเจ้าของอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แห่งนี้ก็มานั่งดื่มนั่งกินนั่งสังสรรค์กันอยู่แล้วอยู่ๆก็มีกระบะ2คันเนี่ยที่ตามข้อมูลเนี่ยระบุว่าคนที่เป็นหัวโจกเนี่ยนำวัยรุ่นเนี่ยหลายสิบคนเนี่ยบุกมายิงนายสิงโตถึงหน้าร้านเนี่ยชื่อว่านายบีครับทีนี้ทางคดีว่าอย่างไรกันบ้างพันตำรวจเอกสกลอิงอุดมนุกูลผู้กำกับสน.ของหนองจอกนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยรู้ตัวแล้วว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่ารถที่มาใช้ก่อเหตุมีกระบะ2คันคันนึงสีส้มอีกคันหนึ่งสีดำสีส้มเมื่อกี้ที่เห็นกันไปเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็มีผู้ที่ลงมาก่อเหตุเนี่ยบุกยิงนายสิงโตเนี่ยประมาณ4คนส่วนคนที่เหลืออยู่ในรถเนี่ยตอนนี้จะมีกี่คนอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมส่วนชนวนสาเหตุของการบุกยิงต้องใช้คำว่ากระหน่ำยิงดีกว่ากระหน่ำยิงเนี่ย21นัดนะครับถ้าหากโอ้โหได้เห็นภาพได้เห็นจังหวะเสียงที่มันมีนะคุณผู้ชมนึกว่าดูหนังสงครามครับปังปังปังปังปังเลยก่อนเกิดเหตุตำรวจบอกว่าเหมือนกับว่าคนที่ก่อเหตุคือนายบีและนายสิงโตมีการท้าทายผ่านไปมาผ่านทาง Facebook แต่ก็ยังไม่ทราบว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรเนื่องจากโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตก็คือนายสิงโตยังไม่สามารถเปิดเข้าไปตรวจสอบได้แต่ว่าจากการไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็พอจะทำให้ตำรวจเนี่ยเริ่มที่จะเห็นเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุใช้เดินทางและใช้หลบหนีแต่ว่าจุดที่เกิดเหตุก็คือร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์มีกล้องวงจรปิดครับแต่ว่ามันเป็นกล้องแบบเรียลไทม์ไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์แล้วก็ย้อนกลับไปดูได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีเดี๋ยวฟังเสียงท่านผู้กำกับสน.หนองจอกกันก่อนนะฮะ
6: ที่ให้ปากคำครั้งแรกคือจะไปเคลียร์กับอีกคนนึงแต่ไปเจอผู้เสียชีวิตเนี่ยนายสิงโตอยู่ที่ร้านพอดีนะครับ
7: ไม่ได้ตั้งใจจะไปเคลียร์กับคุณถึง
6: ไม่ใช่ครับไปเจอนายสิงโตก่อน
8: เจอใครก็ยิงมาถึงไงว่าไง
6: คือไปเจอสิงโตเนี่ยรู้
8: ครับ
6: ว่าคือเป็นคู่กรณีกันอยู่แล้วเห็นว่ารถมาจอดสีเดียวกัน
8: สิงโตมีการวอยวายใส่ก่อนไหมหรือยัง
6: ก็มันก็มีการท้าทายกัน
8: ตรงนั้นเลย
6: ใช่
7: เขาก็เลยเปลี่ยนเป้านะตรงนั้นเลยเหรอ
6: ใช่ครับก็มีคู่เป็นคู่กรณีกันอยู่แล้ว
0: คุณผู้ชมคะเราย้อนไปที่ฉะ

เชิงเซากันหน่อยค่ะเพราะว่าชุดสืบสวนนครบาลก็สนธิกำลังกันกับชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนของบกน.3ไปปิดล้อมตรวจคนบ้านพักเป้าหมายแห่งหนึ่งคุณผู้ชมลองดูค่ะว่าน่าตกใจขนาดไหนไปเจอว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยหลบหนีมาที่จุดนี้ค่ะเป็นบ้านพักแห่งหนึ่ง

0: ปเจอกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุสังหารโหดเนี่ยเอามาซุกซ่อนเอาไว้ปืนยาวปืนที่แบบเหมือนเป็นอาวุธสงครามนะคะแล้วก็มีกระสุนเนี่ยเป็นจำนวนมาก
1: ครับ
0: เอามาซ่อนไว้แล้วก็ฝากไว้กับชายคนหนึ่งที่คาดว่าเป็นญาติเอาไว้ที่บ้านหลังนี้จากการตรวจค้นเนี่ยสามารถยึดของกลางเอาไว้ได้หลายอย่างนะคะควบคุมเจ้าของบ้านรวมทั้งยึดของกลางทั้งหมดมาส่งตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และเขม่าวกระสุนเพื่อประกอบสำนวนคดีคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะคะคุณผู้ชมช่วงเช้าที่ผ่านมา10โมงค่ะพันตำรวจเอกสกลอิงอุดมนุกูลผู้กำกับการสน.หนองจอกซึ่งเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้เพราะว่าอยู่ในท้องที่เกิดเหตุก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าเมื่อวานนี้พี่ชายของนายบีค่ะพร้อมกับพวกที่อยู่บนรถเก๋งสีดำทั้งหมด4คนเนี่ยได้เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนแล้วบอกว่าตั้งใจจะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่ลงมาร่วมก่อเหตุเพียงแต่ว่าขับรถตามไปเท่านั้นเมื่อวานเนี่ยอาจจะนี่คือคันสีส้มแล้วก็ที่บอกว่าจะมีอีกคันนึงคือคันสีดำอันนี้คือ4คนที่บอกอยู่ในคันสีดำนี่คืออีกคันนึงนะคะเป็นรถเก๋งเนาะเป็นรถเก๋งนะคะที่ขับมาพร้อมกันกับรถกระบะสีส้มเมื่อวานเนี่ยพนักงานสอบสวนก็เลยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาค่ะแต่ว่าก็เรียกสอบปากคำ4คนช่วงเช้าวันนี้ซึ่งถ้าพบว่ามีพยานหลักฐานอื่นใดเพิ่มเติมเชื่อมโยงถึงการกระทำความผิดก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปนะคะ
1: คือตัวพี่ชายของนายบีเนี่ยก็คือให้การกับตำรวจบอกว่าจนถึงณเวลานี้ครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่สามารถติดต่อนายบีได้เลยแล้วก็ยืนยันว่าก็ไม่รู้จักกับกลุ่มเพื่อนของนายบีที่นั่งไปด้วยกันในกระบะแต่งซิ่งสีส้มคันนี้ไม่รู้จักเลยแม้แต่คนเดียวพี่ชายเขาว่าอย่างนั้นนะครับทำให้จนถึงณเวลานี้เนี่ยตัวในบีกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะฮะนี่นะฮะก็ยังไม่มีใครเข้ามอบตัวแล้วก็คาดว่าทั้งหมดน่าจะหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปด้วยกันตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวนะครับแล้วก็ชนวนเหตุล่าสุดออกมาแล้วใช่ไหมคุณไหนนะฮะ
0: คือจากการสืบสวนที่เมื่อสักครู่นี้คุณบอกว่าเขาทะเลาะกันผ่านทางโลกโซเชียลใช่ไหมคะก็พบว่าเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมาก่อนนะก่อนที่จะมามีเรื่องกันแล้วก็เลิกคบกันไปโดยหนึ่งในนั้นชื่อว่านายบีค่ะอ้างว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนายบีตั้งใจว่าจะไปคุยเพื่อจะเคลียร์ใจกับรุ่นพี่อีกคนค่ะเนื่องจากว่านายสิงโตเนี่ยได้ไปยั่วยุว่านายบีเนี่ยเป็นคนไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี
1: ้
0: แต่ปรากฏว่าพอไปถึงที่เกิดเหตุก็ไปเจอกับนายสิงโตอยู่พอดีแล้วมีการเดินมาหากันที่รถพูดยั่วยุท้าทายกันก่อนที่จะมีการลงมือยิงค่ะส่วนรุ่นพี่ที่ถูกอ้างถึงเนี่ยตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตามตัวมาสอบปากคำค่ะขณะที่รถจักรยานยนต์ที่ขี่เข้าไปรับในบีหลังจากที่เกิดเหตุก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมวันนี้นะคะคุณผู้ชมช่วง 11:30 นเนี่ยพนักงานสอบสวนสน.ทองจอกหนองจอกนะคะก็ได้ควบคุมตัวในบรีซพี่ชายของมือยิงพร้อมกับกลุ่มเพื่อน4คนไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญามีนบุรีแล้วนะคะก็จากตอนแรกบอกปฏิเสธแต่ว่าตำรวจคงมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงได้ว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่ได้คัดค้านการประกันตัวนะคะเนื่องจากว่าทั้ง4คนเนี่ยเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองผู้สื่อข่าวพยามเนี่ยตะโกนถามว่าเนี่ยมูลเหตุจูงใจสาเหตุเกิดจากอะไรทั้งหมดไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนเลยค่ะ
1: แล้วก็มีช่วงนึงนะครับมีเพื่อนกลุ่มเพื่อนของนายบีเนี่ยกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุเพื่อนของกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยซื้อข้าวมันไก่มาเยี่ยมด้วย
0: ค่ะ
1: นี่นะฮะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามครับเพราะว่าคนที่มือยิงจริงๆตอนนี้ยังหลบหนีอยู่ใช่ครับอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวนะครับเปล
0: ี่
1: ยนมาดูเรื่องของอันนี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของธรรมชาติกันหน่อยน
0: ้
1: ำป่าคือเมื่อกี้คุณหน่อยแน่เตือนไว้ว่าภาคเหนือเนี่ยวันนี้จะมีฝนตกลงมาหนักถึงหนักมากสอดคล้องกันเลยครับเพราะว่าเช้าวันนี้ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เกิดน้ำป่าท่วมทะลักจนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติตรงที่บริเวณผาดอกเสี้ยวน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวดูสภาพสิครับ
0: โอ้โหเส้นทางคือมันอันตรายนะคือเวลาเราไปเดินป่าแล้วถ้าเกิดว่าหมอกเหนือมันเป็นแบบนี้นะมันก็ทำให้ทัศนวิสัยในการขับรถเนี่ยก็ค่อนข้างยาก
1: นี่คือมันเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะต้องขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะเนาะตอนเช้าเนี่ยนะ
0: ค่ะแล้วที่สำคัญคือฝนมันตกลงมาต่อเนื่องนะคะก็อันตรายสำหรับการที่ไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วย
1: คือเช้าวันนี้เนี่ยสภาพอากาศมันก็ยังคงปิดอยู่นะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาต่อเนื่องเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้

0: ทำให้เนี่ยฮะคุณผู้ชมมันเกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่น้ำตกแม่ยะตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะใครที่ตอนนี้วางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวศึกษาเส้นทางธรรมชาติตามป่าเขาลำนาไพรต่างๆดูเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็คำเตือนของทางกรมอุทยานในพื้นที่กันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์กันต่อค่ะ
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซลิเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนจะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแดชไทมีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
3: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M4 HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
4: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
7: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
8: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
9: สะดวกช้อป
8: ที่ช็อปมาเนีย
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
13: ทิพรส
14: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
15: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่คุณผู้ชมคะเทรนด์โลกร้อนนะคะแล้วก็การแสวงหาเชื้อเพลิงแห่งอนาคตกำลังเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศต้องเร่งดำเนินการค่ะสำหรับประเทศไทยกลุ่มปตท.ได้สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอนหรือ CCS ค่ะโดยนำร่องที่แหล่งก๊าซธรรมชาติควบคู่ไปกับ CCUS อ่าวไทยและนวัตกรรมไฮโดรเจนนะคะเพื่อปูรากฐานสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานค่ะ
16: เมื่อก๊าซธรรมชาติจะยังคงมีบทบาทสำคัญในโครงสร้างพลังงานโลกต่อไปอีก 20-30 ปีหรือว่าหลายทศวรรษข้างหน้านะคะเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้ภายในเวลาไม่นานหรือว่าภายในไม่กี่ปีค่ะทางปตท.ได้ให้นิยามของก๊าซธรรมชาติและ LNG ไว้นะคะว่าคือ Destination Fuel หรือว่าเชื้อเพลิงปลายทางค่ะที่จะช่วยประคับประคองให้การเปลี่ยนผ่านนั้นเกิดขึ้นได้จริงอย่างมีเสถียรภาพค่ะ

ปตท.ได้แปลงแนวคิดความรับผิดชอบนี้ให้ออกมาเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมผ่านการขับเคลื่อนแนวคิดการสร้างสมดุลพลังงาน Energy Trilemma ความมั่นคงราคาเป็นธรรมและความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมโดยปตท.สผ.ลุยโครงการ CCS แหล่งอาทิตย์

เพื่อดักจับคาร์บอนจากการผลิตก๊าซอัดกลับลงใต้ดินสูงสุด1ล้านตันต่อปีโดยคาร์บอนที่เคยถูกปล่อยออกมาระหว่างแยกก๊าซจะถูกกักเก็บกลับคืนสู่โครงสร้างชั้นหินใต้ทะเลอย่างปลอดภัยโครงการนี้ถือเป็นต้นแบบและการพัฒนา CCS ครั้งแรกของประเทศโดยมีการประกาศตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย Final Investment Decision ไปแล้วเมื่อปี2568เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

แต่กลุ่มปตท.มองไกลกว่าจุดเริ่มต้นที่แหล่งอาทิตย์ค่ะเพราะเป้าหมายต่อไปคือการต่อยอดไปสู่เทคโนโลยี CCUS ที่เพิ่มกระบวนการ U หรือ Utilization นำคาร์บอนที่ดักจับได้มาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งภายในงานแก๊สเทคปีนี้ปตท.ได้เผยโฉมโครงการ Industrial Spark หรือ iSparkซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบแซนด์บ็อกซ์ในจังหวัดระยองเพื่อบูรณาการโครงการพลังงานสะอาดร่วมกับเทคโนโลยีกลุ่ม CCS และสถาปัตยกรรมอุตสาหกรรมอัจฉริยะเพื่อสร้างเป็นระบบนิเวศคาร์บอนต่ำ Low Carbon Ecosystem ที่จะรองรับโครงการใหญ่อย่าง Eastern Thailand CCS Hub ในอนาคตซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆของไทยสามารถเข้ามาใช้โครงสร้างพื้นฐานนี้ร่วมกันลดการปล่อยคาร์บอนได้ในวงกว้าง

นอกจากนี้ทิศทางของเทคโนโลยีก๊าซเพื่อลดโลกร้อนในอนาคตยังมุ่งไปที่การพัฒนาเชื้อเพลิงไฮโดรเจนปตท.กำลังเร่งศึกษาวิจัยและเตรียมความพร้อมในการนำไฮโดรเจนเข้ามาผสมผสานกับก๊าซธรรมชาติเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรมรวมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรระดับสากลเพื่อแสวงหาเทคโนโลยีที่ทำให้ต้นทุนของไฮโดรเจนสะอาดต่ำลงจะสามารถนำมาใช้งานเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริงการผสมผสานระหว่าง CCS และไฮโดรเจนนี้เองคือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกพาประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero ได้อย่างมั่นคงค่ะ

0: วัตกรรมต่างๆที่กลุ่มปตท.ได้นำมาจัดแสดงบนเวทีโลกแก๊สเทค2026ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงเส้นทางโฟลว์หรือว่าการไหลเวียนของพลังงานในอนาคตค่ะว่าไม่ได้จบแค่การนำก๊าซไปเผาไหม้แล้วหายไปแต่คือการบริหารจัดการคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นแบบเห็นผลได้จริงแล้วก็ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตนะคะควบคู่ไปกับโลกที่ยั่งยืนอีกด้วยค่ะ
1: มาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะสร้างความดีอกดีใจให้กับคนที่ต้องใช้บริการรถไฟฟ้ากันหน่อยคุณหน่อยแน่เพราะว่าตอนนี้ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายเนี่ยให้สามารถใช้ได้โดยระบบเดียวเลยเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปคุณหน่อยแน
2: ่โอ้จริงมั้ยคะเน
1: ี่
2: ย
1: แล้วค่าโดยสารเนี่ยจะสูงสุดไม่เกิน45บาท
2: โอ้โห
1: เรื่องนี้คุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าคือทางรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็เพิ่มความสะดวกเนี่ยสามารถใช้เพียงแค่บัตรใบเดียวแตะไปที่ระบบแล้วก็เดินทางไปเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายต่างๆเนี่ยได้โดยสะดวกนะครับซึ่งคุณพิพัฒน์วชิรกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยท่านเป็นประธานในการประชุมแล้วก็เห็นชอบมาตรการนี้นะครับโดยที่จะต้องไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าในแต่ละสายแล้วก็จะครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลก็จะใช้ระบบ EMV contactless หรือว่าระบบสัมผัสอ่ะคุณเนี่ยแน่ใช้บัตรเครดิตก็ได้บัตรเดบิตก็ได้หรือว่าบัตรแบงก์มุมเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งติดตั้งเรื่องของระบบโดยมีเป้าหมายว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าปี70โดยค่าบริการเนี่ยเบื้องต้นจะเรียกเก็บตามมูลค่าค่าเดินทางจริงแต่ว่าจะกำหนดอัตราสูงสุดเนี่ยไม่เกิน45บาทแต่ถ้าหากมีการตัดบัตรเกินกว่า45บาทเดี๋ยวทางภาครัฐจะมีการคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารผ่านแอปเป๋าตังภายในระยะเวลา3วันทำการเป็นข่าวดีมากๆนะครับ
2: คือถ้าทำได้จริงๆนี่คือสิ่งที่รอคอยมากๆในการใช้แบบบัตรเดียวเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอติดตามกัน1มกราคมนะคะก็ปีหน้าอีกไม่กี่เดือนแล้วส่วนการใช้พลังงานในครัวเรือนค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะเปิดเผยถึงแนวทางในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หยิบเรื่องใกล้ตัวของเราก็คือค่าไฟเนี่ยมาเป็นจุดตั้งต้นเลยค่ะประกาศว่าจะเปลี่ยนประชาชนจากผู้ซื้อไฟอย่างเดียวให้มีโอกาสในการเป็นผู้ผลิตและขายไฟจากหลังคาบ้านตัวเองได้ด้วย คือมองแบบนี้ว่าประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าไทยเรามีแสงแดดเป็นทรัพยากรอยู่แล้วขณะที่ต้นทุนไฟฟ้าส่วนหนึ่งก็ผูกกับก๊าซและน้ำมันนำเข้าซึ่งอ่อนไหวต่อสงครามแล้วก็ราคาตลาดโลกท่านรัฐมนตรีก็เลยระบุนะคะว่ารัฐบาลเตรียมที่จะผลักดันกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโซลารูฟท็อปค่ะ 10,000 เมกะวัตต์ให้กับประชาชนโดยเฉพาะซึ่งต่างจากอดีตพอพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์คนส่วนใหญ่ก็นึกถึงโซลาร์ฟาร์มแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่นอกจากนี้กำหนดขนาดประมาณ5กิโลวัตต์ต่อรายด้วยเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ในครัวเรือนได้อย่างทั่วถึงนะคะปัญหาที่คนส่วนใหญ่กังวลว่าเอากลางวันไม่อยู่บ้านติดโซลาร์เซลล์แล้วผลิตไฟให้ใครใช้อันนี้จะเป็นแนวทางใหม่ที่จะเปิดให้รัฐเนี่ยรับซื้อไฟส่วนที่เหลือคืนได้อีกต่างหากค่ะ
1: แล้วก็เอามาเป็นส่วนลดเรื่องของค่าไฟในรอบเดียวกันด้วยคือยกตัวอย่างคุณผู้ชมครับอย่างระบบคำนวณเนี่ย5กิโลวัตต์โซล่าเซลล์ตัวนี้เนี่ยโซล่ารูฟท็อปเนี่ย5กิโลวัตต์มันอาจจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณสัก600ถึง700หน่วยต่อเดือนคิดเป็นมูลค่าประมาณสัก 2,000 กว่าบาทซึ่งถ้าหากเป็นครัวเรือนที่มีบิลค่าไฟอยู่ในระดับใกล้ๆ 2,000 หรือว่า 2,000 นิดๆเนี่ยไอการติดโซล่ารูฟท็อปตัวนี้จะช่วยลดภาระรายเดือนได้เป็นอย่างมากทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมการใช้ไฟของแต่ละบ้านเนี่ยมากน้อยกันขนาดไหนแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยลดภาระค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมากจริงๆครับ
2: คุณผู้ชมคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะเชิญชวนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ใกล้ชิดผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการที่หลากหลายค่ะไม่ว่าท่านจะสะดวกผ่านช่องทางใดก็ตามนะคะกกต.ก็พร้อมที่จะให้บริการซึ่งถ้าท่านเป็นผู้ใช้ Facebook ก็สามารถที่จะติดตามได้ที่เพจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะและถ้าหากว่าต้องการความสะดวกรวดเร็วผ่านแชทนะคะให้แอดไลน์ที่ Official Account ไปที่@ ect.thailand รับรองข้อมูลถูกต้องแม่นยำแน่นอนนะคะและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความกระชับฉับไวก็สามารถติดตามทางช่องทาง X นะคะได้ที่PRECT Thailand นะคะ @PRECT Thailand รับชมวิดีโอข้อมูลความรู้ผ่าน YouTube Channel ECT Thailand ติดตามภาพกิจกรรมทาง Instagram ได้ที่ @PRECT Thailand และกดติดข้อมูลแบบเข้าใจง่ายผ่านทาง TikTok ที่ @ect.thailand ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: นอกจากนี้สิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart Vote ก็จะรวบรวมข้อมูลสถานที่เลือกตั้งรายชื่อผู้สมัครแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นเอาไว้ในแอปเดียวโดยสามารถโหลดนะครับติดเครื่องเอาไว้ได้ทั้งระบบ Google Play แล้วก็ App Store โดยสามารถสแกน QR Code ได้ที่บริเวณหน้าจอหรือว่าเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการเลือกตั้งหรือว่า www.ect.go.th นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือการร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมและถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับก็สามารถโทรไปได้ที่สายด่วนกกต1444นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงแล้วกันวันพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งนายกอบจ.ที่จังหวัดนนทบุรี8โมงจนถึง5โมงเย็นนะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆสำหรับคนจังหวัดนนทบุรีนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากในประเทศไทยไปดูเรื่องของการเลือกตั้งที่ต่างประเทศกันหน่อยตอนนี้ที่รัสเซียครับมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วก็ท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ออกไปใช้สิทธิ์แล้วส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาดูมาของรัสเซียจะจัดขึ้น3วันด้วยกันครับช่วงระหว่าง18 19และ20กันยายนโดยนายปูตินก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นดัชนีชี้วัดแรงสนับสนุนจากประชาชนต่อสงครามยูเครนครับก่อนหน้านี้นายปูตินก็ได้กล่าวผ่านถ้อยแถลงทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจบอกว่าการออกมาใช้สิทธิ์จะช่วยส่งเสริมชัยชนะของรัสเซียในยูเครนและแสดงถึงความแน่วแน่ของชาติที่มีต่อแรงกดดันจากภายนอกขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียรวมถึงอดีตประธานาธิบดีรองประธานสภาความมั่นคงนะครับรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งทั้งแบบคูหาจริงๆแล้วก็ออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ส่วนการเลือกตั้งนะคะดูมาสภาล่างนะคะจำนวน450ที่นั่งในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกค่ะตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565และเป็นที่คาดการณ์นะคะว่าพรรครัฐบาลพรรคยูไนเต็ดรัสเซียนะคะที่สนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะยังคงครองเสียงข้างมากในสภาได้อย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะส่วนผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก็คาดว่าจะทยอยประกาศตั้งแต่ช่วงเวลา 18 นาฬิกาวันอาทิตย์นี้อ่ะก็เป็นเรื่องของการเมืองต่างประเทศที่รัสเซียที่ต้องติดตามกันค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อกับคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์นะครับWhen skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline. สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดู glow ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
14: ว้าว
15: ยูโร
14: ช็อกโก
15: ช็อกโกพาย
14: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
16: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
17: ยูโร
18: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยโด
5: ้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
15: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: พ่อแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
0: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว

เริ่มอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026นะครับตอนนี้ทีมข่าวกีฬาของเราไปปักหลักรอรายงานผลการแข่งขันและบรรยากาศที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศในเมืองนาโกย่ากับคุณเนมรัชนิพงศ์กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรความพร้อมกันขนาดไหนติดตามพร้อมกันในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026ครับ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: วันนี้เวลาประมาณ16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับพิธีเปิดการแข่งกีฬาเช่นเกมครั้งที่20ก็จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่เมืองนาโกย่าจังหวัดอิจิของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งชาวเมืองนาโกย่าเองครับก็ต่างตื่นเต้นยินดีนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพการแข่งกีฬาเช่นเกมครั้งนี้โดยเป็นครั้งที่3แล้วครับที่ญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชียนเกมครับ
3: บรรยากาศบริเวณนาโกย่าทีวีทาวเวอร์หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองถือว่าคึกคักเป็นอย่างมากครับมีนักท่องเที่ยวนักกีฬารวมถึงชาวเมืองนาโกย่าแวะเวียนมาถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันรวมไปถึงโฮโนฮงครับมาสคอตประจำเอเชียนเกม2026โดยเมื่อวานนี้ครับขบวนวิ่งครบเพลิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งนักวิ่งครบเพลิงเกือบ 1,000 คนได้รวมกันถือเปลวไฟเดินทางผ่านพื้นที่ต่างๆทั่วจังหวัดอิจิในที่สุดครับก็มาถึงเมืองนาโกย่าซึ่งเป็นวันก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน1วันครับฮาคุโฮโชครับอดีตแชมป์ซูโม่ระดับแกรนด์แชมเปี้ยนปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่บริเวณฐานหอคอยนาโกย่าก่อนจะเป็นผู้จุดไฟกระถางครบเพลิงและไฟนี้จะเข้าสู่สนามพาโลมามิซูโฮสเตเดียมในวันนี้ช่วงเวลา 4:00 น.ต่อไปครับขณะที่นักศึกษาชาวญี่ปุ่นกลุ่มนี้ครับที่มาพักผ่อนในพื้นที่ใกล้เคียงต่างรู้สึกตื่นเต้นสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของจังหวัดและบอกด้วยว่าอยากจะไปดูการแข่งเบสบอลและบาสเกตบอลซึ่งหากคนที่เชียร์กีฬาหรือว่ามาเที่ยวก็อยากให้แวะมาที่นาโกย่าทีวีทาวเวอร์เพราะว่ามีร้านอาหารและคาเฟ่หลากหลายครับ
4: Yeah, I'm so excited and I really want to watch the baseball game. Basketball game. There are a lot of restaurant and cafe, and also have gacha. Yes. So and also there are a lot of foreign visitor here. So if you come to Sakai, you should come here.
5: ようこそ
4: 日本へ。
6: みんなで言って。
7: せーの、ようこそ日本へ。
8: こんばんは。
9: こんばんは。
3: อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งที่3รวมถึงเพิ่งเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมโตเกียว2020มาแต่ญี่ปุ่นก็ยังเผชิญปัญหาด้านการบริหารจัดการครับโดยเฉพาะเรื่องที่พักเนื่องจากการแข่งครั้งนี้ไม่มีการจัดตั้งหมู่บ้านนักกีฬาโดยจะมีนักกีฬาและเจ้าที่มากถึง 5,000 คนเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเรน่าสัญชาติอิตาลีขณะที่นักกีฬาคนอื่นจะเข้าพักตามโรงแรมและตู้คอนเทนเนอร์ไม้ชั่วคราวนะครับซึ่งค่อนข้างเล็กและแคบสำหรับนักกีฬาที่รูปร่างสูงใหญ่เดิมทีฝ่ายจัดการขัดวางแผนรองรับนักกีฬาและเจ้าที่จำนวน 15,000 คนแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคมครับจำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 17,000 คนทำให้มีปัญหาในการบริหารจัดการที่พักนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นักตะกร้อทีมชาติไทยเองก็ไม่สามารถเข้าที่พักบนเรือได้เหมือนกันโดยได้เข้าพักในอีก1วันให้หลังนะครับนอกจากปัญหาเรื่องที่พักแล้วครับล่าสุดยังมีดราม่าระดับชาติเมื่อฝ่ายจัดการขันครับเปิดเพลงชาติเกาหลีเหนือให้กับทีมฮอกกี้ชายทีมชาติเกาหลีใต้ก่อนเกมนัดเปิดสนามรอบแบ่งกลุ่มกับบังกลาเทศทำให้บรรดานักกีฬาทีมชาติเกาหลีใต้มีสีหน้ามึนงงขณะที่ยืนอยู่ในสนามและคิดได้ว่าเพลงชาติที่กำลังเปิดอยู่นั้นเป็นเพลงชาติของเกาหลีเหนือและทำให้ฝ่ายจัดการแข่งขันรีบออกมาขอโทษต่อความผิดพลาดดังกล่าวทันทีนะครับก่อนที่จะเปิดเพลงชาติที่ถูกต้องของเกาหลีใต้ให้แทนซึ่งในส่วนของฝ่ายไทยครับก็หวังว่าเจ้าภาพจะอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาต่างๆได้เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่การชิงชัยเหรียญรางวัลครับ
2: สำหรับเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับนักกีฬา 1,840 คนครับจะมาร่วมกันชิงชัยใน469เหรียญทอง43ชนิดกีฬานะครับซึ่งช่อง9กด30ของเราครับจะร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับมาร่วมกันเชียร์ไทยสุดใจเพื่อคว้าชัยในเอเชียนเกมครั้งนี้กันครับ
10: ไม่น่าเชื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นคุณหน่อยนะ
11: ค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าเอ๊ะจะมีแค่ในบ้านเราที่แบบมีความผิดพลาดบ้างแสดงว่าเกิดได้ทุกที่ทั่วโลกนะคะ
10: ถูกต้องนะครับผมก็ฝากเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาชาวไทยกันด้วยนะครับก็จะแข่งขันกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9กด30ได้ด้วยนะครับ
11: ไปดูเรื่องราวดีๆกันหน่อยค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะดิฉันพาคุณดีมไปด้วยนะคะลงพื้นที่ไปมุกดาหารไปสืบสานเรื่องของภูมิปัญญาการทอผ้าซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นชุมชนนะคะที่ได้รับการส่งเสริมนะคะโดยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้นาโคกุงอยู่ที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่ปี2535ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรแล้วก็ทำให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นจะสนุกสนานและน่าประทับใจขนาดไหนติดตามชมพร้อมกันค่ะ

0: มาถึงมุกดาหารวันนี้เรียกว่าไม่เสียเที่ยวจริงๆคุณผู้ชมคะเพราะว่าเรามาถึงบ้านของพี่ๆที่นี่พี่ๆทั้งหลายคุณดิม
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: พ
0: ี่ๆสวัสดีค่ะโอ
1: ้ห่างกับพวกเราไม่เท่าไหร่ผมพูดเลย
0: นี่คือรุ่นแรกเลยนะ
1: รุ่นแรก
0: รุ่นแรกที่ได้รับเสด็จพระพันปีปีอะไรนะคุณแม่นะ
2: ปี35
0: ค่ะป
1: ี35โอ
0: ้นานมากคือเรียกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ได้องค์ความรู้แล้วก็ได้ถ่ายทอดมาสู่ชุมชนแล้วก็เนี่ยผ้าแต่ละผืนที่เราเห็นตรงนี้ถือว่าเป็นฝีมือของชุมชนเป็นผ้าไหมที่ถักทอออกมาสวยงามมากๆนะคะอยู่ในอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารแล้วก็มาสานต่องานพ่อสืบสานงานแม่จนวันนี้กลายเป็นรายได้ของชุมชนไปแล้วเราจะเห็นว่าบรรยากาศของที่นี่นะคะคุณผู้ชมว่าใต้ถุนบ้านแทบจะเกือบทุกบ้านเลยเนี่ยจะมีกี่ทอผ้าอยู่แบบนี้ถ้าเป็นสมาชิกเนา
3: ะ
0: ซึ่งทำให้เห็นว่านี่คือวิถีชีวิตของคนในชุมชนตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จมาแล้วก็มีกี่ทอผ้าแล้วก็นอกจากผ้าที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยไหมยังสามารถเอาไปทำเป็นการปัก
3: การปักด้วยเอาไปปักด้วย
1: แต่คุณอย่าลืมนะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากชาวบ้านเนี่ยเขาจะต้องปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกันเองแล้วเนี่ยนะฮะมีพี่ๆทหารเนี่ยเขามาคอยอารักขาดูแลที่นี่ด้วยนะ
0: พี่ทหารเลยเหรออ
1: ้าวถูกต้อง
0: นี่ทหารเราเนี่ยทำหน้าที่ไม่ใช่แค่เป็นรั้วของชาติ
1: ถูก
0: ดูแลความเป็นอยู่ให้กับประชาชน
1: แมน
0: ขอคุยกับทหารหน่อยได้ไหมคะ
1: อยู่ไหนล่ะครับ
0: ก็เห็นอยู่เต็มเลย
1: โ
0: อ้นี่
1: เอ้ามาแล้วครับ
3: เกี่ยวกันแล้ว
1: เ
3: กี่ยวกันแล้ว
1: พี่ใสครับผม
0: นี่คือทหารที่อยู่คู่กับชุมชนแล้วก็ทำงานร่วมกับกรมหม่อนไหมด้วยนะคะทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
4: คือเจ้าที่โครงการส่งเสริมชีพบ้านสันแย้นะครับคุณนะครับเป็นหน่วยทหารที่มาจากกองทัพที่3นะครับคือหน้าที่นะครับคือคอยติดต่อประสานงานนะครับติดตามการทำงานของสมาชิกนะครับปัญหาข้อขัดข้อง
0: ค่ะ
4: เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทอผ้าการปักผ้าการทอผ้าไหมประมาณนี้ครับแล้วก็คอยติดต่อเรื่องการรับเส้นไหมมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกแล้วนำมาทอเป็นผืนแล้วนำส่งกองเสริมชีพต่อไปครับประมาณนี
0: ้ก็คือเหมือนประสานร่วมกันนี้ใช่ไหมแม่วิญญาเน
5: า
0: ะ
5: คนมาไปรับเงินมาให้ด้วย
0: โ
5: อ
0: ้นี่แหละ
5: เป็นคนไปรับเงินมาให้ด้วยนะ
0: เงินจะถึงชุมชนหรือไม
4: ่
0: ก็อยู่ที่พี่ทหารด้วยเอาคุณดีม
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปตรงศูนย์แหมติดใจจังเลย
1: แล้
0: วคุณแม่หนูมอบให้เลยแล้วกันนะดูแลแม่ด้วยดูแลพี่ๆด้วย
1: ผมไปด้วยผมอยากไป
0: เอาล่ะโอเคเอามาโจเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

0: ถูกมาก
1: ตรงนี้เหรอคะแม
2: ่เส้นนี้ตามเส้นตามผนังเส้นตรงนี้เลยขึ้นเลย
1: ยาก
0: ถ้าไม่ไหวก็คือคุณแม่ผมพูดจริงๆถ้าไม่ไหวคืนได้แม่ไม่ว่าแม่ชอบด้วย
3: ฉันฉันขอไป
0: ขอคืนงานชิ้นนี้ให้กับคุณแม่ดีกว่า
3: ขอไปทาง
0: คุณ
3: อุดหนุนดีกว่า
0: อุดหนุนดีกว่า
3: โอเค
0: ไปช่วยชาวบ้านดีกว่า
3: หลังจากที่เราไปที่บ้านนะคะได้เห็นว่าโหกว่าจะได้เป็นผ้าไหมผืนหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานมากตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์รวมก็คือโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแวะแล้วก็อยู่กับคุณแม่อภิญญาสวัสดีค่ะคุณแม่คะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็สวัสดีพี่ๆด้านหลังด้วยนะคะอยากคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าในปีที่พระองค์ท่านเสด็จมาตอนนั้นปีอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนเนี่ยบอกยากจนมาก
4: พระพันปีขอแทนว่าพระพันปีนะคะเพราะว่าก็คงไม่ถนัดเท่าไหร่ ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะพระพันปีท่านได้เสด็จในปี35
3: ค่ะ
4: ปี35แล้วเห็นชาวบ้านใส่ผ้าถุงไปแล้วมีรับสั่งว่าถ้าสมมติว่าแม่จะให้ทำท่านแทนตัวว่าแม่เหล่านี้นางฟังเลยเหมือนจะร้องไห้ไปเกือบทุกคนภูมิใจมากนะคะท่านรับสั่งว่ามาทำให้แม่ได้ไหม แล้วจะมีครูมาสอนให้ ให้ทำให้สวยกว่านี้อันนี้ก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าจะให้เรียนให้สวยกว่านี้หลังจากนั้นมาก็มีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพมาทำมีทหารลงมาเต็มพื้นที่ไม่รู้เขามาทำอะไร ชาวบ้านก็กลัวแทบตายว่าถ้ากลัวทหารแต่สุดท้ายแล้วเอางานลงมาให
3: ้
4: เอางานลงมาให้แล้วก็มีครูลงมาสอน
3: จากวันนั้นจนถึงวันนี้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านนี่เปลี่ยนไปขนาดไหนคะคุณแม
4: ่ก็หัวได้ใช้ได้จ่ายทำให้ชาวบ้านได้กินดีอยู่ดีกินดีก็เสียไม่ได้ก็คือถ้าไม่มีพระพันปีเสด็จในตรงนี้ก็คงจะไม่มีอาชีพไม่มีอะไรทำแบบนี้ไม่มีคือเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้ขนาดนี
3: ้
4: ไม่สามารถที่จะได้กินอยู่สบายแบบนี้ลูกหลานก็ไม่ได้เรียนก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่พระองค์ท่านได้เสด็จตรงนี้ก็คงกราบ
3: โอ้โหแม่ขอบคุณมากๆที่มาถ่ายทอดเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและทำให้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้จริงๆนะคะ

0: สวย
1: คุณไปทำอะไรคะเนี่ยให้ไปแบบโอ้โหสนใจเรื่องผ้าไม่พูดสักคำ
0: ผมไปซึมซับบรรยากาศผมจะไปปั่นได้อยู่คุณไหนแน่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับจากน้ำพระไทยของพระพันปีหลวงนะครับที่มอบให้กับปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ของมุกดาหารด้วยนะคุณผู้ชมครับก่อนที่จะลากันไปมาดูอีกหนึ่งภาพเหตุการณ์ระทึกนะครับของตำรวจสอบสวนกลางคุณผู้ชมครับตำรวจ CIB ไปติดตามจับกุมผู้ที่ขนยาเสพติด
1: ค่ะ

0: แล้วคุณรู้ไหมว่าไล่ล่ากันยาวนานกันขนาดไหน
1: ขนาดไหนคะ
0: กลุ่มคนร้ายที่ขนยาเสพติดเนี่ยเขาขับรถหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปไกลกว่า100กิโลเมตร
1: โอ้นี่ถ้าเกิดเป็น100กิโลนี่คือเรียกว่าข้ามจังหวัดกันได้เลยนะคะ
0: แต่เผอิญว่านี่มันคือชุมพรครับเส้นทางที่ยาวที่สุดครับจากท่าแซะเนี่ยแล้วก็ไปจับได้ที่หลังสวนชุมพรครับ
1: หนีไกลมากค่ะแต่ว่าในที่สุดก็ไม่รอดใช่ไหมคะ
0: สุดท้ายไม่รอดครับเพราะว่าตัวคนร้ายเนี่ยขับรถไปเสียหลักเฉี่ยวชนกับรถบรรทุกที่จอดอยู่แถวแถวตลาดในตัวอำเภอหลังสวนครับไปจับกุมตัวคนที่ชื่อว่านายครับนายเนี่ยเป็นคนขับรถกระบะอายุ28ปีและพอไปตรวจค้นทำไมถึงต้องหลบหนีกันตาลีตาเหลือกว่า100กิโลเมตรเพราะด้านในมียาบ้ากว่า 600,000 เม็ดนะครับ
1: ล็อตใหญ่มาก
0: ล็อตใหญ่มากจริงๆแล้วที่สำคัญไปจับกุมตัวผู้ร่วมขบวนการได้อีก2คนคนแรกชื่อว่านายวรวุฒิอายุ43ปีคนนี้เป็นอดีตนายตำรวจนะครับนอกราชการแต่ว่าถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความข้องเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแต่ว่าพอออกจากราชการปั๊บชีวิตก็ยังข้องเกี่ยวกับยาเสพติดครับทำหน้าที่เป็นคนบอกเส้นทางและอีกหนึ่งคนก็คือนายพิทักษ์ทำหน้าที่ขับรถนำทางเบื้องต้นนำทั้งหมดไปตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายปรากฏว่าฉี่สีม่วงจะให้ผมง่วงได้อย่างไร
1: โอ้ก็เรียกว่าทั้งเสพทั้งค้าเลยเนี่ยนะคะนอกจากนี้ที่จังหวัดสงขลาอีกจุดนึงค่ะที่ตำรวจชุดปฏิบัติการข่าวตชด437ซ้อนแผนเข้ามาจับกุมค่ะสามีภรรยาคู่หนึ่งได้คาหนังคาเขาขณะที่กำลังมารับพัสดุที่ซุกซ่อนยาเสพติดค่ะวางแผนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคือเจ้าหน้าที่เนี่ยปลอมตัวนะคะเป็นไรเดอร์ส่งอาหารแล้วก็มีชาวบ้านด้วยแฝงตัวอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนเพชรเกษมในอำเภอหาดใหญ่หลังจากที่สืบทราบมาค่ะว่าจะมีการนัดส่งมอบยาเสพติดผ่านระบบพัสดุเอกชนนี่โหเรียกว่าตำรวจนะคะที่ใส่ชุดไรเดอร์เนี่ยกำลังถือโทรศัพท์เนี่ยเนียนมากๆนะคะจนกระทั่งเจอเป้าหมายสามีภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดปุ๊บรับกล่องพัสดุของกลางอยู่ในมือก็เลยแสดงตัวเข้าตรวจค้นค่ะ
0: แล้วก็ไปเจอไอซ์ในมูลค่า1กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีซุกซ่อนอยู่2กล่องด้วยกันก็รวม2กิโลกรัมมูลค่าก็ประมาณ 400,000 กว่าบาททั้งคู่ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเจ้าของนะเพียงแต่ว่ามีคนมาว่าจ้างให้มารับพัสดุเท่านั้นไม่ทราบว่าด้านในเนี่ยมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อก็เลยนำตัวทั้งคู่ไปดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อที่จะไปหาต้นตอว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการขนยาเสพติดในครั้งนี้นะครับ
1: หมดเวลาแล้ววันนี้เราจะลากันด้วยภาพของควายไบซันเชิดหุ่นนะคะ2ตัวมาประจันกันเขาบอกขนาดเท่ากับตัวจริงค่ะกลางไทม์สแควร์ของสหรัฐอเมริกาเลยนะคะประเด็นมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นการแสดงโครงการศิลปะที่สร้างมาจากขยะรีไซเคิล มาจากของที่เหลือใช้จากกลุ่มผู้สูงอายุในชนเผ่าที่อเมริกาด้วยนะคะจะสวยงามขนาดไหนติดตามชมกันวันนี้เรา2คนและทีมข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: บิ๊กเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
1: ้แล้วช่องว่างตรงเนี้ยหามาได้เท่าไหร่สุดท้ายมันไหลออกไปกับเรื่องแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะ
2: ดีอ่ะ
3: สดหวานเจี๊ยบอร่อยสุด
1: ตอนเนี้ยคุณแม่สังเกตไหมว่าเราเหมือนโทษนะเราเหมือนโดนปิดไปซะทุกด้านอ่ะแปลก
3: เป็ดอร่อยใช่ปะล่ะ
1: บ้า
4: ดูนะ
3: ความแบบความไม่มีมันอ่ะ
0: ถามช่อง9กด30
5: หรือเชื่อ EP นี้พาคุณมาพบกับเรื่องราวขององค์พญาครุฑตัวแทนอันทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยมนต์ขลังที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านมหาอำนาจช่วยล้างอาถรรพ์และเสริมดวงที่วัดหนองค้อจังหวัดระยอง
6: ที่มอเตอร์ไซค์ไปชนกดชุดโลก
7: เขาเป็นยังไงบ้างคร
6: ับ
7: ค
6: ุ
7: ณ
6: ผู้ผมมาดีกว่าทุกวัน
8: เหมือนเสียงคนเดินบนหัวเตียงเอาคุดออกมาของนานพญาคุด
7: แล้วเสียงหาย
8: หายไปเลยครับ
5: เหลือเชื่อเสาร์ที่19กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
0: ฝรั่งคำจีนจำแล้วปรับให้สุดท้าย

0: ไม่มาจากเทศแต่รสเด็ดอย่างไทยหมูสตูกรุงเทพ
1: ตั้งแต่ปีอะไรครับ
2: 2507
1: อันนี้เนื้อหมูส่วนไหนครับ
2: เป็นหัวไหล่ครับผม
1: หัวไหล่ไม่ใช่หอมแบบกลมๆเลยอ่ะออกกลิ่นเครื่องพะโล้หน่อยๆแน่ดูลักษณะความข้นของน้ำนะเคี่ยวแล้วต้องมีมันแทรกแบบนี้ฮะถูกต้องนี่แบบนี้เลย
0: เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15 น.ถึง 15 น.30 น.ช่อง9กด 30
1: อร่อยมากครับหอมมาก

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: แล้วช่องว่างตรงเนี้ยหามาได้เท่าไหร่สุดท้ายมันไหลออกไปกับเรื่องแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องอะ
2: ปลาอร่อยมาก
3: ดีอะ
2: ปลาสดหวานเจี๊ยบอร่อยสุดๆ
3: คือมันด้วยความที่มันเราชิมมาหลายที่แล้วล่ะแต่พอที่เนี่ยมันเป็นรสชาติที่มันเป็นเราอะ
1: ตอนเนี้ยคุณแม่สังเกตไหมว่าเราเหมือนโทษนะเราเหมือนโดนปิดไปซะทุกด้านอะแปลก
2: เป็ดอร่อยใช่ปะล่ะ
3: บ้า
4: ดูนะ
2: ความแบบความไม่มีมันอะ
4: หืมอื้อหือ

0: อยู่กันที่ฉะเชิงเซา
1: ฉะเชิงเซา
2: เ
0: ชิงเซา
1: ฉะเชิงเซา
0: อย่าพูดให้สับสนเดี๋ยวเถอะร้านนี้จะบอกว่าตั้งโดดเด่นมากเลยถ้าขับมาตรงๆเจอร้านนี้ร้านแรกเลย
1: เห็นมาแต่ไกลเพราะความสวยงาม
0: ร้านนี้ชื่อว่า
2: ดังฝัน
1: หรือมี181ดังฝันหรือว่าดังฝัน181หรือว่า1ดัง8ฝัน1
0: โอ้ชีวิตยุ่งยาก
2: เชื่อไหมว่าเขาจะต้องมีเรื่องราวความเชื่อตรงนี
1: ้ลองคุยกับเขาไหมล่ะ
2: ดี
0: เขาทำให้ทุกเป็นอินฟินิตี
1: ้ถามเขาเลยดีกว่าเรียกเขามาตรงนี้ก่อนไหม
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณน้องค่ะ
0: สวยไหมสาวใต้ของหนูสวยไหม
1: คนใต้สวยเสมอ
2: เอาคนที่ไหนอ่ะไอ้คนนคร
1: คนนั้นยายนี่คนใต้ยืนอยู่3คนสวยทั้ง3คนเลย
2: ขอบคุณนะคะ
1: จัดให้เลย
0: เราจะมาถามค่ะ
1: เรื่องโลโก้ครับ
0: ใช่
1: 181คืออะไรครับ
4: 181เป็นเลขประจำตัวเฉยๆค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อเลขประจำตัวไม่ใช่เลขที่ร้านไม่ใช่อะไร
4: ไม่ใช
2: ่อ๋อเป็นเลขประจำตัว
4: แต
2: ่คุณขาเลขประจำตัวเนี่ย1ชัยชนะความสำเร็จ8การเงินที่ดี1ชัยชนะความสำเร็จเขามีชัยชนะชัยชนะอยู่ตลอดเวลาแต่ที่ผ่านมาเบื้องหลังของเขาเองเมื่อมองจากตัวเลขเขานะที่เขาเที่ยวรู้สึกเขาชื่นชอบเนา
4: ะ
2: กว่าจะผ่านเรื่องราวมาคุณมันเหมือนคลื่นทะเลที่มันขึ้นลงขึ้นลงจริงไหม
4: ใช่ค่ะ
2: เธอสู้มากอะ
4: สู้มากค่ะ
2: ลุย
1: แค่เลขที่ติดตัวเลขประจำตัวซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับวันเกิดอะไรอาจารย์พูดได้ขนาดนี้เลยเหรอ
2: คุณจำไว้เลยนะเวลาบางคนเลขที่ชอบสีที่ชอบเนี่ยจะบ่งบอกพฤติกรรมได้ง่ายสุดแต่เลข8คือเลขฟลุก
1: อุ้ย
2: เลข8คือเลขฟลุกดังนั้นทุกอย่างเนี่ยดังฝันจริงๆ
1: จริงไหมครับคุณอ้อม
4: จริ งค่ะ
1: บางทีเราเหนื่อยแบบที่อาจารย์บอกแต่บางอันมันก็มาแบบฟุก
4: ๆ3เดือนเลยค่ะทำร้านนี้เสร็จ
0: จริงป
2: ่
0: ะ
2: แต่ดิฉันอยากถามก็ข้อนึงนะคุณขาในฐานะคนใต้ด้วยกันขออนุญาตเนาะการทำร้านนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณหาเรื่องใช่ไหมจากที่คุณสบายสบายสบายสบายสบายสบายถูกไหมผ้าเหลืองค่ะคนตายเขาแรง
1: เพราะอะไรครับ
4: มันชอบค่ะ
1: ชอบ
4: ชอบทานอาหารอร่อยอร่อยชอบแบบสรรหาเลยค่ะที่ไหนมีอร่อยจะไปชิมไปทานสุดท้ายก็ทำเองดีกว่าค่ะแล้วเราจะตอบโจทย์ในสิ่งที่เราชอบ

0: แล้วเหนื่อยแบบที่อาจารย์บอกจริ ง
1: ๆเ
2: หนื่อยมากค่ะแต่พอเปิดมาคนใต้บอกไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้
0: ไม่ง่าย
2: ไม่ง่ายใช่ไหม
3: ไม่ง่ายยากมากแล้วก็เหนื่อยมาก
1: ไม่ง่ายแต่คนเต็มตลอด
0: แน่นอน
2: แล้วถามจริงครับอันนี้คือร้านชื่อดังฝัน
3: เป็นความฝันของดังฤทัยค่ะเอาชื่อตัวเองมาตั้งแล้วเป็นความฝัน
2: ก็เลยชื่อดังฝัน
3: เป็นความ
2: ดังดังฤทัยฝันไว้
3: ใช่ค่ะ
4: ได้ไปตามฝันซึ่งวันนี้เนี่ยมิกเบนเป็นหนึ่งจะมาเติมให้ดังฝันและสำเร็จทุกเรื่องราว
5: โทษนะฮะถามนิดนึงทำไมเราถึงทำร้านเนี่ยเป็น2ร้านไม่ติดกันมีช่องว่าง
3: เมื่อก่อนตรงนั้นเหมือนเป็นพื้นที่ว่างค่ะก็ตอนแรกเราตั้งใจทำนี้ใช่ไหมคะทีนี้พอมีคนรู้ว่าตรงนั้นเขาไม่สวยก็เลยทำอะไรดีก็เลยทำคาเฟ่มารองรับ
5: เลยทำเป็น2ก้อนคราวนี้ตรงบริเวณตรงจุดนี้ฮะเนื่องจากว่าเป็นร้านธุรกิจการค้าเนี่ยเธอเชื่อไหมว่าตรงโลเคชันเนี่ยถือว่าดีนะแต่บังเอิญคือเงินเข้ามามากมายนะแต่สุดท้ายไหลออกช่องนี้หมดแล้วขอ2เรื่องได้ไหม
3: ได้ค่ะ
5: เรื่องแรกคุณขาตรงบริเวณนี้ค่ะคุณคนจีนมีความเชื่อว่าหน้าน้ำหลังภูเขาแนะนำตรงจุดบริเวณนี้ตรงเวิ้งตรงกลางตรงนี้ค่ะลองหาน้ำพุน้ำล้นเนี่ยมาวางให้วางเขาขึ้นมาให้สูงประมาณนี้ตรงจุดนี้พอมีน้ำถือว่าเพอร์เฟกต์ข้อที่2คุณขาเสาต้นนี้เห็นไหมจับพามาตรงบริเวณกลางร้านคุณขาไม่ต้องไปยุ่งเขาเพราะอันนี้มันมีความจำเป็นไฟสองสว่างถือว่าดีแต่คุณปรับตรงนี้ให้หน่อยคุณใช้พรมสีเขียวได้ไหม
3: ได้ค่ะ
5: คุณลองไปหาพรมสีเขียวนะคุณมาตัดวางตรงนี้เพราะเขียวเนี่ยจะตัดกับไฟแปลว่าไฟความร้อนเนี่ยพอเจอความเขียวของน้ำเนี่ยไฟยังกระเด็นออกเลยเพราะเนื่องจากลักษณะของน้ำมันตัดทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่เจออะไรที่อารมณ์สวิงอารมณ์ปิดปลาดหรือคนในร้าน
3: เป็นผืนหญ้าได้ไหมคะอาจารย์
5: จะอยากให้เป็นพรมเช็ดเท้าได้ประโยชน์ด้วยเป็นพรมดักฝุ่นสีเขียวนะสองประเด็นเนี่ยอยากให้ทำเพราะว่าของคุณเนี่ยเพอร์เฟกต์ตรงที่ว่าด้านในเนี่ยดูแล้วไม่มีอะไรแต่ด้านหลังเนี่ยฮะอย่างที่บอกว่าด้านหลังเนี่ยเราเปรียบเสมือนมีขุนเขาอะหน้าน้ำหลังภูเขาแต่ในกรณีถ้าเกิดเจ้าของร้านดื้อดื้อแบบอาจารย์ขาลุงไม่อยากมีน้ำคราวนี้พอไม่อยากมีน้ำเนี่ยคุณจะต้องหาต้นไม้มาปิดช่องนั้นทันที
3: ต
5: ้นไทรเกาหลีฮะปิดสัก10ต้นก็ได้ปิดเพื่อระวังช่องไม่ให้เงินไหลไปถ้าไม่อยากมีน้ำนะแต่สุดท้ายถ้าให้แนะนำคือควรจะมีน้ำเพราะว่าสุดท้ายคนเห็นวิวด้านหลังอยู่พอดีแต่น้ำเนี่ยมันจะทำให้เสริมความสมดุลของทั้งสองฝั่งตัวเธอเองเนี่ยขออนุญาตนะคะเนื่องจากโง่เพ้งเพยเนี่ยเธอแบกทุกเรื่องราวแบกเรื่องคนอื่นทั้งนั้นอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยภาระคนอื่นกลับกลายมาเป็นของเธออ
3: ่ะ
5: เธอเป็นมะ
3: เป็นค่ะ
5: แล้วมันเหมือนกับโทษนะฮะคือน้ำตาตกในหลายเรื่องแต่พูดไม่ได้ถูกป่ะดังนั้นต้องบอกทุกเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเราขอแนะนำเรื่องเดียวนะเธอไปหาซื้อโอ่งโอ่งแบบโอ่งที่เป็นประโยชน์โอ่งเท่ากับโอ่งน้ำทั่วไปอ่ะไปถวายวัดนะคะตอนที่ไปถวายวัดเนี่ยแล้วเธอก็ตักน้ำเติมเต็มต้องเป็นคนตักเองนะหรือใช้สายน้ำต่อเพื่อให้น้ำเติมเต็มแล้วก็ให้กับทางวัดเขาบอกการตักตวงของโอ่งเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำเต็มคือความสุขเธอจะได้มีความสุขเธอมีอยู่แล้วนะแต่เธอจะได้มีความสุขที่ล้นปริ่มสักทีนึงวัดก็จะได้ใช้ประโยชน์จากโอ่งนั้นไปทำซะทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์เพราะเธอเป็นคนดี
1: ตรงไหมคะ
3: ตรงมากค่ะ
2: แค่นี้เหรอฮ
1: ะ
2: แค่นี้เหรอ
1: แค่นี้งั้นเราไปทานอาหารกันดีกว่า
2: ได้เลยรอเลยแล้วระหว่างทานอาหารถ้าคุณอ้อมมีอะไรจะถามเพิ่มก็ถามได้เลยปั๊บไปนั่งชิมกันเลยดีกว่า
6: โอ้โหอร่อยมาก
2: ดีอ่ะ
6: สดหวานเจี๊ยบอร่อยสุดๆ
5: คือมันด้วยความที่มันเราชิมมาหลายที่แล้วล่ะแต่เพราะที่เนี่ยมันเป็นรสชาติที่มันเป็นเราอ่ะ
2: เฮ้ยเก๋มาก
6: จะกิน

0: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
1: แม่จะทำอะไรอะคะ
2: ก็จะสอยมะม่วงสิ
1: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
3: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
0: มันไม่เหมือน
4: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
5: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
4: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
6: ค่อยๆเดินนะแม
3: ่อุ๊ยหลางหลาย
4: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
0: ยังไหวอยู
4: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
0: อ้าวมาแล้วเด็ก
7: ๆ
3: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
0: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
4: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5588ไทยประกันชีวิต
8: มาแล้วจ้ามิกเบนเป็นหนึ่งรายการใหม่แกะกล่องเอาใจสายมูสายกินมาพร้อมกับเคล็ดลับฉบับเฉพาะ
9: ปัญหาคือขาดแคลนคนเพราะว่าข้าทาสบริวารชายหญิงเนี่ยไม่มี
8: ที่จะช่วยเสริมให้คุณมูถูกจุดและสุดในสายกิน
9: โอ้ยเออเอาสิโคตรอร่อยเลย
8: บ่ายโมงตรงที่ช่อง9กด30
10: ดีสุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: ชาตมานีอ่ะฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
15: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
16: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
17: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
16: ผิวดูใสฉ่ำ
17: ต้องโดน
16: ใหม่ซิตรา
18: เมื่อชีวิตมีทางที่ต้องเลือก

ใจปรึกษาส่วนตัวปรึกษาฮวงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย

0: คุณพระคุณเจ้า
1: ค่ะน่ากินมาก
0: ต้องพูดว่าว้าวว้าว
2: มันใหญ่มาก
0: คือหนึ่งนะเยอะมาก2ทุกอย่างมาแบบน่ากินมากๆและที่3คือทุกอันกลิ่นหอมเตะจมูกหมดเลย
1: นี่เราเห็นตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
3: เป็นปลาดุกร้า
1: ปลาดุกร้า
3: ใช่ค่ะ
1: กินยากนะค่ะกิน
3: จริงๆเป็นอาหารใต้ตั้งแต่โบราณมาแล้วค่ะต้นกำเนิดอยู่สงขลานะคะ
1: ใช
0: ่สงขลางั้นพูดภาษาใต้ได้เลยนะน่ารัก
2: แน่นได้เลยเธอภาษาใต้กระเบิด
1: ก็ไม่ได้อะไรตักข้าวแล้ว
0: มีปลาดุกร้า
3: ค่ะแล้วก็มีน้ำพริกค่ะ
0: น้ำพริกกะปิ
3: น้ำพริกกะปิกุ้งสด
0: กุ้งสด
3: แกงเหล
0: ื
3: อง
0: ปลากระพง
3: ใช่แล้วก็แกงกะทิปูใบชะพลูแล้วก็อันนั้นเป็นหมึกวายค่ะเขาเรียกวายคั่วค่ะ
1: หมึกวายคั่ว
3: จะหาทานยากค่ะเป็นเมนูพื้นบ้านของสมุยกับพะงันกุ้งผัดกะปิสตอ
0: กุ้งผัดกะปิสตอ
3: แล้วก็หมูฮองค
0: ่
3: ะแล้วก็เป็นอินทรีย์จากเกาะพะงันค่ะทอดน้ำปลา
2: อุ้ยทำไมต้องเป็นอินทรีย์จากเกาะพังงาน
3: เนื้อมันจะแน่น
1: ธรรมชาติ
2: ละเอียดเธออ
0: ยู่ที่หน้าน้ำด้วย
3: แล้วก
0: ็
3: กุเลาทอดขมิ้นไงจ๊ะ
0: อยู่ที่ฝั่งน้ำ
1: นี่กุเลาทอดขมิ้น
3: ใช่
1: กุเลาตัวใหญ่มาก
3: ผัดสามฉุนค่ะ
0: ผัดสามฉุน
2: ฉุน
3: นี่ก็หอยนางรมค่ะจากสุราษฎร์
0: จากสุราษฎร์แน่นอนเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก
3: ็อันนี้เป็นปลาต้มผักกาดดองค่ะเป็นจระเข้ทองค่ะ
0: สิ่งนึงที่เด็ดมากคืออะไรรู้ป่ะครับ

0: เป็นเมนูหนึ่งที่เราทั้งสามชอบ
1: จริงเหรอคะ
0: เราชอบแต่เราจะติดกันอยู่อย่างเดียวคือเวลาที่กินในร้านที่เมืองไทยที่เป็นร้านนำเข้ามาจากเมืองจีนแท้ๆน้ำมันเยอะแต่ดูตรงนี้ดิ
2: เป็นเสน่ห์เขานะ
0: แต่ดูตรงนี้ดิน้ำมันแทบแบบ
1: เดี๋ยวลองดูค่ะยัง
3: ไม่ได้เยอะแต่จะอร่อยไหม
0: เดี๋ยวต้องชิม
2: เริ่มจากอันนี้เลยนะจะได้ร้อนๆ
0: โอเคตั้งราคาเท่าไหร่ครับจานนี้สมมติ
1: แล้วแต่ปลา

0: 10
1: โอ้ยใ
0: ช่แต่ก็ชามเท่านี้ค่ะ
2: จ้ะคุณค้า400กว่าบาทได้อะไรอ่ะ
0: ก็ได้ปลาต้มผักกาดดอง
3: แต่นั่นปลาช่อนไง
4: ได้ความสุข
3: แล้วถ้าเป็นปลากระพง
0: ปลากระพงตอนนี้ถ้าไม่มีกระพงทะเลยังไม่นิยมที่จะทำค่ะ
3: มาชิมก่อนเลยน้ำมา
2: ร้อยอย่างแรง
3: อุ้ยหอมนี่เปรี้ยวกับเค็มมันมาจากตัวผักกาดดองว่ามันลดลงมันเหมือนกับจูงมือกันเข้าเส้นชัยพร้อมๆกันให้ต่อมรับรสที่ลิ้นเรามาทำงานพร้อมๆกันอ่ะ
2: ดีอ่ะ
4: ปลาสดหวานเจี๊ยบอร่อยสุดๆ
2: คือมันด้วยความที่มันเราชิมมาหลายที่แล้วล่ะแต่พอที่เนี่ยมันเป็นรสชาติที่มันเป็นเราอ่ะ
0: ค่ะอาจารย์
2: นึกออกป่ะมันเป็นความมันมีความผสมผสานความเป็นไทยด้วย
0: ค่ะ
2: แล้วอร่อยอร่อย
4: อร
2: ่
4: อยจัง
3: ทำเล็กๆพอเนาะ
4: อร่อย
0: ต้องทานเม็ดเข้าไปด้วยนะคะ
2: อร่อยจริง
4: อืออร่อยเนาะ
3: พอกัดเข้าไปเจอผักดองมันค่อยๆระเบิดความเปรี้ยวๆเค็มๆออกมาแต่ความกรอบของผักดองคือกำลังพอดีและยิ่งไปเจอไอ้เม็ด
0: หม่าล่า
3: เม็ดหม่าล่า
0: ใช่ค่ะ
3: พอเจอเม็ดหม่าล่าเข้าไปมันระเบิดกลิ่นหม่าล่าออกมาแต่แปลกไหมที่นี่ไม่แสบเคี้ยวเข้าไปอ่ะลิ้นไม่ชาม
2: ันไม่ได้เป็นรู้สึกแบบนั้นที่เราเคยกิน
4: อร่อยจังอ่ะ
3: ใช่ปะเฮ้ยเก๋มากอ่ะเมี่ยงคำ
0: จริงๆอันนี้เป็นอันแรกเลยค่ะเป็นแอปเปิลไทเซอร์เมี่ยงคำ
4: ควรจะต้องแอปเปิลไทก่อน
3: ดูเมี่ยงคำเขาสิน่ารักเชียวเขาจัดเขาจัดมาน่ารักเลยอ่ะ
4: น่ากินมากพร้อมกัน
0: ได้ไหมคะ
3: อร่อยมาก
2: แล้วมีกลิ่นกะปิหน่อยๆ
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมมีกลิ่นกะปิใช่ไหม
3: โอ้อร่อย
4: เฮ้ยเป็นเมี่ยงคำที่ไม่เหมือนเมี่ยงคำเป็นเสน่ห์เลยอ่ะคือมันไม่เหมือนร้านอื่นอ่ะเรามาน้ำพริกแล้วนะทุกคน อันนี้เป็นน้ำพริกกะปิ
0: ค่ะ
4: น้ำพริกกะปิหอมมากกลิ่นกะปิไม่แบบนะกลิ่นกะปิไม่แรงไม่เค
2: ็
4: ม
2: ไม่ลดความเป็นใต้พี่บิ๊ก
3: เป็นน้ำพริกกะปิที่กลิ่นกะปิหอมแต่ที่ชอบที่สุดคือเขาใช้ความเปรี้ยวนำเปิดต่อมรับรสเวลาที่เราเข้าไปแล้วยิ่งเวลากัดเข้าไปเจอกุ้งที่สดมันเด้งหอมมากอร่อย
2: อ่ะมาถึงเมนูปลาดุกเหนื่อย
4: ปลาด
3: ุ
4: กล
3: ้
4: า
3: ปลาด
4: ุ
3: กล้า
4: อร่อย
3: ความแน่นของตัวเนื้อที่เขาไปทำตัวล้ามาเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับปลาเค็มที่เวลาเรากินข้าวต้มแต่มันจะนุ่มกว่าหน่อยแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นคือเขาทำให้มันไม่ได้เค็มจริงๆไม่ต้องกินกับข้าวก็ได้เพราะมะนาวมันมาตัดความเค็มออกไปแล้วยังหอมตลบอบอวลอยู่ในปากอยู่เลย
4: แล้วก็ไม่กินแบบไม่ปลาร้าแบบปลาร้ามาก
3: คนที่ไม่กินคำว่าล้ากินได้เลย
0: ค่ะ
4: คล้ายๆปลาเค
3: ็
4: ม
3: ทำดีมาก
4: เลยนี่ไงคนไม่กินปลาร้านั่งอยู่นี
2: ่ไม่กินปลาร้าม
4: ันเป็นคล้ายๆหมึกผัดกะปินะ
0: ต้องให้พี่นิกลอง
3: เหมือนหล่นที่ไม่ข้นมันเหมือนเป็นเครื่องแกงที่ซดได้แบบง่ายๆเด็ดตรงที่เขาเอาหนวดปลาหมึกมาหั่นความสุกกำลังพอดีที่มันได้ความกรึบตอนเคี้ยวแต่นุ่ม
4: อร่อยดี
3: เลยอร
2: ่อย
3: แล้วรสไม่จัดจนเกินไป
4: เมนูนี้หายาก
3: คนใต้เองยังไม่เคยกินเลย
2: จริงเพราะว่ามันไม่ได้ว่าจะกิน
3: ไม่ได้ไปหากินง่ายๆนะ
2: ต้องค่ะ
4: แกงปูใบชะพลู
3: ความสุขของตัวใบชะพลูคือพอดีมันยังคงความกรอบให้ฟันได้รู้สึกสนุกตอนที่เคี้ยวกันเชียงปูคือสดกัดเข้าไปแล้วมันระเบิดความหวานออกมาแต่ตัวน้ำกะทิเขาทำดีมากคือติ่งเครื่องแกงมันหอมอยู่ในปากกินจริงๆต้องกินกับเส้นเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเกิดเขาตั้งใจทำน้ำมาแบบนี้นะแสดงว่าต้องการให้เส้นน่ะมันดูดความหอมของน้ำเข้าไปอยู่ในตัวเส้นมันเลยจะชุ่มฉ่ำมากเวลาที่เรากัดเข้าไปพอกัดตัวเส้นน้ำระเบิดอยู่ในปาก
4: มาผัดสามชุนมาใหม่แล้วค่ะ
2: ผัดสามชุน
4: แค่เห็นก็อร่อยแล้วนี่กลิ่นหอมกระทะสุดๆ
0: ใช่ค่ะต้องมีกลิ่นหอมกระทะ
3: คือกลิ่นกระทะมันเข้าไปอยู่ในเส้นทุกๆเส้นความสุกของตัวเส้นคือกำลังพอดีไม่มีเส้นไหนหนึบเกินไปหรือแข็งเกินไปเอกลักษณ์ของกลิ่นแต่ละผักออกมามันกำลังพอดี
4: โอ้เนื้อมันนุ่มมาก
2: จริง
0: ค่ะเนื้อมันจะแน่น
4: เนื้อแน่นแต่นุ่ม
3: ไปซีอร่อยมากเก๋ตรงที่วิธีที่เขาทำให้มันเหมือนแบบรสชาติคล้ายๆกับปลากระพงทอดน้ำปลามันจะมีความหวานความหอมของตัวน้ำปลาเคลือบอยู่ด้านนอก
2: ค่ะ
3: กัดเข้าไปสิ่งแรกที่เจอคือความกรอบยิ่งถ้าคำไหนเจอหนังด้วยอ่ะมันยิ่งกรอบเพิ่มไปอีกนิดนึงกัดเข้าไปคุณจะจมเคี้ยวด้วยความชุ่มฉ่ำความนุ่มแต่แน่น ของตัวเนื้อปลาอินทรี

0: และยิ่งพอไปเจอกับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยเข้าใจแล้วอ๋อวัตถุดิบดีวัตถุดิบสดพิถีพิถันมาตั้งแต่กรรมวิธีการเลือกการทำเลยไม่ได้ทำให้ตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดเกินเพื่อมากรบอย่างอื่นเก๋มาก
1: ไม่ธรรมดาเอาไปดิเป็นเมนูที่ต้องโทษนะทุกร้านจะต้องมีแต่รสชาติแบบ
0: แต่ไม่ใช่ทุกร้านที่ทำได้แบบนี้
1: จริง
2: พี่มิกชอบหอยนางรมมากถึงขนาดเคยสั่งจากสุราษฎร์ขึ้นมา
0: แล้ว
2: คนเดียว
0: ให้เขามาส่งวันเว้นวันเป็น10วันอ่ะอยากกินทุกวันแต่ว่า
2: อ
0: ยู่ดีก็อยากกินนี
2: ้
0: หอยสดเนื้อแน่นหวานมากให้พูดตามตรงนะรู้เลยว่า
2: พี่ฉาคุณฉาเชิงเซาจัง
0: พี่อ้อมอ่ะเลือกคัดสรรตั้งแต่วัตถุดิบและเน้นย้ำเข้าไปอีกในช่วงกรรมวิธีการทำเป็นร้านหนึ่งที่มานั่งกินอ่ะไม่มีอะไรจะติ
2: เลย
0: แม้แต่เมนูเดียว
1: จริง
2: เป็นสิ่งที่คุณอ้อมชอบเองด้วยไงคือชอบเองทำเองทานเองอยู่กับมันจนออกมาเป็นร้าน
3: ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่แค่ว่าเราชอบแล้วสั่งคนอื่นทำคือตัวเองก็เป็นคนทำด้วยเนาะก
0: ็
2: เลยออกมาแบบพิถีพิถันมาก
0: คืออร่อยมากพูดเลยว่าใครไม่มาชิมเสียดายตายชักดังนั้น
1: พลาดแน่นอนโชคดีที่ได้มาน้องค่ะแล้ววันนี้นะคะอาจารย์ก็มีคำว่ารวยคุณขาเขียนจากใครผู้กันจีนนี่มอบให้นะคะพกติดตัวไว้ขอให้รวยค่ะ
2: เย้ต้องฝากร้านหน่อยค่ะ
3: ค่ะฝากร้านด้วยนะคะที่8ริ้วฉะเชิงเทรานะคะห่างจากวัดหลวงพ่อประมาณ7กิโลค่ะเปิดทุกวันค่ะ10โมงเช้าถึงประมาณ4ทุ่มครึ่งค่ะ
0: คือกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าอร่อยทุกเมนูที่คุณสั่งลองมาที่นี่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับ181
2: ดังฝันค่ะ
1: ตอนนี้แม่สังเกตไหมว่าเราเหมือนโทษนะเราเหมือนโดนปิดไปซะทุกด้านน่ะแปลก
2: เป็นความอร่อยใช่ปะล่ะ
1: บ้า
0: ดูนะ
2: ความแบบความไม่มีมันน่ะ
0: หือ

0: มาแล้วจ้ามิกเบนเป็นหนึ่งรายการใหม่แกะกล่องเอาใจสายมูสายกินมาพร้อมกับเคล็ดลับฉบับเฉพาะ
1: ปัญหาคือขาดแคลนคนเพราะว่าข้าทาสบริวารชายหญิงเนี่ยไม่มี
0: ที่จะช่วยเสริมให้คุณมูถูกจุดและสุดในสายกิน
1: โอ้ยเอาสิโคตรอร่อยเลย
0: บ่ายโมงตรงที่ช่อง9กด30
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: เมื่อชีวิตมีทางที่ต้องเลือก

0: รึกษาส่วนตัวปรึกษาฮวงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอม

ชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซ็ตแถมฟรี1เซ็ตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ู่กันที่อาณาจักรเป็ด
1: เป็ดสย
0: ามชื่อเป็ดสยามจริงๆได้ยินกันมานานแล้วนะ
2: เคยได้ยินนะเป็ดสยามอ่ะ
1: เพราะที่นี่เขาเป็นทั้งร้านของฝากของดีเมืองแปดริ้ว
0: ใช่อยู่ที่ฉะเชิงเทรานะคะแล้วจะบอกว่าจริงๆเจ้าของอ่ะเขาเคยเปิดฟาร์มเป็ดนะฟาร์มเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เขาเปิดมาเป็น30ปีเลยจนวันนึงเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเปิดร้านอาหารฉันอยากทำอะไรเกี่ยวกับเป็ดเพิ่มขึ้นเขาก็เลยมาเปิดที่นี
1: ่
0: ซึ่งวันนี้บอกเลยว่าเราจะมีเมนูอะไรที่เป็ดเป็ดเยอะมากจะเจอนะจากเป็ด
1: ก้าวก้าวกันแหละวันนี้
0: แรกเลยอาจารย์หันไปเจอเล้าเป็ดเลย
1: โอ้
0: ยรู้จักคำว่าเล้าเป็ดใช่ไหม
3: เลิศ
0: เป็นเล้าแบบค็อกเทลเล้า
1: เออจะเล้าเป็ด
0: น่ารักเก๋มากไปดูอาณาจักรข้างในกันว่าอาณาจักรเป็ดเป็นยังไงบ้างไปเจอคุณวันดีค่ะ
1: พี่วันดีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: หนูนะคุยกันอยู่กัน3คนบอกว่าตายแล้วแม่วันดีเนี่ยต้องอายุต้องเป็นแม่แบบแม่เลย
1: เป็นแกคนเดียวเพราะแกไปเรียกเขาแม่
0: ไม่ความรู้สึกเราอ่ะเปิดอะไรอลังการขนาดนี้แล้วเลี้ยงเป็ดมา30ปีพ่อเข้าใจหนูมั
1: ้ยไม่เข้าใจไม่ต้องหาพวกพี
0: ่
1: ทุกคนพี่วันนี้ครับผม
4: สวัสดี
1: คร
4: ับ
1: ไปเรียกเขาแม่
2: น
1: ี่เป็นคนเดียวไม่ต้องหาพวก
2: เป็ดเนี่ยมันเป็นเรื่องยาวนานต
0: ั้
2: งแต่สมัยราชวงศ์น
1: ู้
2: น
1: เอางี
2: ้ถามนิดนึงค่ะเราสร้างตรงนี้มากี่ปีแล้วคะ
5: สร้างตรงนี้มา7ปีค่ะ
2: 7ปีคราวนี้ใน7ปีเนี่ยใครเป็นคนแบบอยากจะสรรสร้างเป็นลักษณะทรงนี้และเพราะอะไร
5: เราทำเป็ดครบวงจรนะคะเกี่ยวกับเป็ดไทย
0: ค่ะ
5: เราก็เลยเอาแบบอ่ะเราบอกว่าเราจะขายเป็ดก็เลยออกแบบมาเป็นเนี่ยค่ะปีกเป็ดซ้อนๆกัน
0: อ๋อนี่คือปีกเป็ด
5: ใช่ค่ะ
2: แล้วปัจจุบันเรายังทำฟาร์มอยู่ไหมคะ
5: ทำอยู่ครบวงจรค่ะ
2: แสดงว่าฟาร์มเนี่ยเป็นการส่งเป็ดไปทั่วประเทศเวลาเขาจะอะไรยังไงก็ตามมันเป็นจุดคือน่าจะเป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดในแหล่งค้าส่ง
5: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
2: ส่วนอันเนี้ยเราทำมารองรับสำหรับกรณีลูกค้าแบบประมาณอยากจะมาทานต่างๆขออนุญาตใช้คำถามเดิมคุณพี่เราเรียกว่าหาเรื่องได้ไหมหมายว่าเราอยู่สบายสบายแล้วอ่ะแต่พอวันนึงพอเรามาเปิดแบบเนี้ยมันเหมือนกับเราหาเรื่องให้ตัวเราเองไม่สบายให้เหนื่อยอ่ะจริงไหม
5: จริงค่ะ
2: คุณพระ
0: เหนื่อยกว่าเดิม
5: เหนื่อยมาก
2: คุณพระคุณนึกออกไหมจริงๆแล้วคือเขาหนึ่งเดียวในตองอูกับการทำทุกสิ่งแต่พอมาแบบนี้เนี่ยแน่นอนต้องเหนื่อยคุณขาเพราะเนื่องจากว่าการที่จะแบบคือเหมือนกับการควบคุมได้หลายสิ่งที่แต่ประเด็นตรงนี้7ปีที่ผ่านมาคุณรู้ไหมว่าเขาเองเนี่ยถ้าดูจากฮวงจุ้ยนะข้อที่1ก็คือคนหายไปจากชีวิตทำให้เขารู้สึกว่าตั้งแต่ฉันเปิดตรงนี้มาเนี่ยโดดเดี่ยวมากขึ้นน่ะเพราะคนจะไม่เข้าใจในมุมมองต่างๆถูกปล่อยให้เขาทำอยู่คนเดียวอ่ะในภาวะที่ใดๆก็ตามซึ่งดูจากฮวงจุ้ยเนี่ยปรับนิดหน่อยทุกอย่างจะมีโอกาสได้กลับมาสิ่งต่างจะกลับมาสมบูรณ์แบบอ่ะซึ่งจริงๆนี่ดูแล้วนะแต่อยากให้สมบูรณ์แบบกว่านี
0: ้
2: คราวนี้ถามนิดนึงค่ะด้านหน้าเนี่ยที่เป็นลักษณะของตัวป้ายเนี่ยคือเราดีไซน์แบบนี้เลย
0: ค่ะ
2: เป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราจะกลับเป็ด
1: ให้หันเข้า
2: ร้าน
1: เข้าเพราะอะไรครับอาจารย์
2: คือแบบนี้ค่ะปกติโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคนจีนเนาะถ้าเป็นเมืองจีนตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามเขาจะดีไซน์ทุกอย่างวิ่งเข้าคือถ้าเป็นเป็ดเนี่ยเขาจะเอาเป็ดไก่เนี่ยวิ่งเข้าเดินเข้ามาข้างในไม่วิ่งออกแบบนี้ถ้าออกแบบนี้เท่ากับสุดท้ายโทษนะ

0: คนโดยส่วนใหญ่จะเดินออกหมดเลยอ่ะจะรู้สึกแบบนั้นแล้วก็
1: คือไปทั้งบริวารทั้งเงินถูกต้อง
0: อาจารย์ขออนุญาตแบบนี้นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คุณพี่เนี่ยอาจจะหาอาจจะดีไซน์เป็ดสักตัวนึงให้วิ่งเข้าข้างบนไปเหมือนเดิมแหละไม่เป็นไรแต่ลองดีไซน์ป้ายเป็ดที่เป็นวิ่งเข้าอยู่ชั้นล่างอีกทีนึงเพื่ออย่างน้อยให้ดึงดูดในการเข้ามานั่นคือจุดที่หนึ่งในการ
1: ดังนั้นอะไรก็ไม่ต้องเปลี่ยนแค่เติม
0: เติมอ
1: ย
0: ่
1: าง
0: อื่นโอเคจุดที่สองตามมาฝั่งนี้เลยค่ะทำไมเราถึงทำตรงนี้ครับ
3: เราอันไหนดีแล้วก็ทำมา
2: เป็ดก็อยู่ในน้ำไงอาจารย์
0: ใช่แต่หมายถึงว่าน้ำคือจริงๆอ่ะต้องอยู่กับเถอะฝั่งซ้ายข้อขวาไปซ้ายน้ำ
2: ต้อง
0: ฝ
2: ั่งนี
0: ้เราจะไม่เลื่อนไปไหนสิแต่ขอคุณแม่นิดนึงคืออยากให้ปรับน้ำเนี่ยเนื่องจากน้ำอาจจะด้วยความที
3: ่ปล่อยเต่าไว้ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเขาเรียกน้ำมังกรคุณแม่ขาอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยน้ำต้องใสสะอาดหมุนเวียนต้องดีแต่พอมาแบบนี้ด้วยความที่ขอโทษทีมีเรื่องเต่าเข้าไปก็อาจจะขออนุญาตย้ายเต่าไปอยู่ฝั่งซ้ายมือทำน้ำบ่อฝั่งซ้ายมือสักนิดหันขวาไปซ้ายน้ำหันหน้าเข้านะคุณแม่ขวาท่าไฟซ้ายท่าน้ำแล้วนำเต่า4ตัวเนี่ยไปเลี้ยงอยู่ด้านในนะคะลองหาลูกเป็ดเนี่ยหันวางแล้วก็สวนเข้าเน
3: า
0: ะสักตัวเล็กๆวางไว
3: ้จ้ะ
2: หันเข้าร้าน
0: หันเข้าร้านให้วิ่งเข้าร้านเท่ากับว่าสุดท้ายนี่คือวิ่งออกไปทางนู้นหมดเลย
3: จ้ะ
0: เนาะส่วนที่3ส่วนสุดท้ายเหม
3: ือ
0: นกับทำบุญร้านนะ
3: จ้ะจ้ะ
0: คุณแม่ลองหาวันดีๆพลังงานต่างๆจะกลับมาทั้งหมดเพราะว่าอย่าลืมว่าที่เนี่ยจริงๆที่นี่ดีผมจุ้ยไม่ได้แย่แต่เราเองทิ้งช่วงในการที่เหมือนกับทำบุญเนี่ยเราไม่ได้ทำมานานก็เลยทำให้สิ่งต่างๆเข้ามาแฝงมากมายโดยที่เราไม่รู้ไงดังนั้นแนะนำหากเราทำบุญครั้งนี้เนี่ยเท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยจะเปิดทางทรัพย์ทั้งหมดเลยทำเลยได้ใช่ไหมทำได้เร็วที่สุดเพราะเปิดปากทางทรัพย์จะเปิดพอทางเปิดปั๊บเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้น
1: ผมมีเรื่องจะถาม
0: ได้ค่ะ
1: แล้วเป็ดนั้นหมุนออกไปเลยไหมอาจารย
0: ์แต่พอเป็ดไปนู่นก็แม่ขาปกติโดยส่วนใหญ่ก็ต้องวนขวาอันนี้หมุนผิดมันต้องหมุนแบบนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาอันนี้หมุนทวนอยู่แนะนำคุณแม่ลองไปปรับมอเตอร์ดูแล้วเราถึงบอกว่าสิ่งต่างๆมันเป็นพลังงานการหมุนเวียนเนี่ยเมื่อมันหมุนเวียนทวนทุกสิ่งมันจะเหนื่อยอันนี้พอปรับใหม่ทุกอย่างมันจะกลับมาโฟมเหมือนเดิม
3: เดี๋ยวลองดูค่ะเดี๋ยวลองดู
0: ได้ลองดูคุณแม่
3: เดี๋ยวให้ช่างทำดูค่ะ
0: ปรับ3ส่วนนี้ทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์และดีมากๆอีกข้อนึงก่อนจะไปชิมเรื่องราวต่างๆคุณแม่ถามนิดนึงสิที่เนี่ยมีองค์ท้าวเวสสุวรรณมีองค์พญานาคราชไหมไม่รู้ว่าที่คุณแม่สักการะบูชาหรือคุณแม่มีองค์ใหญ่ๆหรือมีอะไรที่คุณแม่สักการะอยู่ในปัจจุบันไหม
3: ท้าวเวสสุวรรณมีองค์เล็กค่ะ
0: มีองค์เล็ก
3: ที่บ้าน
0: อยู่ที่บ้านคุณแม่มีองค์เล็ก
3: ๆใช่ค่ะ
0: ถูกไหมคะที่นี่เององค์ลอยคุณแม่มีอะไรบ้าง
3: มีพระสังฆ
1: าจารย
3: ์ทีแรกมีเป็นห้องเลยค่ะแต่ว่าย้ายไปอยู่ที่บ้านแล้ว
0: อ๋อคุณแม่ขอนิดนึงเนา
3: ะ
0: ที่นี่เองเนี่ยอยากจะให้คุณแม่เนี่ยลองไปลื้อที่บ้านดูว่าถ้ามีองค์ท้าวเวสสุวรรณสักองค์นึงนำองค์ท้าวเวสสุวรรณมาแล้วคุณแม่วางไว้ตรงนี้บริเวณด้านที่เป็นไฟอ่ะ
3: ตรงไหนคะ
0: บนขอบกำแพงเนี่ยฮะแม่วางไว้ตรง
2: หันหน้าออก
0: หันหน้าออกทุกอย่างเนี่ยจะเปิดทางทั้งหมดนะคะคุณแม่ลองดู
3: ได้
0: เพราะว่าทุกอย่างน่าจะเป็นบุญสัมพันธ์ที่เราได้มาที่นี
3: ่ค่ะ
0: นะคะพี่มิกมีคำถามเลยไหมคะ
2: มีด้วยเหรออยากไปหาเล่าเป็ด
1: อยากเข้าหรือล้ำ
2: อยากรู้ว่าเป็ดเป็นไงบ้าง
1: อยากจะกราบ
2: ท
1: าน
2: ไปทานอา
4: หารเหมือนเป็ดปักกิ่งมะ
5: อร่อยว่ะ
4: จริงป่ะ
5: อืม
6: สีความบาง
4: ดูนะความแบบความไม่มีมัน
5: อ
4: ่ะ
5: เนื้อปลาเป็นไงหมดมีแต่เครื่อง
4: อยู่ข้างล่างไม่เครื่องเราเยอะไง
6: คุณแม่ใจหายจะกิน

0: นอยด์ผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
1: มาแล้วจ้ามิกเบนเป็นหนึ่งรายการใหม่แกะกล่องเอาใจสายมูสายกินมาพร้อมกับเคล็ดลับฉบับเฉพาะ
2: ปัญหาคือขาดแคลนคนเพราะว่าค่าทาสบริการชายหญิงเนี่ยไม่มี
1: ที่จะช่วยเสริมให้คุณมูถูกจุดและสุดในสายกิน
2: โอ้ยเอาสิโคตรอร่อยเลย
1: บ่ายโมงตรงที่ช่อง9กด30
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก

0: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
2: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
6: เมื่อชีวิตมีทางที่ต้องเลือก

จปรึกษาส่วนตัวปรึกษาฮวงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย

0: อนนี้ทำมาชิมอาหารกันแล้วจะบอกว่าเป็นความสงสัยของเบนเอง
1: ว่า
0: เป็ดกีต้าคืออะไร
1: อ๋อโอเคถามสิ
0: โอ้แล้วต้องถามพี่วันนี้มันต่างกับเป็ดปักกิ่งยังไงคะ
2: คือเราใช้หนังเป็ดไทยค่ะใช้เป็ดไทยค่ะ
0: อ๋อแต่ว่าลักษณะการกินก็คือเหมือนกันหรือว่า
2: คล้ายกัน
0: คล้ายคล้ายกันค่ะ
1: มันต่างกันแค่พันเป็ดที่ของเมืองไทย
2: แล้วก็รสชาติค่ะเราจะใส่ไม้แขวนนะคะไม้ขึงหนังเขา
0: อ๋อ
2: และลูกเหมือนกีตาร์เลย
0: ก็คือล้อหนังออกมา
1: แต่จะไม่เหมือนเป็ดจีนที่ทำทั้งตัวราดน้ำมันให้หนังมันกรอบแล้วค่อยมาแล
0: ่
1: อ๋อโอเคคนละแบบทำคนละแบบ
0: แสดงว่าเนี้ยก็คือจะกรอบทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็แห้งแบบไม่มีมัน
1: น่าจะใช
0: ่เมนูต่อไปคือ
2: เป็ดลมควันค่ะ
0: เป็ดลมควันคือมาเป็นจานใหญ่มาก
1: คือดักคงฟรีนั่นเอง
2: เป็นทั้งตัวเลยค่ะ
0: ทั้งตัว
1: โอ้
0: เป
1: ็
0: นครั้งแรกที่ได้กินเป็ดส่วน
1: จะได้กินส่วนอื่นที่เป็นลมควันที่ไม่ใช่แค่อก
0: ใช่
2: อันนี้คือเป็ดฮ่องกงค่ะ
3: เป็ดฮ่องกง
2: เรียกว่าเป็ดฮ่องกงอะค่ะจะมีน้ำราด
1: เพราะเหมือนฮ่องกง
2: แล้วก็กินกับมีหยกค่ะ
0: เยี่ยมเลย
1: แกงเป็ดย่าง
0: หล่นไข่เค็ม
1: ใช่ไหมคะไข่เค็มไข่เป็ด
2: อันนี้แดดเดียวค่ะ
0: เป็ดแดดเดียว
3: อันนี้เป็ดคล้ายปลาทำจากเป็ดทำให้คล้ายปลา
1: ที่นี่ทุกอย่างเป็นเป็ดก่อนหน้านี้ปลาตัวนี้ได้บินว่ายผ่านเป็ดก็เลยมาอยู่บนโต๊ะได
0: ้ไปเรื่อยเดี๋ยวคนงงมา5รสอ
1: ัน
0: นี้เป็น
1: กะเพราแน่นอน
2: กะเพราไข่ทองคำค่ะกุ้งซอสไข่เค็มค
1: ่
2: ะ
1: กุ้งซอสไข่เค็ม
0: ค่ะเฮ้ยมันแห้งจริงๆนะเนี่ยแทบจะไม่มีมันเลยอ่ะเราต้องใส่2อันเลยมั้ยคะหรือ
2: ได้ค่ะได้หมดอ่ะค่ะแต่อันนี้ก็จะออกรสชาติหวาน
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าอันนี้ก็จะ
3: เผ็ดหน่อย
2: สับเลี่ยน
0: หนูก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเป็ดกีต้ามันคือหน้าตาเหมือนเป็ดปักกิ่งเหมือนเป็ดปักกิ่งมะ
1: อร่อยว่ะ
0: จริงมะเอาแล้วไม่ต้องไปแล้วฮ่องกง
3: จำไม่ทานเป็ดคุณแม
2: ่ลูกค้าบอกว่าพี่ไม่ทานเป็ดแต่บอกลองหน่อยไหมทุกคนบอกว่าอร่อยค่ะ
1: โ
0: อ้ใส่ซาบิดีไหมคือเป็ดอร่อยใช่ปะล่ะ
1: ดูความแห้ง
3: ดูสีความบาง
1: ดูนะ
0: ความแบบความไม่มีมันอ่ะใช่ไหมมันแห้งแบบแห้งเลยใช่ไหม
4: คือกินเปล่าๆก็อร่อยแล้ว
3: แบบเข้าเกลียบแล้วอ่ะอารมณ์คล้ายเข้าเกลียบไหม
1: ดูนั้นเลยมันจะมีความเค็มๆหอมหอมอยู่แล้วในตัวหนังเลย
2: จะมีเครื่องเทศ
1: ค่ะอร่อย
0: แล้วที่เลยอ่ะ
1: ปกติเวลาเราไปกินเป็ดปักกิ่งต่อให้เชฟเก่งขนาดไหนในการแล่มันออกนะเหลือแต่หนังก็ตามมันก็ยังเหลือมันแล้วเป็ดเหล่านั้นมันจะอมมันเข้ามาในหนังสำหรับคนอย่างผมที่ไม่ชอบมันเลี่ยงไม่ได้อย่างมากกินได้ชิ้นเดียวแต่อันเนี้ยดูดิเหมือนเขารีดจนแบบมันไม่เหลือ
0: แห้งเลย
1: แห้งเลยแต่กรอบมันเลยเหมือนให้ความรู้สึกสนุกแค่ตอนกินหนังแต่ไม่มีมันระเบิดในปากฉันดีจังเลยอ่ะ
0: กินไม่ได้กิน
2: ฉันไม่ชิมแน่นะ
3: คุณแม่บอกว่าไม่ชิมชิมไม่ได้แม่ เดี๋ยวเป็นคำสัญญาจากป้าป๋า
0: ทานจ้า
3: ใช่
2: ค
3: ่
2: ะ
0: คือปกติคนที่ไม่ทานเป็ดเพราะกลัวกลิ่นเป็ด
3: ใช่
1: ไม่มีกลิ่นเลย
0: มันจะมีกลิ่นบางอย่างที่เป็นเป็ดที่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวเขาใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยไม่มีกลิ่นเลยเนาะไม่ได้กลิ่นแบบไม่มีกลิ่นเป็ดเลยอ่ะ
1: มันจะมีความเค็มๆที่กินเล่นกินได้เลยอ่ะ
0: อร่อยจัง
1: เข้าใจแล้วว่าทำไมเมื่อกี้พี่หนีถึงบอกว่าเอาน้ำหวานไปเลย
0: มันอร่อยมาก
1: เพราะว่ามันตัดกับความเค็มที่อยู่บนตัวหนังเป็ดไปพอดีเลยอ่ะ
0: แต่มันไม่ได้เค็มมากนะ
1: ไม่ไง
0: เค็มนิดๆกำลังอร่อยเลย
1: โอ้
0: อร่อยมากเมนูนี้ต้องลองต้องมา
1: ต่อไป
0: ลงควัน
1: เอาอยากลองกินส่วนอื่นที่ไม่ใช่อกบ้าง
0: เพราะว่าปกติ
1: ตั้งแต่เกิดมากินแต่อกเป็ดลมควันและทำไมเราถึงเลือกใช้ส่วนอื่นมาลมควันนอกจากอกเป็ดครับเพราะที่อื่นเขาไม่อกเป็ดหมดเลย
2: คืออันนั้นอกก็จะใหญ่อะค่ะของเราพอความที่เป็นเป็ดไทยพื้นเมืองตัวเราจะเล็กเราก็เลยใช้ทั้งตัว
1: เราเลยทดลองทำปรากฏอร่อยอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะทำทั้งตัว
1: จากบอกจากกลิ่นสะโพก
0: ก็เห็นตรงนี้มันเนื้อเยอะไง
2: เนื้อเยอะ
1: หอมหอม
2: ของเราใช้ไม้ปีจากเยอรมัน
1: แค่ดมได้ไหม
3: ดมได
1: ้มันเป็นกลิ่นสโมกกลิ่นลมควันเห็นป่ะ
0: อุ้ยหอมมาก
3: หอมมาก
1: กลิ่นควันแบบอาจารย์ไม่ค่อยได้กินอย่างอื่นเลยที่ไม่ใช่ปลากลิ่นมันเหมือนแบบสโมกแฮมฟิลนั้นใช่ไหมกลิ่นมันผ่านการสโมกมาแบบหอมอุ้ยจิ้มมันไม่จิ้มเลยเหรอ
2: ไม้บีจากเยอรมันค
1: ่
2: ะ
1: อะไรนะ
0: ใช้ไม้บีจากเยอรมันในการลมควันเขาอ่ะ
2: แล้วก็ใช้เครื่องทัมเบอร์หมัก
1: อู้อร่อยคนที่ชอบอกเป็ดต้องมาชิ
3: ม
1: เอกลักษณ์ของอกเป็ดมันจะมีความแห้งๆหน่อยๆอยู่แล้วแต่ตัวคาแรคเตอร์ที่มันทำให้เมนูนี้อร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่การอบให้มันมีกลิ่น
2: ใช
1: ่ไม่มีกลิ่นคาวเป็ดจริงๆด้วยแต่กลิ่นไม้ที่ใช้อบมันหอมอยู่ในปาก
0: กลิ่นสำคัญมาก
1: อร่อย
0: เราควรทานกับบะหมี่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: เป็ดฮ่องกง
1: ผมนะ
3: น้ำก็แตกต่างกันอีกเน
2: า
3: ะ
2: น้ำราดเราเนี่ยเราใช้เครื่องเทศประมาณเครื่องปรุงกับเครื่องเทศประมาณ30ชนิดเลยนะคะแล้วก็เคี่ยวใช้เวลาเคี่ยวประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะคะแล้วก็เราก็จะฟีด
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไม่ใส่สีไม่ใส่สาร
0: ค่ะพอไม่ใส่สีอ่ะมันก็จะเป็นสีธรรมชาติที่จะไม่ได้สีสดสีแดงเข้มเหมือนกับที่เราเคยเห็น
2: ค่ะค่ะ
3: ยังไง
0: มันมี
1: เป็ดเนื้อแน่นแต่นุ่มชุ่มฉ่ำหนังเป็ดตอนแรกที่กลับไปเจอมันจะได้ความกรอบแต่มันบางมากแปลกจริงมันบางความหนาของตัวเนื้อเป็ดที่มันชุ่มฉ่ำอาจารย์ไม่แห้งแล้วมันหอมพอไปเจอตัวน้ำซอสที่เป็นตัวเครื่องเทศมันจะค่อยๆระเบิดกลิ่นออกมาหลายกลิ่นมาก
2: ใช่น้ำเขาอร่อยมากเลยอ่ะ
1: เฮ้ย
2: อร่อยเลย
1: อร่อยมาก
3: แล้วไม่ธรรมดา
0: เสร็จลูกเราแน่นอน
1: เออเอ้า
2: อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะทุกโต๊ะต้องสั่ง
0: นั่งมีหน้าอร่อยที่สุด
1: อร่อยจริง
2: อร่อยจริง
1: และที่สำคัญคือหนังเขาบาง
3: แต่เขาไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมคุณแม่ในเนี้ยในนี้มีปะไม่มี
2: ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีขอลอง
1: ได้ถึงได้อาจารย์
2: ได้ค่ะ
3: แหมก็ดูสิเขาโปรโมทซะแบบ
1: มาตักไข่พุ่งมาก่อน
3: ฉันต้องหน้าจะลองชิมบ้างดูสิ
2: บะหมี่ไหมคะ
3: เอานี้ดีกว่าต้องลองชิมกับไข่เลย
2: น้ำกระเบียร์อร่อย
3: หอ
0: ม
3: เน
0: าะต
3: อนอร่อยเธอเบ้งดีกว่า
2: หอมมากอันนี้เราก็ใช้เป็นหมี่ผักนะคะผักขม
0: ผัก
2: คือเราเลือกทุกอย่างอะค
3: ่
2: ะ
3: เล
2: ือกคัสสันทุกอย่าง
0: แล้วเส้นลวกพอดีไม่เละไม่แข็งกำลัง
1: หนึบกำลังพอดีเลย
2: มาก
1: แล้วการที่จะทำอย่างเงี้ยคือแปลว่าเขาต้องไปผัดคลุกน้ำมันมาให้มันเส้นมันไม่เหนียวติดกันถูกป่ะแต่อันเนี้ยคือกำลังพอดีมาก
0: อร่อยเลย
2: เคยเจอเยอะมาก
1: ความเด้งดึกคือกำลังพอดีหมดเลยเนี่ย
2: อันนี้เราลวกเสร็จ
1: แล้ว
2: มันจะมัน
1: คลุกตัวกระเทียมเกี๊ยวใส่ไปด้วย
0: ไม่เป็นก้อนด้วยนะตักไม่เป็นก้อนเลยอ่ะ
3: น้ำอร่อยมากเลยอ่ะ
1: ใช่น้ำอร่อย
0: มากเราอย่างอื่น
2: อันนี้เราก็จะมีผลไม้เชื่อมด้วยนะคะ
0: ผลไม้เชื่อม
2: จ้ะมีสับปะรดมีลิ้นจี่มีงอ
0: ในนี้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะเราจะเชื่อมกับเครื่องเทศกับเนย
0: โอ้
2: ก็จะมีความหอมความนัว
3: เป็นสูตรเฉพาะเนาะ
2: ค่ะเป็นสูตรเฉพาะค่ะ
0: สับปะรด
2: มีสับปะรดแล้วก็จะมีลิ้นจี่มีงอค่ะ
0: เฮ้ยไม่เคยเจอคนใส่งอกับลิ้นจ
3: ี่ไม่เคยเจ
0: อ
1: เฮ้ย
0: พยายามจะหาของเขาดู
1: อร่อยมากทุกที่ที่ไปกินเนี่ยแกงเผ็ดเป็ดย่างมันจะประมาณแบบน้ำมันนอง
3: นอง
1: มันเยิ้มเยิ้มแต่อันเนี้ยไม่มีเลยกินแล้วไม่รู้สึกเลี่ยนไม่หนักแต่ว่ารสชาติของน้ำแกงอ่ะหวานนำนิดนึงตามติดมาด้วยความเค็มความหอมความละมุนความมันของกะทิแล้วพอกลืนเข้าไปเผ็ดถึงค่อยๆออกฤทธิ์เฮ้ยอร่อยมาก
2: ตัวนี้ก็ซิกเนเจอร์เหมือนกันค่ะลูกค้าจะสั่งคู่กันบางทีลูกค้าที่มาจากกรุงเทพก็จะสั่งที5ถุง
1: 5ถุงกลับบ้าน
2: ใช่
1: ซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่นีก็ให้เรากลับบ้าน5ถุงนี
3: ่อันนี้ดีจริง
0: มาต่อด้วยนี้ค่ะ
2: หล่นไข่เค็มค่ะ
3: หล่นไข่เค็มซึ่งหล่นเนี่ยใช้เนื้อเป็ด
2: เนื้อเป็ดค่ะเนื้อเป็ดสับ
3: ขออนุญาตตักให้สามีก่อนนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
3: สามี
1: ขอบคุณครับหล่น
0: มีเนื้อเป็ดอยู่ในนี้ด้วย
3: แม่ก็บอกก็กูบอกแล้วมันคือเป็ด
0: เราไม่เคยเห็นไง
2: เราใช้เป็ดเป็นร้อยเมนูค่ะเอาเป็ด มาทำ
1: มันคือหล่น
0: อันนึกภาพอารมณ์เหมือนหล่นเต้าเจี้ยวนะคะของเรานะใช่ไหมคะ
2: เหมือนหล่นปู
1: เหมือนหล่นปูเหมือนกินหล่นปูความรู้สึกเหมือนเกือบจะได้เคี้ยวหมูสับแต่เนื้อแน่นกว่านิดนึง
0: ก็คือเนื้อเป็ดนะ
1: มันคือเนื้อเป็ดแต่รสชาติคือเป็นหล่นปูเวลาเคี้ยวเจอไข่เค็มไข่ขาวค่อยๆปล่อยความเค็มออกมา
0: อร่อยมาก
3: ยอด
0: เต็มจนเมนูนี้มันต้องสั่งอาจารย์ทารินเชิญปลา5รส
3: โอ้ยแล้วโชคดีจังเลย
1: ระหว่างอาจารย์ชิมปลา5รสเราจะชิม
3: มาก
0: ะเพรา
1: เป็ด
3: เอ๊ะเนื้อปลาเป็นไงหมดมีแต่เครื่อง
0: ว่างกับอร่อย
2: จ้ะ
0: อยู่ว่างกับ
3: ค
0: ุ
3: ณแม่
2: ไม่เครื่องเราเยอะไงก็เลยหาปลาไม่เจอ
1: กับเอาเป็ด
3: ว่าไงพี
0: ่อร่อยมากกะเพราเป็ดอร่อยมาก
1: แล้วตัวไข่ยี่ห้อม้าคืออร่อยจริง
0: ไม่แล้วมันไม่เค็มไข่เค็มไม่เค็มด้วยนะ
1: ไข่เค็มไม่เค็ม
2: อาจารย์ได้5รสไหมคะ
3: เปรี้ยวหวานเค็มมันเผ็ด
0: ครบ
1: คือปลากระพงเนี่ยไม่ได้ทำรสจัดจนเกินไปเพราะอยากจะชูความสดของตัวปลาใน1เมนูคือมันไม่ใช่ปลา3รสนะเพราะถ้าปลา3รสมันจะหนักหวานเปรี้ยวแต่อันนี้มีเผ็ดตามมาลึกๆอร่อยและยิ่งเวลาเมื่อกี้ถ้าเกิดเคี้ยวเข้าไปแล้วเจอเม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้อีกความรู้สึกตอนกัดแต่มันค่อยๆปล่อยความมันจากตัวเม็ดมะม่วงออกมาแล้วเครื่องเขาคือเยอะมากแปะกล้วยเอ่ยอะไรเอ่ยคือไอ้มีเอี้ยนอ่ะคือให้มาเหมือนแบบเหมือนทำเมนูอวดอ่ะว่าใส่เครื่องเยอะ
0: แต่ละอย่างเครื่อง
2: ไม่ได้ขาย
0: แ
2: บบนั้น
0: แต่ละอย่างโ
1: อ้โหขายเอาสังคมเอามันอ่ะอันนี้คือเป็ด
0: แบบเดียว
1: นี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นเป็ดแบบเดียวนี่ไม่รู้แล้วเนี่ยที่นี่เก่งมากโดยการทำเป็ดให้มันไม่มีกลิ่นเป็ดไม่มีกลิ่นสาบของเป็ดแสดงว่าไม่รู้ด้วยวิธีไหนอ่ะเขาเอาไอ้ตัวต่อมเหม็นที่ตูดออกก่อนตั้งแต่แรกหรือยังไงก็ไม่รู้
0: อยากรู้ว่าเป็นวิธี
1: หรือไม่ก็ต่อมเหม็นต่อมสาบเป็ดที่นี่มันไม่มีผลกับในฟาร์มของที่นี่ก็เป็นได
0: ้ถามเนี่ยเป็นตั้งแต่ตอนเลี้ยงหรือเป็นมาหายกลิ่นหายตอนที่เราทำอาหาร
2: คือตอนทำมาเป็นตัวค่ะมันก็จะไม่มีกลิ่นอยู่แล้วคือของเรามันเป็นเป็ดธรรมชาติ
0: ก็เลยไม่มีกลิ่น
1: แล้วเวลาทำต้องเอ่ยต่อมเหม็นหน่อยป่ะครับ
2: เอาออกด้วย
1: แต่เขาไม่ได้เหม็นเหมือนเป็ดที่อื่น
2: ไม่เหม็นค่ะ
1: นี่ไง
3: อร่อยไม่เหม็นคือปกติเราเป็นใครสำหรับที่ชอบไข่เยี่ยวม้าเนี่ยลองมาได้รับอารมณ์นึงคือมันมีความเป็นไข่เค็มแต่เป็นไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าซึ่งรสชาติโคตรอร่อยเลยอ่ะ
1: นี่
3: เป็นไง
1: ใครชอบไส้นะต้องมากินที่นี่เลย
3: จริงเหรอ
0: สะอาด
1: สะอาดกรุบกรอบมันถึงอร่อยมากไงนี่ไม่ต้องจิ้มน้ำไอ้พริกน้ำพริก
0: อร่อยทุกเมนู
3: ไม่งกไม่ขี้เหนียวเครื่องปรุงจัดเต็มทุกอย่างมันเลยมีความเข้มข้น
0: เอาจริงคือทุกเมนูอร่อยหมด
1: อร่อยหมด
0: แล้วทุกเมนูมีเป็ดไม่น่าเชื่อเมื่อกี้มีเป็นร้อยเมนู
1: ใช่
0: ที่พี่มณีบอกคือมีเป
1: ็
0: น
1: ร้อยเราจะเฉลยอาจารย์ได้ยังว่าทุกอย่างมีเป็ดจริง
3: ปลา
0: ดูหน้าจัง
3: เออทุกอย่างมีเป็ดได้ไงคือถ้าทำเหมือนเลยนะ
1: ใช่ปลาที่ให้อาหารด้วยเป็ดเนี่ย
3: จริงเหรอแม
1: ่จริงเหรออ่ะพูดตามตรงผมเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าผมไม่ชอบกินเป็ดไทยแต่ที่นี่เป็นที่แรกที่เปลี่ยนความคิดผมได้ตั้งแต่เมนูแรกเลยชอบอันนี้มากๆตรงที่ว่าเขาจะชูว่าเป็ดของเขาอ่ะดีขนาดไหนโดยน้ำพะโล้เอามาแค่แกล้มให้มันมีกลิ่นไม่ต้องมากรบเลยเพราะว่าเป็ดเขาสะอาดไส้ก็อร่อยวันนี้เป็นการเปลี่ยนความคิดของคนอย่างผมเลือกเป็ดไทยไปเลยแล้วนี่คือพี่ถีพี่ถันตั้งแต่ตอนเลี้ยง
2: ใช่
1: ตอนเอามาใส่จานจนกว่าจะมาถึงปาก

0: เราเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เอาเป็ดไทยมาทำได้อร่อยขนาดนี
1: ้วันนี้นะคะอาจารย์มีคำว่ารวยมอบคุณแม่ค่ะอาจารย์ได้เป็ดหอยรวยนะคุณแม่ค่ะ
2: คุณแม่คุณแม่ฝากร้านหน่อยค่ะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงวันไหนบ้างร้านเปิดทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มค่ะเชิญมาแวะชิมเป็ดกันนะคะนอกจากเป็ดเราก็จะมีปลามีกุ้งมีเนื้อนะคะก็อยากให้มาชิมเป็ดไทยของเรามีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยของเราครบวงจรเลยค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้เรียกความหมายของ One Stop Service for Duck แล้วสำหรับเป็ดเลยแล้วก็อีกอย่างที่ไม่พูดไม่ได้มาถึงอย่าลืมสั่งตัวนี้นะแกงเผ็ดเป็ดย่าง
3: แล้วก็อย่าลืมซื้อไข่ทองคำกลับมา
1: พี่เมฆหยิบให้หน่อยอันนี้คือไข่ทองคำคุณขาใครที่สายมูฟังดีนะให้วางไว้ในครัว8ฟองหรือ9ฟองเขาเชื่อว่าไข่ทองคำจะทำให้อุดมสมบูรณ์ทั้งงานและเงินรวมถึงความรักค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมากมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณพี่นีมากมากนะครับพี่นีครับผม
1: มันคือหน้าน้ำแต่เราแอบเห็นปัญหามากมายอยู่3ข้อพอเขาเป็นคน
0: มีชื่อใหม่ให้ร้านแล้วร้านชื่ออะไรนะ
2: บ้านในดึก
0: วงเล็บช่างสรรหา

0: ขอส่งกำลังใจเชิญชวนนะครับส่งไปให้กับทีมนักกีฬาของประเทศไทยเราที่จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่น
1: ได้ทุกชนิดกีฬาเลยนะคะการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เรารายงานหมดนะคุณสุวิทย
0: ์
1: ทั้งบรรยากาศทั้งความพร้อมทั้งผลการแข่งขันสนุกสนานติดตามได้กับช่อง 9.30 เอ็มคอร์ดของเรานักกีฬาไทยต้องการกำลังใจ
0: เชียร์กีฬาไทย
1: ไทยแลนด์ไทยแลนด์
2: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาพบกับเรื่องราวขององค์พญาครุฑตัวแทนอันทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยมนต์ขลังที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านมหาอำนาจช่วยล้างอาถรรพ์และเสริมดวงที่วัดหนองค้อจังหวัดระยอง
3: ที่มอไซค์ไปชนรถทิพย์โลก
4: มีพญาครุฑเขาเป็นยังไงบ้างครับ
3: ผมก็มาดีกว่าทุกวัน
5: เหมือนเสียงคนเดินบนหัวเตียงเอาครุฑออกมา
6: อำนาจพญาครุฑ
4: แล้วเสียง
5: หายไปเลยครับ
2: เหลือเชื่อเสาร์ที่19กันยายนบ่าย 2:00 นทางช่อง9กด30
7: ฝรั่งคำจีนจำแล้วปรับให้สุดท้ายมาจากเทศแต่รสเด็ดอย่างไทยหมูสตูกรุงเทพ
8: ตั้งแต่ปีอะไรครับ
9: 2507
8: อันนี้เนื้อหมูส่วนไหนครับ
9: เป็นหัวไหล่ครับผม
8: หัวไหล่ไม่ใช่หอมแบบกลมๆเลยอ่ะออกกลิ่นเครื่องทะเลหน่อยๆนะดูลักษณะความข้นของน้ำนะเคี่ยวแล้วต้องมีมันแทรกแบบนี้ฮะถูกต้องนี่แบบนี้เลย
7: เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15:00 น. ถึง 15:30 น. ช่อง9กด30
8: อร่อยมากครับ
10: หอมมาก
11: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหล็งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา16:00 น.ทางช่อง9กด30เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา18:00 น.ทางช่อง9กด30
12: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
13: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
14: นี่ประเด็นคือมันไม่ได้ยังไงอย่างนั้นคุณเอาของขึ้นของลงเรือก็เสียค่าต่อท่าคุณก็ต้องไปขึ้นอีกที่หนึ่งมันเรียกดับเบิลคอสไม่คุ้มทั้งต้นทุนมันไม่ได้ประหยัดเวลาแล้วมันไม่คุ้มเรื่องนิเวศไม่ถามว่าเราควรจะเป็นฮับเราเป็นฮับแล้วแต่มันต้องบอกว่าคนไทย

0: ไทยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นฮับซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยเราได้น้อย
1: เรียงหนังจนลืมเลยหรือเปล่าว่าวันนี้วันอะไรอ่ะ
2: วันอะไรอ่ะ
1: ตัววันครบรอบของเราไง
2: เมื่อวานชีเท่มากเลยนะถ้าทียังไม่มีใครอ่ะเราขอเป็นแฟนทีได้ปะ
3: เรื่องที่เราปรึกกันนะกูจะทำให้ได้กูเคยบอกมึงแล้วกูทำให้มึงได้ทุกอย่าง

วัสดีค่ะติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา14นาฬิกากับดิฉันรัตติยาเรืองขจรค่ะเกิดเหตุช้าง1เชือกถูกกระแสน้ำป่าพัดไปในพื้นที่บนดอยตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โดยกระแสน้ำแม่วินไหลเชี่ยวและได้พัดช้างไหลไปกับกระแสน้ำขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมหลังเกิดเหตุควานช้างและชาวบ้านในพื้นที่ได้เร่งกันออกค้นหาช้างตัวดังกล่าวพร้อมประสานทีมช่วยเหลือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานการณ์เนื่องจากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะเพจทีมกู้ภัยตัวโต Elephant Rescue แจ้งว่าขณะนี้ช้างสามารถขึ้นมาบนบกได้แล้วแต่ทีมควานช้างยังคงไม่สามารถข้ามไปหาได้เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงและกระแสน้ำเชี่ยวซึ่งทีมกู้ภัยเตรียมพร้อมรับภารกิจหากมีการร้องขอเคลื่อนย้ายช้างเพื่อนำส่งโรงพยาบาลช้างค่ะส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3วันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงพยายามลอกปลอกครอบท่อเพื่อตรวจสอบรอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันซึ่งตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้สามารถลอกปลอกครอบท่อออกได้ประมาณ20เซนติเมตรเนื่องจากเป็นท่อเหล็กแข็งแรงและไม่ให้เกิดประกายไฟจึงต้องใช้แรงคนเท่านั้นซึ่งต้องทำด้วยความระมัดระวังสูงสุดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เปิดหน้าดินบริเวณตามแนวท่อเพิ่มเติมห่างจากจุดต้องสงสัยที่มีคราบน้ำมันซึมในระยะ20เมตรเพื่อขยายพื้นที่ตรวจสอบหลังจากนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเชิญบริษัทเจ้าของท่อและผู้บริหารจัดการท่อขนส่งมาวางแผนเพื่อทบทวนการวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ตอม่อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกในอนาคตกลุ่มภูเขาไฟเนวาโดสเดชิยังในภูมิภาคยูเบลของชิลีปะทุระลอกเมื่อวันศุกร์ส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและเศษหินภูเขาไฟพวยพุ่งสู่ฟ้าสูงถึง380เมตรสำนักธรณีวิทยาและการทำเหมืองแห่งชาติชิลีระบุว่ากลุ่มวัตถุภูเขาไฟที่ถูกปลดปล่อยออกมาได้ฟุ้งกระจายไปทางทิศใต้แต่ไม่มีรายงานผลกระทบที่แน่ชัดสำนักธรณีวิทยาของชิลียังคงประกาศเตือนภัยในระดับสีเหลืองเพราะกิจกรรมภูเขาไฟยังคงอยู่ในขอบเขตที่คาดการไว้และยังคงกำหนดเขตพื้นที่ความปลอดภัยภายในรัศมี1กิโลเมตรโดยรอบปากปล่องภูเขาไฟตามเดิมค่ะโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งห้ามสำนักข่าว CNN สำนักข่าวเคเบิลทีวี MS Now และสำนักข่าวออนไลน์ Politico เข้าทำข่าวในทำเนียบขาวกล่าวหาสำนักข่าวเหล่านี้นำเสนอข่าวปลอมแต่คำสั่งห้ามของทรัมป์ก็มีแนวโน้มที่จะถูกคัดค้านและท้าทายทางกฎหมายเนื่องจากขัดต่อเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพสื่อตามบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญข้อที่1ของสหรัฐซึ่งสำนักข่าวทั้ง3แห่งยังไม่ได้แถลงการถึงเรื่องนี้และเมื่อปีที่แล้วทรัมป์ก็เคยสั่งห้ามสำนักข่าว A หลังไม่ได้ใช้ชื่ออ่าวเม็กซิโกตามที่ทรัมป์ต้องการซึ่งเขาได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนชื่อเป็นอ่าวอเมริกาค่ะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์เบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านพบเชลซีเกมครึ่งแรกยังคงเสมอกัน0ต่อ0ครึ่งหลังนาทีที่61ใจดอนแอนโทนีได้หม่งโล่งๆหน้าประตูให้เจ้าถิ่นขึ้นนำก่อน1ต่อ0นาทีที่83อีกอร์ติอาโกยิงซ้ำลูกยิงของเพื่อนร่วมทีมเข้าไปให้เจ้าถิ่นนำห่าง2ต่อ0นาทีที่90+4ฟาบิโอคาวาโยสอดขึ้นมา

0: ยิงที่เสาไกลเข้าไปให้เบรนท์ฟอร์ดถล่มเอาชนะเชลซี3ประตูต่อ0มี9คะแนนขยับขึ้นไปรั้งอันดับ3ตามหลังอาร์เซนอลจ่าฝูงกับแมนซิตี้รองจ่าฝูง3คะแนนส่วนเชลซีมี7คะแนนรั้งอันดับ7ค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามชมข่าวช่วงต่อไปได้ในเวลา15นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ
1: ฝรั่งทำจีนจำแล้วปรับให้สุดท้ายมาจากเทศแต่รสเด็ดอย่างไทยหมูสตูกรุงเทพ
2: ตั้งแต่ปีอะไรครับ
3: 2507
2: อันนี้เนื้อหมูส่วนไหนครับ
3: เป็นหัวไหล่ครับผม
2: หัวไหล่ไม่ใช่ของแบบกลมๆเลยอ่ะออกกลิ่นเครื่องคือรู้หน่อยๆนะดูลักษณะความข้นของน้ำนะเคี่ยวแล้วต้องมีมันแทรกแบบนี้ฮะถูกต้องนี่แบบนี้เลย
1: เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15 น.ถึง 15 น.30 น.ช่อง9กด 30
2: อร่อยมากครับหอมมาก

0: ือเชื่อวันนี้พาคุณมาพบกับเรื่องราวขององค์พญาครุฑตัวแทนอันทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยมนต์ขลังที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านมหาอำนาจช่วยล้างอาถรรพ์และเสริมดวงโดยเราจะพาคุณไปที่วัดหนองค้อเพื่อร่วมพิธีพุทธาภิเษกองค์พญาครุฑรุ่นรวยชนะจนซึ่งอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่สุขพระเกจิอาจารย์ผู้มากด้วยความเมตตาที่ชาวบ้านยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งเมืองระยองโดยจะนำรายได้มาร่วมสร้างศาลาการประเรียนให้กับวัดหนองค้อปิดท้ายด้วยการตามหาพลายมะม่วงช้างป่าแสนรู้ที่ใครๆยกให้เป็นช้างคู่บุญของหลวงปู่สุขตอนนี้พลายมะม่วงอยู่ที่ไหนใครที่คิดถึงห้ามพลาดค่ะ
1: ผมมาเขียนคำอธิษฐานแขวนไว้ที่พญาครุฑขอให้ขายที่ได้20แปลง
2: แล้วขายได้ไหมเฮีย
1: ขายได้10กว่าแปลงอะวันเดียว
3: ฮะตัวพ่อมาที่มอเตอร์ไซค์ไปชนรถพุทธโลก
2: โอ้ย
4: พญาครุฑนี่พญาครุฑ
2: เขาเป็นยังไงบ้างครับคุณ
3: ครูผมมาดีกว่าทุกวัน
5: พอมาที่นี่ตั้งแต่มากราบงานก็เริ่มมีขึ้นจากวันนั้นที่ว่าไม่มีตังค์เลยจนทุกวันนี้แบบพอจะมีทุนที่จะบูชาเหรียญครุฑอันเนื้อทองคำราคาแสนกว่าครับ
2: เจอแล้วครับคุณผู้ชมนู่นฮะเห็นไหมครับเขากำลังเดินไปตามทางที่เป็นสวนนั่นฮะ
6: แล้วตอนนี้ลงไปเล่นน้ำละอากาศมันร้อนเนาะผมเห็นเขาไปอยู่หน้าหลวงปู่ไปอยู่หน้ารูปแล้วก็ทำก้มหัวอย่างเงี้ยเราเคยเห็นนะช้างเลี้ยงทำอย่างนั้นได้เพราะเขาฝึกมา
7: ใช่ค่ะ
6: แต่นี่ช้างป่า
7: ใช่ไม่การันตีว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าเขามีกิริยาแบบนั้นจริงๆค่ะ
8: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดหนองค้อจังหวัดระยองครับผมซึ่งด้านหลังผมนี่ฮะคือศาลาการประเรียนสร้างไปแล้วเสร็จเนี่ยประมาณ 60% ครับโดยวันนี้ครับที่วัดหนองค้อจะมีงานพุทธาภิเษกเหรียญรุ่นรวยชนะจนครับซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกงานกฐินปีนี้ครับและปัจจัยทั้งหมดของเหรียญรุ่นนี้ฮะจะนำมาสร้างศาลาการประเรียนแห่งนี้ให้แล้วเสร็จครับใครอยากทำบุญตามผมไปกันเลยครับผู้ชมครับก่อนเริ่มงานพุทธาภิเษกฮะเหมือนเดิมครับเราต้องมาบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางก่อนครับแล้วก็บอกกล่าวภพภูมิสถานฮะและที่สำคัญมีการจุดประทัดด้วยครับเพื่อเอาโชคมาฝากคุณผู้ชมครับ
9: ไปแล้ว
2: เหลือเชื่อจริงๆครับคุณผู้ชมเลขนี้ฮะตรงกับเลขรถขนพระรุ่นรวยชนะจนรุ่นนี้เลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ศาลาการประเรียนแห่งใหม่ของวัดหนองคอครับซึ่งตอนนี้ผมมองว่าแบบไปได้ประมาณ 60-70% แล้วครับเดี๋ยวเรามาคุยกับหลวงปู่กันครับผมหลวงปู่ครับศาลาการประเรียนแห่งนี้ฮะสร้างมากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนึงแล้วปีแล้วปีกว่าแล้ว
0: ปีกว่าแล้วนะครับ
2: โอ้
0: ใช่ฮะเพราะมาครั้งแรกครับยังไม่มีหลังคาเลยตอนที่รายการเหลือเชื่อมาครั้งแรกคร
2: ับ ใช่ใช่
0: เนาะตอนนี้เห็นเป็นแบบมีหลังคามีฝ้ามีอะไรแล้วที่เหลือผมว่าน่าจะเป็นงานภายในซะส่วนใหญ่แล้วนะ
2: รายละเอียด
0: หลวงปู่อันนี้คือที่เราจะประดิษฐานที่พระที่หล่อครั้งที่แล้วใช่ไหมฮะที่สมเด็จธงชัยมา
1: น่า
3: พระพาอยู่ตรงนู้น
0: อ๋ออยู่ตรงนู้น
3: เอาไว้ตรงไหนครับป
1: ู่ไว้ตรงนี
2: ้อ๋อทาง
0: แทนพระไว้ทางมุมฝั่งนู้นนะครับเป็นพระประธานไว้ตรงด้านนู้น
3: เหลืออีกกี่ล้านพี่นิพนธ
2: ์ก็ในสัญญาก่อสร้างของโครงสร้างนี้เหลืออีก3ล้าน
0: อีก3ล้านนะฮะ
2: สำหรับโครงสร้างนะ
1: ใช่ไม่ใช่4ล้านนะ
0: 4ล้านปู่บอก4ล้าน
3: โอ้หลวงปู่นี่คิดไว้ก่อนเลย
2: ใช่คนปู่ให้ปู่หินนอนอีกเสาเดิมเสาก็จะทาสีนี่ก็จะแล้วเสร็จ
0: เป็นหินอ่อนเลยใช่ไหมเน
2: า
0: ะ
2: ก็คิดถึงอนาคต
0: ครับผม
2: คงทนสวยงามกว่า
0: พื้นนี่หลวงปู่จะปูเป็นหินอ่อนนะครับ
1: ขัดหินอ่อนก็สวยดีไม่ร้อน
0: โอ้ก็จริงฮะไม่ร้อนเน
3: า
0: ะ
3: บาดด้วย
0: เย็นเลยแหละแล้วค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของศาลาหลังนี้เท่าไหร
2: ่ปัจจุบันนี้ก็เกินน่าจะเกิน15ล้านเพราะในสัญญาก่อสร้างเขา13ล้านก็ไม่เกี่ยวกับที่พระประธานแล้วก็ส่วนต่อเติมที่เป็นเสาที่จะเป็นหินอ่อนแล้วก็ปูพื้นหินอ่อนเนี่ยไม่เกี่ยวในสัญญา
0: อ๋อนี่เพิ่มมาตอนหลังครับผม
1: เพิ่มฐานพระ
0: โอ้ฐานพระด้วย
3: สำคัญ
1: ฐานพระแล้วก็ใช
0: ่ครับฐานพระประธาน
1: แทนพระประธานอีกเท่าไหร
3: ่
1: เกือบ500,000
0: เกือบ500,000นะครับหลวงปู่ฮะ
3: โอ้ต้องมาทำบุญกันนะ
0: ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยว FC รายการเหลือเชื่อเข้ามาร่วมบุญกัน
2: ร่วมบุญ
0: กันปู่เจอฉันไวๆเน
3: า
0: ะ
3: อนุโมทนาบุญเลยฮะ
0: ครับผม
3: ปู่ปลื้มใจไหมปู
1: ่ไอ้สั่งที่ยุทธิยาไปกุฏิสง
3: ใช่ครับ
1: ไม่ความดีใจของญาติโยมโอ้ดีนัก
3: ปัจจัยของประชาชนแหละ
0: ที่ใช
1: ่มาสตางค์วัดยุพายุแม่ภูมิใจ
0: ครับปู่ฮะแล้วนี่หัวเสาก็สวยนะผมเห็นมีลายมีอะไรเงี้ยฮะเมื่อกี้เดินดูข้างนอกก็ขอบหน้าต่างขอบเล
3: ย
0: ก็
3: สวย
0: เลยอ่ะสวยเลย
2: เดี๋ยวที่หน้าบันหน้าศาลาจะมีรูปหลวงปู่
0: ใช่
2: ไหมนุ่น
0: ที่เห็นพิงอยู่นุ่นใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่คร
0: ับ อ๋อนั่นคือหน้าบาน
2: อันนั้นเดี๋ยวจะเป็นหน้ามีรูปหลวงปู่ทำเป็นลงหิน
0: เป็นลายยันหลวงปู่ฮะ
2: ด้านหลังเป็นยันแต่ว่าหน้าเป็นรูปภาพ
0: เป็นรูปหลวงปู่เลยเนี่ยครับผมว่าหนึ่งในปัจจัยที่เราขับเคลื่อนเนี่ยฮะก็มาจากปัจจัยที่ให้บูชาวัตถุมงคลนะครับเฮียแล้ววัตถุมงคลที่หลวงปู่อธิษฐานจิตวันนี้เฮียมีอะไรบ้างครับ
2: งานกฐินปี2569วันนี้เป็นเหรียญโล่พญาครุฑรุ่นรวยชนะจน
0: ครับผม
3: ชื่อดี
2: ตรงกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
0: ชื่อก็ดีรวยชนะจน
2: ทำบุญแล้วก็ได้ต่อยอดบุญกับหลวงปู่ต่อไปแล้วก็มีพระผงยอดขุนพล
0: ครับผงยอดขุนพลด้วย
2: ครับพระผงยอดขุนพลก็เดี๋ยวเทศกาลกฐินเนี่ยตอนนี้เข้าพรรษาแล้วเดี๋ยวหลังจากงานอธิษฐานจิตจะเริ่มกระจายซองแล้วเริ่มแจกซองแต่เราก็สร้างจำนวนจำกัดตามภาวะเศรษฐกิจหลวงปู่แล้วก็ทางวัดเราก็ไม่อยากจะรบกวนลูกศิษย
0: ์ครับผม
2: มากก็เลยสร้างจำกัดสร้างไปเยอะผู้ที่ทำบุญโดยที่ไม่ยึดติดกับวัตถุมงคลก็สามารถมาสร้างบุญต่อยอด
0: ได้เลย
2: จนถึงวันกฐินเลย
0: ครับผม
2: แต่ว่าวัตถุมงคลมันมีจำกัด
0: ครับ
2: ถ้าทำบุญแล้วอยากได้วัตถุมงคลด้วยต้องรีบมาหน่อย
0: ต้องรีบมาหน่อยเพราะว่าสร้างน้อยจริง
2: ใช่เพราะซองเราจำกัดเพราะเราก็อยากจะไม่ให้เป็นการรบกวนมากเอามาต่อยอดสมทบที่จะสร้างศาลาต่อไปยังมีในงานกฐินเราวันที่15 พฤศจิกายน
0: ใครว่างมาร่วมงานได้เลยนะคร
2: ับ เราผู้ที่มาร่วมงานก็ยังมีวัตถุมงคลที่เราจัดเตรียมเอาไว้ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้บูชา
0: โอ้ในวันที่15 พฤศจิกายนครับผมเนี่ยฮะนอกจากเหรียญพญาครุฑแล้วแล้วก็พระผงยอดขุนพลใช่ไหม
3: สวยสวยยอดขุนพล
0: แล้วผมว่ามีอย่างอื่นอีก
2: ที่ระลึกในการสร้างศาลาแล้วก็เป็นการระลึกถึงช้างซึ่งช้างเขาก็มาในช่วงวาระที่เราสร้างศาลาก็ดี
3: เขาเดินมาตรวจด้วยเลย
0: อยู่ข้างหน้าเลย
2: แล้วก็จากการที่รายการเหลือเชื่อแล้วก็หลายๆสื่อแล้วจากการที่ช้างเขาเข้ามาเนี่ยเหมือนเป็นแรงจูงใจให้คนเข้ามาที่วัดมาร่วมบุญร่วมสร้างศาลาจนจะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำเป็นช้างไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเคยมีช้างมาที่วัดเราก็เลยร่วมบุญแล้วก็เหมือนเป็นช้างคู่บุญคู่เราเหมือนกันครั้งนี้ก็เลยมีการสร้างช้าง
0: วัตถุมงคลลูกช้าง

0: นะ
1: เอาไว้เป็นที่ระลึก
2: ที่ระลึก
1: เดี๋ยววันงาน
2: ม
1: ันกฐิน
0: มันกฐินมันกฐินคือ15พฤศจิกายนอันนี้เอามาให้บูชาวันนั้น
1: มีช้างแล้วมีสิง
0: ห์โอ้มีสิงห์ด้วย
1: มีสิงห์สิงห์ตามแบบฉบับของระยองแต่ว่าวัตถุมงคลแต่ละอย่างมันได้ทำเยอะนะคร
2: ับครับ
1: ทำอย่างละหน่อยเลือกบูชาว่าใครจะชอบบูชาศรัทธาแบบไหนซึ่งสิงห์เนี่ยเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางที่หลวงปู่ท่านมีวิชาท่านเคยทำสิงห์แล้วก็มีประสบการณ์เยอะครั้งนี้เราก็เลยทำไว้เป็นวาระกฐินก็ทำเป็นที่ระลึก
0: ครับผมอันนี้คือตำรับสายระยองเลยนะครับ
2: แล้วคนนี้ปลุกเสกเป็นไง
1: ครับวันนี
2: ้โอ้โห
1: พิเศษแล้วเราวัตถุมงคลชุดนี้ยังอยู่ที่วัดนะครับ
0: ยังอยู่ที่วัด
1: ที่จะออกในวันกฐินส่วนวันนี้ที่เราวัตถุมงคลได้เลยจะเป็นพญาคุด
2: อ๋อแค่นั้นเอง
1: แค่พญาคุดเท่านั้นเอง
2: แต่เราร่วมปลุกเสกด้วยใช่ไหม
1: ใช่ก็เสก
0: ใช่เสกด้วยแต่อย่างอื่นก็คือยังเสกต่อ
1: ใช่ก็เสกต่อหลวงปู่ก็อธิษฐานจิตไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะเห็นว่าเหมาะสม
0: หลวงปู่ฮะแล้วอย่างหลวงปู่อธิษฐานจิตเนี่ยหลวงปู่ใช้คาถาอะไรในการอธิษฐานจิตอะครับ
2: มันบอกอย่าไปหลอกถามเนี่ยโอม
0: หลายรอบแล้วคุณผู้ชม
2: ไม่ได้
0: ผมถามหลวงปู่มาไม่ต่ำกว่า 2-3 รอบแล้ว
1: สนิทแค่ไหนก็ยังไม่บอก
2: ไม่ได้
0: อันนี้ผมแอบเห็นแล้วช้างกับสิงห์เนี่ยเหรียญโล่ด้วยโ
2: อ
0: ้ออกแบบได้สวยมากเลยฮะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าเดียนโล่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจนะสัญลักษณ์ของเกาะโล่คือเกาะป้องกันพญาคุดก็เป็นเครื่องรางที่เกี่ยวกับทางมหาอำนาจทางข้าราชการทางพ่อค้าเขานับถือพญาคุดคือสัญลักษณ์ของอายาสิทธิ์ก็ที่ดินตาราชการต่างๆก็ต้องมีตาพญาค
0: ุ
1: ด
0: หนังสือตาคุดอย่างเงี้ย
2: ใช่ใช่หน้าธนาคารเนี่ยทั้งประเทศด้วย
0: เออใช่แล้วผมเห็นว่ามีหลายรายการด้วยเหรอฮะเฮียมีเป็นแบบโอ้โหหลายลุ้นหลายเนื้อเลยฮะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวหลังวันที่3เนี่ยหลังวันนี้นะอธิษฐานจิตเราจะเลือกได้เลยว่าอยากจะได้รายการไหนมีรูปภาพ
0: แล้วสำหรับผู้ที่สนใจบูชาได้ทางไหนฮะเฮีย
1: ก็มาบูชาได้ที่วัดหนองค้อ
0: ที่ตู้วัตถุมงคลเลย
1: ที่ตู้วัตถุมงคล
0: ห
1: รือว่าทางเพจของทางวัตถุมงคลของวัดก็ได้ถ้ามีช่องทางติดต่อทางรายการหรือเชื่อก็ลองติดต่อสอบถามทางรายการ
0: ได้ครับได้เหมือนกัน
2: แอดมินเขาจะว่างหรือเปล่างานก็ชุกนะ
0: สำหรับวัดหนองค้อนี่เคลียร์คิวให้เลยฮะจะได้มาร่วมทำบุญกันอยากให้ศาลาแห่งนี้เสร็จไวๆครับคุณผู้ชมครับหลวงปู่ครับพญาคุณนี่เขาเชื่อว่าแบบให้พุทธคุณด้านพลังอำนาจบารมีอันนี้จริงไหมครับหลวงปู่ฮะ
3: ถ้าจริงที่คนนั้นตกน้ำเละไปลึกสิบว่าสิบว่าว่าไปว่าม
0: ีคนตกน้ำเหรอครับหลวงปู่
3: ตกน้ำเละเนี่ย
0: โอ้
3: ผมจักทำได้เลยจุดใต้ว่าคุณพูดบันดอย
0: โอ้ขึ้นมาเองเลย
1: มาเล่าให้หลวงปู่ฟัง
0: เขาตกน้ำแล้วเขาว่ายน้ำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับหลวงปู่ฮะอ๋อเหมือนมีคนช่วยขึ้นมาอย่างงี
3: ้พูดขึ้นมาดิ
2: โอ้ยเหลือเชื่อ
1: เป็น10 20เมตร
0: 10 20เมตรเด่นเรื่องแคล้วคลาดคงกระพันเน
1: า
0: ะ
1: ทุกด้านเลยครับ
0: ฮะ
3: ไอ้ตัวพ่อมาที่มอเตอร์ไซค์ไปชนรถอื้อ10ล้อ
0: โอ้ย
2: ชนท้าย10ล้อ
0: มอเตอร์ไซค์ชน10ล้
3: ออืม
2: พญาคุดมีพญาคุด
0: เขาเป็นยังไงบ้างครับหลวงปู
3: ่ถ้าผมมาดีกว่าทุกวัน
0: โอ้โหคนละไซส์กันเลยนะพี่นะมอเตอร์ไซค์กับ10ล้อนะ
1: ถ้ามอเตอร์ไซค์เยอะ
3: มอเตอร์ไซค์ผมมุกชุดชุดมาก
1: มีมาเล่าประสบการณ์เรื่องพญาคุดที่ไม่ขาดเลย
0: ครับ
1: มีคนที่เขามีนิมิตว่ามีพญาคุดไปบอกเขาว่าให้มาที่วัดหนองค
2: ้อเห็นไหมล่ะ
1: แล้วเขาก็มากราบไหว้บูชาหลังจากนั้นเขากลับไปพลิกชีวิตเลยเวลาแค่ไม่ถึงเดือนก็เป็นนายหน้าขายที่จากตัวเองก็ไม่ได้เป็นนายหน้ามาก่อนเนี่ย
0: อ๋อไม่เคยเป็นนายหน้ามาก่อนเลย
2: แปลก
1: เป็นพ่อค้าตลาดนัด
0: เอ้า
1: แล้วเขามาเล่าให้ฟังว่าพญาคุดอะไรไปเข้านิมิตบอกเขาว่าเขามาที่นี่แล้วก็ในนั้นก็บอกเขาเลยว่าหลวงพ่อทองสุขวันหนองค้อเนี่ย
0: แล้วเขาไม่รู้จักมาก่อนเลย
1: ร
0: ู้
1: จักเขาเสิร์ฟกูเกิลขึ้นมาเพราะมีอยู่จริงเขาก็ตามมาแล้วก็วันเรามีพญาคุดเขาก็มาขอพรอธิษฐานไม่มีตังค์ก็เช่าพญาคุดแบบที่ราคาไม่ได้สูงมากเอาไปอธิษฐานกลับมาอีกครั้งนึงมาเล่าว่าขายที่ดินได้ทีเดียว10กว่าแปลง
0: ราคาในหน้าตั้งเท่าไหร่นะ 3% นะอย่างน้อยนะเฮียก็มีประสบการณ์เรื่องขายที่ดินเหมือนกันนะฮะ
1: ผมมาเขียนคำอธิษฐาน
0: ครับ
1: แฝงไว้ที่พญาคุดไหว้แล้วผมก็เขียนว่าขอให้ขายที่ได้20แปลงผมเขียนแล้วผมแขวนเอาไว
0: ้ฮะ
1: แฝงไว้ตรงพญาคุดแหละเพราะ
2: องค์ใหญ่อะ
0: แล้วขายได้ไหมเฮีย
1: ขายได้10กว่าแปลงอะ
0: อ๋อ
1: วันเดียววันเดียวด้วย
0: วันเดียว10กว่าแปลงโอ้โหมันเหลือเชื่อตรงวันเดียว10กว่าแปลงเนี่ย
1: วันเดียวเลยประกาศวันเดียวเลย
2: ทีเนี้ยเป็นเคล็ดลับแล้วเนี่ยทำแบบพี่นิพนธ์เลยเขียนแล้วก็ไปวางไว้พญาคุด
1: แล้วก็ถวายถั่วถวายงาให
2: ้
1: องค์พญาคุด
0: คุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เฮียบอกว่าคุดนะครับมีพลังอำนาจครับแล้วก็หลวงปู่เล่าให้ฟังด้วยฮะเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยโอ้โหตกน้ำไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องสิ่งนั้นต่อครับผม

0: เนี่ยฮะแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยฮะมีพุทธคุณด้านไหนครับ
1: สิงห์น่ะหลวงปู่ท่านเคยบอกว่าสิงห์อ่ะเป็นสัญลักษณ์ของนักปกครองก็จะมีรูปสิงห์
0: รูปสิงห์คณะรัฐศาสตร์นี่คือโลโก้ก็คือสิงห์นะสิงห์แดงสิงห์อะไรเงี้ยตามนั้นแล้วแต
1: ่ผู้นำต้องใช้สิงห์คนที่ยังไม่เป็นผู้นำ

0: อ้างสิงเมื่อก่อนไหมเฮียที่วัดหนองคอ
1: สิงวัดหนองคอหลวงปู่ท่านทำเป็นเนื้อว่านนานมากแล้วปีห้ากว่าหกศูนย์ห้ากว่าถึงหกศูนย์นั่นแหละ
2: เขามีวันผิดจะกลับมา
0: อู้ว่านเพชรกาบอะฮะสิงรุ่นสิงรุ่นนั้นน่ะเหรอครับหลวงปู
3: ่
0: แล้วของอันนี้อะไรเฮียเป็นเนื้ออะไรฮะ
1: เป็นเนื้องาเทียมแล้วก็เป็นเนื้อไม้
0: เนื้อไม้อะไรอย่างงี
1: ้แล้วมีหมายเลขกำกับมีให้บูชาในวันกฐิน
0: ครับผม
1: กฐินมีให้บูชา
0: เฮียแล้วสิงเนี่ยครับมีประสบการณ์อะไรไหมสิงเนื้อว่าน
3: เพชรกาบ
0: ใช่
1: สิงเนื้อว่านเนื้อว่านของหลวงปู่มีประสบการณ์เยอะมากประสบการณ์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติก็มีที่ว่านอ่ะที่มีฟ้าผ่าแล้วก็พกว่านของหลวงปู่ไปก็ไม่เป็นไร
0: เฮียครับแล้วศาลาหลังเนี้ยฮะเอาจริงๆเลยเหลืออีกประมาณเท่าไหร่เฮียปัจจัยในการสร้างเนี่ย
1: น่าจะประมาณ5ล้าน
0: ประมาณ5ล้านครับผมผู้ศรัทธาก็คือมาสามารถมาทำบุญได
1: ้ครับมาต่อยอดได้เรื่อย
0: ๆแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้หลวงปู่บอกด้วยว่าสร้างฐานพระอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับผมก็มาร่วมบุญได้สร้างฐานพระหรือว่าสร้างศาลาเนี่ยแหละทุกอย่างก็คือมาใช้ในการสร้างศาลาแห่งนี้ทั้งหมดแหละ
1: ครับ
0: หลวงปู่ฮะเดี๋ยววันนี้รายการเหลือเชื่อนำปัจจัยมาถวายด้วยครับ10,000 บาทครับเพื่อสมทบทุนแล้วก็ร่วมบุญสร้างศาลาแห่งนี้ฮะเป็นปัจจัยที่ผู้ชมรายการนะครับบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ของวัดหนองคอไปจากทางรายการครับผมอันนี้ขอถวายเข้าร่วมบุญกฐินนะครับเนี่ยครับครับผมก็
1: ประเดิมเลยกฐินวันนี้เปิดวันแรก
0: โอ้เปิดวันแรกนี่ประเดิมเลยก้อนแรกครับผม
1: ประเดิมเงินไหลอ่ะผมจะนำปัจจัยจำนวนนี้ไปรวบรวมแล้วเดี๋ยวเรามาถวายกฐินพร้อมกันวันที่15
0: ครับผม
1: ครับพ่อหลวงปู่ท่านเป็นสักขีพยานวันนี
0: ้
1: ในการถวายปัจจัยประเดิมกองกฐินวันนี้ของวัดหนองคอเดี๋ยววันที่15ก็มาถวายเงินจำนวนนี้ด้วยกัน
0: ครับผมแล้ววันที่15ก็รายการเหลือเชื่อน่าจะมีเงินปัจจัยมาถวายอีกส่วนนึงครับขอถวายเป็นส่วนแรกก่อนครับผม
1: แล้วก็ผมรับนะหลวงปู่เป็นสักขีพยาน
3: ครับสาธุอนุโมทนาบุญด้วยครับกับทุกท่าน
0: ขอความเมตตาหลวงปู่ให้พรแฟนรายการที่ร่วมทำบุญมาแล้วก็ที่ชมอยู่ตอนนี้หน่อยครับหลวงปู่ครับ
2: เดี๋ยววันนี้วันดีแน่วันธงชัยสวัสดีผู้ขี่ปฏิลาโพยากาจะเมผู้วิสติอิติปิโสวิเสอิอิเสผุตานาเมอิอิเมนาผุตาตังโสอิอิโทตังผุตาปิติอิอิติสุขโตนโมกขายาปิโมกขาบุญเดวะขมายะสัพพตันตาตาตาตาอดีลาดิเด
3: สาธุ
4: ช่วงหน้าเราจะพาคุณไปพบกับเรื่องเหลือเชื่อนี้
5: พอมาที่นี่ตั้งแต่มากราบงานก็เริ่มมีขึ้นจากวันนั้นที่ว่าไม่มีตังค์เลยจนทุกวันนี้แบบพอจะมีทุนที่จะบูชาเหรียญคุดเนื้อทองคำราคาแสนกว่าครับ
6: แฟนผมมาตามรถคันหนึ่งนะอยู่ๆรถคันหน้าเนี่ยเบรกกระทันหันเลยผมเห็นแล้วถ้าแฟนไม่เบรกเนี่ยชนแน่ๆแฟนผมอะจังหวะนั้นเหมือนเขาขาดสติแล้วแต่ด้วยเหตุอะไรก็ตามไม่รู้นะว่าแฟนผมอะสามารถหักหลบได้จนปลอดภัย
7: ไปนอนต่างจังหวัดเหมือนเสียงคนเดินบนหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ห้อยอยู่ผมก็เลยเอาคุดออกมาแล้วก็นึกถึงหลวงปู่บอกขออำนาจพญาคุด
0: แล้วพอพี่เอาคุดออกมาแล้วเสียง
7: หายไปเลยครับ
4: ห้ามพลาดเหลือเชื่อช่วงหน้าค่ะสวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
0: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
4: เฮ้ย
5: พี่ปอจุ๊บ
6: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็พี่ปอจุ๊บพี่ปอจุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
7: ยูโร
8: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
9: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มาก

0: มายได้ในแฟนเพจชิพรส
1: ชิพรส
0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: พบกับรายการเหลือเชื่อรายการที่จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ถ่ายทอดเรื่องราวสู่เรื่องเล่าสุดปาฏิหาริย์เพราะเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่รอบตัวอย่า กลัวที่จะเชื่อแต่จงเชื่ออย่างมีสติศรัทธาหรืองมงายคำตอบทั้งหมดอยู่ที่คุณติดตามรายการเหลือเชื่อได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
3: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: หรือเชื่อช่วงนี้เราจะพาคุณไปพบกับพลังศรัทธาของผู้คนทั่วสารทิศที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่สุขจนพบกับประสบการณ์ดีๆที่น่าเหลือเชื่อกันค่ะ
4: คุณผู้ชมครับเมื่อเช้าครับหลวงปู่อธิษฐานจิตเสร็จแล้วถ่ายรายการต่อท่านก็ยังไม่เข้าไปพักฮะเมตตามานั่งรับลูกศิษย์อยู่ตรงนี้ครับผมทั้งพรมน้ำมนต์ทั้งจาเหรียญให้ผู้ศรัทธาเนี่ยหลั่งไหลมาจากทั่วประเทศเลยฮะบางคนมาจากที่ไกลๆเชียงใหม่ก็มีลพบุรีก็มีครับผมนี่ฮะ
5: มาไหว้ทั้งครั้งแรกก็อยู่กุฏินู้นนะครับเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วมาไหว้กลับไปรู้สึกว่ามีแต่ความโชคดีก็มีโชคลาภมาไหว้แกถ้าทุกเดือนนะครับคือเดือนก็ประมาณสัก2ครั้ง3ครั้งมากราบท่านบ่อยพาท่านไปทําเพลแล้วพระทุกวันบอกร้อนให้ผมไปลากพัดลมอ่ะผมก็แฝงผ้าอยู่ชุดนึงก็ไปลากลากเสร็จปุ๊บลากด้วยฟังที่ลากพัดลมมันไม่มีหน้ากั้นน่ะหัวผมไปตีกับใบพัดลมปักๆๆๆผมก็รูดพาบอกแตกมั้ยไม่แตกมันมีแต่เหงื่อเป็นพัดลมเหล็กปักๆๆๆ3ทีอ่ะไม่โนเลยนะกลับบ้านก็ไม่เป็นไรไม่แตกผมว่าเป็นอภิญญาของท่านตอนนั้นก็มีองค์เนี้ยเหรียญสร้างพระประธานเนื้อทองแดงมันปูหน้ากากเงินแล้วผมรุ่นได้หมายเลขอายุท่านมี90ปี
6: วันนี้มาบูชาคุดครับที่จองไว้ครับจองไว้แล้วมาเอาผมทําธุรกิจรถรับจ้างพวกกระบะอันนี้รับจ้างขนของทั่วไปแล้วทีนี้มันไม่ค่อยมีงานก็ไม่รู้จะไปยังไงก็ดูในทุบเข้ามานี่ก็ได้มาเช่าวัตถุมงคลหลวงปู่เป็นสมเด็จเลื่อนสมณศักดิ์กับไอ้เสมาหัวสิงห์ปี61ให้หลวงปู่รดน้ํามนต์ให้ก็รู้สึกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นครับการงานก็เริ่มจะดีขึ้นลูกค้าก็โทรเข้ามาแบบทีอย่างเงี้ยจากที่งานมีงาน2งานก็นี้ก็ขึ้นมา5งาน10งานนี้ก็โทรเข้ามาเรื่อยประมาณ
7: ช่วงที่ว่าช่วงชีวิตเราตกต่ำอ่ะเนาะช่วงที่แย่เรื่องงานเรื่องอะไรแบบไม่ค่อยมีหรือมีก็มีน้อยมากไงครับอะไรที่แบบพอจะเยียวยาจิตใจเราได้หรือว่าทําให้เราดีขึ้นได้เราก็จะพยายามไปเคยไปทุกที่แล้วว่างั้นดีกว่าไปทุกที่ไปที่ใครว่าดีก็เราก็ไปให้ได้ตามที่เขาแนะนําแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จแต่พอมาที่นี่ตั้งแต่มากราบเราก็ได้บูชาวัตถุมงคลไปงานก็เริ่มมีขึ้นจนทุกวันนี้งานแบบงานมีตลอดเลยทําแทบไม่ทันนะครับว่างั้นดีกว่าจากที่ว่ามากราบหลวงปู่แล้วก็ชีวิตก็ค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีรุ่นแรกเลยครับเสมาแล้วก็มีเลื่อนแล้วก็พญาคุดครับที่ว่าใช้ติดตัวเลยครับ3องค์นี้ครับจากวันนั้นที่ว่าไม่มีตังค์เลยจนทุกวันนี้แบบพอจะมีทุนที่จะบูชาได้ถึงขนาดนี้ครับเป็นเหรียญคุดครับเป็นเนื้อทองคําครับราคาแสนกว่าครับเลขทอง8ครับฝั่งเพชรอันนี้ก็จะเป็นเงินหน้ากากทองคําครับเลข33ครับ
8: รถผมเพิ่งออกมาใหม่ได้แล้วก็เอามาให้หลวงปู่เจิมที่วัดนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้ปกติใช้ดีทํางานค้าขายดีแต่มีวันนั้นนะครับมีไปธุระที่พัทยาบนทางด่วนเลยทุกครั้งอะผมไม่ให้แฟนผมขับรถนะแต่วันนี้แฟนผมเป็นอะไรไม่รู้อยากขับเองระหว่างขับรถอะแฟนผมมาตามรถคันนึงนะห่างกันประมาณ500เมตรได้อยู่ๆรถคันหน้าเนี่ยเบรกกระทันหันเลยตัวเงินตัวทองตัดหน้ารถคันหน้าผมเห็นแล้วถ้าแฟนไม่เบรกเนี่ยชนแน่ๆผมก็เลยบอกเบรกเลยนะตอนเนี้ยแล้วแฟนผมไม่ได้เบรกนะแล้วมีรถตามหลังผมมาอีก2คันตามมาแฟนผมไม่ได้เบรกแต่รถคันหน้าเบรกแล้วแฟนผมเลี้ยวหลบคันหลังผมไปชนคันหน้าต่อแล้วอีกคันนึงก็ขับเฉี่ยวผมไปอีกนิดนึงทั้งที่แฟนผมจังหวะนั้นเหมือนเขาขาดสติแล้วแต่ด้วยเหตุอะไรก็ตามไม่รู้นะว่าแฟนผมสามารถหักหลบได้จนปลอดภัยอันนั้นแหละประสบการณ์ล่าสุดเลยรถ3คันที่ตามมาชนหมดเลย3คันเลยแต่รถผมมันไม่เป็นไรก็เหลือเชื่อนะเพราะแฟนผมเป็นคนขับรถไม่แข็งเลยแต่คืออยากขับอยากซ้อมขับด้วยไงตรงๆเลยแต่มากัน 3-4 คันชนกันหมดเลยแฟนผมหลบได้จนรอดมาได้มีพระวัตถุมงคลของหลวงปู่ติดรถอยู่ประมาณ 2-3 องค์ มีหานุมานครับห

0: มารรุ่นแรกแล้วก็มีปู่ท้าวเวสสุวรรณครับแล้วก็เหรียญเลื่อนรุ่นแรกติดรถไว้มารับวัตถุมงคลครับเป็นเหรียญโล่พญาครุฑรุ่นแรกครับก็มีเป็นรายการลุ้นยกลังครับแต่ยังไม่ได้แกะเลยลังนึงจะมี100องค์ครับของผมวันนี้ไป7ลังครับของผมที่ยังน้อยนะมีคนพี่บางคนเป็น10ลังก็มีอันนี้เป็นเรื่องจริงนะใครได้บูชาพระหลวงปู่ไปอ่ะองค์แรก2องค์อ่ะจะไม่มีแค่นี้อยู่ๆจะพระได้มาเรื่อยๆเลยจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหผมเห็นว่าตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเข้ามากราบหลวงปู่เยอะมากเลยใช่มั้ยพี
2: ่หลักๆจะเป็นเสาร์อาทิตย์เพราะว่าหลวงปู่ท่านจะถนัดรับญาติโยมเสาร์อาทิตย์เป็นหลัก
1: ครับผม
2: จะมีวันที่ท่านไม่รับญาติโยมก็มีเป็นวันพุธ
1: วันพุธ
2: วันพุธท่านจะไปหาหมอ
1: เข็มอ๋อแล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่เยอะขนาดไหน
2: ประมาณหลักพัน
1: หลักพัน
2: ใช่เช้าก็ประมาณสัก 3-400 อะไรอย่างเงี้ยบ่ายสัก 4-500 แต่ว่าคือจะไม่ได้มาแบบพร้อมๆกัน
1: ทยอยกันมาทยอยกันมาหลายคนถามมาเยอะมากพี่วันชัยเดินทางมาวัดหนองคอเนี่ยมายังไง
2: หลักๆคือถ้ามีรถส่วนตัวเนาะแนะนำให้นั่งรถส่วนตัวเป็นหลักเพราะรถสาธารณะมาไม่ค่อยถึงวัด
1: ไม่ถึงใช่ไหมพี
2: ่ใช่
1: มันจะเป็นทางหลักๆเนาะ
2: ขึ้นมาทางหลักจากหมอชิดนั่งรถตู้จากหมอชิดมาลงวังจัน
1: วังจัน
2: แล้วก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งมันจะยากนิดนึง
1: มันยากนิดนึง
2: คือใครมาที่นี่ต้องใจอ่ะ
1: ต้องใจและต้องศรัทธาเพื่อจะมากราบหลวงปู่จริงๆอ่ะถึงจะมาที่นี
2: ่แต่ก็คือแนะนำว่าให้โทรสอบถามก่อนว่าหลวงปู่ท่านวันนี้อยู่วัดไหมรับญาติโยมไหม
1: ครับผม
2: ก็เบอร์วัดเลย
1: เบอร์วัดเลยคือเบอร์พี่วันชัยป่ะ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดใครมีรถส่วนตัวมาเนี่ยโทรมาถามพี่วันชัยบอกทางได้เลยใช่ไหม
2: บอกทางได้เลยครับหรือไม่ก็เปิดแมปตามชื่อวัดได้เลย
1: พิมพ์ว่าวัดหนองคออ
2: ำเภอบันค่ายจังหวัดระยอง
1: อำเภอบันค่ายจังหวัดระยองเพราะบางทีมันอาจจะมีหลายหนองคอนิดนึง
2: ใช่อาจจะไปโผล่หนองคอชลบุรี
1: เอามีเหรอหนองคอ
2: มีเมื่อก่อนมีชื่อวัดเหมือนกันแล้วไปลงชลบุรี
1: นั่นสังเกตนิดนึงครับวัดหนองคอต้องเป็นอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับแล้วท่านก็จะเดินทางมาถึงที่นี่เลยฮะถ
2: ้
1: ามาจากกรุงเทพก็ประมาณ2ชั่วโมงพี่วันชัยแล้วหลวงปู่เนี่ยครับเวลาที่รับญาติโยมเนี่ยเวลาไหนบ้าง
2: ก็มีช่วงเช้าครับช่วงเช้าก็หลังฉันเช้าประมาณ 8:30 ถึง 11:00
1: 11:00 ครับผม
2: แล้วหลวงปู่ท่านก็จะพักฉันเพล
1: ฉันเพล
2: แล้วก็ช่วงบ่าย
1: บ่ายโมงเลยนะ
2: ประมาณบ่ายโมงครึ่ง
1: บ่ายโมงครึ่งครับผม
2: ถึงสี่โมงเย็น
1: สี่โมงเย็น
2: โดยประมาณแล้วแต่หลวงพ่อท่านสภาพร่างกาย
1: ครับผมก็รับญาติโยมตรงนี้แหละที่นี่ประจำของท่านเนี่ยตรงที่เดิมของท่านนะเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ได้ไปไหน
1: แล้วสำหรับสมมติใครที่บูชาวัตถุมงคลไปแล้วอยากจะไปให้ท่านจานอะไรเงี้ยท่านยังจานอยู่ไหมพี
2: ่ถ้าเป็นโปสเตอร์พวกอะไรเงี้ยที่ตัวใหญ่ๆท่านก็จานได
1: ้จานได
2: ้ตามสภาพพี
1: ่ครับผมอายุ91แล้วเนาะ
2: 91แล้วเนาะแต่ว่าหลวงปู่ท่านเขียนหนังสือยังแม่นนะ
1: แต่ถ้าเป็นเหรียญนี่อาจจะ
2: มองไม่ค่อยเห็นท่านอาจจะไม่ค่อยได้จานแต่ถ้าเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยจานให้ได้ครับแล้วแต่ท่านครับ
1: พี่วันชัยครับลูกศิษย์บางคนบอกว่ามากราบท่านแล้วท่านก็ยิ้มให้อย่างเดียวไม่ค่อยคุยด้วยเลยอันนี้เป็นเพราะอะไรพี
2: ่ท่านเคยเล่านะอันนี้บอกว่าท่านว่าเราเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเข้ามาแล้วเราต้องยิ้มต้อนรับเข
1: า
2: บางทีอาจจะไม่ได้คุยหรอก
1: ครับ
2: เพราะว่ายังไม่สนิทยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยแต่การยิ้มให้มันเป็นสื่อก็ว่าเอ้ยยินดีต้อนรับแต่ว่าหลวงปู่จริงๆท่านเป็นคนชอบคุยนะถ้าเริ่มมาหากันบ่อยๆท่านก็จะเริ่มคุยด้วยแล้วเปิดใจคุย
1: ค
2: ุ้
1: นหน้ากันแล้ว
2: คุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนพี่โอมมาเนี่ยท่านก็จะคุยพี่โอมมาครั้งแรกท่านก็ไม่คุย
1: จริงครับคุณผู้ชมฮะมาครั้งแรกนะครับหลวงปู่เนี่ยไม่ค่อยคุยกับผมเลยฮะเพราะว่าอาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเนาะผมก็ต้องอาศัยเฮียอาศัยพี่ใจแอนพาเข้าไปเนี่ยฮะตอนนี้ครับมาบ่อยหลวงปู่เริ่มคุยมากขึ้นครับ5คําฮะ
2: 5คําเลยเหรอพี่ถือว่าคุยเยอะนะ
1: มาครั้งแรกคําเดียวพี่วันชัยคร
2: ับ
1: มาวัดหนองคอทั้งทีนอกจากมากราบหลวงปู
2: ่
1: มาทําบุญกับหลวงปู่แล้วต้องมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยและที่สําคัญที่1ที่ผมได้ยินมาพี่พญาครุฑอยู่ตรงไหนพี่พาผมไปหน่อย
2: ด้านหน้าห้องวัตถุมงคลเลยพี่ใครมาแล้วไม่ได้ไหว้พญาครุฑถือว่ามาไม่ถึงพี
1: ่พูดมาขนาดนี้อยากไปไหว้แล้วพี่พี่วันชัย
2: เชิญครับ
1: นําหน่อยฮะ
2: มานําเลย
1: พี่พญาครุฑองค์นี้ที่พี่นิพนธ์เล่าให้ผมฟังเมื่อกี้
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วท่านเนี่ยมีเรื่องเหลือเชื่ออะไรบ้างพี
2: ่ปลูกบ้าน
1: ปลูกบ้าน
2: ทับที่แล้วอยู่ไม่ได
1: ้อ๋อเพราะเราก็ไม่รู้ว่าที่ที่เราปลูกบ้านน่ะเคยเป็นอะไรมานะพ
2: ี่
1: เนาะแล้วทีนี้อยู่ไม่ได้แล้วทํายังไงอ่ะ
2: ก็มาหาหลวงปู่ก่อนหลวงปู่ก็บอกว่าเอาน้ํามนต์ไป
1: ครับ
2: แต่เราหลวงปู่ก็บอกว่าเนี่ยมันมีดินพญาครุฑเนี่ยเอาไปโรยรอบที่
1: ที่เราเห็นเนี่ยเหรอพี่
2: ใช่ครับ
1: อ๋อใครที่เอาสามารถเอาตักกลับไปได้เลยนะ
2: ตักได้เลยครับ
1: เอาไปโรยรอบที
2: ่รอบที่ทั้ง4ทิศเป็นเคล็ดลับของหลวงปู
1: ่ครับผมแก้เรื่องอะไรบ้าง
2: และแก้อาถรรพ์ครับเพราะว่าบางที่เนี่ยมันมีเจ้าที่เก่าเจ้าที่นี่ก็มีหลายแบบมีทั้งแบบที่ดีและก็ไม่ดีของอาถรรพ์บางทีมันมีวัตถุโบราณอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: หลวงปู่ให้เอาดินทรายจากพญาครุฑเนี่ยไปล้างอาถรรพ์
1: อ๋อล้างอาถรรพ
2: ์ใช
1: ่
2: ท่านในฐานจิตใส่องค์พญาครุฑแล้วก็แรงอํานาจของพญาครุฑเน
1: ี่
2: ยจะมาล้างอาถรรพ์เอาดินจากทรายตรงเนี้ย
1: เอาไปได้เลย
2: ใช้ได้เลย
1: ได้เลย
2: ใช
1: ่โอ้ใครมาครับสามารถตักกลับไปได้เลยนะคะ
2: ไม่ต้อง

0: เยอะ
1: โรย4ทิศ
0: 4ทิศครับเหนือใต้ออกตก
1: ครับผม
0: ครบทิศทั้ง4ใช้ได้เลยครับแต่คนที่มาไหว้พญาคุดเนี่ยผมก็ต้องแนะนำนิดนึงว่าเคล็ดลับถวายธัญอาหาร
1: อันนี้ใช่ไหมพี
0: ่ใช่นี่
1: ทิศนี่เนาะ
0: นี่ก็จะมีถั่วเขียว
1: ครับผม
0: มีงาขาวงาดำถั่วแดง
1: ครับ
0: ธัญพืชอย่างน้อย 3-5 อย่าง
1: 3-5 อย่างก็คืออันนี้เราทางวัดเรามีจัดเป็นชุด
0: จัดเป็นชุดไว้ให้บูชาตามกำลังศรัทธาครับที่วัดบางคนเขาก็จะเขียนคำอธิษฐานใหมีโชคมีลาภ
1: ครับผมอันอย่างนี้ใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับกระดาษคำอธิษฐาน
1: ถ้าเกิดกระดาษหมดคุณผู้ชมก็เขียนใส่กระดาษอะไรก็ได้แล้วก็มาวาง
0: มาเขียนอธิษฐานอธิษฐานได้เลยบางคนก็มาขอโชคขอลาภก็ดี
1: อันนี้โอ้โหอันนี้อันใหญ่
0: อันนั้นอันใหญ
1: ่พิเศษนี่อันใหญ่แล้วตัวพี่วันชัยเองมีเจอเรื่องเหลือเชื่ออะไรครับ
0: ก็มีหลวงปู่เคยบอกว่าพญาคุดหลวงปู่เนี่ยเอาไปแช่น้ำมนต์ได้ถ้ามีความรู้สึกว่าเราไปที่ไหน
1: ครับ
0: แล้วเกิดความรู้สึกแปลกๆใจวิว
1: ๆครับ
0: แปลกๆอ่ะเอาไปอาบได้ทําน้ํามนต์อาบได้เพราะบางที่ไปที่ต่างๆมันมีอาถรรพ
1: ์จริง
0: อย่างโรงแรมเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยหรือสถานที่แปลกๆอ่ะผมก็เจอ
1: เคยเจอเหรอพี
0: ่เจอไปนอนต่างจังหวัดไปกับเฮียนี่แหละ
1: เหรอเป็นยังไงอันนั้น
0: โอ้กลางคืนเสียงชุบชับชุบชับแต่เราก็เสียงอะไรเหมือนเสียงคนเดินบนหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ย
1: อุ้ยในห้องเลยเหรอหัวเตียงเลยเหรอ
0: ใช่ครับผมก็ห้อยอยู่ผมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเอาคุดออกมาแล้วก็นึกถึงหลวงปู่บอกขออำนาจพญาคุด
1: แล้วพอพี่เอาคุดออกมาแล้วเสียงหาย
0: หายไปเลยครับ
1: คุดหลวงปู่ช่วยได้
0: ช่วยได้ครับช่วยได้เจอกับตัวนี้เจอกับตัว
1: พี่วันชัยครับ
0: ครับ
1: ไหนๆคนเนี่ยเดินทางมาวัดหนองคอทันทีนะฮะ
0: ครับ
1: มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อื่นให้ไหว้นอกจากพญาคุดด้วยไหม
0: ก็มีอยู่ประมาณ5จุดหลักๆ
1: อะไรบ้างพี่
0: จุดนิยมสุดคือท้าวเวสสุวรรณ
1: ท้าวเวสสุวรรณ
0: ขอเรื่องโชคลาภ
1: โชคลาภนะ
0: เบอร์หนึ่งเลย
1: เบอร์หนึ่งเลยนะพี่นะ
0: โชคลาภคือท้าวเวสสุวรรณการงานต้องไปพระราหู
1: การงานพระราหู
0: เพราะว่าคนที่ดวงตกเรื่องการงงการงานราหูเข้าแทรกคนโบราณเขาถือว่าต้องไปไหว้ราหูแก้ราหูด้วยของดำ
1: โอเค
0: แล้ว
1: ผ
0: มแล้วก็มาไหว้พระศิวลี
1: พระศิวลีนะ
0: พระศิวลีเป็นเอตานะคะเรื่องโชคลาภอยู่แล้ว
1: ความอุดมสมบูรณ์เออน
0: ี่แล้วก็แม่ธรณี
1: พระแม่ธรณีด้วย
0: พระแม่ธรณีก็คือความอุดมสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์แล้วก็มีสารแม่ย่าตะเคียนอยู่ข้างต้นโพลูกศิษย์ลูกหาก็จะเลือกทำบุญแต่บางคนเขาถูกโชคกับท้าวเวสเขาก็ขอท้าวเวส
1: ขอท้าวเวส
0: บางคนถูกกับพระราหูก็ราหู
1: แล้วแต่เราจะบุญสัมพันธ์กัน
0: จะบุญสัมพันธ์บางคนก็ถูกกับพญาครุฑแล้วแต่สายอาชีพด้วย
1: อ๋อผมว่ามาทั้งทีฮะไปไหว้ครบเลย
0: ใช่
1: ทีเลยไหนๆก็มาแล้วพี่วันชัย
0: ครับ
1: แล้วทั้ง5ที่เนี่ยมีเรื่องหรือเชื่ออะไรบ้างไหมพี
0: ่มีครับมีก็อย่างราหู
1: ราหู
0: เขามาของาน
1: อ่า
0: แต่เขาถูกรางวัลใหญ
1: ่เอาเหรอทางที่ของานนะ
0: ของานจะถูกรางวัลใหญ่น่าจะถูกรางวัลที่5 10กว่าใบ
1: โอ้โหรางวัลที่5นี่ก็ 40,000 บาทนะ
0: ใช่10กว่าใบ
1: 10กว่าใบอ่ะคุณเข้าไปสิ
0: บางคนก็มาขอคือชีวิตตกงานกลับไปไม่ถึงสัปดาห์ก็ได้ข่าวดีมาได้งานแล้ว
1: ได้งาน
0: แล้วก็มาเล่าให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่ก็บอกว่าจะดีใจด้วย
1: แล้วทางด้านพระศิวลีหรือว่าพระแม่ธรณีเนี่ยมีเรื่องหรือเชื่ออะไรบ้างไหมพี
0: ่ก็มีนะอย่างแม่ธรณีเขาก็มาอธิษฐานว่าถ้ามีโชคมีลาภจะมาเปลี่ยนสบายให้แม่ใหม่ไม่ถึงอาทิตย์ครับ
1: ได้เปลี่ยนสบายเลยเหรอ
0: เปลี่ยนสบายเลยครับคือปีนี้เปลี่ยนไปแล้ว3ชุดคือแม่ธรณีก็เหมือนการส่งบุญเวลาสังเกตว่าเราทำบุญเรากวดน้ำฝากใครไปฝากพระแม่ธรณี
1: เออจริงโอ้พี่วันชัยนอกจากที่นี่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนมาไหว้แล้วผมเห็นว่ามีช้างก็มาไหว้ด้วย
0: อ๋อพี่มะม่วงใช่ไหม
1: ใช่
0: ช่วงหนึ่งมาบ่อยมากก็มาไหว้ท้าวเวสบ้างมาไหว้ราหูบ้างเอาหัวซุกบ้างซุกแม่ธรณีบ้างซุกบันไดจะขึ้นกุฏิหลวงปู่เลย
1: โอ้โห
0: เดินจะขึ้นกุฏิ
1: รายการก็เคยเจอครั้งนึงที่มาที่วัดใช่แล้ววันนี้ไม่เห็นเลยพี่เขาไม่มาแล้วเหรอ
0: ช่วงนี้พี่มะม่วงเขาออกหากินตามวิถีช้างป่าตอนนี้ยังนอนอยู่
1: อ๋อยังนอนอยู่นะพี่นะ
0: กลางคืนเดิน
1: กลางคืน
0: เดินทั้งคืนเลย
1: เอาเหรอ
0: กลางวันนอนคือตอนนี้น้องกำลังปรับพฤติกรรมอยู่ก็คือช่วงหนึ่งเขาจะติดบ้านติดชาวบ้านติดคนอย่างที่พี่โอเห็นว่าไปกินตรงนู้นไปกินตรงนี
1: ้
0: ตอนนี้พี่มะม่วงเขาก็ออกหากินตามชายเขาเพราะว่าพอมาอยู่นานๆพี่ม่วงก็จะมีน้อง1 2 3
1: เอามาด้วยตามมาด้วย
0: ใช่ตามมาด้วยล่าสุดมา3ตัว3เชือก
1: อ๋อเดี๋ยววันนี
0: ้ครับ
1: ทีมงานอาจจะแบบว่าติดต่อเจ้าหน้าที่นิดนึงเนาะเผื่อตื่นแล้วอาจจะได้เจอกันนิดนึง
0: เดี๋ยวประสานให้ครับ
1: ได้ครับพี่ขอบคุณครับพี่วันชัยครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมขอตัวไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะ
0: ครับ
1: เผื่อไหว้เสร็จพี่มะม่วงตื่นพอดี
0: ครับ
1: ขอบคุณครับพี่ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: โอเคครับคุณผู้ชมฮะไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วนี่เซียมซีใหญ่มั่งมีสีสุขเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตจับเลขให้โชคลาภกับตัวเองสักนิดนึงครับผมมาเขย่าไปเลย เนี่ยโอ้โหผู้ชมฮะอันนี้เลขที่ผมขอโชคลาภให้ตัวเองฮะเหมือนกับเลขหางประทัดเมื่อเช้าเลยเลขหางประทัดเมื่อเช้ามี2ตัวนี้ซึ่งคราวนี้ก็มีเลขนี้เหมือนกันฮะแต่ว่าผมแถมอันนี้ให้ด้วย

0: เราจะพาคุณไปตามหาพลายมะม่วงลูกศิษย์วัดหนองค้อที่ทุกคนคิดถึง
1: เจอแล้วครับคุณผู้ชมนู่นฮะเห็นไหมครับเขากำลังเดินไปตามทางที่เป็นสวนนั่นฮะ
2: แล้วตอนนี้ลงไปเล่นน้ำแล้วอากาศมันร้อนเนาะผมเห็นเขาไปอยู่หน้าหลวงปู่ไปอยู่หน้ารูปแล้วก็ทำก้มหัวอย่างเงี้ยเราเคยเห็นนะช้างเลี้ยงทำอย่างนั้นได้เพราะเขาฝึกมา
3: ใช่ค่ะ
2: แต่นี่ช้างป่า
3: ใช่ไม่การันตีว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าเขามีกิริยาแบบนั้นจริงๆค่ะ
0: พบกับรายการเหลือเชื่อรายการที่จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ถ่ายทอดเรื่องราวสู่เรื่องเล่าสุดปาฏิหาริย์เพราะเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่รอบตัวอย่ากลัวที่จะเชื่อแต่จงเชื่ออย่างมีสติศรัทธาหรืองมงายคำตอบทั้งหมดอยู่ที่คุณติดตามรายการเหลือเชื่อได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
4: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชชายรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
5: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
6: ทิพรส
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอะลูมิเนียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
7: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-14-3300ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @@shopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: คุณผู้ชมครับมาวัดหนองคอทั้งทีฮะต้องมาตามหาพายมะม่วงครับเพราะ FC รายการเหลือเชื่อเนี่ยติดตามพายมะม่วงเยอะมากครับแล้วตอนนี้ฮะชาวบ้านเขาบอกว่าพายมะม่วงเนี่ยลงมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปตามหากันฮะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นอาสาสมัครดูแลเรื่องช้างเนี่ยครับที่เป็นชาวบ้านของที่นี่ครับเขาพาเรามาเข้าไปแบบเหมือนเชิงเขาเลยครับเขาบอกว่าพายมะม่วงอ่ะอยู่ตรงนั้นครับตอนนี้รถขึ้นไม่ได้ฮะดูทางสิครับผมต้องเดินเท้าขึ้นไปฮะเดี๋ยวเราเดินเท้าตามพายมะม่วงกันครับไปเร็วฮะเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่ากำลังเดินออกไปอีกทางนึงครับเราต้องรีบหน่อยฮะ

มาแล้วเหรอครับลุงมะม่วงช้างอยู่ข้างบนเนี่ยฮะเจอแล้วครับคุณผู้ชมนู่นฮะเห็นไหมครับเขากำลังเดินไปตามทางที่เป็นสวนนั่นฮะโอ้โหแล้วก็เหมือนไปหยุดอยู่ตรงพุ่มไม้ตรงนั้นครับเจอแล้วครับพายมะม่วงเดี๋ยวไปดูใกล้ๆอีกนิดนึงนะโอ้โหในที่สุดเราก็เจอครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่ารถเข้าไม่ถึงตรงนี้นะครับเราต้องเดินเท้ามากว่ากิโลครับเดินผ่านป่ามันป่าอ้อยมาหาพายมะม่วงครับและตอนนี้ฮะเขากำลังกินอ้อยอยู่ในนี้ครับผมนี่ฮะเห็นหลังไวๆแต่ว่าเราต้องรักษาระยะห่างเขานิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นช้างป่ายังไงก็สัญชาตญาณของสัตว์ป่าฮะเราก็ไว้ใจได้ไม่เต็มที่นะครับแม้เขาจะอยู่กับคนมาแบบนานพอสมควรแล้วก็ตามครับ

เรียกว่ามีความสุขครับคุณผู้ชมฮะเราเห็นพายมะม่วงอย่างเงี้ยครับเพราะว่าครั้งนึงเราเคยเห็นเขาเดินเข้าวัดมาแล้ววันนี้ได้มาติดตามชีวิตเขาแบบในแบบโอ้โหอยู่กับป่าจริงๆเรียกว่าเป็นอีกอริยบทนึงเลยฮะ

0: วัสดีครับป้าตู
1: ่ค่ะ
0: ครับผมป้าตู่ฮะตอนเนี้ยพายมะม่วงเขาอยู่ตรงไหนครับ
1: อ๋อตัวนี้เป็นพื้นที่ชายเขานะคะ
0: ค่ะเขาอยู่ชายเขา
1: ค่ะ
0: หากินแต่ว่าก
1: ินธรรมชาติค่ะ
0: แล้วตอนนี้ลงไปเล่นน้ำละอากาศมันร้อนเนาะป้าตู่แล้วผมได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้เขาเหมือนแบบพาน้องมาด้วยอีก2ตัวอะไรอย่าง
1: น
0: ี้หรอ
1: คือเหมือนกับว่าน้องเนี่ยเป็นช้างใหม่ที่ถูกขับออกจากฝูงมาแล้วก็เอาก็จะมาหาแบบที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ติดตามมะม่วงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีเขาก็มาตามมะม่วงแต่จริงๆแล้วมะม่วงไม่ได้ไปรับมา
0: ไม่ได้ไปรับมา
1: ธรรมชาติของช้างอะค่ะในฝูงนึงเนี่ยเขาจะต้องมีหัวหน้าฝูงเรียกว่าจ่าจ่าจ่าฝูงได้ตัวเดียวพอช้างตัวเมียคลอดลูกออกมาออกลูกมาเนี่ยถ้าเป็นตัวเมียเขาก็จะให้คงอยู่ในฝูงได้แต่ถ้าเป็นช้างตัวผู
0: ้
1: ก็จะต้องถูกผลักดันออกค่ะเพราะฉะนั้นช้างที่ออกนอกฝูงมาจะเป็นช้างตัวผู้ทั้ง
0: หมดเลย
1: เพราะว่าเขากลัวว่าจะมาแย่งอำนาจความเป็นจ่าฝูงของเขา
0: ครับผมแล้วมากี่ตัวที่ตามมา
1: สามค
0: ่
1: ะ
0: อู้สามรวมมะม่วงด้วยเป็นสี่ค่ะ
1: เป็นส
0: ี่อู้แล้วตอนนี้เขาไปไหนอ่ะ
1: เขาก็ขึ้นเขาหายไปทางนี้เหมือนกัน
0: อ๋อ
1: เขาเป็นช้างป่าก็ยังมาใหม่ก็ป่า 100%
0: เขาป่า 100% เลยนะเขาอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นคน
1: มาเจอคนน้อย
0: พายมะม่วงเนี่ยมาประจำเลยคุ้นกับคนเลย
1: 17ปีแล้ว
0: แล้วเมื่อกี้ผมเห็นป้าตู่ก็คุยกับเขาเหมือนเขาฟังแล้วอาจจะเข้าใจนะน่าจะฟังรู้เรื่องมั้งเขาอยู่มา17ปีแล้ว
1: ค่ะก็บางทีก็เหมือนก็ฟังรู้เรื่องกับคนที่ติดตามก็อยู่ประจำนะ
0: คะ
1: ช้างเขาจะมีพรสวรรค์เรื่องการจำกลิ่นจำเสียงค่ะแต่ว่าถ้าFC ติดตามมาดูมาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หวงแต่ว่าจะต้องเชื่อฟังเพื่อความปลอดภัย
0: รักษาระยะห่างนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ระยะห่างครับ
0: แล้วทุกวันนี้เขายังเดินไปวัดหนองค้ออยู่ไหมครับ
1: ก็ไปบ้างตามรอบอะค่ะหากินไปตามรอบของเขา
0: ป้าตู่เคยตามเขาไปที่วัดหนองค้อไปใช่ไหมฮะก็เคยเห็นเขาเดินเข้าวัดบ่อยๆเนา
1: ะ
0: ผมเห็นเขาไปอยู่หน้าหลวงปู่ไปอยู่หน้ารูปแล้วก็ทำก้มหัวอย่างเงี้ยแปลกดีเหมือนกันครับจากคนที่แบบเราไม่เคยรู้จักช้างมาก่อนเราเคยเห็นนะช้างเลี้ยงทำอย่างนั้นได้เพราะเขาฝึกมา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ในช้างป่า
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งไม่มีใครฝึกเขาแน่ๆอ่ะ
1: ค่ะในส่วนตัวก็
0: ครับ
1: ไม่การันตีว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อหรืออะไรเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าเขามีกิริยาแบบนั้นจริงๆค่ะ
0: ผมเห็นมีข่าวว่าเขาพยายามแบบว่าผลักดันออกเพราะว่าแบบว่าบางทีอาจจะไปทำความเสียหายกับผลผลิตของชาวบ้านพยายามให้เขาขึ้นเขาอะไรเงี้ยจริงไหม
1: คือมันไม่ได้เป็นการผลักดันออกนะครับเพียงแต่ว่าเราย้ายแหล่งกินของเขาสมมติว่าบริเวณเนี้ยเสียหายเยอะแล้วเราก็ย้ายออกไปให้เขาไปกินที่อื่นบ้างเนื่องจากว่าช้างอ่ะเขากินต่อวันอ่ะเป็นตัน
0: กินเยอะ
1: กินเยอะใช่ค่ะถ้าเขากินอยู่พื้นที่เดิมซ้ำๆเนี่ยความเสียหายมันก็จะเกิดเยอะแล้วอาหารธรรมชาติน่ะมันก็อาจจะไม่เพียงพอว่าจำเป็นที่ต้องย้ายออกไปให้เขากินในแหล่งอื่นบ้างแต่ว่าไม่ได้ว่าผลั

0: ดันให้ออก
1: ก็ยังแบบว่า
0: ย้ายแหล่งอาหาร
1: ย้ายให้ไปกินทางอื่นบ้างป้าตู่ฮะพายมะม่วงเนี่ยเรียกว่าเป็นช้างป่าที่มีแฟนคลับเลยนะเพราะผมเห็นนี่พี่เขาไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: คนติดตามเยอะพอสมควรนะ
0: น่าจะเยอะอยู
1: ่บางทีผมเห็นมาไลฟ์สดหลายช่องเลยทำไมเขาถึงมีแฟนคลับติดตามฮะ
0: คือมะม่วงเนี่ยเขามาอยู่ในชุมชนงานเขาอยู่ตั้งแต่เป็นช้างเด็ก17ปีที่ก็อยู่ที่นี่เขาก็มีกิริยาหลายๆกิริยาที่เขารู้ภาษ
1: า
0: บางทีก็เหมือนเขารู้ภาษาคนแต่ไม่รู้แต่ว่าการปฏิบัติกับคนของเขาเนี่ยมันทำให้คนเห็นแล้วน่ารักเหมือนเด็กอะไรเงี้ยก็เลยมีแฟนคลับมีคนเข้ามารักเขาเยอะ
1: ป้าตู่ผมเห็นบางคนเนี่ยแบบเหมือนแบบเรียกว่าเป็นแฟนคลับมะม่วงเนี่ยแล้วเอาผลไม้มาให้ด้วยอันนี้ก็มีใช่ไหมฮะ
0: เคยมีค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าพอไปให้ในชุมชนแล้วมันเกิดปัญหาเพราะว่ามะม่วงอ่ะเขาจะไม่ย้ายแหล่งอาหารนะคะก็เลยขอร้องว่าไม่ให้อาหารในแหล่งชุมชนเพราะว่าเสี่ยง
1: เพราะยังไงเขาก็เป็นช้างป่าแล้วป้าตู่เน
0: า
1: ะ
0: คือช้างเนี่ยถ้าเขาได้กินอาหารตรงไหนเนี่ยเขาจะจำถ้าวันหนึ่งเขามีกินแล้วเดี๋ยววันหลังเขามากินซ้ำแล้วมันไม่มีเนี่ยเขาก็จะรื้อค้นอาหารซึ่งเขาอะตัวใหญ
1: ่ครับ
0: การเข้าบ้านคนอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะทำให้ทรัพย์สินเขาเสียหายได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าจะเอามาให้ตามชายเขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ห่วงใช่ค่ะก็ให้ได้เพียงแต่ว่าอย่าให้ในที่ของชาวบ้านหรืออะไรเงี้ยซึ่งจะทำให้ช้างอะเขาจำว่าเขาเคยได้กินตรงนี้เดี๋ยวเขากลับมา
1: อ๋อเขาก็จะกลับมา
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณป้าตู่มากๆครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าผมมาติดตามพายมะม่วงอีกต้องรบกวนป้าตู่อีกทีนะครับขอบคุณครับ
2: ใจเย็นลูกค่อยๆค่อยๆ

และนี่ก็คือเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่รอบตัวอย่า กลัวที่จะเชื่อแต่จงเชื่ออย่างมีสติศรัทธาหรืองมงายคำตอบทั้งหมดอยู่ที่คุณ

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
2: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
3: ทุกคนแข่งกัน
2: คอมเมิร์ซ
3: เขาจะช่วยเรามากๆ
2: เขาคิดครบลูปอะ
4: ขนาดนั้นครับ
2: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
1: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบาก

0: แต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหล็งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30
1: เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไป

0: พราะแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania
1: เพราะว่าแม็กรุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะต
2: ั
0: วใหญ
2: ่
0: กว่าน ี้
2: โ
0: อ้ใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
2: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดตรงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอดไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: ให้ยาจับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลย
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้เรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับ

0: แล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา 15:00 น.กับดิฉันรัตติยาเรืองขจรค่ะตลอดคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะบนเขาปากช่องอำเภอหล่มสักน้ำป่าไหลหลากลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลปากช่องประมาณ300ครัวเรือนอาสากู้ภัยต้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลืออพยพผู้สูงอายุและผู้พิการออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้กระแสน้ำยังได้พัดเสาไฟฟ้าที่อยู่ข้างคลองเอ็นลงเกือบถึงพื้นโชคดีไม่มีใครได้รับอันตรายส่วนน้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักระดับอยู่ที่ 8.56 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง26เซนติเมตรล้นท่วมกระทบชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักด้านในอำเภอสั่งเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะกองบังคับการปราบปรามเข้าจับกุมนายหยูอายุ31ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ที่หน้าหมู่บ้านจัดสรรตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีความผิดฐานถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยซึ่งนายหยูตั้งเครือข่ายเป่าเฟิงมาตั้งแต่ปี2561ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับโอนและฟอกเงินให้กับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ในต่างประเทศมากกว่า 6,000 บัญชีมีมูลค่าเงินหมุนเวียนเกี่ยวข้องกับคดีนี้สูงเกือบ 1,000 ล้านบาทตำรวจตรวจสอบเบาะแสและข้อมูลแหล่งที่พักอาศัยจนพบแหล่งหลบซ่อนตัวดังกล่าวและจะควบคุมตัวกลับส่งสาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม6นายระบุว่ามีทหารเสียชีวิตในสงครามอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้มากกว่าจำนวนที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนแถลงซึ่งอยู่ที่อย่างน้อย4นายแหล่งข่าวระบุกำลังพลเสียชีวิตอยู่ที่22ถึง23นายโดยเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่านโดยตรงแต่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการทหารของสหรัฐที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบที่ยังคงดำเนินอยู่ด้านพีเท็กเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าวและระบุว่าเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิงค่ะสื่อเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพถ่ายขณะนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเข้าตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์ระดับแถวหน้าวันนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการขยายและปรับปรุงการผลิตอาวุธให้ทันสมัยนายคิมซึ่งเดินทางไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนกล่าวชมเชยคนงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตยุทโธปกรณ์ทางการทหารเรียกร้องให้มีการขยายอุตสาหกรรมยุทธภัณฑ์อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและเพิ่มการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบอาวุธทั้งเชิงรุกและเชิงรับฮาคุโฮโชอดีตแชมป์ซูโม่ชื่อดังชาวมองโกเลียทำหน้าที่วิ่งคบเพลิงเป็นคนสุดท้ายที่เมืองนาโกย่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนที่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการช่วงเย็นวันนี้เวลา16 น.ตามเวลาประเทศไทยโดย

0: อดีตนักซูโม่อาชีพชาวมองโกเลียรายนี้คว้าแชมป์มาแล้วถึง45สมัยจนได้รับยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาซูโม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นซึ่งในฐานะผู้ถือคบเพลิงคนสุดท้ายฮาคุโฮได้นำคบเพลิงจุดไฟลงในกระถางไฟขนาดเล็กต่อหน้าฝูงชนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสสำคัญครั้งนี้ที่บริเวณนาโกย่าทาวเวอร์สำหรับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะเปิดฉากตั้งแต่วันที่19กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามชมข่าวช่วงต่อไปได้ในรายการ9ข่าวค่ำเวลาประมาณ19นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ
1: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
2: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด

0: เขาห้ามขี่จักรยานบนทางเท้ารู้ไหม
1: เพราะฉะนั้นจอดดีกว่าคนเดินเยอะต้องระวังนิดนึงนะครับบนทางเท้าสวัสดีครับพบกับผมตั๊กนภัสกรกับรายการถึงพริกถึงขิงครับวันนี้ผมปั่นจักรยานมาสงขลาเลยเปล่าแหมสงขลาเขาจะจักรยานกันเยอะมากเลยถ้าไปสงขลาก็ต้องไปถนนนางงามเพราะว่ามีวัตถุดิบของอร่อยอร่อยเยอะแยะไปหมดเลยแต่วันนี้ไปไม่ไหวครับอยู่กรุงเทพนี่แหละเสรีไทยซอย7เขามีของอร่อยอร่อยสตูแหมชื่อดีเอ้วันนี้เรากินอาหารฝรั่งไม่มาจากต่างประเทศแต่รสเด็ดแบบคนไทยนี่แหละครับสตูอะไรอยากรู้ไหมนี่เลยจอดฟอกตามข้าพเจ้ามาสวัสดีครับเฮีย
2: สวัสดีครับผมสว
1: ั
2: ส
1: ดีครับผมกำลังทำเลยครับลูกค้าสั่งมาพอดีอันนี้คืออะไรครับ
2: นี่คือสตูรวมมิตรครับผม
1: นี่ไงสตูรวมมิตรสตูแบบไทยๆนี่อันนี้เป็นไทยแบบจีนใช่ไหม
2: เป็นสตูจีนแต้จิ๋ว
1: จีนแต้จิ๋วนี่ออกรสเด็ดแบบไทยๆด้วยครับสงขลาดังมาก
2: ใช่ครับ
1: ประเด็นคือทำไมมาอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เสรีไทยซอย7
2: ใช่ครับคือจริงๆเป็นอาชีพเตี่ยผมทำงานจนปลดเกษียณเริ่มมาทำที่นี่ได้ประมาณ12ปีกว่าแล้วครับ
1: อันนี้ปลดเกษียณมา
2: ปลดเกษียณ
1: แสดงว่าก่อนหน้านั้นทำอะไรมาครับ
2: อยู่บริษัทเป็นนำเหล็กเข้ามาจากญี่ปุ่นเพื่อความผลิตรถยนต
1: ์โอ้ครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้เลย
2: ไม่เกี่ยวเลย
1: ไม่เกี่ยวเลยแต่อาชีพเตี่ย
2: อาชีพเตี่ย
1: แล้วว่าเตี่ยถ่ายทอดไว้
2: ตั้งแต่อายุ7ขวบก็ยืนดูแกทำจนเข้าในเส้นเลือด
1: โอ้เหรอครับ
2: เลยคิดได้หมดว่าทำไง
1: ตั้งแต่ปีอะไรครับ
2: 2507
1: แสดงว่าตอน2507เนี่ยเตี่ยเริ่มทำ
2: ตอนที่ผมอายุ10ขวบ
1: 10ขวบก็ยืนดูเตี่ยเลยแล้วเตี่ยเอาสูตรจากไหนครับ
2: เตี่ยเนี่ยแกสูตรมาจากไหหลำโดยเตี่ยเนี่ยก็คือพูดภาษาจีนได้นะ
1: ครับ
2: เขียนหนังสือไม่ได้อ่านไม่ออกก็ไปเชิญสินแสคนมาคุยด้วยแล้วเตี่ยก็บอกให้เขาเขียนมาเป็นสูตร
1: สินแสมาถึงหมอเนี่ยนะ
2: เป็นหมอจีนนะครับหมอยาจีน
1: แล้วหมอมาทำอะไรครับ
2: เขามาเขียนสูตรสตูว่าเตี่ยก็ชอบบอกว่าใส่ตัวไหนเท่าไหร่เป็นตำลึงออกมาหลังจากนั้นก็จะเป็นเหมือนกับใบคัมภีร์ใบหนึ่งที่เจียเก็บไว้ตั้งแต่ปี2107แล้วใช้มาเป็นตัวนี้ตลอด
1: ทุกวันนี้กระดาษยังเก็บอยู่ไหมครับ
2: ยังอยู่ที่ผมว่าผมเป็นคนเก็บรักษาเอง
1: โอ้สุดยอดใส่กรอบไว้เลยอย่างเงี้ย
2: ครับผม
1: โอ้นี่เป็นการร่วมมือกันระหว่างการข้ามศาสตร์ระหว่างแพทย์กับเชฟก็ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเฮียก้อง
2: ครับผม
1: เติมเฮียชื่ออะไรแน่
2: ชื่อก้องก็ได้ครับก้องก็ได้ครับชื่อจริงชื่อสรรเสริญศิลปศาสตร์ครับผม
1: แต่เฮียก้องทำที่นี่มากี่ปีแล้ว
2: ตั้งแต่2557ก็12ปี
1: 12ปี
2: แล้วครับผม
1: มาอยู่แล้วตรงนี้นะ
2: ตรงนี้ครับผม
1: แต่เดิมทีสงขลา
2: อยู่สงขลา

0: ที่มาที่นี่ก็คือมีที่เดียวตอนแรกแต่ตอนนี้เป็น2สาขาที่นี่กับจตุโชติ19
1: อันนั้นใครอยู่ครับ
0: ตอนนั้นน้องชายครับ
1: น้องชาย
0: ปรุงที่นี่เสร็จ
1: อ๋อครับ
0: แล้วมาถึงโชติถึงเวลาเขาก็ยกไปขายได้เลย
1: โอ้เหรอฮะแล้วครัวกลางอยู่นี
0: ่ครัวกลางอยู่นี่เลยคร
1: ับ เพราะฉะนั้น2สาขาไม่ต้องห่วงรสชาติเดียวกันเป๊ะ
0: ใช่ครับผม
1: รับรองการันตีความอร่อยได้นะต้องเรียกหมูสตูนะไม่ใช่สตูหมู
0: หมูสตูครับ
1: เรียกหมูสตูอันนี้ผมก็แปลกใจมากแล้วเพราะว่ามันเป็นสูตรฝรั่งก็ทำอ่ะสตูหมูแต่พอว่าเธอจีนน่ะไหหลำมาแต้จิ๋วของเฮียเป็นแต้จิ๋วใช่ไหม
0: แต้จิ๋วครับ
1: เห็นไหมไหหลำมาแต้จิ๋วแล้วก็บอกว่าก็ปรับเป็นคนไทยนี่70ปีไม่ธรรมดานะโอเคครับขออนุญาตก่อนจะไปถึงหมูสตูขออนุญาตดูในตู้นี่ครับมีอะไรบ้าง
0: เออในตู้นี่ครับคือสตูเนี่ยผมจะมีหมูกับเครื่องในอยู่แล้วแล้วก็เป็นสตูไก่ก็ได้ก็คือ
1: ไก่
0: นี่เราผมออกมาจากการทำข้าวมันไก่ใช้ไก่ที่ใช้เชฟข้าวมันไก่เนี่ยมาเป็นสตูได้เลย
1: ปรับได้เลย
0: ปรับได้เลยเพราะว่าไก่นี่ผมว่าผสมรสชาติที่มันกลมกล่อมมันไม่จืดอะไก่ผม
1: ไว้ให้บวกกับน้ำในนี้แล้วใช้ได้เลย
0: ใช้ได้เลย
1: โอ้โหมีหลายเมนูแปลว่ามีข้าวมันไก่ด้วย
0: มีข้าวมันไก่แล้วตอนนี้ก็จะมีที่เด่นๆก็จะมีเรื่องหมูแดง
1: ครับ
0: หมูกรอบแล้วก็กุนเชียงซึ่งผมจะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบกุนเชียง
1: ต้องบอกว่าหมูแดงเนี่ยฉ่ำเยิ้มแบบสไตล์ฮ่องกงเลยนะครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้ก็น่ากินมากเลยนะฮะดูใช้เนื้ออะไรครับนั้น
0: หมูแดงนี่ใช้หัวไหล
1: ่โอ้หัวไหล
0: ่ครับแต่ที่สตูนี่ใช้สันคออ
1: ืมเอาเหรอฮะ
0: มันไม่เหมือนกัน
1: เพรา
0: ะถ้าหมูแดงมันจะนุ่มมันจะหนึบ
1: โอ้ครับ
0: มันจะหนึบ
1: โอ้มันจะหนึบหนึบเคี้ยวสู้ฟัน
0: ใช่แต่ถ้าเป็นสันคอเนี่ยมันจะได้รสชาติที่นุ่มนวลแล้วก็มีเอ็นมีมันผสมอยู
1: ่ใช่
0: ได้รสชาติกว่า
1: ชอบแล้วแต่คนชอบ
0: ไม่ด้านเอาเยอะ
1: แต่สังเกตนะครับจะมีแบบว่าลิ้นหมูไหมคร
0: ับลิ้นหมูนี่ก็คืออยู่ในหนึ่งของสตูนะครับ
1: อ๋ออยู่ในนี
0: ้อยู่ในสตูในสตูผมจะมีลิ้นมีไส้มีตับมีม้ามีเลือดมีหัวใจ
1: สุดยอดอ่ะน่ากินนะแต่วันนี้เรามาเรื่องหมูสตูตอนนี้ขออนุญาตเฮียอย่างนี้ครับ
0: ครับผม
1: ขออนุญาตเข้าไปดูได้ไหมครับว่าหมูสตูเฮียมันมีความอร่อยมาจากไหนทำอย่างไร
0: ได้เลยครับเจอเลยครับ
1: เจ๋งเด็ดขออนุญาตครับเฮียก้องครับเริ่มยังไงครับ
0: วิธีการต้มนะครับช่วงในหมูสตูเนี่ยคือในชุดต้มเนี่ยจะประกอบด้วยทั้งแรกจะมีขาตะไคร้นะครับ
1: อันนี้คือน้ำเปล่ามีแค่ขาตะไคร้เลยนะ
0: ใช่ครับผม
1: โอ้
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งต้องใช้ก็คือมีหมูเครื่องในหมูจะมีไส้อ่
1: อ
0: นมีตับมีม้ามีเลือดมีหัวใจแล้วก็ลิ้น
1: ไอ้ไส้อ่อนต้องล้างต้องขูดต้องอะไรก่อน
0: คือที่เอามานี่ผมจะล้างโดยการขยำเกลือมาหมดแล้วพร้อมที่จะปรุง
1: อ๋อพร้อมเลย
0: นะครับแล้วความเดือดของน้ำก็ประมาณที่ร้อยองศาตลอด
1: ร้อยองศานะน้ำเดือดนะฮะประมาณนี
0: ้เราไม่ได
1: ้ซึ่งไปเรื่อยๆงั้นเราจะเริ่มลงอะไรก่อนครับ
0: ครั้งแรกต้องลงตัวขาตั้งหรือกระดูกขาหมูครับกระดูกหมูก่อน
1: อันนี้ไหมฮะ
0: ใช่ครับผมใช่ครับผม
1: นี่ขาตั้ง
0: ขาตั้งตัวนี้คือขาตั้งนะครับ
1: ตัวกระดูกและแข้งนะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่อยๆหย่อนนะครับ
0: ค่อยๆหย่อน
1: จะเทพวดก็เกรงใจตาป้องนะฮะ
0: มันจะกัน
1: พวดไปนู่นเลยนะใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยครับผมอ
1: ันนี้ใส่เป็นกิโลประมาณสัก5-6โล
0: ประมาณ5กิโลครับ
1: 5โล
0: 5กิโล
1: ครับ
0: เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ลงหมูต่อได้เลยครับผม
1: สังเกต
0: คร
1: ับลงอะไรก่อนบ้างครับ
0: หมูลงเลยพร้อมกันแต่ว่าผมจะลงให้ดูอย่างคือหมูเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก
1: อันนี้เนื้อหมูส่วนไหนครับ
0: เป็นหัวไหล่ครับผม
1: หัวไหล่นะครับ
0: ครับผม
1: หัวไหล่
0: ประมาณชั่วโมง20หัวไหล
1: ่ครับ
0: ไส้อ่อนนี่ชั่วโมง40
1: ไส้อ่อนนะครับ
0: ลิ้นก็ชั่วโมง20นะครับแล้วก็จะมีหัวใจนอกนั้นก็จะเป็นชั่วโมง20หลังจากนี้เราก็จะเติมเครื่องปรุงก็จะมีเกลือครับเป็นหลักเลยผมจะไม่ใช้พวกผงที่ปรุงสำเร็จรูปผม
1: เ
0: กลือล้วนๆและต้องเป็นเกลือเม็ดด้วยเพราะว่ามันจะให้ความเค็มที่นุ่มนวลไม่เค็มจัดเราก็จะใส่เกลือนะครับเพื่อเป็นเครื่องปร
1: ุ
0: ง
1: ก็ไม่ได้ใส่เยอะเลยนะเฮียนะ
0: ไม่ได้เยอะครับถ้าเยอะมากเดี๋ยวเค็มเพราะว่าสตูนี้ยิ่งเคี่ยวมันจะยิ่งจัด
1: มันจะหอมข้น
0: ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงอย่างเร็วอะ
1: ครับสำหรับกระดูกด้วยนะฮะ
0: ใช่ครับผม
1: โอเค
0: ครับผมอ๋อ
1: เฉพาะกระดูกนี่2ชั่วโมงแน่ๆแต
0: ่
1: เนื้ออย่างที่บอกคือชั่วโมง10ชั่วโมง20ชั่วโมง40แล้วแต่โอเคนะครับตามนี้งั้นเรารอให้เคี่ยวให้ทุกอย่างได้เวลา
0: ได้ครับพอตรงแล้วเขาก็เอาขึ้นมา
1: หลังจากนั้นแล้วไปไหนต่อคร
0: ับเราก็ต้องไปเตรียมเรื่องเครื่องปรุงสตูเนี่ยมันจะเป็นหนาที่ไม่เหมือนคนอื่นถูกไห
1: ม
0: นี่คือน้ำสตูที่เตรียมอยู่แต่เครื่องสตูจริงๆเนี่ยมันต้องไปเคี่ยวมาจากเตาอีกเตานึงเพื่อมารวมกันให้มันจะแมทกันพอดี
1: อันนี้ให้ดูได้ไหม
0: ได้เอาเลยครับ
1: โอ้ยนี่แหละเจ๋งเลยอยากดูครับไปเลยไหมครับ
0: เชิญเลยครับ
1: รอครับรอต้มไปก่อนเชิญครับ
0: ครับคุณครับ
1: เชิญครับขอบคุณมากครับเด็ดถ้าหากดูเด็ดเผ็ดมันก
2: ็ต้องถึงพริกถึงขิงใหม่ Galaxy Z48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น Based on your notes there are some great ใหม่ Galaxy Z48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

0: ายในทุกรสชาติแค่นี้ชิปรสก็อร่อยครบรส
1: ชิปรส
2: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร์
2: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: ที่ไหนมีของเด็ดเราจะพาคุณไปตะลุยถึงต้นถึงต่อถึงเรื่องถึงรสถึงเครื่องถึงครัวของโลกแห่งอาหารเจาะลึกตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบขั้นตอนการผลิตและผลผลิตในทั่วประเทศ
6: ดูความนุ่มความนุ่มความนุ่ม
7: ดูสีดูสีนี่อร่อย
5: ห้ามพลาดกับรายการถึงพริกถึงขิงทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นทางช่อง9กด30นะครับ
8: อิจฉาผมหรือเปล่าครับ
9: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
10: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
9: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
10: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
11: ่สวัสดีค่ะวันนี้เจเนฟเฟอร์คิมจะพามากินของอร่อยที่จังหวัดภูเก็ตถ้ามาภูเก็ตต้องร้านนี้ตู้กับข้าวตามมาค่ะ
12: แกงปูน้ำซุปหยำก็มีห่อหมกปูห่อหมกปลานะคะและตัวนี้คือเบื่อทอดและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับร้านตู้กับข้าวก็คือหมูฮ้องค่ะ
13: หมูฮ้องมาเสิร์ฟนะครับ
12: โอ้โหนี่คือพี่คิมนะคะ
13: ครับสวัสดีครับผมครับ
12: เอาลิ้นกดกดเอา
13: ใช่ไหม
12: กดกดเอาได
13: ้จะไม่มีฟันก็ได้ใช่ไหมนี่แต่ว่าพี่อยากเจอหนูมาหลายรอบนะเพราะว่าหนูมาภูเก็ตบ่อยมากแต่รอบนี้มาผิวแบบนั่งใกล้ๆเนี่ยผิวสวยมากเลยอะแล้วถามจริงๆไอ้พี่เคยดูไอ้กระปุกแดงๆที่หนูใช้อยู่เนี่ยอันนั้นมันได้ผลจริงไหมมันใช้ได้จริงไห
12: มนี่พี่คิมไตลาจิน่าเนี่ยเขาเก่งเรื่องผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วภายใน14วันริ้วรอยต่างๆมันจะแลดูเบาบางและจางลงพี
13: ่อันนี้จริงนะเพราะว่าดูหน้าหนูใกล้ๆแล้วดูผิวแหละมันดูสว่างมากกว่าเมื่อก่อนที่พี่เจอหนูเลยนะ
12: แล้วจริงนะพี่คิมถ้ามันไม่ดีจริง มันไม่มีอยู่มานั่ง17ปี
13: มาภูเก็ตทั้งทีเนี่ยพี่ว่าน้องคิมจัดโปรให้ภูเก็ตหน่อยจะได้ไปซื้อกัน
12: โปรเด็ดภูเก็ตเอา5นาทีทองไปเลยค่ะพี่คิม
13: 5นาทีใช่ไหม
12: มีแค่5นาทีหมดแล้วหมดเลยใครไวใครได้
13: ได้ละงั้นพี่ลาเนี่ยน
12: ะ
13: พี่จะไปรีบกดก่อน แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม
12: ่โทรมาที่1577หรือ Line @Rajina Brand 5นาทีไม่จำกัดสายค่ะคุณจะได้2กระปุกใหญ่2พกพาและ1โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวนะคะวันนี้จ่ายแค่ 2,990 บาทถ้าหมูฮ้องอาจจะยกให้ที่ร้านตู้กับข้าวแต่ถ้าเรื่องผิวดีต้อง Rajina ค่ะคุณถ้าใช้ไม่ดีจริงเนี่ยนะคนอย่างดิฉันไม่มานั่งการันตีแนะนำให้คนน้นคนนี้ใช้จนถึงทุกวันนี้แน่นอนนะโทรมาที่1577หรือ Line @Rajina Brand 5นาทีไม่จำกัดสายค่ะคุณจะได้2กระปุกใหญ่2พกพาและ1โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิววันนี้จ่ายแค่ 2,990 บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: ปรุงอาหารให้หอมเพิ่มรสชาติให้อร่อยจดจำได้ในทุกรสชาติแค่นี้ชิปรสก็อร่อยครบรส
1: ชิปรส
14: ก็ต้องถึงพริกถึงขิง
5: อันนี้ก็บอกว่าเฮียก้องมีตัวช่วยมาด้วยนะฮะเป็นน้องสาว
15: น้องสาว
5: ชื่ออะไรนะครับ
16: ชื่อพิน
5: คุณพิน
15: คุณโสพิน
5: คุณโสพินนะครับเดี๋ยวคุณพินนะครับไอ้น้องสาวเป็นทำไมที่ผัดนะฮะอุ้ยน้ำมันร้อนแล้วใช้น้ำมันอะไรอันน
15: ี้น้ำมันพืช
5: น้ำมันพืชนะครับอันนี้เป็น
15: อันนี้เป็นกระเทียม
5: กระเทียมเลย
15: ครับ
5: กระเทียมสับนะครับโอ้ยอันนี้ใช่ป่ะฮะใช้ขึ้น
15: ที
5: ่ป่ะ
15: นี่คือผงสตูนะครับ
5: โอ้นี่
15: ที่เตี่ยเป็นคนคิดสูตรเอง
5: สูตร70ปีที่บอกว่าเตี่ยแกะเอง
15: ใช่ครับ
5: นี่เลย
15: แบบนี้เลยเราจะต้อง
5: ขอใหญ่ขอใหญ่นี่โอ้ย
15: เดี๋ยวเราผัดแล้วจะยิ่งกว่านี
5: ้หอมมากหอมแบบกลมๆเลยอ่ะออกกลิ่นเครื่องพะโล้หน่อยๆนะ
15: มีส่วนนิดๆนึงของพะโล
5: ้บอกได้แค่นี้ที่เหลือต้องไปงมเอาแต่ให้รู้มันมีตัวยาจีนด้วยเน
15: า
5: ะ
15: ใช่ครับประมาณสัก8ถึง10ตัว
5: แต่ถึง10ตัวแต่ที่นี่มีเครื่องเทศเยอะแน่ๆครับเพราะกลิ่นมันแบบอบอวนจมูกอันนี้ผัดไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะ
15: อีกสักแป๊บ
5: ลืมไปเลยคุณพินต้องผัดนานแค่ไหนครับ
16: ต้องผัดให้กระเทียมแดงแล้วก็ค่อยใส่ผง
5: นิดอ๋อให้กระเทียมมันแดง
15: ให้เขาหอมอ่ะ
5: แต่เกรงว่าใช้ไฟก็ไม่ได้แรงนะฮะ
15: ถ้าแรงเกินไปเดี๋ยวกระเทียมไหม้
5: เดี๋ยวไหม้อีกระหว่างนั้นข้างๆก็ทอดหมูกรอบไปด้วยนะ
15: ใช่ครับผม
5: อันนี้ทอดนานกันนะครับ
15: ก่อนที่จะทอดนี่ผมต้องมาเข้า
5: ต้องอบก่อน
15: อบก่อน
5: โอ้อันนี้แบบอบก่อนแล้วค่อยไปทอด
15: อบจนจนได้ชี้แล้วจึงออกมาทอดอีกทีนึงแล้วอยู่ทั้งวันก็ไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่เหนียว
5: โอ้อันนี้เจ๋งฮะแล้วมันไก่ก็แต้จิ๋วเหมือนกัน
15: แต้จิ๋วเหมือนก
5: ัน ที่นี่เป็นสูตรแต้จิ๋วทั้ง
15: หมดจิ๋วล้วนเลยครับ
5: ได้แล้วครับได้แล้วครับ
15: โอเคนี่ลงนี่เลยนะ
5: เดี๋ยวดูก่อนอุ้ยกระเทียมสีสวยเลยตอนนี้โอ้กระเทียมกับสีเครื่องเทศนี่แยกกันไม่ออกเลยสีเดียวกันเลย
15: เพราะถ้ามันน้อยไป
5: หอมอ่ะ
15: น้ำสตูมันจะใสเนี่ยจะทำให้น้ำสุกข้น
5: ครับโอ้หอมมากโอ้โห
4: คุณพินก็ใจเย็นนะคนไปเรื่อยๆเรื่อย
15: ๆ
4: อ
15: ัน
4: นี้ต้องมาจากการแม้คนไปทางเดียวกันตลอดจริงเหรอ
15: จริงครับ
4: เฮ้ยถามไม่เล่นจริงแฮะ
15: เหมือนกับห่อหมกอ่ะ
4: เหรอ
15: ห่อหมกก็ต้องทางเดียว
4: กันไปทางเดียวกันด้วยนะ
15: นี่คือเทคนิคของเขา
4: เราไม่ได้เหนียวมาก
15: ใช่
4: เพราะถอยกว่าหมกก็ต้องวนไปทางเดียวกัน
15: ใช
4: ่น้ำเติมน้ำนะครับ
15: โอ้โหครับทีนี้เราดมกลิ่นได้ไหม
4: โอ้โห
15: น้ำ
4: หอมไหมทวนปากขยับน้ำ
15: หอม
4: ไหมให้กลิ่นนะ
15: ทีนี้ตีรอ

0: ครับเชิญครับรอเดือดแล้วไปกันเลย
1: ขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ
2: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับเพราะว่าผมจะมีน้ำหัวเชื้อของศัตรูที่เคี่ยวตลอดเวลา
1: หัวเชื้อ
2: ของศัตรูที่ผมจะมาใส่ในหม้อนั้น
1: ของเดิมของไอ้นี้
2: ของเดิมเนี่ยครับหลังจากที่มันมีเหลือให้ควันเนี่ยผมจะไปเคี่ยวต่อเป็นหัวเชื้อ
1: โอ้โหครับกองออกทุกอย่าง
2: ใช่ครับผม
1: โอ้เอ้าทำไงต่ออันนี้ใช่ไหม
2: ตัวนี้เราจะเติมลงไปน้ำนี้นะครับก่อนที่เราจะใส่เครื่องศัตรูที่ผัดใหม่วัน
1: ที่เราผัดเมื่อกี้
2: ใช่ครับ
1: ตวงใส่ไปเลยครับนี่มาแล้วครับใส่ว้าวเสร็จแล้วนะอันนี
2: ้ครบผ้าแล้วนะโอเค
1: ไหมมีการบอก
2: จำนวนนะครับเติมเกินไม่ได้ตัวนี้เราจะเติมทุกๆชั่วโมง
1: เอาเลยครับ
2: เพราะว่าเราเคี่ยวไปนี่เราจะมีกะทิเติมทุกชั่วโมงเพื่อให้ปรับสมดุลของความ
1: มีกะทิด้วย
2: มีกะทิด้วยครับเดี๋ยวเราจะเติมกะทิต่อ
1: โอ้โหเนาะเขาบอกว่าเทียบแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าฝรั่งเขาใช้เนย
2: ใช่คร
1: ับ แต่นี่คนไทยมาใช้กะทิแทน
2: ใช่ครับผมศัตรูผมเนี่ยมันมี4ชาติรวมกัน
1: ครับ
2: ไทยจีนฝรั่งแล้วก็แขก
1: มีแขกอ
2: ยู่ในหม้อเดียวกันครับผม
1: ใช่เติมอะไรก่อนครับ
2: เราเอาเครื่องศัตรูที่เราผัดมาเคี่ยวมาใหม่ๆนี่มาใส่เลยครับ
1: โอเคครับเอาเครื่องศัตรูอ๋อได้พอดีเลยฮะมาแล้ว
2: เครื่องศัตรูที่ผัดมาใหม่เนี่ย
1: ครับ
2: เนื่องจากว่าเราต้องใช้เวลาเคี่ยวทั้งวันถูกป่ะเพราะถ้าเกิดเราเติมกะทิไปเรื่อยเนี่ยน้ำศัตรูก็จะชืดลงไปหน่อยนึง
1: อ๋อครับ
2: ผมยังเอาเครื่องตัวนี้ไปเติมใส่ในกะทิใหม
1: ่
2: ใน
1: อ๋อมีนวยอย่างนี้ก่อนด้วย
2: ใช่ครับ
1: ไอ้ยามีเทคนิคขั้นตอนต่อไปครับก็คือเติมเครื่องเลย
2: ใช่ครับผมนี่คือเครื่องศัตรูที่เคี่ยวมาสดๆ
1: แล้วจากนี้ไปทำไงต่อครับ
2: จากนี้ผมจะเติมกะทินะครับผม
1: ได้ครับเชิญเลยครับ
2: 8ทัพพีครับผม
1: 8ทัพพีนะครับไปแล้วครับที่นี่เขาสูตรตายตัวครับ
2: ใช่คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้เป็นการเติมกะทิที่มีเครื่องเทศนัวๆเรียบร้อยแล้วนะ
2: ครับผม
1: เติมเสร็จแล้วครับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไป
2: ต่อไปนี่ให้น้ำนี่มันไม่ใสเกินไปให้มันข้นกำลังดีนะเติมแป้งก็ไปช่วยหน่อย
1: เติมแป้งนิดนึง
2: ครับแป้งตัวนี้แหละมันก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวลงไปด้วย
1: นี่โอ้โหจะบอกว่าอันน
2: ี้เพื่อช่วยแทนผงชูรส
1: นั่นอันนี้รับรองได้ว่าอร่อยแบบธรรมชาติแท้
2: ครับผมใส่ซีอิ๊วดำอีกหน่อยนึง
1: อ๋อได้ครับอ๋อมีสีสันอีกนิดนึง
2: ครับผม
1: โอ้เทคนิคเยอะครับอ๋อซีอิ๊วดำเค็มนะครับอันนี้อ๋อสีเข้มขึ้นมาอย่าง
2: น
1: ี้เลยนะ
2: ใช่นี่เองครับผม
1: นี่สีเป็นแบบว่า
2: แล้ว
1: ซีอิ๊วแบบฝรั่งมากอ่ะ
2: ซีอิ๊วนี่ต้องเลือกนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าใส่ลงไปแล้วมันมีกลิ่นซีอิ๊วใช้ไม่ได้
1: อ
2: ่ะ
1: กลิ่นซีอิ๊วจบเลยเนาะ
2: ใช่
1: เครื่องเทศที่ทำมา
2: หมด
1: กัน
2: โอเค
1: ทีนี้ไป
2: เราจะปิดฝาเพื่อให้น้ำมันเดือดอีกทีเดียวก็ใช้ได้หมดละ
1: โอ้
2: เริ่มได้แล้ว
1: ปิดฝาให้เดือดแล้วจบเลย
2: จบเลยครับผม
1: สิบนาทีผ่านไปแล้วครับเปิดได้ไหมอ่ะเปิดเลยครับ
2: เปิดได้เลยครับ
1: ลาดแบบนี้เลยอันนี้ใช้ได้ไหมครับ
2: ใช้ได้แล้วครับทานได้เลย
1: ทานได้เลยขอดูทีละส่วนได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี
2: ้ได้ครับผม
1: ดูสีเนื้อสักหน่อยนึงต้มแล้วเป็นยังไงนะครับ
2: ก็มีไส้อ่อนนะครับ
1: ไส้อ่อนน่ากินมากต้องนุ่มแล้วเนาะอันนี
2: ้นุ่มแล้วครับผมสามารถทานได้เลยนะครับ
1: ใส่ไหนครับ
2: ใส่นี่ดู
1: อ๋อต้องใส่น้ำไว้ครับน้ำซุป
2: นิดเดียวปั๊บเดียวนะครับใส่น้ำไม่ได้นะครับ
1: อ๋อเหรอครับทำไมครับ
2: เดี๋ยวมันจะพองมันจะบวม
1: อ๋อ
2: แล้วก็จะมีหัวใจไอ้ลิ้นนะครับ
1: อันนี้ลิ้นเท่าไหร่นะชั่วโมง
2: ชั่วโมง20
1: 20นะครับนี่เขาละเอียดนะครับอันนี้หมูอะไรครับ
2: นี่เป็นสันคอครับผม
1: สันคอมาสันคอก็มานะครับมาแล้วครับนี่อันนี้เด้งๆเลยนะ
2: ได้ครับหัวใจครับผม
1: หัวใจมีใจหรือเปล่าอันนี้คือนอกน้ำ
2: นอกน้ำครับน้ำ
1: ค่อยๆให้เลือด
2: ผมปกติใช่ครับ
1: อันนี้เลือดต้มต่างหากแล้วนะ
2: ต้มต่างหากแล้วครับ
1: ขอดูน้ำ
2: ได้เลยครับ
1: ดูความข้นของน้ำ
2: ดูครับ
1: ดูลักษณะความข้นของน้ำนะเคี่ยวแล้วเรียบร้อย
2: มันจะไม่ข้นเกินมันจะประมาณนี
1: ้ไม่ได้เนียแบบนั้นคือใสๆแบบนี้แต่ว่ามีความข้นคือเข้มข้นนะครับอันนี้ใช้ได้แน่นอน
2: ใช้ได้แน่นอนครับ
1: เอาละครับสุดยอดแล้วอันนี้ถึงเวลาตักเสิร์ฟได
2: ้ได้เลยครับผม
1: สักหนึ่งที่ครับ
2: ได้เลยครับ
1: จัดการให้หน่อยครับอันนี้เป็นม้ามนะครับอย่างแรก
2: เป็นม้ามนะครับ
1: โอ้ดูสียังไงสิในลิ้นหมูดูสีชมพูอ่อนๆข้างในนะ
2: ดี
1: สวยมาก
2: นี่ก็หัวใจครับผม
1: สำคัญหัวใจครับ
2: ที่ตับนะครับตับที่หลังจากผ่านที่เราลวกมาแล
1: ้
2: ว
1: แล้วก็เลือดที
2: ่
1: ลวกต่างหากเหมือนกัน
2: ใช่ครับผม
1: แล้วก็จะมีไส้ใช่ไหมฮะไส้อ่อนสันคออันนี้มีต้องมีมันแทรกแบบนี้ฮะถูกต้องเวลากัดจะได้แบบว่ามันทั้งมีทั้งหนุบมีทั้งนุ่มนะอะไรในปาก
2: ครบแล้วนะครับ
1: ครบแล้วนะครับ
2: ผักชีโรยหน้านิดนึง
1: แ
2: ล้วก็ราดด้วยน้ำสตูครับ
1: นี่ครับปกติต้องกินกับอะไรครับ
2: จริงๆกินกับข้าวสวยเลยครับ
1: กับข้าวสวย
2: ครับ
1: ต้องมีน้ำจุ่มน้ำจิ้มอะไรไหมครับ
2: นี่แหละ
1: ผมว่าจริงน้ำจิ้มก่อนเออนะหอมนะ
2: หอมไหมเปรี้ยวหวานมันเค็มพอดีเลย
1: กลมๆเฮ้ยน้ำจิ้มอร่อย
2: มันจะมีส่วนผสมของพริกขี้หนู
1: ครับ
2: มะนาวกระเทียม
1: เอาละครับ
2: เอาส้มอีกก้านไหม
1: เอาส่วนไหนดีอ่ะ
2: ให้กินหมูก่อนเลย
1: ความนุ่มของเนื้อนี่ครับ
2: เออได
1: ้กลิ่นหอมละลายเดี๋ยวเบาๆค่อยๆละลายปากเบาๆตัวน้ำหอมมากครับ
2: ครับ
1: หอมแล้วนวล

0: ถ้ามีน้ำจิ้มเน
1: ี่ยลองกินแบบน้ำจิ้มดู
0: ลองกินน้ำจิ้มลองกินน้ำจิ้มอืมน้ำจิ้มกลิ่นหอมอะ
1: เขาพยายามใจจีนฝรั่งแก
0: ะมาเลยครบเลยมีทั้งแค่หอมทั้งจีนมีทั้งแขกแล้วพอพลิกมาเป็นไทยไปเลยอร่อยมากครับหอมมากเอาไส้อีกอย่างเดียว
1: โอเคเราดูเลยครับไม่มีข้าว
0: ครับไม่มีครับอร่อยมากเครื่องน้ำเนี่ยซุปสตูนี่รสละมุนหอมเครื่องเทศตัวเนื้อสัมผัสเข้ากับตัวซุปเป็นอย่างดีถ้าจานใหญ่ๆอย่างนี้ประมาณเท่าไหร
1: ่
0: คร
1: ับ ปกติเนี่ยชามใหญ่นี่ร้อยหนึ่ง
0: ใหญ่กว่านี้นะ
1: ใหญ่กว่านี้ก็ใหญ
0: ่ไปต่อดีกว่าเมนูต่อยอดของเราวันนี้ใช้อันนี้เนาะเฮียเนาะ
1: ครับ
0: ยังไม่บอกว่าอะไรเดี๋ยวให้เฮียทำให้กินเฮียกองขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ต่อยอดกันเลยครับ
1: ครับผม
2: ปรุงอาหารให้หอมเพิ่มรสชาติให้อร่อยจดจำได้ในทุกรสชาติแค่มีชิพรสก็อร่อยครบรส
3: ชิพรส
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
4: ต้องโดน
6: ใหม่ซิตรา
7: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
8: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
9: กลับมาเถอะลูกรักแก่แม่เถอะลูก
10: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
8: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
11: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
12: อร่อย
13: ฟินเวอร์
11: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
2: ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจดจำได้ในทุกรสชาติแค่มีชิพรสก็อร่อยครบรส
3: ชิพรส
14: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon. Come back and ask, what's next?
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเฮียกองครับเมนูอะไรครับ
1: ก็ไปจะทำยำรวมมิตรนะครับ
0: อันนี้ยำมีอะไรกันฮะ
1: แล้วเราจะเอาผักไปลงก่อนนะครับ
0: โอ้
1: สวยงามนะ
0: อันนี้ลงจานไว้ก่อนเลย
1: ครับผมตัวแรกจะใช้ลิ้นก่อนนะ
0: มันมีปลายกับกลางแล้วตรงโคนอันไหนอร่อยสุดครับเฮีย
1: ตรงนี้คือส่วนที่อร่อยที่สุดเป็นปลายลิ้น
0: อ๋อปลายลิ้น
1: ปลายลิ้นครับผม
0: แล้วเวลาหั่นตามยาวด้วยนะ
1: ครับผม
0: เทคนิคการหั่นนะครับเราตับทราย
1: ครับผม
0: อ
1: ืมแล้วต่อไปก็จะเป็นกุนเชียงนะครับผมครับแล้วตัวนี้ปลาไม่ได้อ
0: ันนี้แน่นอนทำเอง
1: กรอบกรอบ
0: อ๋ออันนี้ทำเองอยากเคี้ยวเลยอ่ะดีจังอันนี้ในจานเดียวได้ชิมครบทุกอย่างเลยนะเนี่ย
1: ไส้หมู
0: ไปแล้วครับเสร็จ
1: น้ำดำก็จะมีพริกขี้หนูนะครับ
0: พริกขี้หนูครับใส่แล้วครับกระเทียมสับ
1: กระเทียมสับตัวนี้คือเป็นน้ำหัวเชื้อของน้ำจิ้มสตู
0: เปรี้ยวหวานเรียบร้อยแล้วเนี่ย
1: ครับผมมะนาวนะครับ
0: ใส่มะนาวก็หอมหมดเลยนะ
1: แล้วที่ขาดไม่ได้นะครับคือน้ำปลานะ
0: อันแน่นอนครับอันนี้ทิพรส
1: ทิพรส
0: แค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ประมาณ3ช้อน
0: 3ช้อนเลยครับ
1: ครับผมตามปริมาณนะ
0: ครับแล้วหอมแค่น้ำจิ้มก็หอมแล้วอ่ะ
1: เสร็จแล้วหลังจากนี้เสร็จเราก็ใช้ตัวนี้ราดได้เลยนะครับผม
0: ราดได้เลยครับพี่เอ๋
1: ราดได้เลยนะครับอ
9: ยากกินแล้ว
0: แต่ราดแล้วต้องกินเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: โอเคครับ
1: แล้วก็โรยหน้าด้วยกินนิดนึง
0: ชื่ออะไรครับพี่เอ๋
1: ยำรวมมิตรครับผม
6: ย

0: อำนวยมิตร
1: มีหลายอย่างมากเลยอันนี้แค่ประมาณนึงนะ
2: ครับผม
1: ครับอย่างแรกนี่เป็นข้าวตัง
2: ข้าวตัง
1: แ
2: ล้วตัง
1: อันนี้ข้าวตังแบบอย่างหนาอยู่นะ
2: เครื่องแกงนี่เป็นของปากใต้เลยครับผม
1: ขออนุญาตนะครับดูนะลาดนี้เลยคือหอมเครื่องเทศเลย
2: ใช่ครับ
1: เป็นหน้าตั้งของเครื่องเทศอันนี้จะไม่เหมือนภาคกลางครับ
2: ไม่เหมือนครับ
1: ข้าวมันไก่เนี่ยสูตรที่ไหน
2: เป็นสูตรแท้จิ๋วของเตี๋ยวผมเลยครับข้าวที่เราจะไปผัดก่อนนะหลังจากผัดแล้วจึงเอามาต้มกับน้ำไก่หอมครับผม
1: ข้าวอร่อยมาก
2: แล้วไก่เนี่ยครับไก่เนื้อธรรมดาต้มที่เลยต้มแบบไฟค่อนข้างจะอ่อนหน่อย
1: นุ่มมาก
2: พอได้ระดับแล้วเนี่ยจึงเอาไปแช่นอกน้ำแข็งเพื่อให้ไก่มันหนังกรอบเนื้อนุ่มน้ำจิ้ม
1: น้ำจิ้มรสจัดมากเลย
2: จัดครับผม
1: สงขลานี่เขากินรสจัดเนาะ
2: กินรสจัดถ้าใต้แท้ที่ต้องรสจัด
1: น้ำจิ้มก็จัดจ้านมากมาที่บะหมี
2: ่บะหมี่ตัวนี้จะเป็นบะหมี่โบราณข้อแรกว่าจะมีหมูแดงหมูกรอบแล้วจะมีพวกเครื่องในหมูจากตับ
1: ประเด็นคือหมูกรอบที่เนี่ยไม่ธรรมดาฟังเสียงไหม
2: ก็กินได
1: ้กรอบหอม
2: หอมครับ
1: รสชาติกำลังดีด้วยนะครับเค็มนิดๆอันนี้ตัวเนื้อหมูแดงซอสหอมมากเลยคร
2: ับ
1: แล้วก็ไม่ได้หวานนะ
2: ไม่หวานครับซอสที่ราดหมูแดงก็คือเป็นน้ำซอสที่เราย่างหมูแดงครับเอามาราดหมูแดงซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วนุ่มนวลแล้วเข้าเนื้อมากขึ้นตับนี้ไม่คาวนะครับ
1: ไม่คาวเลยครับเส้นดีมากอร่อยมากครับมาอันนี้ข้าวเหมือนกันใช่ไหมข้าว
2: เหมือนกันครับ
1: นี่แตกต่างกันตรงมีข้าวนี่ตัวข้าวนี่ก็เป็นข้าวหอมมะลินะครับอันนี้แบบแซ่บแซ
2: ่บจะเป็นยำรวมมิตรนะครับ
1: อันนี้ถ้าขายจริงขายเท่าไหร่ฮะ
2: 150 บาท
1: 150 บาท
2: ครับผม
1: อันนี้ตับคือลวกกำลังดีเลยนะ
2: ครับ
1: นุ่มไม่มีข้อกังขาน้ำยำเข้าไปดีมากครับหอมนะมาถึงตรงนี้ก็ลิ้นว่ายง่ายทุกองค์ประกอบนี่นี่แหละครับทั้งหมดนี่คือเรื่องราวที่บอกว่าฮะเฮียงแปลว่า
2: อร่อยครับผม
1: นะฮะเฮียงหมูสตูที่เรามาวันนี้เพราะความอร่อยของหมูสตูของเฮียงที่สำคัญคือสูตรดั้งเดิมของเขาดีมีมานานฝรั่งทำจีนนำมาปรับให้ปัจจุบันต่อให้เป็นของเทศแต่ก็อร่อยอย่างไทยอยากให้มาชิมอยากให้รู้ไว้อยู่ที่นี่เสรีไทยซอย7เอ้าใครอยากรู้มากกว่านี้สั่งได้โทรมาหาเฮียเนาะ
2: เบอร์โทรศัพท์นะครับ0818149708นะครับหยุดทุกวันอังคารนะครับผม8:30ถึงบ่าย3:00ครับ
1: ขอบคุณมากครับเฮียครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับแล้วเจอกันใหม่กับเวลาดีครับช่อง9เวลา15:00 น.ถึง15:30 น.กด30แล้วเจอกันถึงพริกจริงๆวันนี้ขอญาตลาไปก่อนขอกินให้หมดนี้ก่อนนะขอบคุณครับเฮีย
2: ขอบคุณ
1: ครับไปครับเฮีย
2: ขอบคุณครับ
1: รายการถึงพริกจริงๆครับขอมอบผลิตภัณฑ์ตราทิพย์รสให้กับเฮียก้องเรื่องราวของฮะเฮียงข้าวหมูสตูจากสงขลาครับทิพย์รสแค่มีทิพย์รสก็อร่อยครบรสขอบคุณครับเฮียก้องครับ นี่ครับรับไปเลยครับน้ำปลาตราทิพย์รสครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่สมเกียรติคุณานิธิพงศ์นะคะเป็นนักแสดงพิธีกรนักชิมแล้วก็
2: เป็นผู้จัดการนักแสดงระดับเอกของวงการบันเทิงไทย
1: ที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยไฟมันยังเต็มในซวงเลยนะ
3: มากเหลือเกินนั่งทำงานตั้งแต่ตื่นจนถึงตีสามบางทีนอนสองกะ
1: อู้พี่นอนสองกะด้วย
3: ถ้าทำอะไรเสร็จเผลอโทรศัพท์อยู่คาโทรศัพท์หลับ
2: นี่แล้วลุงไม่รู้เหรอเนี่ยน่ะร่างกายมันฟ้องอะไรกับลุง
3: นี่ไง
2: นี่ไง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการบ้านพักคนชราผู้สูงวัยฟังและใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อนะคะพบกันเช่นเคยค่ะทุกวันเสาร์นะคะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งค่ะเราสองคนก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ
0: ค่ะเป็นเพื่อนกันเหรอ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะในโซเชียลนะคะป้า

0: เวลาเราพูดถึงใครเราบอกเออเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: โอเคอ
0: ายุไม่สำคัญตัวเลขนี่ไม่พูดถึงกันละ
1: โอเคเราเป็นเพื่อนกัน
0: ค่ะแม่เนี่ยนะได้ฟังคลิปอันหนึ่งชอบมาเลยอยากแชร์นะเขาบอกเขาอายุเนี่ย97ปีละสิ่งหนึ่งที่เขาทำตลอดเวลาเลยก็คือหมายความว่าจะไม่ไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก่อนต้องทำเองก่อนแล้วก็ลดภาระทุกสิ่งอย่างเนี่ยให้น้อยลงอย่างเช่นว่าบ้านเคยมีหลายหลังก็เหลือสักหนึ่งหลังเพื่อนมีหลายคนก็มีสักหนึ่งคนสัตว์เลี้ยงมีเยอะก็เหลือสักหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคือรับผิดชอบแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่าไปแบบสร้างภาระให้กับตัวเองเนี่ยเหนื่อยมากนะคะแต่ว่าการมีสิ่งเล็กๆเนี่ยที่เรายังมีอยู่เพื่อนหนึ่งคนอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อยที่สุดเรายังมีเพื่อนพูดคุยไงแล้วหนึ่งคนนี่คือเพื่อนที่สำคัญที่สุดในการที่เราพูดคุยได้ทุกเรื่อง
1: เราจะรู้ได้ไงว่าคนคนนั้นก็จะมาเพื่อนพูดคุยกับเราอะ
0: เรารู้เองค่ะ
1: ว่าไม่เขาไอเรารู้ว่าคนเนี้ยมันดีมันอยากจะพูดคนนี้
0: เขาต้องรู้เหมือนกัน
1: ถ้า
0: เ
1: ราไม่ฝ่ายตรงข้ามก็รู้ด้วย
0: เขาต้องรู้ป้าเหมือนแม่กับป้าอย่างเงี้ยป้าก็ต้องรู้
1: อะไรยังสาป้าไม่ค่อยรู
0: ้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยนะคะคือมีเป้าหมายว่าตื่นขึ้นมาวันพรุ่งนี้เนี่ย
1: จะทำอะไร
0: ถูกเขาบอกว่าเราตั้งอะไรอย่างเช่นว่าเราปลูกต้นไม้อย่างงี้ใช่ไหมเราก็ฝันพรุ่งนี้ทำนี่นี่เนี่ยเรารู้ว่าตื่นพรุ่งนี้เช้าขึ้นมาต้องทำอะไรหรือทำกับข้าวหรือต้องไปซื้อของซื้ออะไรพวกนี้ค่ะเหล่านี้แหละค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะไม่หมดไฟแล้วสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยการที่เราทำแบบนี้ตลอดเวลาเพราะการที่ทำแบบนี้มันคือการเคลื่อนไหวไง
1: เคลื่อนไหวทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็แพลนไว้ก่อนเลยว่าจะทำอะไรป้าถึงได้เป็นคนติดไดอารี่ไงเด็กสมัยใหม่ไม่รู้จักหรอกไดอารี่แปลว่าอะไรป้าชอบจดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจดแล้วพอเช้าขึ้นมาก่อนเช้าอีกวันนี้จะดูแล้วว่าพรุ่งนี้ทำอะไรเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายในชีวิตมันมีอยู่ตลอดถ้าเผื่อไม่มีก็คืออะไรไปวัด
0: บ้างคือก็มีไง
1: มีต้องมีอยู่แล้ว
0: ต้องมีอยู่แล้วทุกวันเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสนใจในกิจกรรมแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามนะคะอย่างเช่นไปซื้อนู่นไปหาคนนั้นไปทำเองเราต้องเขียนไว้เพราะเรารู้ว่าวันนี้เรานัดคนอะไรไว้เพื่อที่จะไปทำอะไรไงมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นมาวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะนัดใครไม่รู้จะกินอะไรมันดูเหมือนกับว่าชีวิตเราเนี่ยมันนิ่งแล้วมันเริ่มแคบแล้วไงพอแคบปุ๊บเราก็ไม่อยากจะออกจากบ้านนอกจากบ้านแล้วก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวได้ไงอะ
1: เหงา
0: เ
1: ศร้าซ้อยเหมือนกับเราเป็นภาระกับใครแล้วฉันจะไปอะไรยังไงกับใครตั้งแต่ทำงานมามีงานกี่อาชีพที่ทำ
0: ค่ะ
1: หนูอ่ะไม่ใช่มาค่ะตอบสิ
0: หมายถึงว่าอะไร
1: หมายถึงว่าหนูทำงานอะไรมาบ้าง
0: เมื่อไหร่คะ
1: ขอโทษนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนพิธีกรนะคะซึ่งผ่านมามีอาชีพอะไรบ้างเพราะว่าวันนี้คนที่จะคุยกับเราเนี่ยผ่านมาหลากหลายอาชีพมากเลยแล้วพอดีเป็น
0: ป้าพ่อป้าเนี่ยครับป้ากำลังจะพูดว่าหนูมีอาชีพอะไรบ้างเหรอคะคือหนู
1: ก็ถามอันนี้แหละแล้วก็ไม่ตอบใครอะไรเมื่อไหร
0: ่หนูทำอาชีพเดียว
1: คือ
0: หนูอยู่วงการบันเทิงใช่ไหมวงการเพราะหนูก็ทำแต่เป็นนักข่าวแต่นักข่าวมันก็มีหลายหน้าที่เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคไม่เพราะว่าป้าคิดนะบอกว่าเวลาคนเราเนี่ยนะพอมีงานแล้วนะบางทีมันก็ต้องเปลี่ยนงานไปเรื่อย
0: ๆ เ
1: พราะป้าก็ทำงานหลากหลายมากเลย
0: อะไรบ้างคะ
1: เป็นมัคคุเทศเพราะป้านี่คงจะเชี่ยวชาญในการพูดพาคนพาฝรั่งไปไหนๆไหนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ชอบอ่ะ
0: เป็นมัคคุเทศ
1: yes แล้วอันที่สองที่ทำก็เป็นนักแสดงแบบจับพัดจับผูแล้วก็แสดงทั้งโทรทัศน์แสดงทั้งภาพยนตร์แล้วก็พิธีกรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เราจะพบวันนี้เขาหลากหลายอาชีพเหมือนกัน
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ก็เลยอยากจะรู้ว่าแล้วที่เขาผ่านมาเยอะๆเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะมาบังประสบการณ์ค่ะ
0: โอ้แสดงว่าเขามีไฟเยอะมากสิ
1: เดี๋ยวถามคนน
0: ั้นเดี๋ยวเราไปขอไฟเขามาเติมเชื้อให้กับเราบ้างนะ
1: ฉันพอแล้วฉันจะไหม้อยู่แล้ว
0: ค่ะแขกรับเชิญเราวันนี้เชื่อว่านะคะถ้าเกิดใครอยู่ในวงการบันเทิงนะคะก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดีนะคะและตอนนี้คงทำงานอยู่นะทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยนะคะนั่นก็คือพี่สมเกียรติคุณนันทิพงศ์นะคะเป็นนักแสดงพิธีกรนักชิมแล้วก็เป็นผู้จัดการดาราด้วยนะคะพบกันเด็กนะ
2: Festival ทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้ว สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
4: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
5: นี่ประเด็นคือมันไม่ได้ยังไงอย่างนั้นคุณเอาของขึ้นของลงเรือก็เสียค่าต่อท่าคุณก็ต้องไปขึ้นอีกที่หนึ่งมันเรียกดับเบิลคอสไม่คุ้มทั้งต้นทุนมันไม่ได้ประจัดเวลา
4: ครับ
5: แล้วมันไม่คุ้มเรื่องนิเวศไม่ถามว่าเราควรจะเป็นฮับเราเป็นฮับแล้วแต่มันต้องบอกว่าคนไทยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นฮับซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยเราได้น้อย
6: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
0: มาเบรกที่2นะคะบ้านพักคนชราค่ะเบรกนี้เราเชิญแขกรับเชิญคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีโดยเฉพาะเราสองคนเคยเจอแขกรับเชิญท่านนี้กันมาหลายสิบปีแล้ว
1: นานมาก
0: วันนี้มีโอกาสดีมากได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคิดว่าคุยกันจนถึงค่ำแล้วค่ะ
1: ขอบใจ
0: ค่ะนั่นคือคุณสมเกียรติคุณานิติพงศ์นะคะนักแสดงพิธีกรแล้วก็ผู้จัดรายการตอนนี้ก็ผันตัวเองมาไปอยู่หน้าจอหลังจอบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับพี่แหม่มสวัสดีครับพี่จี๊ครับ
1: สวัสดีค่ะนี่แล้วที่สำคัญเนี่ยนะเป็นผู้จัดการนักแสดงระดับเอกของวงการบันเทิงไทย
0: แหม่มเป็นนักข่าวบันเทิงมาก่อนป่ะ
1: รู้เหรอ
0: แหม่มอ่ะสัมภาษณ์เพราะเมื่อก่อนไฟสตาร์เน
1: า
0: ะแล้วจินตลาสันติสุขดังมากช่วงน
7: ั้
0: นแล้วคนที่แหม่มต้องไปสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์เขาก็คือ
1: พี่สมเกียรติ
0: พี่ขาพี่หนุ่มสะดวกไหมให้สัมภาษณ์ส่วนถ้าไปพี่แหม่มจินตลาต้องหาพี่กอบสุขว่ามีคิวไหมซึ่งพี่ๆน่ารักมากก็แบบได้แหม่มแต่มาวันไหนนัดอะไรอย่าง
7: น
0: ี้
7: ใช่เพราะถือว่าคุณสันติสุขจินตลาเนี่ยเป็นพระนางคู่จิ้นคู่สุดท้ายของพระวงการภาพยนตร์ไทยเพราะว่าแต่ก่อนมีพิชลาสมบัติอรัญญาสรพงษ์จรุณีแล้วก็ปิดท้ายด้วยสันติสุขจินตลาแล้ววงการหนังก็จะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นหนังแนวนู่นนี่นั่นฝรั่งฝรั่งอะไรก็ว่ากันไปคู่จิ้นก็จะไม่มีละ
1: อ
7: ย่างไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาไม่ดังนะอย่างคุณนวรัตน์ก็ดังคุณนัตยาก็ดังใครก็แต่มันไม่มีหนังที่เขาเล่นคู่กันสัก20 30จินตลาสันติสุขนี่ก็จะประมาณสัก40เรื่อง50เรื่อง
0: ที่เล่นคู่กันเนี่ยนะ
7: ต้องเล่นคู่กันสายหนังต้องบอกเลยว่าต้องเป็นสันติสุขจินตลา
1: เมื่อแล้วตอนนั้นเนี่ยโชคดีมากเลยอ่ะเขาดังนะกษัตริย์ได้ไปเล่นกับเขา
0: ไม่ได้เป็นตัวอะไรนางเอกสิไม่ถามเลยเรื่อง
7: ก็ตอนแรกลุงสกาจะให้เป็นตัวนางมาแต่พอมาดูตัวแล้วไอ้จินตลาดูจะได้กว่า
1: แค่นั้น
7: ความสวยไม่ได้ต่างหน้าม้าไม่ได้ต่าง
0: หน้าม้าเหมือนกันนะ
7: เหมือนกัน
1: นี่เรื่องนั้นนะจินตลาน่ารักมาก
7: ใช่เข้ามาใหม่ๆ
1: เป็นเรื่องแรกของคุณจินตลาสุขภัทรค่ะ
7: ใช่
1: ใช่แล้วน่ารักมากแล้วป้าจงไปเล่นในเรื่องนั้น
0: เห็นไหมนี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องของที่เรากำลังไปแบบว่า
1: เป็น
7: ค
1: น
7: เป็นส่วนหนึ่งเพราะเรา
1: อ
7: าศัยพวกนี้เขาเราดังอ่ะเพราะว่าไม่ใช่ดังคนรู้จักเยอะเพราะว่าเราดูแลสันติสุขจินตลาดูแลแอนนพสมดูแลคณิยาอิงลิสดูแลธัญญาดูแลประมาณตอนนั้นนะยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีผู้จัดการดาราที่อยู่ที่แบบพี่จี
1: แต่พอพอดีทำที่ไฟสตาร์อยู่ใช่ไหมช่วงน
7: ั้
1: น
7: ไม่ตอนแรกอาเกียรติเล่นหนังนอกเล่นไม่ใช่เมืองนอกนะเล่นหนังไม่ได้ค่ายไฟสตาร์ก็ไปเล่นหนังค่ายนู้นค่ายนี้เล็กๆน้อยๆไปแล้วพอดีคุณสันติสุขเนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องเราที่รามคำแหงพอดีเข้ามาเป็นดาราในไฟสตาร์แล้วคุณเชนเจริญเอกพึ่งพอเนี่ยเขาบอกไปหาผู้จัดการมาซะเพราะคุณหนุ่มเขาเป็นคนไม่พูด
1: ใช่
7: ไม่พูดเลยนั่งอะไรก็ไม่รู้แต่กับเราสนิท
0: อ๋อนี่คือที่มาที่ไป
7: ที่มาเป็นผู้จัดการ
0: แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้พี่เกียรติเอง ยังเป็นผู้จัดการดาราอยู่ไหมหรือว่าย
7: ังเป็นผู้จัดการดาราอยู
0: ่ยังทำงานนี้อยู่

0: ีหลายอาชีพอ่ะ
1: ผู้จัดการใครบ้างลองพูดมาสิ
0: ตอนนี้ก็ดูแลคุณแอนทองผสมดูแลคุณชัยเรศรามนรงค์แล้วก็ดูแลคุณออกัสวชิรวิทย์ดูคือแบบเด็กๆเนี่ยมันโลกมันเปลี่ยนนะพี
1: ่
0: แบบพี่ก้องสารัตก็ดูใครมีใครติดต่องานกับพี่ก้องก็โทรมาพี่ก้องถ่ายโฆษณาเขาพี่ก้องมีคนดูหลายคนยุคนี้ต้องกระจายกันละเพราะว่าเป็นโลกโซเชียลอะ
1: แล้วงานมันหลากหลายได้
2: เพราะตอนนี้ตั้งแต่ผู้จัดการแล้วและยังเป็นอะไรคะ
0: เป็นผู้จัดการเป็นดีเจอยู่ F99 เทปเรโดขึ้นไปในแข็งแรงของอสมทจัดมา22ปีกับคุณสันติเซมวนไม่ช้อนนางลำ22ปีแต่ปี47
1: เด็ดๆ
0: นะยังจัดอยู่ทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์แหละแต่ว่าเสาร์อาทิตย์จะเป็นรีรันแล้วก็เป็นนักแสดงก็เล่นบุญชูคนจะรู้จักขออนุญาตพูดคำว่าปอปากหมาเอ้ยพูดไปแล้วในเรื่องเนี่ยจะคุณกิ๊กเขาจะเรียกเราปอปากหม
2: า
0: เพราะนั้นบุญชู10ภาคเราเล่น
1: มีหน้าที่รวยเนาะ
0: ไม่ใช่เล่นแต่ว่า
3: ไม่ได้เงินเหรอ
0: ได้เงินแต่น้อยเพราะอะไรพี่จิ๊กเป็นผู้จัดการกองถ่ายด้วยเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
2: นี่เดี๋ยวนะทำอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาถึงณวันนี้แล้วเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างคะชีวิตคือจากที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยไฟมันยังเต็มในซวงเลยนะ
0: มากเหลือเกินนั่งทำงานตั้งแต่ตื่นจนถึงตีสาม
1: เหรอ
2: ฮะเดี๋ยวนอนกี่โมงคะ
0: นอนตีสี
1: ่แล้วนี่
0: หมายว่า
1: ตื่นกี่โมง
0: ตื่นเที่ยง
2: นอน
0: ไม่ไม่เงี้ยหมายถึงว่าถ้าวันไหนเรามีงานเช้าเราก็นอน 4-5 ทุ่
1: ม
0: แต่ถ้าวันไหนเรามีแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีงานเช้าเพราะเราเป็นคนรับงานบ่ายเพราะนั้นเราก็จะนอนบางทีนอนสองกะฮะ
2: อู้มีเรื่องสองกะด้วย
0: ก็ไปถึงทำกินข้าวทำอะไรเสร็จเผลอโทรศัพท์อยู่คาโทรศัพท์หลับหลับแต่มันก็ไม่บอกหรอกให้ลุง
1: แ
0: กหลับไป
1: นี่แล้วลุงไม่รู้เหรอนั่นน่ะร่างกายมันฟ้องอะไรกับลุง
0: นี่ไง
1: นี่ไงพูดมันซิต้องให้เขาพูดเอง
0: นี่ไงพอเรานอน3-4 ทุ่มตื่นมา1:00ก็นั่งทำงานใหม่เพราะพรุ่งนี้ต้องเตรียมทำรายการอาหารตัวเองอีกในการกินอย่างสมเกียรติของแม่ชอยนางรำที่ร่วมกันเราก็ออกไปถ่ายออกไปทำแล้วก็ยังต้องทำสคริปต์วิทยุต้องโ
1: อ
0: ้แล้วก็ยังคุณแอนจะรับละครรับหนังเราก็อ่านเรื่องให
1: ้
0: ก็ต้องช่วยเขาอ่
1: ะ
0: แต่สุดท้ายเขามีความคิดของเขาเองอยู่แล้วตอนนี้เขาโตแล้วนะฮะแต่สมัยก่อนเนี่ยต้องอ่านให้ครบแล้วก็มาปรึกษากันว่า
1: ค
0: นจ่าไหมคนทันยากใครต่อใครดูหมดทุกเรื่อง
2: แล้วสุขภาพก็เลย
0: ไปตามอายุคืออายุจริงๆเนี่ยมันยังไม่ควรจะอะไรดีอะพี่จิ๊บ
1: จะไปรู้เรื่องตัวเอง
2: แล้วต้องพูด
1: เ
2: องตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะ
0: ตอนนี้อายุ66 ปี
2: 66ปีแล้ว
0: ยังทำงานอยู
2: ่ยังทำงานอยู่ยังมีไฟเยอะมากเลย
0: เพิ่งกลับจากภูเก็ต5 วันทำคนเดียว
1: ทำงานแล้วที่ภูเก็ต
0: ถ่ายรายการกินอย่างสมเกียรติ
2: อ๋อเกียรติโซเชียล
1: นี่เป็นผู้จัดการเนเน่ด้วยไป
0: เนเน่ก็อยากเป็นอยู่แต่ไม่มีโอกาสเนเน่โรโย่
2: อ๋อใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูว่ามีงานตลอดเวลาอายุอย่างนี้แล้วก็ยังแบบทำงานอยู
0: ่ยังอยู่
2: ไฟยังอยู่เยอะมากเลยนะเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องสุขภาพกันดีกว่าว
0: ่
2: าดูแลสุขภาพหรือว่าจะบอกอะไร
0: อะไร
2: แล้วก็ควรจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างเพราะวันนี้เจอของจริงแล้วนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
4: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรแรงลมได้มากถึง3ระดับ มีมาตรฐานมก

0: อร์ตและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
1: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
0: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
1: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Asai Shop Mania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: เบรกสุดท้ายค่ะบ้านพักคนชรานะคะแหมก่อนเข้ารายการเราก็คุยกันแบบว่า
1: คุยอดีตเมื่อ50ปีที่แล้วค่ะท่านผู้ชม
2: เด็กๆทีมงานได้รับความรู
0: ้
2: จากต้นไม้ใหญ
0: ่จากต้นไม้ใหญ
2: ่สามต้นแต่ต้นใหญ่สุดตรงนี
0: ้ต้นใหญ่สุด
2: เพราะว่าน้ำหนักเยอะสุด
0: โอ้โหใช่ผมพูดถึงตอนนี้แบบจำได้ว่าสมัยก่อนนะพี่เกียรติจะ
2: ร้อยสิบกิโล
1: เหลือแล้วตอนนี้เท่าไหร
2: ่82 82 83
0: อ๋อ
2: มันลงมาเรื่อยๆพี่จี
0: โทษนะคะเป็นเพราะ
2: ว่าคุณหมอเนี่ยที่ดูแลบอกว่าคุณเกียรติเขาสูง174-175ต้องน้ำหนัก74มันถึงจะมาตรฐานสากลเราก็เรียนรู้กันมาแบบต้นไม้ใหญ่เรียนรู้กันมาเยอะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ทำไม่ได้เพราะเราชอบกินเขาบอกถ้าชอบกินกับการที่ข่าวคุณจะรับน้ำหนักคุณต้องไปผ่าข่าวคุณต้องไปทำนู่นคุณต้องมีไขมันตรงคุณโอ้ก็ได้ก็ทำตามคุณหมอ
1: แล้ววิธีลดของพี่สมเกียรติ
2: วิธีลดของเราคือไม่กินผมอะไม่ดื่มสุราไม่ดื่มแอลกอฮอล์มา20ปีไม่กินน้ำแข็งมา20ปีไม่กินของมันมา20ปีแต่ของมันไม่ใช่ว่าถ้าเราออกไปกินร้านอาหารเนี่ยเราก็ต้องกินแต่เราไม่ได้กินเยอะขาหมูกินปีนึงเนี่ยกินครั้งเดียว
1: ขาหนึ่ง
2: ต้องกินไม่ขาจานเดียวเนี่ยค่ะ
1: ปีนึงกินซะเลย
2: ประมาณปีละครั้ง
1: แล้วก็คือสตริกที่หมอสั่งตาม
2: ข้าวมันไก่กินปีละครั้งแต่ตัวไก่กินได้แต่ตัวข้าวที่เป็นข้าวมันอ่ะแล้วก็ตัวหนังเนี่ยไม่กินแล้วก็ตัวข้าวเนี่ยถ้าอยากจะหิวก็เอาข้าวสวยบอกร้านเขาเลยว่าพี่แพ้มันอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งก็กินไม่ใช่ไม่กินเลยเพราะไข่มันก็เป็นส่วนเป็นมวลหมู่ของอาหารที่ต้องกิน
1: แล้วทั้งหมดที่กินเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่จนกระทั่งมันลงมาแบบเนี้ย
2: 10ปีมั้ง
0: โอ้ค่อยๆลง
2: ค่อยๆลงไปจาก100เหลือ8หรือ95หมอบอกเอาลงอีกซื้อ90พอใกล้ๆ90เอาลงอีกซื้อ85ก็ไล่มาเรื่อยๆจนความเคยชินพี่ชินตักข้าวเนี่ยไม่อยากจะกินอยากจะกินแต่กลับ
0: ทาน3มื้อ
2: ทานไม่ทาน2มื้อ
1: เช้ากลางวัน
2: มื้อเช้าไม่ตื่น
0: เที่ยงกิน
2: อาหารเช้าสำคัญแต่เราคิดว่ามื้อเช้าของเราคือเที่ยง
0: เขาบอกว่ามื้อเช้านี่คืออาหารมื้อแรกของที่เราตื่นมา
2: ต้องตื่นมาต้องกินมันจะช่วยเรื่องขาตอนนอนส้มแซมมาแล้วอะไรล่ะ
1: นี่แล้วพอพี่เปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยผู้ที่เจอกันในวงการเนี่ยเขาทักไหมว่ายังไงไปทำอะไรทำไมอยู่
0: ค
2: ือถ้าเป็นคนที่เจอกันบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะไม่ทักเขาก็บอกว่าดีแล้วลงเราดีแล้วนี่อย่าไปทานคาร์โบไฮเดรตเยอะพี่แต่ขาดไม่ได้แต่อย่าทานเยอะทุกวันนี้กินข้าวมื้อละ2ช้อน3ช้อนหนึ่งพี่ชี
1: กินแต่กับ
2: แต่ว่าผิดไปทานผักเยอะมากคนในวงการในช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะรู้เลยเวลาเขาจะซื้อของมาฝากปีใหม่ผักปลอดสารพิษจากไร่ยิ้มเขียวจากไร่บิ๊กทองระยะจากอะไรแต่พวกนี้จะเอาผักมาให้ทีไปโอ้โหเยอะมาก
1: แล้วไปทำอะไรผัก
2: กินสดกินสดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถ้าเป็นผักที่มันต้องไปผัดก็ผัดก็ใช้น้ำมันลำข้าวคือจริงๆอาจจะใช้น้ำมันอะไรมะกอกบางทีมันก็แพงไปคือไม่ใช่แพงมันทำ

0: มันความรู้สึกไม่อร่อยแล้วเอาเนอะแล้วมันหลับข้าว
1: โอ้นี่ก็กลายเป็นคนที่ดูแลสุขภาพมาเป็น10ปีแล้วเนาะ
0: โอ้20 ปีพี่แหม่มเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยไม่กินมา20ปี
1: เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายค่ะ
0: อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีเวลาออกกำลังกายพอไม่มีเวลาออกกำลังกายปุ๊บก็ชินพอหลังโควิดปุ๊บคราวนี้อะไรอ่ะนั่งจัดรายการวิทยุโทรศัพท์คุยกับน้องๆว่าเรื่องงานเป็นยังไงตอนนี้งานมันน้อยนู่นนี่นะก็คุยทั้งวันมีแค่นั่งจัดรายการนั่งขับรถนั่งออฟฟิศที่บ้านแล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วก็นอนไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยขาดการออกกำลังกายจริงเราไม่รู้เรื่องเราคิดว่าเราแข็งแรงดี
2: แล้วแล้วหมอที่แนะนำอะไรพี่อ่ะเขาไม่ได้บอกหรือว่าออกกำลังกายนะ
0: เขาบอกแต่นี่ไม่สน
1: แล้วมันส่งผลยังไงถึงตอนนี
0: ้ส่งผลว่าตอนนี้ไปล้มที่กองถ่ายไปล้มบันไดไปล้มบันไดขึ้นลงถ่ายก็มันอยู่ชั้น3แล้วครัวเขาอยู่ข้างล่างขึ้นลง5 6รอบก็ไม่เป็นไรมันไม่ไรสิพอรอบที่5จะกลับแล้วเสร็จเรียบร้อยหิ้วของเองด้วยแต่มีคนอื่นช่วยนะอันนี้ของทางช่องพอถึง2ขั้นสุดท้ายขาอ่อนขาซ้ายอ่ะอ่อนไปเลยอ่อนไปก็ล้มไปทั้งตัวเลยคราวนี
2: ้แล้วมันมีผลยังไงบ้างมีหักมีอะไรยังไงมั้ง
0: ไปปั๊มไปหาหมอเลยไปเอ็กซเรย์เลยบอกคุณหมอกระดูกเอาออร์โธปิดิกตัวดูไม่มีหักไม่มีงอไม่มีอะไรเลยแต่ที่คุณเดินไม่สะดวกคุณอะไรเงี้ยเพราะว่ากล้าม
2: เนื้อ
1: กล้ามเนื้อมัดใจต้นขาเหรอฮะไม่แข็งแรงเหรอ
0: น่องอ่ะ
1: ที่น่อง
0: ที่น่องเขาเรียกว่าอักเสบอักเสบแล้วมันทำให้เราเดินนั่งสตูเงี้ยสบายแต่ถ้านั่งเก้าอี้เตี้ยเนี่ยก็จะลุกยากหน่อยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการกายภาพแต่คุณหมอบอกว่าเราบอกคุณหมอจะฉีดอะไรก็ได้อยากจะเดินเหมือนเดิมอยากจะทำงาน
1: ใจร้อน
0: คุณหมอเลยบอกว่ามีทางเดียวค่ะ
2: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
2: ใช่เพราะว่าจริงๆกล้ามเนื้อเนี่ยนะคนไม่ได้นึกว่าสำคัญนะ
1: แต
2: ่ว่ามันสำคัญมากเพราะมันเป็นตัวพยุงทุกอย่างในชีวิตของเรา
0: ต้องกิน
2: ไม่เป็นไรมีเวลา
0: ใช่ต้องทุกวันนี้ต้องไปโรงพยาบาลอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเพื่อไปทำกายภาพกายภาพหนักก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเรายังไม่กล้ามเนื้อเรายังไม่แข็งแรงน
2: ะ
0: ไอ้กล้ามเนื้อฟุตมันก็ต้องออกกำลังกายยกขายกตัวยกก้นยกก้นหนีบขาแกว่งขาแกว่งทำทุกวัน
2: นี่เราสองคนให้กำลังใจพี่สมเกียรติน
1: ะ
2: ต้องทำนะเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสมองยังดีอยู่ป่ะเนี่ย
0: นะ
2: สมอง
0: หมอตรวจแล้ว
2: ดีไหม
0: ดี
2: ไม่พี่บอกว่าให้กำลังใจเพราะจริงๆร่างกายแข็งแรงสมองก็ยังดีรู้จักกับผู้คนเยอะมากที่กล่าวนามมันเนี่ยไม่ใช่ทุกคนไปเจอง่ายๆนะ
1: ใช่ค่ะ
2: แอนทองผสมอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: เดี๋ยวนี้แอนเขาก็แบบดูแล
2: ไฮร็อก
0: เพราะว่านางเคยไปที่ไปใหม่ต่างประเทศแล้วนางเกิดเรื่องสุขภาพนางไปเมืองนอกแต่ไม่ได้เที่ยวเลยเพราะต้องนอนอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่โรงแรมนางก็เลยกลับมาออกกำลังกายตอนนี้นางก็เลยฟิตเฟิร์มมาก
2: เมื่อปีที่แล้วเราเจอกันเรื่องที่ไปสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายถึงได้บอกว่าพี่อยู่กับคนที่เขาออกกำลังกายทั้งหมดพี่ต้องมองเขาแล้วพี่ต้องทำใครช่วยไม่ได้นะถ้าเกิดเขาไม่ออกกำลังกายเนี่ย
1: ไอ้เราแบบเห็นนั่นหนึ่งเนาะเวลาเราเป็นจริงๆแล้วนะไม่จะมากหรือน้อยเนี่ยมันทำให้เราเห็นความสำคัญนะแล้วพอเราได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะเราเริ่มฟื้นฟูดีขึ้นเนี่ยเราจะมีพลังในการดูแลตัวเองมากขึ้นไง
2: ทำอะไรบ้างตอนนี้มาใช่เนี่ยไหนพูดมาสิทำอะไรบ้างออกกำลังกาย
0: ตอนนี้กล้ามเนื้อมันยังไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ
2: ยังเดิน
0: ก
2: ็
0: นอน
2: บ้าง
0: นอนก
2: ็ยกขา
0: ข้างละ20ครั้งยกก้น20ครั้งแล้วก็หนีบขาเอาหมอนหนีบขาต
1: ั
0: ้งแล้วก็เอ็นตัวเพื่อจะเอาขาหาอะไรเงี้ยแล้วก็สะโพกตัวที่เราเนี่ยยังลงเตี้ยไม่ได
2: ้
0: สารวัตรยังไม่เตี้ยนั้นสารวัตรก็เอาแค่ได
2: ้
0: ก็พิงกำแพงแล้วก็
2: ถูกต้องต้องมีกำแพงนะเพราะไม่งั้นล้ม
1: นี่ทำแบบว่าผู้สูงวัยเต็มตัวแหละ
0: ใช
1: ่ก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วไงผู้สูงวัยแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: นั่นฉันยังไม่สูงฉันไม่เคยทำเลยนะคะ
0: เขาทำมาก่อนแล้ว
1: ก็ทำมาก่อนแล้ว
0: เขาได้เปรียบพี่เจีย
1: นี่ไง
2: ไม่ก็ไม่ได้มีงานเลยมากมายไงชีวิตก็เข้าส
0: ู่ไม่พี่เจียจะจัดระบบตัวเองดี
1: ใช่นะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครจัดระบบดีตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ตัวเองเนี่ยยังแข็งแรงอยู่แล้วก็พยายามที่จะแบบรักษาความแข็งแรงนี้เอาไว
0: ้วันละชั่วโมง
1: โอ้เดี๋ยวดูสิบอกมาแล้วตอนนี้ดูหน้าพี่จัง
2: ไม่ใช
1: ่ดูหน้าพี่สมเกียรติแบบ
2: ไม่ใช่ทำไมรู้ไหมแต่สัมภาษณ์ทำไมเนี่ยหน้ามันเศร้ามากมันไม่ใช่พี่สมเกียรติคนเก่าไม่ต้องมาเศร้าเศร้า
0: ใช่
2: พี่เป็นเสียงแซงเศร้ากับเราไม่ได้
0: คนพูดว่าจะเศร้า
2: ไม่พี่ก็เป็นอย่างเดิม
0: กับ ทำไมไม่กลับก็ช่างมัน
2: เออหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ย
0: ชีวิตจะมีความสุข
2: เออนี่มาถึงจำกันได้เนี่ยดีแล้ว
0: จำได้
1: จำได้ดีแล้ว
0: เป็นความจำดีอยู
2: ่นะดีอยู่เพราะฉะนั้นโอเคกล้ามเนื้อก็ช่างมันค่อยๆทำไปมันพัฒนาได
1: ้
2: ค่ะนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราพูดอะไรไปเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีคนที่เขาเออเป็นอย่างนี้หรือผ่านอย่างนี้มาไม่เชื่
1: อ
2: เพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วทุกคนทำด้วยตัวเองไม่ทำด้วยตัวเองใครช่วยไม่ได้
1: วันนี้พี่เจบอกแล้วว่านั่งนอนนอนนั่งดูมือถืออะไรเงี้ยต้องออกกำลังกายด้วย
0: เหมือนออฟฟิศซินโดร
1: มออฟฟิศซินโดรมอันนี้
0: คล้ายๆคุณหมอคล้าย
1: ๆแต่นี้ก็ยังนะทำงานอยู่นะก็วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะรักษาสุขภาพนะคะ
0: ขอบพระคุณครับพี่จีอัศรพันธ์ขอบคุณสวัสดิ์ขอบคุณพี่แม่พิศนีผมช่วยแล้วก็ที่สำคัญจะฝากทิ้งท้ายไว้ว่าเรื่องออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญมาก
2: ขอบคุณมาก
1: ดูเสียง
2: เต
1: ือ
2: นเป็นแบบจริงๆ expression ใช้ได
1: ้ค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย
2: ์ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์มีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้
2: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่มี
2: มี
1: เนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สละสายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบคุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกยิปมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่อัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่อง

0: ครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะมันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
1: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
0: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
1: มันเมมโมรีข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
0: มี
1: คุณพ่อคุณแม่
0: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
1: เราแยกความดันกัน
0: เกสนะ
1: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จังหวะแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะฮะนะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
1: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: เป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
1: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
1: ค
0: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
1: ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: ับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ
2: ์ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: เร็วเร็วเร็วตัววุ่นวายมาเร็วเร็วเร็วอ่ะเข้าอีกแล้วว
4: นมาอีกแล้ว
3: ตัววุ่นวายมาแล้วเร็วเร็ว
4: ตั้งแต่เล็กยันโตแต่วันนี้มาในบ้านใหม่เ
3: ดี๋ยว
4: มันเฉยๆนะ
3: ลบแล้วเอ้าเดี๋ยวอพยพย้ายเถอะย้ายเถอะ
4: ย้าย
3: มันมานิ่มๆอย่าไว้ใจมันมานิ่มๆอย่าไว้ใจมัน
4: เข้าบ้านเล่น
3: เข้าบ้านเร็ว
5: ธนบัวนายธนบัวจะขึ้นดอยยาอีกแล้วเหรออ
6: ืมบาย

0: เที่ยวนี้ต้องหาสมุนไพรหลายอย่างกลับไปสัก 4-5 วันเจ้าอยู่นี่
1: ข้ารู้แล้ว
0: ข้าขอเตือนเจ้า
1: ข้ารู้แล้วอย่ารบกวนอาม่อเหมือนเคยข้ารู้แล้วนะโถบ้วงนี่อานะเคยบอกว่าอายาม่อหลวงพุทธสายุทธขณะอาจารย์ข้าได้ยินชื่อยังนอนไม่หลับไปตั้งหลายวันเลยนะข้าไม่กล้าปลุกเขาตื่นเลยขาดแล้วไม่ต้องห่วงนะ
0: เจ้ารู้ก็ดีแล้วล่ะ
1: ไม่ไว้ใจข้าเลยให้ข้าไปท่านสิ

0: บัวไม่ใส่กุญแจเอาไว้เหรอทำไมกลัวข้าขับรบกวนอายาม่อตื่นไง
1: ในหุบเขาคนโฉดนี่นอกจากเจ้าคนเดียวที่ชอบเอาวุ่นวายในนี้แล้วไม่มีใครกล้าล็อกอีกอย่างนึงหากว่าเจ้าอยากจะเข้าไปมีกุญแจดอกไหนที่หยุดเจ้าไว้ได้ล่ะ
0: มาท่านอาบ้วงเนี่ยชอบชมข้าแบบนี้อยู่เรื่อยเลย
1: ชดไม่รู้อะ
0: เนี่ยบ้วงวางใจนะไม่ต้องรีบกลับมานะเสียวยิ้มไม่ขัดใจท่านอย่าเลยขาดเลยมันหัวไปเถอะมันหัวไปนานไม่มีคนด่าซะแล้วอยู่เงียบๆอย่างนี้มันเซ็งเป็นบ้าเลยท่านอายาม่อซื้อยีมาเยี่ยมท่านแล้วท่านบัวบอกว่าท่านไปจอมยุทธมาก่อนนะคนร้ายหาได้เห็นท่านไม่ใช่ได้ยินชื่อท่านก็เย็นเยือกไปถึงหัวใจเลยจริงหรือเปล่าครับจริงไหมล่ะฮะฮะฮะจริงหรือเปล่าอาจารย์เฮ้ยไม่ใช่ว่าคำเป็นเชิงคำพูดของท่านอาบ้วงนะพี่อาจารย์นะสอนข้ามาตั้งแต่เด็กเนี่ยอะไรที่ไม่เห็นกับตาก็อย่าไปเชื่อแล้วก็จะเชื่อเขาดีมั้ยเห็นกับตามันไม่น่าเชื่อข้าเป็นคนโง่นะปัญหาแค่นี้นะข้ากระดิกหัวก็คิดออกแล้วแต่ตรายาม่อน่ะต้องระบากหน่อยอย่าถือสาข้านะนะว่าไงว่าไงอ๋อๆๆๆไม่ว่าข้าใช่ป่ะตกลงตามนี้เลยนะได้ดูวิชาปลายโฉมอากิเกียสอนข้ามาแล้วจะเป็นยังไงบ้างคอยดูให้ดีเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่อง
2: อะไรกัน
0: ก็บอกว่าเกิดเรื่องใหญ่ยังนั่งทำไม่รู้ร้อนอยู่อีกเลยภัยพิบัติจะมาถึงตัวแล้วรู้สึกกันบ้างไหม
2: จุเลตจุเลต
0: ท่านอาญาม่อหายไปแล้ว
3: งั้นเหรอเขาหายไปได้ยังไง
0: นี่เป็นตรัสรู้เหรอข้าหน่อยก็ไปดูหน่อยเห็นอะไรข้างในเราจะรู้บ้างไหมเล่าฮะเห็นไหม
3: อะไร
4: ก็จะบอกว่าเห็นยาหม้อหายไปไงล่ะ
0: ใช่จะบอกนี่นะจะบอกให้ใส่ท่านอาบ้วงกันนะถูกมีดเสียบอยู่ที่หน้าอกตายงั้นแกอยู่ที่เตียงนอนไม่มีลมหายใจแล้วนึกสิเขียนว่าทำดีได้ดีเนี่ย
4: ทำชั่วได้ชั่ว
0: ใช่แล้วนี่อีก3วันจะพาชาวยุทธมาล้างบางหุบเขาคนโฉดอุ้ยพวกเราต้องตายแน่เลยงานเนี่ยโอ้ยเลยช่วยพวกเราได้เนี่ย
2: ได้โอ้น่ากลัวกิน
0: เลยมันจะไม่เชื่อเลยมันจะไปดูหน่อยสิยังมันจะกินหน่อยเลยนะ
2: ไปเอาละเฮ้ยคืนไม่ไปไม่ต้องกินแน่เราไปดูหน่อยเดี๋ยวได้กลับมากินกันต่อแล้วกัน
0: ไป
2: ไหนอยู่ไหน
0: เราหน่อยสิ
2: ไหนอ่ะ
0: นี่ไงนี่ไง
2: เป็นความจริงแล้วเนี่ย
0: ข้าโกหกซะที่ไหนล่ะ
4: เฮ้ยเป็นไรมือเอียงน้ำทีจริง
0: ๆโอ้ยพูดท่านเขาไม่กลัวกันนะ
3: เชื่ออาของเจ้ามีหรือจะกลัวเขา
0: ใช่
3: ก็เพียงแต่คิดว่าอีก3วันเราจะรับมือกับเอียงน้ำทีเขายังไงตั้งหากเล่าที่มีชาวยุทธพวกนั้นอีกด้วย
2: จริงด้วยแล้วต้องวางแผนการว่าจะรับมือพวกมันยังไงถึงจะถูกต้อง
0: เอียงน้ำที
2: เป็นไร
4: ใจหมด
2: ม
4: ัน
2: ขาว
0: โอ้ย
2: เอาไว้เด
4: ็
2: ด
4: เฮ้ยข้าเห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียเราควรหลบไปสักพักหนึ่งก่อน
2: เฮ้ยข้าไม่เอาด้วยหรอกหากเราหนีไปอย่างนี้แล้วก็คนทั้งประเทศต้องหัวเราะเยาะเราแน่เสียชื
4: ่อเฮ้ยเกิดเป็นลูกผู้ชายยกได้วางได้แบะคนก็หัวเราะย้อนหน่อยจะเป็นไรในอดีตทั้งสิงเคยรอดใต้ขาคนอื่นนะตอนนี้เขาโด่งดังจะตายไปจึงไม่แบะสู้ไปแต่คนนี้แค่นี้ไม่ใช่เรื่องน่าอับอายนะพี่แบะนะ
2: คุณหญิงงามเห็นว่าไงบ้างอ่ะ
3: เคยเห็นด้วยกับฮาฮายีเขา
2: เฮ้ยงั้นเอาเถอะ ลูกผู้ชายยกได้หวังได้ใช่ไหม
4: ใช
2: ่เราหลบไปสักพักก็ดีเหมือนกัน
0: เนี่ยผู้ตาจะไปอย่างนั้นเหรอ
2: เฮ้ยแค่ชั่วคราวเสียหุยเย่ข้ารู้ในใจของเจ้าตอนนี้คงร้อยย่อพวกเราใช่ไหมล่ะฮะตอนนี้เจ้าก็คิดไปก่อนรอให้อายาม่อของเจ้าพาพวกมาก่อนเจ้าจะรู้ว่าอาของพวกเจ้าเนี่ยทำถูก
0: ถ้าเราทั้งสามได้เข้าใจผิดแล้วนะสิฮิยีคิดว่าพวกท่านไปกันหมดแล้วทิ้งฐานที่มันดีๆอย่างนี้ไปกันหมดเนี่ย
2: แล้ว
0: มันน่าเสียดายจะตายไป
2: เซ็งก็ไม่ทันด้วย
4: สิฮิยีพูดถูกแล้วนะยกบ้านดีๆของเราคนอื่นได้ยังไงไม่ได
2: ้งั้นแล้วเจ้าจะทำยังไงอ่ะ
4: ก็วางเพลิงเผาภูเขาคนโฉดซะก่อนจะไปแน่
2: โอ
4: ้
2: โห
0: เฮ้ยเฮ้ยแล้วยังมีอีกเรื่องนึงนะที่นำทีเขากลับมาที่นี่นะก็เพราะท่านอาทั้งสามนี่แหละพวกท่านจะต้องเจอเต็มบาทเลยนี่ต้องแปลงโฉมหน่อยนะตบตาเขาชุกคราว
2: ตบตาแปลงโฉมแปลงยังไง
3: เสี่ยวฮือยี้คราวนี้จะพูดถูกทีเดียว

0: ธนบวง
1: นี่จะมาทำอะไร
0: ธนบวงกระหัวเขาชนไม่ได้นะรีบหนีกันเถอะ
1: ทำไมล่ะ
0: ทำไมเขาสาปลอมเป็นต้นไม้หัวเขาก็ชนเดือดร้อนแล้วมีจอมยุทธ3คนมาหาอาทั้ง3แล้วแถมยังขู่ว่าจะถอดหัวเขาผู้ชนให้ราบเป็นหน้ากลองอีกด้วยเราไปหนีไม่ได้แล้วท่านอบวกไปเถอะไป
1: เห็นข้าบ่วงชุงลิ้วเป็นคนยังไงเพื่อนของข้าเดือดร้อนข้าจะไม่ห่วงได้ยังไงล่ะอีกอย่างข้ายังมีสมบัติอีกมากที่จะต้องกลับไปเอานะถ้าจะไปเจ้าก็ไปคนเดียวเหอะ
0: ฮะต่อข้าไม่เอาทานเลยท่านอบวกมีน้ำใจกับเพื่อนน่ะแต่ข้ากลับนอกคอกใจดำเหมือนกับอีกาเอาแต่ตัวรอดข้าเป็นคนโชนนะเฟ้ยข้ามีชื่อเสียงมากเลย
2: จะมีชื่อเสียงอย่างนั้นเหรอคนที่นี่จะต้องมีชื่อเสียงชั่วช้าเจ้าชื่ออะไรทำไมที่ได้หน้าอ่อนจังอะฮะ
0: จะบอกให้นะข้าคือนักโทษประหารนะลงน้ำก็ว่ายได้ขึ้นบกก็วิ่งเร็วกว่าเสือนะชื่อเซียวฮื่อยี่เจ้าปลาน้อยที่สันจะชั่วช้าไง
2: เซียวฮื่อยี่ข้าไม่เคยได้ยินเลย
0: ไม่เคยได้ยินเหรอ

0: Euro
1: พี่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
2: ฮะอะไรนะที่รัก
1: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
1: ้อุ๊ยได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
1: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
2: ใช
1: ่ว้าว
3: ไมดี้นุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์
0: ยูโร
4: ขาตาต่ำ
3: ครีโก้เวเฟอร์กรอบสอดไส้แบบเน้นๆอารมณ์ดีถ้ามีครีโก
0: ้ยูโร
5: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอ

0: ดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วง

0: ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ซิวยีน้ำถึงน้ำใจท่านอาจริงจริง
4: อะไร
3: จอมยุทธ์สามคนนั้นเก่งมากเลยนะท่านอาเชี่ยวชาญการแพทย์แต่สู้เขาไม่ได้หรอกนะท่านเอายาให้ข้าน่ะข้าไปเอาให้ก็ได้นะข้าว่องไวกว่านะจริงๆ
4: น่ะ
3: ท่านอาบอกว่าอายาโมะเคยเป็นจอมยุทธ์ที่โด่งดังนี่นะใครได้ยินชื่อก็จะต้องหนาวเหมือนกับน้ำแข็งเลยทีเดียวนะหาอาปลอมเป็นอายาโมะเขาหุบเขาเนี่ยจอมยุทธ์ทั้งสามคนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเกรงใจท่านอาบ้วงนะ
5: โอ้ยรอดรอดจริงๆวันนี้ต่างแดดมีธุระต้องไปต่างแดด
6: เชื้อต่างดาว
5: ไ
6: ม่
5: ได้ต่างที่แห่ง
7: ยึดเยี่ยงจริงๆด้วยอ่ะ
8: ใช่เขาหายดีแล้ว
9: ร้อนแน
10: ่เดี๋ยวข้าและพวกเจ้ายังไม่รีบฆ่าตัวตายอีกแล้วไม่ใช่ข้าลงมือเอง
8: ข้าเมามา
11: เฮ้ยอ้าวใส่ร้อนใส่ร้อนเจ็บเจ็บเจ็บไหม
8: เป็นอย่างนั้นนะจะเป็นไร
7: พูดดึงหน้ากากมันออก
8: เจ้าเอง
7: ว่องชุงลิ่ว
8: แล้วคนที่นอนในบ้านยาล่ะ
12: ไม่น่าถามเลยก็ต้องเอี้ยนำทีนะสิลุกขึ้น
7: เสี่ยวฮือ
8: ยี
7: อ
8: ันตราย
12: มัดมันไว้มัดมันไว้เลยไม่น่าทำแ
8: หมเอาไงต
12: ่อ
8: ไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยา
12: ดูให้แน่น
8: อัดมัน
12: อัดเลยเรียบร้อยมัดไว้เสร็จถาม
8: กูจะเป็นใครบอกมานะ
12: เห็นชัดยัง
8: พี่ลิเราจะจัดการไอ้หมอนี่ยังไง
7: ไอ้หมอนี่ยิ่งโตก็ยิ่งวุ่นวายปล่อยเขาไปในหุบเขามีหวังต้องอกแตกตายแน่นอนเลยอ
12: ่ะเราจะจัดการกับมันยังไงดี
13: ฆ่ามัน
14: ฆ่ามัน
13: ฆ่ามัน
14: ฆ่ามัน
13: ฆ
14: ่
13: าม
14: ัน
13: ฆ
14: ่
13: าม
14: ัน
13: ฆ่ามัน
14: ฆ่ามัน
13: ฆ่ามัน
14: ฆ่ามัน
3: ทำประชาพิจารณ์ด้วยเหรอเนี่ย
12: ใช่เจ้าทำอะไรนะเกินไปแล้วเห็นไหมล่ะพวกเขาเกลียดเจ้าแค่ไหนอาอยากจะช่วยก็ช่วยไม่ได้เอาเถอะนะเจ้าอยากตายยังไงอาจะส่งเสริมแล้วกันบอกมา
3: แต่ข้ายังไม่อยากตายนี่นาทำไงดีอะฮะ
12: ทั้งหมดประชา
13: ชนข้ามันข้ามัน
14: ข้าม
13: ัน ข้าม
14: ัน
13: ข้ามันข้ามัน
14: ข
13: ้
14: าม
13: ัน ข
14: ้
13: าม
14: ัน ข้าม
12: ันเจ้าเป็นคนเสี่ยมสอนเซียวฮือหยีเขาแล้วพวกเจ้าจะฆ่าเขาทำไมเสียดายเหรอ
8: แหมแต่ชาวบ้านโกรธเขาอย่างนี้เราจะทำยังไงได้
3: คนลึกลับออกมาเร็วข้า
8: วมีเหรอ
3: จะเป็นคนสั่งให้ข้าทำตอนนี้ก็ถูกพวกเขาจับตัวจะฆ่าอยู่แล้วจะไม่ออกมาช่วยข้าอีกหรือ
8: ขอความเห็นใจ
3: เอาละข้ายอมแพ้ข้าไม่เอาเปรียบเจ้านะข้าล่วงหน้าไปก่อนละจะถล่มที่นี่ยังไงก็ตาสบายเลย
12: เฮ้ยบอกมานะคนลึกลับคนนั้นเป็นใครฮะ
10: นั่นสิฮะที่นี่ถูกทำร้ายใครจะทำยังไง
12: ใช่
7: ต่อมาตาย
12: อย่าไปหลงเชื่อคำพูดนะชอบก็หกคนลึกลับเป็นรู้มีจริงก็เปล่า
8: โอ้นั่นสิ
3: อ๋อข้ารู้แล้ว
12: หน้ามันฟอง
3: คนนั้นบอกว่าเขามีสายอยู่ในหุบเขารู้ปัญจกระมีเอียวกับเขาด้วย
12: มีหรือเปล่าม
7: ีหรือเปล่ามีหรือเปล่าสายร้ายข้า
3: สายร้ายเจ้าเลยเราอยากรู้เขาเป็นใครทำไมจะถึงไม่อยากรู
13: ้โอ้ย
3: ไ
13: ม่รู้ทำไม
12: เขาอะไรจะเป็นสายใช่ไหมทุกคนเงียบชะล่ะ ข้ามีปัญหาอยากจะถามพวกเจ้าหน่อยนะ

0: พวกเราทุกคนเนี่ยมีใครอยากให้เซโฮยีตายบ้างอะฮะฮะเอาละเมื่อพวกเราไม่มีใครอยากให้มันตายเอาอย่างงี้ก็แล้วกันนะขยับพาเซโฮยีกลับไปและไปอบรมสั่งสอนให้หนักหน่วงเลยให้เขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีล้วงเอาเรื่องคนลึกลับออกมาให้ได้ดีไหม
1: ดีนะ
0: ฮ่าฮ่าฮ่าเอาละข้ารู้ทุกคนเหนื่อยมากข้าเห็นใจพวกเจ้ากลับไปพักผ่อนกันก่อนดีมากหาอะไรกินกันก่อนนะ
2: กล
0: ับ
2: มาทั้งเหนื่อยๆนี่แหละกลับ
0: ดี
2: ๆโดนหลอกซะเหนื่อยกลับมาทั้งเหนื่อยๆนี่แหละแม่ขอบคุณอาลีมากครับ
3: คราวนี้พวกเราเสียดายไม่อยากให้เจ้าตายแต่เจ้าก่อเรื่องเช่นนี้เราไม่ยอมเจ้าง่ายๆนะ
2: ฉันจับใครได้ก่อนก็แล้วกัน
0: ว้าวดูมัน
3: เลย
0: หมายจริงๆเลยพูดให้เด็กคนนี้อยากจะฆ่ามันนักเชียว
3: ช่างเถอะเขาคือคลื่นลูกใหม่ของเราไงพวกเราสั่งสอนเขาได้ดีตั้งหากล่ะ
2: หากเซียวฮุยยี่ตายง่ายๆก็ไม่ใช่เซียวฮุยยี่สิเขาต้องมีน้ำยาเหมือนอย่างเราไง
0: ด้วยนะใช่ๆเร็วพอๆกัน

0: เฮ้ยนี่จะเป็นใครมาที่นี่ทำไม
1: แล้วเจ้าระโดชายมาทำอะไรที่นี่เหรอ
0: ข้าไม่ได้มาแต่ข้าปักหลักอยู่นี่ในหุบเขาคนโฉดนี่แหละ
1: เจ้าเหรอเป็นคนที่นี่เหรอ
0: น้อยนะข้าเป็นคนโฉดนะเฟยข้ามีชื่อเสียงมากเลย
1: จะมีชื่อเสียงอย่างนั้นเหรอคนที่นี่จะต้องมีชื่อเสียงชั่วช้าเจ้าชื่ออะไรทำไมที่ได้หน้าอ่อนจังอะฮะ
0: จะบอกให้นะข้าคือนักโทษประหารนะลงน้ำก็ว่ายได้ขึ้นบกก็วิ่งเร็วกว่าเสือนะชื่อเซียวฮื่อยี่เจ้าปลาน้อยที่สันจะชั่วช้าไง
1: เซียวฮื่อยี่เขาไม่เคยได้ยินเลย
0: ไม่เคยได้ยินเหรอแล้วเจ้าเรามีชื่อเสียงสักแค่ไหน
1: ข้าคือพยัคฆ์ข้าเสือสุสานตรง
0: คนฆ่าเสือเหรอข้าเสือตายไปกี่ตัวแล้ว
1: ข้าไม่เคยแต่ข้าเสือตายมาเป็นเบื่อนะยังมีอีกนะข้าจะบอกให้ลูกเมียจะรับประกันภัยจนยวนถูกข้าข่มขืนและฆ่าตายชาวยุทธเห็นข้าอมหิตเกินไปจึงไล่ล่าจนข้าหาที่อยู่ไม่ได้น้องชายข้าอารมณ์ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเจ้าอย่าขวางหูขวางตาข้าดีกว่าข้าจะเข้าไปในหุบเขา
0: เอ้ยประวัติของเจ้าในหุบเขาเราถูกจัดให้อยู่ปลายแถวอาศัยกระท่อมอยู่ปลายนาหาอนุญาตให้เจ้าเข้าไปง่ายๆนะหุบเขาคนโฉดนี่นะต้องเสียชื่อแน่นอนเลยทีเดียวเชียว
1: หมายความว่าจะไม่ยอมให้ข้าเข้าไปในหุบเขาใช่ไหม
0: ข้าก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นเข้าไปได้ก็เข้าไปเด
1: ้ระวัง
0: เรือช่างก่อนรู้ไหมข้าเป็นใคร
1: อีกแล้ว
0: ข้าเป็นเจ้าให้ยาพิษมีพิษไร้กลิ่นไร้สีชื่อว่า89หางงอดไม่รู้เมื่อกี้เดินไปกี่ก้าวแล้วเนี่ย
1: บัดซบเอ้ย
2: เจ้าหุยีจะทำเขาเจ้าเป็นใคร
0: โอ้โหเขาดังมากเลยเขาคือพยัคฆ์ข้าเสือชื่ออะไรก็ไม่รู้จะเข้าหุบเขาคนโฉดของเรา
2: ในยุทธภพมีชื่อนี้ด้วยเหรอโอ้จะเข้าไปทำไ
1: ม
2: เห็นที่นี่เป็นอะไรเป็นรีสอร์ทอาเจกอาแปะก็เข้าได้เหรอเสี่ยฮุยได้อะไรบ้าง
0: ไม่มีอะไรเลย
1: เฮ้ยนี
0: ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยคือข้ามีหนังแกะจะคือพยัคฆ์ข้าเสืออย่างนั้นเหรอครั้งนี้สวยแน่ๆแล้ว
3: นี่หนังแกะนี่มันหมายถึงอะไร
1: ลายแทงสมบัติน่ะ
2: ลายแทงสมบัติอะไร
1: เป็นสมบัติเอี้ยงน้ำทีสะสมเอาไว้มีคัมภีร์กระบี่นันเทียนเงินทองที่ได้มาจากพวกคุณนางกังฉินด้วยสมบัติจำนวนนี้ชาวยุทุกคนอยากจะได้กันนะหากพุทธสนใจใครจะมอบให้ก็ได
4: ้เลวไหลเราอยากได้ของพวกนี้งั้นเหรอ
3: เดี๋ยวเฮ้ย
0: มีอะไร
3: อาลีไม่อยากจะเห็นหน้าไอ้หมอนี่ใส่หัวมันออกปล่อยบอกอาดิ
0: ก็ไม่เอา
2: ก็รู้แล้วเจ้ากลัวคนข้างนอกเลยไม่กล้าออกจากหุบเขาคนโฉดใช่มิล่ะ

0: ข้าเลยกลัวเขาพวกทหารกลัวข้า
1: จุดติดแล้วดีมันต้องอย่างนั้นเซโฮยีมันต้องเอาไปผ่านผลไปตามหาขุมสมบัติข้างนอก

0: กให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับบอกความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569
4: ขนมอะไรไหม
5: เจ้าลิสก้าเจ้าล
4: ิ
5: สก้า
4: เอาขนมอะไรไหม
5: ทวิสโก้ทวิสโก
6: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
7: กินใจยัดกินวันซ้ำปัดเดียวกันเดียวกัน
8: สนับสนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
9: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
10: ้คงไม่ต้องให้โยนออกไปนะ
11: โอ้ยมาต้องหากว่าอะไรแทงพื้นนี้พวกท่านไม่อยากได้ข้าขอคืนได้มะ
10: ไม่ต้องแล้ว
11: รออะไรแทงสมบัติพื้นนี้ข้าจะต้องหนีมาหุบเขาคนโฉดนี่นะหากว่าข้าออกไปข้าก็ไม่มีชีวิตรอดเหมือนกัน
10: หากจะไม่ออกไปจะก็ต้องตายคาที่เลย
11: โอ้ย
10: ไม
11: ่โอ้ยเอาไปหนูก็ตาย
10: ไม่
11: ก็ตาย
12: สมบัติเอียงนำทีงั้นเนี่ยเฮ้ตัวเอียงนำทีถูกเราจับไว้ได้ไอ้พวกชาวยุทธมันงมงายยังอยากได้สมบัติพวกนี้อีกทุเรศ
11: เดี๋ยวชาโกนข้าเห็นลายแทงผืนนี้แล้วข้านึกได้เรื่องนึงนะ
12: อะไรอะไร
11: เซียวฮื่อยี
13: ่เซียวฮื่อยี
12: ่
13: เกี่ยวกับเขาด้วยเหร
12: อ
11: แหมขอถามพวกเจ้าหน่อยเถอะนะพวกเจ้าสามคนอบรมเขาจนเขากลายเป็นคนกะล่อนสร้างความเดือดร้อนให้พอหรือยัง
12: ใช่พอแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่ครบเลย
14: ส่วนข้าไม่เคยนอนหลับเลยสักคืนนึงขนาดข้าไม่ทำก็ยังฝันร้ายเลยกลัวมันจะก่อเรื่องให้ข้าหัวปั่นเฮ้ยหากไม่ตายโหงก็ต้องอกแตกตายแน่
11: เฮ้ยก็ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำไมไม่ส่งให้มันออกไปก่อเรื่องข้างนอกให้เรามีความสบายใจกันล่ะ
14: มันทำให้เราสบายใจได้เหรอ
11: แหมข้าก็หมายความว่าเซียวฮื่อยี้นะมาทำให้เราแทบกระอักใช่ไหมหากปล่อยมันออกไปสู่ยุทธภพชาวยุทธข้างนอกเจอกับเซียวฮื่อยี้เข้ามันจะเป็นยังไงล่ะ
13: โอ้จริงด้วยปล่อยเขาออกไปคนข้างนอกจะต้องเดือดร้
12: อ
13: นพวกเราก็สบายใจสิ
12: โอ้จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วย
15: มีเรื่องอะไรดุๆเลยครับ
14: เรามีเรื่องสนุกสนานที่จะเล่นด้วยล่ะ
15: โอ้ก็บอกมาเลยเขาอยากจะหนุนล่ะ
12: มาเนี่ยเจ้าเย่เราตัดสินใจจะส่งเจ้าออกไปจากหุบเขาคนโฉดเพื่อหาสมบัติทำไมน่าสลด

0: ท่านว่ามันหนุกเหรอ
1: ทำไมอ่ะ
0: ทั้งสามมีพระคุณต่อซีฮือยี้มากในนี้มีแต่เรื่องสนุกสนุกทิวทัศน์แล้วก็สวยงามมันเหมือนแดนสีวิไลสำหรับข้านะขยามีชีวิตอยู่ที่นี่จนแก่จนเฒ่าเพื่อปฏิบัติอันทั้งสามไงจะเลี้ยงดูทดแทนพระคุณท่านนี่นี่มาไล่ข้าไปแล้วก็ดีใจเหรอ
2: เฮ้ยสิวฮือยี้เอ้ยนึกว่าเราไม่เสียใจเหรอเราจะไม่เห็นแก่ตัวกักตัวเจ้าไว้จนดักดานหรอกนะนี่จะดูตัวเองสิจะเป็นหนุ่มรูปงามมีสติปัญญาสมควรออกไปหาสัก10คนรู้ไหม
0: ท่านบอกว่าผู้หญิงนั้นไว้ใจไม่ได้อะมีหน้าให้ข้าหาตั้ง10คนเอาหรอก
3: เฮ้ยผู้หญิงน่าจะยุ่งสักหน่อยนะแต่หากเจ้าปกครองให้ดีๆไม่เพียงแต่จะมีส่วนช่วยเจ้านะยังทำให้เจ้าสนุกสนานได
0: ้สนุกไปคนเดียวฮะ
4: เดี๋ยว
5: กลมหน่อย
4: ได้ๆๆเซฮเย่อาลีรู้ว่าเจ้าเป็นคนมีความสามารถไม่ใช่แค่ผู้หญิงเจ้าก็ไม่มีปัญญาจะปราบแล้วแหละหาบอกอาดิ
0: ก็ไม่เอา
2: เฮ้ยก็รู้แล้วเจ้ากลัวคนข้างนอกเลยไม่กล้าออกจากหุบเขาคนโฉดใช่มั้ยล่ะ
0: ข้าเลยกลัวเขาพวกทหารเรากลัวข้า
4: จุดติดแล้วดิมันต้องอย่างนั้นเซฮวยีมันต้องเอาไปผ่านผลไปตามหาขุมสมบัติข้างนอกแสดงน้ำยาให้อาลีชื่นชมหน่อยนะนะจุดติดไอ้นี่จุดติด
6: นี่เป็นกล่องเข็มทองเอาไว้รักษาผู้ป่วยมันมีประโยชน์เก็บรักษาไว้ให้ดีๆหรอ
0: ขอบคุณท่านบ้วง
6: เจ้ารู้หรือไม่ทำไมก็ถึงแน่เขาส่งเจ้าไปนะ
0: ก็เพราะข้ามันเป็นตัวก่อกวนคืออยู่นี่หุบเขาก้นโฉดต้องไปสงบสุขแน่ๆเลย
6: เจ้าคิดว่าข้าคิดเช่นนั้นเหรอฮะ
0: ก็ในหุบเขาก้นโฉดนะไม่มีใครเลยไปกว่าข้าแล้วนี่นะ
6: เจ้าน่ะเคยฆ่าคนบริสุทธิ์สักคนไหมเจ้าเคยทำความชั่วไหมเคยทำเรื่องเลวทรามไหม
0: ยังไม่เคย
6: ด้วยความฉลาดของเจ้าบวกกับวิชาที่พวกเขาอบรมหากว่าเจ้าคิดจะทำความชั่วแน่นอนเจ้าจะต้องเป็นคนชั่วที่สุดในแผ่นดินกว้างใหญ่นี้เลยทีเดียวแต่เจ้าก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากแกล้งคนและซุกซนเจ้าไม่เคยก่อกรรมทำเข็ญให้กับใครเลยรู้ไหมว่าเพราะอะไร
0: เพราะข้าฝึกความชั่วได้ไม่ถึงขั้นไง
6: ไม่ใช่ที่เจ้าเป็นเช่นนี้นะเพราะกรรมพืชของเจ้าเป็นคนชี้นำนะเอาขำไงขำ
0: หาทศสารได้ยินแล้วบ้วงพูดนะต้องหัวเราะแน่ๆเลยกับพืชอะไรก็ไม่รู้
6: เจ้าหัวเราะอะไรหัวเราะก็หัวเราะงั้นตามข้ามานี่สิมะขำนะนี่ก็ขาดใจมาสิ
0: มาลง
6: ปิดประตูซะ
0: ครับ
6: เจ้าอยากรู้เสมอว่าเขาเป็นใครใช่ไหม
0: ข้ารู้จักแล้วเขาชื่ออายาโมเมื่อก่อนได้เป็นจอมยุทธอาจารย์ทั้งสามของข้าได้ยินชื่อกันหนาวเย็นไปถึงหัวใจนอนไม่หลับไปหลายคืนเคยคิดจะเผาหุบเขาคนโฉดเพื่อทำลายหลักฐานด้วย
6: แล้วเจ้ารู้ไหมเอายาหมอกับเจ้านะมีสัมพันธ์กันยังไง
0: ข้าเหรอ
6: จอมยุทธเอียงน่ะชาวยุทธต่างยกย่องจนได้รับฉายาเป็นเทพกระบี่เทวดากระบี่ออกจากฝักศัตรูดาวดินคนที่สามารถต้านรับเขาได้นับแล้วมีไม่เกิน10คน
0: เยอะโดเอ้ยก็แล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าล่ะนี่ธนบ้วงแล้วทำไมเขามาไร้น้ำยาอยู่ในหุบเขาเนี่ย
6: เขาทำเพื่อเพื่อนคนหนึ่ง
0: ว้าเพื่อนคนไหนน่าอิจฉาจังเลยนี่เพื่อนคนไหนนะ
6: จุ๊บจุ๊บจุ๊บเพื่อนของจอมยุทธเอียงคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นพ่อบังเกิดกล้าวของเจ้าก็ได้ข้าเองก็ไม่รู้มากเท่าไหร่แต่ว่าคนที่ทำให้จอมยุทธเอียงเอาชีวิตเข้าปกป้องเด็กคนหนึ่งเพื่อไม่ให้ใครแตะต้องคนคนนั้นจะต้องมีความสำคัญอย่างมากประวัติของเจ้าอาจแตกต่างจากคนอื่น

0: ดังนั้นแม้เจ้าจะอยู่ในหุบเขาคนโฉดแต่ก็มีคนเกรงกลัวเจ้าอยู่นะท่านพ่อข้าไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเจ้าข้ารู้แต่ว่ามีคนที่ชื่อว่ากังคิมเป็นกุญแจดอกสำคัญของเรื่องนี้ตอนนั้นจอมยุทธเอียงหอบเจ้าเที่ยวพาดโผนพเนจรตามหากังคิมมาถึงหุบเขาคนโฉดในตอนนั้นลีตั่วชุยฮาฮายีโทเกียวเกียวร่วมมือกันวางแผนรับมือจอมยุทธเอียงโดยใช้วิธีชั่วช้าสารเลวจนจับตัวเขาเอาไว้ได้ยุทธเอียงแม้จะเป็นผู้เยี่ยมยุทธแต่ว่าเขาก็มีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งและนั่นเองก็เป็นจุดอ่อนของเขาตอนนั้นเขาเห็นหลานชายของเขาตกอยู่ในที่อันตรายเขาก็มุ่งมั่นช่วยเหลือทั้งที่รู้ว่านั่นมันคืออันตรายตัวลีตัวชุยต่างรู้จุดอ่อนของจอมยุทธเอียงดีดังนั้นจึงได้เอาเจ้านอนบนตะกร้าดินระเบิดจอมยุทธเอียงนะเพื่อปกป้องชีวิตของเจ้าเอาร่างบางแรงระเบิดเอาไว้จนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสอย่างที่เจ้าเห็นจอมยุทธเอียงไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ผู้ลี้ตัวชุยยังไม่สะใจยังเอาเชือกมัดจอมยุทธเอียงแล้วแขวนเขาเอาไว้อีกจากนั้นแต่ละคนก็ใช้วิชาสุดยอดของตนทำร้ายจอมยุทธเอียงอย่างไม่ยั้งทรมานจอมยุทธเอียงตัดเอ็นมือและเท้าของจอมยุทธเอียงจนต้องกลายเป็นคนพิการเฮ้ยข้ายอมรับข้าเป็นหมอเทวะแต่ว่า10 กว่าปีมานี้นะจนปัญญาที่จะรักษาเข้าให้หายขาดได้เห็นทีว่าชีวิตจอมยุทธคนนี้ในช่วงบั้นปลายจะต้องนอนอยู่ในสภาพอย่างนี้ตลอดไป
1: อายาโมก็ไม่ใช่คนหรอกตลอดชีวิตก็ปกป้องข้าก็จะคอยแกล้งเธออยู่เสมอเลย
0: เดียวหื่อยี่เอ้ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมา20 ปีก่อนนี้วันนี้ข้าได้เล่าให้เจ้าฟังหมดแล้วแต่ไม่ใช่อยากจะให้เจ้าไปล้างแค้นพวกอาคนดีหรือคนชั่วในล่าไม่มีเส้นบ่งบอกให้เราเห็นชัดเจนจริงอยู่วิชาที่เจ้าร่ำเรียนจากที่นี่มันเป็นวิชาที่สกปรกโสมมแต่ว่าหากว่าเจ้าไปใช้ชีวิตอยู่ภายนอกแล้วละก็บางทีมันอาจจะช่วยเหลือเจ้าได้มันก็เหมือนเอาพิษล้างพิษยังไงอย่างนั้นนั่นแหละ
2: ปีนจะยัดปีนวันสมปัดเองกันปีนอยู่กัน
3: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นเกลือด้วยล่ะคะ
4: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
5: ทิพรส
6: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
7: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
8: ฝนตกก็ดูได
6: ้ดูยังไง
8: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
9: อุปกรณ์ Androidที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180 วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569
10: ว้าวลูกอมชุบปี้แท่งตรง

0: ยาวยาวยาวได้อีกหักได้ไม่มีงอแบ่งความอร่อยเคี้ยวนุ่มกันได้หลากรสจุ๊บปี้ลูกอมกลิ่นผลไม้แท่งตรงเคี้ยวสนุกไม่ซ้ำใคร
1: อาหารเช้าซีเรียลคอปจะกินตอนไหนก็อร่อยอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
2: ์หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
3: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
4: ที่อาลีตัวชุยเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อปกป้องชีวิตของพวกเขาเขาน่าสงสารชาวยุติอ่างตัวเป็นฝ่ายธรรมะทุกคนเมื่อเขาโดนเข้ามาในหุบเขาคนโฉดนี้ไม่มีใครรองที่มีความเมตตาพวกเขาจะลงมือกับพวกเราโดยไม่ยั้งมือโดยไม่เมตตาคำเล่าขานของข้าในวันนี้เนี่ยเจ้าใช้วิจารณญาณคบคิดเอาวันนี้ข้าเสนอให้เจ้าออกจากหุบเขาเพื่อให้เจ้าซื้อผาคนร้ายศัตรูของเจ้าที่ชื่อกังคิมอยากให้เจ้ารู้ประวัติว่าตัวเองน่ะเป็นใครทำแบบนี้ก็เท่ากับทดแทนพระคุณจอมยุทธเอียงเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งดวงวิญญาณพ่อแม่ของเจ้าจะได้ไปสู่ที่สุคติสักทีจริงอยู่วิชาที่เจ้าร่ำเรียนจากที่นี่มันเป็นวิชาที่สกปรกโสมมแต่ว่าหากว่าเจ้าไปใช้ชีวิตอยู่ภายนอกแล้วละก็บางทีมันอาจจะช่วยเหลือเจ้าได้มันก็เหมือนเอาพิษล้างพิษยังไงอย่างนั้นแหละ
5: ทาราบุ้งทะลุเอียงข้าเสียให้ยีออกไปข้างนอกครั้งนี้จะไม่ฆ่าคนบริสุทธิ์เด็ดขาดหากข้าไม่ทำตามความพูดขอให้ข้าถูกผู้หญิงรังควานไม่สิ้นสุดตกส้วมจมประระอือตาย
4: โหดหน่อยไหมโหดหน่อยไหม
6: โอ้โ
4: หแหม
6: ไปแล้ว
4: ไปแล้วจะได้หายจากการปวดหัวสักที
7: ไปแล้ว
6: ป้าว่าใหญ่แล้ว
4: พูดไล่เลยแล้วป้า
7: เมืองบนขอพูดที่เอาไอ้ตัวแสบออกไปปลูกบ้านเราจะได้สงบสุขกันสักที
4: ว่าก็ได้ป้าเนี่ยเขาได้ยิน
6: พูดไล
4: ่ไปแล้วแววนะชิวชิวชิวชิวใครชิวใครชิว
6: ดูทำหน้าดูทำหน้าไม่ชงฉานหรอก
8: อะไรวอน
5: ป้ามาเป็นอะไรเจอยิ้มไปแล้วนะ
8: นี่ไปพี่เสียวยิ้มแต่ทางในสวัสดิภาพนะ
4: เออใช่เศร้าหน่อยเศร้าหน่อย
5: เรื่องใครเจ้าดีก็ข้ามากเลยข้าจะไม่หวนลืมเจ้าเลยนี่ยังไง
8: เสียวยี่ข้าเสียใจไม่อยากจ่ายเจ้าเลย
5: แล้วข้าไม่ไปแล้ว
9: ไม่เอาหน้าพี่ใครเขาล้อเล่นจะไปเธอไปสวนนะคุณที่ดีของเจ้าฮะไม่ต้องอยู่แล้วไปเลยไปเลย
8: พูดเจ้าเ
5: ลยล้อเล่นไปดีๆหน่อยเด้
4: เอาเริ่มปวดหัวจี๊ดแล้วครับปวดหัวจี๊ดแล้วโอ้ยปวดจี๊ดแล้วโอ้ย
5: เข้าไปนะเดี๋ยวไปเลยชิวๆไปเลยชิวๆไปเลยชิวๆไปเลย

0: เอาละไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกรานนะฮะเราส่งเจ้าเท่านี้แล้วกันเออเด็กเซฮยในห่อผ้านี้เป็นเนื้อขนแห้งถ้าหิวก็กินเสียจะได้มีเรี่ยวแรงขึ้นมา
1: เนื้อก็เหนียวอร่อย
0: เอารับไป
2: ขอบคุณท่านลี
0: เอามีมีดสั้นเล่มนี้ตัดเหล็กเหมือนกับตัดดินฮะเอาไว้ฆ่าคนดาบเดียวม่องเท่งเลยรับไว้รับไว
2: ้ขอบคุณอีกครั้ง
0: ไม่เป็นไร
1: ไล่ต่อไป
3: อะในห่อนี้นะเครื่องมือแปลงโฉมจะเอาติดตัวไปด้วยอาจจะมีประโยชน
2: ์ขอบคุณนะหญิง
4: นี่ห่อนี้ไม่ต้องอธิบายเจ้าก็รู้ว่าอะไรเอาไปเป็นขวัญถุงนะ
2: หนักจังเลยเห็นข้าเป็นกุลีหรือไงกันเนี้ยโถ่ใบไม้ทองคำเหรอหิวก็กินไม่ได้เหนื่อยก็พัดไม่ได้ไม่เอาเอาคืนไป
3: เข้าไปดูว่าเจ้าเซ่อจริงหรือว่าแกล้งเซ่อในโลกนี้คนเราตีกันหัวล้างข้างแตกจนตายก็เพราะมันนั่นแหละ
0: ฮะเน่ๆแล้วเจ้ารู้หรือเปล่าอ่ะใบไม้ทองคำเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นกับพวกชาวบ้านมีกินมีใช้โดยไม่ทำงาน2ปีเลยนะ
2: เนี่ยนะ
4: จะเป็นคนรักม้าไม่ใช่เหรอเอาใบทองใบเดียวซื้ออาชาดวดไว้ขี่ได้ตัวนึง
2: แหมผู้ชนะฟังเชียวถ้าจะเอาไว้ก็ได้ไม่เอาดีเสียใจ
5: ระวังทางนะระวังตัวด้วยนะ
0: เป็นห่วง
2: ขอบคุณท่านบุ้งเอาละเข้าไปละ
0: เดี๋ยวจำที่เขาบอกไว้นะจะต้องเห็นแก่ตัวให้มากนะฆ่าคนเยอะ
2: ๆรู้แล้วเขาจำได้แล้ว
3: อย่าเชื่อผู้หญิงนะ
4: ต้องเยอะไม่มากๆนะ
2: รู้แล้ว
3: อย่าลืมนะ
2: ไม่ลืมหรอก
0: ดูมัน
1: อะไรหล่น
2: ไปละบ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
2: ไปอยู่

0: องค์หญิงแม่ซาตตามบอกขัวมาพบมีกิจอะไรไม่ทราบ
1: เหมือนเหลือเกิน
0: องค์หญิง
2: จะอยู่วังบุปผามาตั้งแต่เล็กไม่เคยไปไหนอยากออกไปดูโลกภายนอกบ้างไหม
0: บอกขัวอยู่ในโอวาทขององค์หญิงหากองค์หญิงสั่งให้ไปข้าก็จะไป
2: ได้ยินว่าชาวยุทธได้พบสมบัติของเอี้ยงน้ำทีซึ่งมีค่ามหาศาลพวกเขากำลังแข่งแย่งชิงกันยกใหญ่ข้าอยากให้เจ้าออกไปดูและหาประสบการณ์บ้าง
0: ครับองค์หญิง
2: ไปครั้งนี้ยังมีงานอีกชิ้นหนึ่งนะ
0: เชิญองค์หญิงสั่งมาได้เลย
2: เจ้าต้องลงมือฆ่าคนให้ข้าสักคน
0: ไม่ทราบองค์หญิงจะให้ข้าฆ่าใครเลยครับ
2: ถึงเวลาแล้วข้าจะส่งข่าวไปอีกทีแต่เจ้าต้องจำไว้นะหากเจ้าเจอคนคนนี้จะต้องฆ่าเขาด้วยมือของเจ้าเองอย่าให้เขาตายด้วยตัวเองและยิ่งไม่ควรให้ตายด้วยมือคนอื่นด้วย
0: บอกคุณจะทำตามคำสั่งองค์หญิงครับ
2: ป้ายทองคำเนี้ยเอาติดตัวไว้เมื่อชาวยุทธเห็นป้ายนี้จะรู้ว่าเจ้ามาจากวังบุปผาหากมีเรื่องอะไรเขาเต็มใจจะช่วยเจ้า
0: ครับองค์หญิง
2: งวยเปียงงวยเสาะจะไปกับเจ้ากลับไปเก็บของได้แล้ว
0: ข้าขอตัวก่อน
2: งวยเปียงงวยเสาะหน้าที่ของเจ้านอกจากปรนิบัติคุณชายยังต้องคอยเตือนเขาอย่าให้เขาทำอะไรนอกลู่นอกทางเตือนคุณชายให้ฆ่าคนที่ข้าอยากให้เขาฆ่าถ้าหากว่าใครกล้าขัดขวางการทำงานของเขาคราวนี้ฆ่ามันได้ทันที
3: ค่ะองค์หญิง

0: ขึ้นเดินอีกก็ตายแน่ซื้อมาได้หนึ่งตัวหล่อให้ข้าขายหน้าเนี่ยปิ้วเฮ้ยมันปิ้วว้าว
1: เงินเจ้าสองคนไปพักที่อื่นปะ
0: จะว่าไงนะฮะพูดมาอีกครั้งดังๆด้วย
2: หยุดนะอย่าเสียมารยาทพี่ชายผู้นี้สาวชายของข้าน่ะอย่าถือสาเขาเลยนะ

0: ึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด
1: จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ผ้าต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา 5:00 น.ทางช่อง 9 กด 30เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
2: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
3: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
4: นี่ประเด็นคือมันไม่ได้ยังไงอย่างนั้นคุณเอาของขึ้นของลงเรือก็เสียค่าต่อท่าคุณก็ต้องไปขึ้นอีกที่หนึ่งมันเรียกดับเบิลคอสไม่คุ้มทั้งต้นทุนมันไม่ได้ประจัดเวลา
3: ครับ
4: แล้วมันไม่คุ้มเรื่องนิเวศไม่ถามว่าเราควรจะเป็นฮับเราเป็นฮับแล้วแต่มันต้องบอกว่าคนไทยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นฮับซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยเราได้น้อย
5: เรียงหนังจนลืมเลยหรือเปล่าว่าวันนี้วันอะไรอ่ะ
6: วันอะไรอ่ะ
5: ก็วันครบรอบของเราไง
6: เมื่อวานชีเท่มากเลยนะถ้าทียังไม่มีใครอ่ะเราขอเป็นแฟนทีได้ปะ
7: เรื่องที่เราคุยกันนะคุยทำให้ได้กูเคยบอกมึงแล้วกูทำให้มึงได้ทุกอย่าง
8: ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะฮะส่งกำลังใจนะครับไปให้นักกีฬากับการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับ
9: ชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่อง9กด30ค่ะดูกันได้เลยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้ค่ะ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้าจำหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: มาต้อนรับค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมค่ะใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
0: ้
1: พับเก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับและนี่คือคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโด อยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะ มีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
0: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมันมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวเนี้ยรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
0: ะ
1: ตัวนี้อย่างที่ทีบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
0: ครับ
1: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปอ่ะเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
0: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆเราวันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
0: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึง 1,000 ครับ890บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: ต้อยหูฉินท่านฟังคำสั่งคุณน้อยอยู่นี
3: ่คุณน้อยอยู่นี่
2: ให้เจ้าสองคนนำทหาร 50,000 บุกฆ่าทางประตูใต้รับบัญชา
3: ครับบัญชา
2: สิเจียเหลียนฟังคำสั่ง
4: คุณน้อยอยู่นี่
2: ให้เจ้านำทหาร 5,000 คุ้มกันประตูใต
4: ้รับบัญชา
2: วี่ฉือฮาฮวยฟังคำสั่งคุณน้อยอยู่นี่ให้เจ้านำทหาร 5,000 คุ้มกันประตูตะวันออกรับบัญชาเจียงหูเสี่ยวซื่อฟังคำสั่งคุณน้อยอยู่น
3: ี่คุณน้อยอยู่นี่
2: ให้เจ้าสองคนนำสมาชิกค่ายเสือบิน50นายรวมกันเป็นทีมสังหารตอนเปิดศึกให้รอฟังคำสั่งทางประตูตะวันออกเมื่อผู้นำทัพศัตรูถูกฆ่าหรือหลบหนีพวกเจ้านำทีมสังหารออกไปเพราะเห็นศัตรูฆ่าได้ไม่เว้นผู้สวามิภักดิ์ไม่ฆ่ารับบัญชาเชิญเชนจงฟังคำสั่งพ่อน้อยอยู่นี่ให้เจ้านำทัพ 30,000 รอฟังคำสั่งในเมืองพอพบเห็นศัตรูปราชัยบุกออกนอกเมืองชิงเสบียงศัตรูมารับบัญชาที่เหลือให้ตามข้าบุกทางประตูตะวันออกอย่าให้ผิดพลาดทราบจัดทัพเสร็จแล้วเหมาะสมหรือไม่ท่านที่ปรึกษาโปรดชี้แนะ
5: ดีมากจอมทัพสิจัดทัพได้รัดกุมมากข้าไม่มีความเห็น
2: ท่านพ่อท่านมีความคิดเห็นเช่นไร
6: ท่านจอมทัพจัดได้รอบคอบรัดกุมไม่มีอะไรต้องแก้ไขเลยแม้แต่น้อย
2: แม่ทัพทุกท่านฟังคำสั่งเตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้ยาม 3กินข้าวยาม 5ฆ่าศัตรู
7: ทราบ

0: โจรชั่วบังอาจกล้าทำร้ายแม่ทัพข้าหลายคนวันนี้ข้าจะมาเอาชีวิตเจ้า วันนั้นข้าฆ่าแม่ทัพเจ้าไปหลายคนไม่นับอะไรวันนี้ข้าจะฆ่าจอมทัพอย่างเจ้าจะมีความสามารถนี้เหรอไม่เชื่อจะคอยดูวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าชิงหญิงงามที่ข้างกาเจ้าไปเก็บไว้คลอเคลียร์ ไม่เที่ยงธรรมเป็นนักพรตโฉดจริงๆวันนี้ข้าไม่ฆ่าเจ้าสาบานไม่เลิกหรอ
1: ท่านจอมทัพอนุญาตให้ข้าไปฆ่าเดรัจฉานนั้นจ้า
2: จ้า
1: จ้า
2: ถอย
1: ถอยจ้า
2: เป็นเจ้าเตี้ยสองคนอีกแล้วจะล้นครั้งก่อนจะมีสองมือสองฉาบยังสู้ข้าคนเดียวไม่ได้วันนี้จะมีข้างเดียวจะสู้ข้าสองคนได้ยังไง
0: เจ้าล้นเท่าขอถุยทีขุนพลที่พ่ายแพ้อย่างเจ้ายังกล้ามารับศึกอีกเหรอหรือว่าสู้เป่าถงไม่มีคนอื่นแล้วรีบลงจากหลังม้ามาสวามิภักดิ์อย่าให้ทุเรศภายหลังเลย
2: ไอ้พวกตัวหนอนที่ข้าไปตายทั้งสองตัววันก่อนทำลายฉาบข้าไปอันนึงวันนี้ข้าไม่ปล่อยให้เจ้ารอดแน่มาเลยข้าว่าเจ้าโลดนี่มันเลวจริงๆนะตัวเองจะตายยังไม่พออยากลากคนอื่นมาตายด้วยนะพูดมากนะรับมือ
1: จ้า

0: ผู้ตามข้าอยู่ผู้ขวางข้าตาย
1: อย่าคนรอคำสั่ง
2: ซอด
1: ประกรองรบดังฐานที่ติดตามข้า 3,000 เปิดประตูเมืองข้าศัตรูใหญ่เหลือแม้แต่คนเดียว
2: ทราบ
3: ใครบ้างจะไม่คิดล้างแค้นแต่จะทำได้หรือไม่ความสามารถของพวกเราสู้ผู้อื่นได้ไหม
1: แล้วเจ้าคิดยังไง
3: ข้ายอมแพ้แล้วอีกอย่างมือข้าก็พิการไปข้างข้าเขาได้แต่กลับวัดเหลยฝ่านั่งสำนึกผิดต่อหน้าโคมไฟแล้วท่านจอมทัพล่ะ

0: ในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
1: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหาร1ในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
5: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำและคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่มาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
4: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
1: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
6: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
6: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
7: 3,230
6: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
8: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง

0: อ่ะดีไปไปไปไปไปไปมามามาเข็นเสบียงมาอ่ะไปอ่ะฮึบอ่ะไปไปได้ไปเดี๋ยวเข้าเข็มพิษ3เล่มของซูเปาถงถูกทำลายไปส่วนใหญ่แผ่นเหล็กของนักพรตเถียปั้น8แผ่นก็ถูกทำลายหมดฉาบบินข้างหนึ่งของหลวงจีนปีศาจฉาบบินก็ถูกชินฮั่นทำลายทิ้งที่เหลืออีกข้าวันนี้ถูกโต้อีหูทำลายไปมือซ้ายที่เหลือก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสยึดเสบียงของพวกมัน1,100,000ตันทหาร500,000นายที่ตายก็ตายที่ถูกจับก็ถูกจับเหลือประมาณ100,000ที่หนีรอดครั้งนี้พูดได้ว่าทัพโจรเสียหายยับเยินจริงๆดีท่านซิสมเป็นแม่ทัพใหญ่ที่ไร้ผู้เทียมทานจริงๆสร้างคุณแก่ราชสำนักอีกแล้วเป็นเพราะฝ่าบาททรงพระปีชาเปี่ยมด้วยวาสนาหม่อมฉันแค่ทำตามหน้าที่ของราชบริพารสั่งลงไปจัดงาน3วันฉลองชัย3ทัพ
1: รับบัญชา
2: ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปี
3: ท่านจอมทัพดูแล้วพวกเราเนี่ยคงจะไม่ใช่คู่ต่อสู้สิทิงซานแน่แท้ไม่รับก็ไม่ได้นะ
0: เด็กน้อยพวกนี้มันร้ายกาจจริงๆแต่ทว่าหรือพวกเราจะเลิกราเพียงเท่านี
3: ้ไม่กันจะทำอะไรได้ล่ะ
4: อาจารย์ไม่ล้างแค้นนี้สาบานไม่เป็นคน
3: ใครบ้างจะไม่คิดล้างแค้นแต่จะทำได้หรือไม่ความสามารถของพวกเราสู้ผู้อื่นได้ไหม
0: แล้วเจ้าคิดยังไง
3: ข้ายอมแพ้แล้วอีกอย่างมือข้าก็พิการไปข้างข้าเขาเด็ดแต่กลับวัดเหลยฝ่านั่งสำนึกผิดต่อหน้าโคมไฟแล้วท่านจอมทัพล่ะ
4: อาจารย์ความคิดท่านตอนนี้ข้าเข้าใจดีข้าจะไม่ขวางท่านข้าตกลงใจจะกลับไปที่เขาจินฟงไปขอร้องอาจารย์ถ่ายทอดวิชาจากนั้นค่อยยืมทหารประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับมาล้างแค้นในครั้งนี้ให้ได
3: ้ท่านจอมทัพไม่ใช่เขาจะมาพูดให้ท่านท้อแท้นะท้อให้ท่านฝึกเพิ่มได้ทหารแล้วเป็นไงนอกจากท่านจะลงจากเขาเองถึงจะล้างแค้นนี้ได
4: ้ อาจารย์เคยบอกข้าว่าให้ท่านลงจากเขานั้นเป็นไปได้ขอถึงคราวจำเป็นจริงๆท่านต้องมาช่วยข้าอีกแรงหนึ่ง
0: ถ้าเป็นแบบนั้นจริงพวกเราคงสามารถเอาชนะซิติงซานได้แน่

0: ท่านจอมทัพท่านจอมทัพเรียนท่านจอมทัพพระสนมเสด็จมา
1: เร็วรับเสด็จพูดน้องรับเสด็จพระสนมท่านพี่ทำไมเสด็จมาที่นี
2: ่ได้ยินว่าพวกเจ้าโจมตีจนเมืองโซยางพ่ายแพ้จึงเร่งรีบมาที่นี
1: ่ผู้น้องทำให้พี่ผิดหวังแล้วใช่พวกเราล้อมเมืองโซยางไว้ข้าไม่เพียงใช้ทหาร 300,000 ก็พี่ท่านยังเกณฑ์ทหารเพิ่ม 200,000 รวมเป็นทหาร 500,000 นายล้อมเมืองโซยางเป็นชั้นๆพอเริ่มทำศึกในครั้งแรกข้าแม่ทัพผู้มันได้หลายคนแต่ต่อมาคิดไม่ถึงว่าซีติงซานแกเป็นทัพเตี้ยของเขาสองคน

0: มีฝีมือสูงล้ำยิ่งนักทำให้เราพ่ายแพ้ในครั้งนี้อาวุธลับของพวกเราถูกพวกมันทำลายท่านพี่ตอนนี้มือข้างซ้ายของอาจารย์ฉาบบินพิการไปแล้ว
1: หลายวันก่อนเพิ่งได้รับข่าวว่าพวกเจ้าทำศึกได้รับชัยชนะข้าไม่ทัพใหญ่ศัตรูไปหลายคนต้าอ๋องพ่อพระไทยมากให้ข้ามาร่วมยินดีแทนพระองค์นึกไม่ถึงว่าพวกเจ้าน่ะจะพ่ายแพ้จนยับเยินเช่นนี
0: ้เพราะน้องไร้ความสามารถขอท่านพี่โปรดอภัย
1: ดูสารลูกพวกเจ้าแต่ละคนสิถูกพวกไก่อ่อนไม่กี่คนตีจนยับเยินแบบนี้พวกเจ้ายังจะมีหน้ากลับไปพบต้าอ๋องอีกเหร
0: อท่านพี่ข้าขอพูดจากใจนะข้าไม่คิดจะกลับไปอีกข้าจะกลับไปหาอาจารย์ที่เขาจินฟงฝึกปรือให้หนักค่อยกลับมาล้างแค้นใหม่ข้าจะทำให้ได้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าก็ขึ้นเขาไปเถอะมอบตราจอมทัพของเจ้าให้ข้ามอบทหารแสนหนึ่งให้ข้าด้วยข้ากลับต้องการดูเจ้าเด็กพวกนี้ดูซิว่ามันจะมี3เสน6กรจริงหรือเปล่า
0: ได้ขอเพียงท่านพี่ตัดสินใจแล้วสามารถไปหาแม่ทัพฝานที่ด่านหานเจียงให้เขาช่วยท่านพี่อีกแรงหรือไม่อย่างนั้นข้าจะไปหาแม่ทัพหยางด้วยตัวเองก็ยังได
1: ้ข้าไม่ต้องการใครทั้งนั้นข้าอยากจะดูว่าเจ้าเด็กที่ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมพวกนั้นน่ะจะทำอะไรข้าได
0: ้งั้นพี่ต้องระวังตัวให้มาก
1: ที่นี่ห่างจากเมืองสวยหยางไกลแค่ไหน
2: ประมาณ50ลี
1: ้เบื้องหน้าเป็นเขาอะไร
2: เขาชื่ออูหลง
1: เข้าใจละไปสืบเบื้องหน้า
2: ทราบ

ที่นี่อากาศเย็นตลอดทั้งปีตำลือว่าชาที่นี่อร่อยมากข้าชอบบรรยากาศที่นี่มากพระองค์ของสำราญฤทัยที่เขาอุโลแห่งนี้ผู้คนไม่ค่อยมาเท่าไหร่นักเลยครับ

0: ฟาบาทคุ้มกันคุ้มกันท่านซิรีบมาช่วยข้าท่านซิมาเตลิดแล้วฟาบาทระวังผมฉันมาแล้วฟาบาทฟาบาทท่านซิฟาบาทท่านซิเร็วฟาบาทหยุดม้าก่อนฟาบาทหยุดม้าก่อนหยุดม้า
1: หยุดหยุดยังไงเฮ้ย
0: ทิ้งซ้อนทิ้งซ้อนมันฟาบาท
2: โอ้ยติงซานติงซานท่านเป็นอะไรไปท่านฟื้นสิฮะติงซานมาช่วยลุกขึ้นลุกขึ้น
3: รายงาน
4: เบื้องหน้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมชุลมุนนัก
3: เรื่องดีเป็นเรื่องดีมาก
4: เรื่องดีอันใดกันบอกเข้ามา
3: ฮ่องเต้หลินจื้อกับซิติงซานท่องเที่ยวอยู่เบื้องหน้านี้เองหมาของฮ่องเต้ตื่นตระหนกควบไปอย่างบ้าคลั่งซิติงซานตามก็ไม่ทัน
4: นี่เจ้าเห็นกับตาแล้วเป็นฮ่องเต้หลินจื้อจริงๆเหรอ
3: ไม่ผิดแน่นอน
4: ฮ่องเต้สุนัขชะตาขาดซะแล้วนับว่าสวรรค์ช่วยข้าเร็วให้ทหาร 1,000 ตามเข้ามาจับตัวฮ่องเต้หลินจื้อ
2: ซับ
4: ไป

0: พระองค์หลบอยู่นี่ก่อนหม่อมฉันจะให้นางโจรนั้นมาได้แต่กลับไม่ได้
1: แม่นางต้องระวังตัวด้วยนะ

0: ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นมู๊ดสนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
2: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
3: ฝนตกก็ดูได
1: ้ดูยังไง
3: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
4: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
5: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย

0: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
1: ้อ

0: แม่นาช่วยด้วยแม่นาช่วยข้าด้วย
1: ท่านเป็นใครเกิดเรื่องอะไรขึ้น
0: แม่นาบอกตามตรงนะข้าคือฮ่องเต้องค์ปัจจุบันฮ่องเต้ของต้าถังคนที่ข้าแบกอยู่นี่ก็คือซิจิงซานจอมทัพซิเป็นเพราะเมื่อครู่ขี่ม้าตื่นตระหนกจอมทัพซิต้องการช่วยข้าได้รับบาดเจ็บถึงกับสลบไปแม่นาพวกเราถูกทหารศัตรูตามฆ่าถึงที่นี่แม่นาช่วยชี้ทางสว่างให้ด้วยหาที่หลบซ่อนถูกสักครั้ง
1: ข้าจะพาพระองค์ไปหาสถานที่หลบซ่อน
0: ขอบคุณแม่นา
1: ฟาบัตที่นี่แหละเชิญฟาบัตฟาบัตพระองค์หลบอยู่นี่ก่อนหม่อมฉันจะให้นางโจรนั้นมาได้แต่กลับไม่ได
0: ้แม่นางต้องระวังตัวด้วยนะ
1: เห็นสองคนหลบมาทางนี้ไหมข้าเคยเห็นพวกเขาพักผ่อนอยู่ด้านหลังนี่จะช้าก่อนทำไมข้าชี้ทางให้เจ้าเจ้ากลับไม่ขอบคุณสักคำช่างไม่มีมารยาทสักบ้างเลยนะเจ้ารู้ไหมข้าเป็นใครข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครก็รู้แต่ว่าเจ้าเป็นคนที่ไร้มารยาทคนหนึ่งเท่านั้นข้าเป็นพระสนมขององซีเลียนวันนี้เห็นแก่ที่เจ้าชี้ทางให้จะไม่เอาโทษเจ้ายังไม่หลีกไปอีกมนุษย์มีหลายเผ่าพันธุ์ของแยกเป็นหลายกลุ่มองค์ซีเลียไม่ห่วงใยชีวิตราษฎรทรยศราชสำนักก่อกบฏมีเมียที่ได้มารยาทเช่น

จ้าเนี่ยก็นับว่าไม่แปลกเลยนั่งเด็กอัปลักษณ์อยู่ในป่านี้กล้าด่าทอต้าอ๋องลบหลู่พระสนมข้าว่าเจ้าน่ะคงจะเบื่อชีวิตซะแล้วล่ะมั้งคนป่าเถื่อนเช่นเจ้าข้าว่าเจ้าคงเบื่อชีวิตแล้วมั้ง

0: ฝ่าบาทตอนนี้ไม่เป็นไรแล้ว
1: ขอบคุณแม่นางที่ช่วยชีวิต
0: แค่ยื่นมือช่วยฝ่าบาทอย่าได้เกรงใจ
1: แม่นางมีฝีมือล้ำเลิศข้าได้ประจักษ์แก่สายตาแล้วไม่ทราบว่าแม่นางมีชื่อแท้ใดข้าต้องประทานรางวัลให้เจ้าอย่างงาม
0: หม่อมฉันแท้เฉินชื่อจริงติ้งบิดาเฉินเวินเคยเป็นแม่ทัพใหญ่สุยรับคำสั่งไปยืมทหารใช้ชีวิตอยู่เขาอูหลงมารดาแท้เหมาเป็นชาวซีเหลียนฝ่าบาทหม่อมฉันไร้พี่น้องที่พักห่างอยู่นี่ไม่ไกลขอเชิญฝ่าบาทเสด็จประทับเป็นการพักผ่อนเพื่อพบบิดารักษาอาการจอมทัพซีไม่ทราบฝ่าบาททรงเห็นเช่นไร
1: งั้นแม่นางเฉินนำทางเถอะ
0: ฝ่าบาทหม่อมฉันอยู่นี่จะให้ฝ่าบาทเดินได้ยังไงฝ่าบาทแบกเข้ามาหนักเกินแรงแล้วให้หม่อมฉันแบกเองดีกว่า
1: แต่ว่าพระเจ้าระหว่างชายหญิงคงเป็นเรื่องไม่สะดวก
0: การช่วยคนไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงมากนัก
1: อ๋องั้นรบกวนแม่นางเฉินแล้ว
0: มาท่านพ่อรีบมาช่วยคนแล้ว
2: อ้าวเกิดอะไรขึ้นนี่แล้วนี่เป็นผู้ใดเนี่ยรู้ว่าจะไปก่อเรื่องที่ด้านนอกไม่
0: ใช่หรอกท่านพ่อนี่คือจอมทัพซิติงซานของกองทัพราชสำนักนะรับบาดเจ็บเป็นลูกช่วยเขาไว้เออจริงสิยังมีฮ่องเต้ก็อยู่นี่ด้วยค่ะ
2: ฮ่องเต้ปัจจุบันเหรอ
0: ถูกต้องพวกเขาถูกทัพโจรซูจินเหลียนตามฆ่าได้พบกับลูกอ่ะ
2: หม่อมฉันขอคำนับ
1: เออไม่ต้องช่วยคนสำคัญกว่า
2: ออกข่าวบ้านแล้วค่อยคุยกันเร็วๆครับเร็วหน่อยเร็วเร็วเข้าเอามาประคองเข้ามาเร็วหน่อยเร็วหน่อยเอาละนอนลงค่อยเอออย่างนั้นอย่างนั้น
1: ติงซานโถ่เอ้ยจอมทัพซิยังสลบสลายไม่ฟื้นนี่ควรทำยังไงดีล่ะ
0: ฝ่าบาทหม่อมฉันเคยเรียนจากอูตังเซินหมู่สมัยก่อนอาจารย์เคยสอนหม่อมฉันรักษาอาการบาดเจ็บส่วนศีรษะพอจะให้หม่อมฉันลองสักครั้งได้ไหม
1: อ๋องั้นดีเลยงั้นต้องรบกวนแม่นางแล
2: ้
1: ว
2: เอ้ยนี่ลูกจะใช้วิธีรักษาแบบไหน
0: มีลูกมียาเม็ดให้จอมทัพซี่กลืนลงไปก่อนจากนั้นก็ถอดชุดนอกออกใช้พลังกรีชีพจรเพื่อรักษาถ้าไม่มีอะไรแทรกซ้อนแล้วก็หลังครึ่งชั่วยามจอมทัพซี่จะฟื้นขึ้นมาง
1: ั้นก็ดีสิงั้นต้องรบกวนแม่นางแล้วเพียงแต่ว่าแม่ทัพเฉินชายหญิงไม่อาจใกล้ชิดคงไม่ค่อยสะดวกนะ
2: โอ้ยฝ่าบาทช่วยคนสำคัญกว่าไม่ต้องไปสนใจคำครหา
0: ท่านพ่อพูดได้ถูกต้อง
1: งั้นต้องลำบากไม่นานแล้ว
0: ฝ่าบาทหม่อมฉันจะเริ่มรักษาจอมทัพซิแล้วเชิญฝ่าบาทออกไปรอด้านนอกก่อน
2: ฝ่าบาทเชิญเสด็จทางนี้

0: ้าก่อน
1: แม่ทัพเชิญไม่ต้องมามารยาทเชิญนั่งเถอะ
0: โอ้ขอพระทัย
1: แม่ทัพเชิญวันนี้โชคดีที่ได้ท่านช่วยพวกเราไว้พวกท่านพ่อลูกนับเป็นผู้มีพระคุณข้าจะประทานรางวัลให้อย่างงาม
0: ฟาบาตรัสหนักเกินไปแล้วหม่อมฉันรู้สึกซาบซึ้งฟาบาทมีภัยหม่อมฉันยื่นมือช่วยนี่เป็นหน้าที่ของพลเมืองไม่กล้าอ้างเป็นผลงาน
1: ได้ยินลูกสาวท่านว่าอดีตแม่ทัพเฉินเคยเป็นแม่ทัพใหญ่แคว้นสุยแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะ
0: โอ้พูดแล้วมันน่าอายก่อนที่แคว้นสุยล่มสลายหม่อมฉันรับบัญชาไปขอทัพสี่เหรียญต่อมาได้ยินว่าต้าถังเปิดประเทศหม่อมฉันคิดกลับเมืองหลวงฟังข่าวคราวแต่ว่าตอนนั้นข่าวลือหนาหูแคว้นใหม่ไม่รับแม่ทัพจากแคว้นในอดีตหม่อมฉันเลยเลิกคิดที่จะหวนกลับเลยฝังรกรากอยู่ที่นี่แต่งภรรยามีลูกพริบตาเดียวผ่านไป10กว่าปี
1: ที่แท้เช่นนี้เองแค่ดูก็รู้แม่ทัพเฉินเป็นแม่ทัพที่ห้าวหาญไม่น่ามาเก็บตัวอยู่ในป่าเขารกร้างแบบนี้มันน่าเสียดายนัก
0: เดิมที่หม่อมฉันเป็นราษฎรจงหยวนคิดกลับทุกวันแค้นที่ไร้โอกาสวันนี้โชคดีที่ฝ่าบาทเสด็จมานับเป็นวาสนาของหม่อมฉัน
1: ในเมื่อเช่นนี้ขอเพียงแม่ทัพเฉินเข้าร่วมกองทัพรับใช้ราชสำนักข้าต้องแต่งตั้งตำแหน่งให้ท่านแน่ไม่ทราบแม่ทัพเฉินคิดเห็นเป็นเช่นไร
0: ขอพระทัยสามารถรับใช้ราชสำนักจงรักต่อฝ่าบาทนับเป็นวาสนาที่ได้เกิดมาหม่อมฉันยินดีถวายชีวิตบุกน้ำลุยไฟก็ไม่ย่อท
1: ้อ ตอนนี้เป็นยามที่ต้องการใช้คนกองทัพราชสำนักได้นักรบห้าวหาญอย่างพวกท่านสองพ่อลูกมาเพิ่มนั่นเท่ากับพยักได้ติดปีกแม่ทัพเฉินต้องการขออะไรพูดมาได้เลย
0: โอ้หม่อมฉันไม่กล้า
1: เอ้ยพูดออกมาเลย
0: ทูตฝ่าบาทเนื่องจากอาศัยในป่าลึกลูกสาวถึงวัยที่จะแต่งงานได้แล้วแต่ก็ไม่ได้แต่งคิดยกลูกสาวให้เป็นภรรยาติงซานหม่อมฉันบังอาจขอฝ่าบาททรงอนุญาตด้วย
1: เรื่องนี้มันไม่ยากเพียงแต่ว่าติงซานน่ะมีภรรยาแล้วถ้านางเฉินแต่งเข้าไปเป็นได้แค่น้อยไม่ทราบแม่ทัพเฉินรับได้หรือไม่
0: จอมทัพซีน่ะเพียบพร้อมทุกด้านเป็นรองไม่เห็นเป็นไรนี
1: ่งั้นก็ดีข้าจะประธานงานแต่งให้เรากลับเมืองสู่หยางแล้วแจ้งให้ซียี่คุยรู้กำหนดวันมงคลขึ้นเขาไปรับไปนางเฉิน
0: ขอพระทัยที่เมตตา ลูกเอ้ยตอนแรกจะอยู่ที่เขาฉีปั้นเพื่อส่วนรวมจึงแต่งกับเซียนถงข้าหลงตำหนิเจ้าไปวันนี้เจ้าแต่งกับแม่นางเฉินก็เพื่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองอีกอย่างฝ่าบาททรงประธานงานแต่งข้าได้ตัดสินใจแล้วไม่ว่าเจ้าจะคิดยังไงก็ต้องทำตามทุกอย่าง

0: ัวได้มากถึง3ชิ้นมีทั้งหม้อเหล็กประสงค์หม้อเหล็กประสงค์มีด้ามจับและกาต้มน้ำผู้ช่วยคู่ครัวที่ทำให้ทุกวันในครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายหม้อเหล็กประสงค์สไตล์มินิมอลมาพร้อมด้ามจับที่แข็งแรงทนทานกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ระดับ
1: คาชิวาครับเซตหม้ออเนกประสงค์ครอบครัวนะครับใน1เซตนะครับคุณจะได้หม้ออเนกประสงค์นะครับมูลค่า790บาทครับและยังมีหม้ออเนกประสงค์ที่มีด้ามจับอีกมูลค่า790บาทยังมีกาต้มน้ำอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทครับทั้งหมดนี้นะครับจาก 1,970 บาทวันนี้พิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adstyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

0: ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: TV Stick แค่เสียบก็สนุก
2: จอมทัพท่านฟื้นแล้วท่านพ่อจอมทัพฟื้นแล้ว
3: เป็นนางล่วงเกินมากแล้วรีบไปดูครับ
4: พยา
3: ค
4: ่ะ
5: โอ้วิเศษมากจอมทัพฟื้นแล้ววิเศษจริงๆ
3: หม่อมฉันช่วยพระองค์แม่รอบข้าฝ่าบาทโปรดลงโทษ
4: ไม่ต้องพูดฟื้นมาก็ดีแล้วฟื้นมาก็ดีแล้วนิติสารท่านนี้คือแม่ทัพเท่าเฉินหวินน้อมพบแม่ทัพเท่าเฉินหวินเป็นแม่นางเฉินท่านนี้ช่วยท่านไว้ยังไม่รีบขอบคุณเขาอีกขอบคุณแม่นางเฉินที่ช่วยชีวิตเอาละเอาละไม่พูดมากแล้วหลังจากกลับเมืองสู่หยางจะประทานให้พวกท่านทั้งสองอย่างงามเลย
2: ขอบพระทัย
4: พวกท่านดูถ้าไม่ได้แม่นางเฉินผลสุดท้ายของข้ากับท่านซิคงไม่อาจคาดคิดดังนั้นข้าเลยตัดสินใจประทานงานแต่งให้ท่านซิแล้ว
3: ทูลฝ่าบาทหม่อมฉันมีภรรยาแล้วแถมเซียนถงมีน้ำใจต่อหม่อมฉันนักหม่อมฉันไม่อาจทำร้ายจิตใจนาง
6: เซียนถงเป็นสตรีที่มีเหตุผลคำนึงถึงเรื่องส่วนรวมหาได้ยากจริงนางต้องเข้าใจแน
7: ่ใช่แล้วลูกเอ้ยตอนแรกจะอยู่ที่เขาฉีปั้นเพื่อส่วนรวมจึงแต่งกับเซียนถงข้าหลงตำหนิเจ้าไปวันนี้เจ้าแต่งกับแม่นางเฉินก็เพื่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองอีกอย่างฝ่าบาททรงประธานงานแต่งข้าได้ตัดสินใจแล้วไม่ว่าเจ้าจะคิดยังไงก็ต้องทำตามทุกอย่าง
3: ฝ่าบาททรงประธานหม่อมฉันมิกล้าไม่รับเพียงแต่
4: เห็นได้ว่าท่านซื้อเป็นคนที่เข้าใจเหตุผลคนนึงงั้นก็ตกลงตามนี้ท่านเสือ
6: หม่อมฉันอยู่นี่
4: เมื่อไรถึงเป็นวันมงคลล่ะ
6: พรุ่งนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่งานแต่ง
4: งั้นก็พรุ่งนี้ท่านพิสิขึ้นเขาสู่ขอแม่นางเฉินตามนี้ก็แล้วกัน
3: รับบัญชาร
4: ายงาน
3: ทูลฝ่าบาททหารแสนกว่าของซูจินเหลียนถูกพวกเราล้อมฆ่าล้มตายกว่าครึ่งพวกทหารที่เหลือก็หลบหนีไปหมดแล้ว
4: นับเป็นมงคลซ้อนมงคลแม่ทัพหลอ พวกท่านลำบากแล้ววันนี้ให้รีบกลับไปพรุ่งนี้ดื่มมงคลของจอมทัพพวกท่าน
3: รับบัญชา
8: ฝ่าบาทมีเรื่องด่วนถูกส่งมาจากฉางอัน
4: ไปตามท่านสือมาพบข้าด่วน
8: รับบัญชา

0: หนังสือท่านดูนี่สิไม่รู้ว่าท่านสือคิดเช่นไรกับเรื่องนี
1: ้นี่เป็นเรื่องภายในหม่อมฉันไม่กล้าพูดมาก
0: อยู่ต่อหน้าบูฮองเฮาท่านพูดเช่นนี้ได้เพื่อหลีกเลี่ยงภัยสู่ตัวสามารถเข้าใจแต่อยู่ต่อหน้าข้าท่านยังพูดเช่นนี้อีกเท่ากับวางตัวอยู่นอกเรื่องราว
1: ฉันไม่กล้า
0: สตรีมีจิตใจริษยานั่นเข้าใจได้แต่โหดเหี้ยมเช่นนี้กลับไม่เคยพบเคยเห็น
1: ฝ่าบาทครั้งก่อนพระพันปีเฉินกลับฉางอันขอทหารฝ่าบาทไหว้วานให้เขาเยี่ยมเยียนหวังฮองเฮาใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: ที่ก็ยากตำหนิ
0: หมายความว่ายังไง
1: ว่าบาทอยู่ถึงเมืองสัวหยางจะเป็นหรือตายก็ยังไม่แน่แต่คนที่คิดคำนึงถึงกลับเป็นนาง
0: ท่านไม่ต้องพูดอีกข้าเข้าใจแล้วที่แท้ข้าทำร้ายนางเอง
1: ว่าบาทจะทรงกลัดกลุ้มเลยนี่อาจเป็นชะตาลิขิตก็ได้พะยะค่ะ
0: สวรรค์ไม่เมตตาคนมีความรักเลย
1: หวังฮองเฮาถูกสำเร็จโทษเอ้ยนี่เป็นเรื่องที่คำนวณไว้อยู่แล้วตายอย่างน่าอนาถอนาถแค่ไหนมันก็แค่ตายถูกตัดแขนตัดขาทั้งหมดก่อนใส่ไว้ในหายสุขาให้ตายอย่างช้าช้านับว่าไร้มนุษยธรรมจริงๆได้ยินว่าลงมือทำด้วยตัวเองคำว่าริษยานี่มันยากอธิบายนะกรรมต้องตามสนองเห็นทีข้าจะต้องกลับฉางอันซะแล้วท่านกับฮองเฮาเนี่ยไม่ใช่ญาติท่านจะกลับไปทำไมข้าคำนวณว่าฮ่องเต้ทนอยู่เมืองสัวหยางไม่ได้แน่เมื่อฮ่องเต้สันเด็จจะทิ้งข้าไว้เลยจมูกโคเท้าท่านอวดฉลาดเองอีกแล้วฮ่องเต้สันเด็จท่านก็ต้องไปรื้อไง
2: ฮ่องเต้รับสั่งให้ท่านสุยเข้าเฝ้า
1: หม่อมฉันขอรับบัญชารู้ได้ไงเนี่ย
0: ฮะเมื่อวานข้าได้ปรึกษากับท่านสือข้าได้จากฉางอันเพื่อรบกับซีเหลียนมานานแล้วตอนนี้ทัพศัตรูพ่ายแพ้ข้าจึงคิดกลับราชสำนักในเร็ววัน
2: ฮ่องเต้มีรับสั่ง3 วันให้หลังที่ปรึกษาสุยกับขุนนางฝ่ายบุญติดตามเสด็จกลับขุนนางฝ่ายบูนอกจาก8 องคลักษ์ใหญ่แล้วนอกนั้นให้ฟังคำสั่งจอมทัพซีติงซานซียิ่งกุ้ยกับเฉินเอี่ยวจินเป็นตัวแทนพระองค์ไล่พวกทรยศไม่ชนะเด็ดขาดจะไม่ถอนท้าเป็นอันขาด
3: ทรงพระเจริญหมื่นปี

0: ขอโทษเจ้าด้วยให้เจ้าต้องคับแค้นใจแล้ว
1: ท่านพี่ท่านรู้ว่าข้าคิดอะไรอยู่หรือไม
0: ่คิดอะไรล่ะ
1: พูดตามตรงตอนท่านพ่อบอกว่าฮ่องเต้ประธานงานแต่งให้ท่านท่านจะรับภรรยาเข้ามาอีกคนนึงในใจข้ารู้สึกเจ็บปวดลำบากใจมากแต่ข้าก็รู้ว่าท่านพี่รับการประทานจากฮ่องเต้ไม่อาจปฏิเสธ
0: ข้าไม่อาจขัดพระบัญชาต้องให้เจ้าคับแค้นใจ
1: ต่อมาข้าคิดอีกครั้งนี้ดีแล้วมีน้องสาวคนหนึ่งมาช่วยข้าดูแลสามีของข้าข้าเลยผ่อนคลายลงมาก
0: เจ้าคิดแบบนั้นจริง
1: ๆทำไมข้าต้องหลอกท่านหรือว่าในใจของท่านข้าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหรือไง
0: ต้องไม่ใช่แน่นอน
1: ไอ้นั้นก็ยังช่วยหน่อยแต่ว่าพูดตามตรงถ้าในใจท่านไม่มีข้าต่อให้ท่านมีข้าเป็นภรรยาแค่คนเดียวแล้วเป็นไงไม่มีความสุขอยู่ดีแต่ในทางกลับกันถ้าในใจท่านมี

0: ่าต่อให้ท่านมีภรรยามากมายข้าก็ยังมีความสุขอยู่ดี
1: ในเมื่อเจ้ารู้เหตุผลเช่นนี้ข้าจะยิ่งจริงใจต่อเจ้าตอบแทนเจ้าให้ดีชั่วชีวิต
0: มีคำพูดเช่นนี้ของท่านข้าก็พึงพอใจแล้ว
1: มีอะไรชี้แนะ
2: ไม่มี
3: นี่ติงซานเ
4: จ้าเป็นจอมทัพก็ทำไปตามวิธีของเจ้าเถอะถ้ามีอะไรคัดค้านพวกเราจะพูดกับเจ้าเอง
2: ใช่ใช่
1: ได้ทุกท่านรับคำสั่งเตรียมตัวให้พร้อมมะรืนยามสามกินข้าวยามห้าเดินทาง
4: ทราบทราบ
5: ทราบ

0: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกรับคณาวุธอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับก้าวข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30
2: โลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดกับ9 World News พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
3: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสองโมงทางช่อง9กด30
4: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30
5: เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

จาะลึกมท.2เปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์บุกทลาย2บ่อนการพนันรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่รวบนักพนันกว่า100รายฝนถล่มหนักต่อเนื่องทำน้ำป่าทะลักท่วมอำเภอลมเก่าลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ชาวบ้าน300ครอบครัวเดือดร้อนอย่างหนักรวบบอสจีนเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลบหนีหมายจับเข้าไทยพบโยงเครือข่ายพนันออนไลน์ฟอกเงินหมุนเวียนเกือบพันล้านติดตามใน9ข่าวค่ำ19นาฬิกาวันนี้

ทะเลคอรัลครอบคลุมพื้นที่ 4.79 ล้านตารางกิโลเมตรเป็นที่ตั้งของ Great Barrier Reef แนวปะการังขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกว้างใหญ่งดงามและเป็นธรรมชาติมันคือส่วนหนึ่งของโลกที่พิเศษและไม่มีที่ไหนเหมือนแนวปะการังแห่งนี้ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียคอยเกื้อหนุนสิ่งมีชีวิตที่อยู่กันอย่างหนาแน่นสัตว์ที่พบเจอได้ทั่วโลกที่นี่สัตว์ในธรรมชาติเติบโตแพร่พันธุ์ในสภาพแวดล้อมงดงามและเป็นธรรมชาติของทะเลคอรัลซึ่งมีระบบนิเวศทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกเปราะบางซับซ้อนและประจันหน้ากันบางครั้งร่วมการเดินทางอันน่าทึ่งไปกับเราเพื่อสำรวจความอัศจรรย์น่าพิศวงแห่ง Great Barrier Reef ขุมทรัพย์มีชีวิต

ทะเลคอรัลกว้างใหญ่แผ่ตัว 2,000 กิโลเมตรไปตามชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของควีนส์แลนด์ออสเตรเลียทะเลนี้ได้ชื่อตามปะการังงดงามที่ก่อตัวอยู่ด้านล่างนั่นคือ Great Barrier Reef สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทะเลคอรัลเป็นทะเลเขตอบอุ่นที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมและเงียบสงบมีฝนตกบ่อยรวมทั้งพายุไซโคลนเขตร้อนในฤดูฝนขณะน้ำตื้นเลียบชายฝั่ง

ลึกประมาณ35เมตรแนวปะการังด้านนอกอาจจมดิ่งได้ลึกกว่า 2,000 เมตรที่ทะเลคอรัลสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอาศัยอยู่และเติบโตแพร่พันธุ์ในสภาพแวดล้อมทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์

ฉลามเสือคือสัตว์ผู้ล่าขั้นสูงสุดชนิดหนึ่งใน Great Barrier Reef คล่องแคล่วทรงพลังและดุร้ายมันโตได้กว่า5เมตรทำให้เป็นฉลามชนิดหนึ่งที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกฉลามเสือมีถิ่นที่อยู่กว้างใหญ่พบเจอได้ทั้งในน้ำตื้นและน้ำลึกของทะเลคอรัลมันได้ชื่อจากแถบสีเข้มบนร่างกายที่ดูคล้ายลายของเสือโดยพื้นฐานมันเป็นสัตว์เร่ร่อนมันจะไปตามกระแสน้ำอุ่นและมักอยู่ในน้ำลึกตามแนวปะการังแต่ก็ไปยังน้ำตื้นเช่นกันเมื่อต้องไล่ตามเหยื่อมันไม่ค่อยเลือกกินและเป็นที่รู้กันว่ามันกินเกือบทุกอย่างรวมทั้งนกปลางูทะเลและฉลามตัวอื่นและยังเคยทำร้ายพยูนด้วยแต่มีอาหารชนิดหนึ่งที่มันชอบที่สุดนั่นคือเต่าทะเลและมันยอมเดินทางไกลเพื่อให้ได้กินอาหารจานโปรดแม้มันจะชอบกินเต่าที่ยังมีชีวิตแต่ฉลามเสือแห่ง Great Barrier Reef ยังชอบซากเต่าหรือเต่าอ่อนแรงที่ลอยอยู่บนผิวน้ำด้วยเต่าตัวนี้ตายจากโรคเพลียความร้อนและถูกซัดออกทะเลตอนน้ำขึ้นฉลามที่ถูกไขมันจากซากเต่าเน่าล่อใจจะยอมว่ายน้ำไกลเพื่อตามหาอาหารและเมื่อพวกมันมาถึงเป้าหมายก็พากันรุมถึงกินเหยื่อ

พลังดิบของฉลามน่าสะพรึงกลัวมันฉีกกระดองและเนื้อหนังด้วยฟันแหลมคมฉลามเสือผู้ป่าเถื่อนรุนแรงกินซากเต่าอย่างง่ายดาย

มันตัวหนักได้ถึง100กิโลกรัมเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งในทะเลคอรัลมันเป็นปลาติดบ้านมันไม่เคยไปไกลรังและสบายใจกับการอยู่บริเวณเดิมในแนวปะการังตลอดชีวิตมันเป็นปลาที่ฉลามในแถบนั้นเกรงใจพวกมันอยู่ร่วมกันได้แต่จะอยู่ให้ห่างกันปากของมันกว้างใหญ่และกินได้มากเหมาะสมกับปากปากใหญ่มากจนบ่อยครั้งที่มันกินเหยื่อในคำเดียวและเพื่อนรักของมันคือปลาตัวจิ๋วชนิดนี้ปลาพยาบาลสองคู่หูสร้างความสัมพันธ์ประหลาดที่ได้ประโยชน์ร่วมกันปลาเก๋าดอกหมากยักษ์มีผิวหนังที่หลุดลอกรวมทั้งปรสิตที่ต้องกำจัดและมันยังต้องอาศัยปลาพยาบาลทำความสะอาดให้ปลาพยาบาลได้สิทธิ์เต็มที่มันว่ายเข้าไปในปากปลาเก๋าเพื่อทำความสะอาดได้ไม่ว่าจะเย้ายวนแค่ไหนปลาเก๋าก็จะไม่กินเพื่อนและทาสผู้พักดีเป็นความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีปลาเก๋าดอกหมากยักษ์ได้กำจัดปรสิตที่น่ารำคาญและปลาพยาบาลได้กินอาหารสบายๆ สิ่งนี้เรียกว่าความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันแต่ก็เหมือนความสัมพันธ์ทั่วไปที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเสมอปลาพยาบาลได้ชื่อว่าชอบเอาเปรียบปลาเก๋าที่เชื่อใจบางครั้งมันกินเนื้อเยื่อที่ยังดีอยู่ซึ่งเป็นอันตรายต่อปลาเก๋าได้แม้ปลาพยาบาลจะทำไม่สมควรเป็นครั้งคราวแต่ความสัมพันธ์ประหลาดนี้กลับเป็นไปได้เช่นเดียวกับแนวปะการังที่ซับซ้อนชีวิตในทะเลคอรัลมีทั้งแปลกประหลาดและมหัศจรรย์

หนึ่งในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ Great Barrier Reef คือวานหลังค่อมผู้สง่างามมันฟื้นจากสภาพใกล้สูญพันธุ์ตั้งแต่มีการควบคุมการล่าวานประชากรวานหลังค่อมที่ชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียเพิ่มจากจำนวนน้อยถึง100ตัวไปเป็นกว่าหมื่นตัวในปัจจุบันทุกปีระหว่างเดือนมิถุนายนและกันยายนทะเลคอรัลกลับมามีชีวิตชีวาเมื่อวานหลังค่อมหลายพันตัวอพยพขึ้นเหนือตามชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียมายังน่านน้ำอบอุ่นของแนวปะการังเหล่าวานเดินทาง 10,000 กิโลเมตรจากแอนตาร์กติกามุ่งหน้ามาที่แนวปะการังเพื่อผสมพันธุ์และออกลูกขณะอยู่ที่แนวปะการังพวกมันใช้เวลาส่วนใหญ่พักผ่อนและเล่นสนุกหลังจากอิ่มหนำในช่วงฤดูร้อนที่กินกุ้งคริวและแพลงก์ตอนในน่านน้ำแอนตาร์กติกวานหลังค่อมเต็มวัยเติบโตได้ใหญ่ถึง16เมตรและหนักกว่า40ตันตัวเมียจะกินมากถึง 2,000 กิโลกรัมใน1วันช่วงฤดูผสมพันธุ์วานหลังค่อมตัว

ตัวผู้จะสร้างเสียงเพลงที่เชื่อกันว่าเพื่อดึงดูดตัวเมียเพลงประกอบขึ้นอย่างอัศจรรย์ด้วยเสียงคลิกเสียงครางเสียงโหยหวนน่าขนลุกด้วยรูปแบบพิเศษที่ยาวกว่า20นาทีระหว่างลมหายใจมันมีชื่อเสียงจากลีลากระโดดพ้นน้ำที่น่าตื่นเต้นวานชนิดนี้ชอบเล่นสนุกและกระโดดโลดเต้นในผืนน้ำของแนวปะการังแม้มันจะตัวมหึมาแต่มันก็พุ่งตัวพ้นน้ำขึ้นมาได้

ไม่มีใครรู้ว่ามันทำแบบนั้นทำไมผู้เชี่ยวชาญบางคนคิดว่าเป็นการกำจัดปรสิตขณะคนอื่นสร้างทฤษฎีว่าแค่เพื่อความสนุกไม่ว่าเพราะอะไรมันก็ได้สร้างปรากฏการณ์ที่น่าสนใจพวกมันยังชอบตีผิวน้ำด้วยหางหรือครีบกว้างซึ่งอาจเป็นวิธีสื่อสารถึงกันและอาจเป็นวิธีแสดงความมีอำนาจระหว่างฤดูผสมพันธุ์

บ้านหลังค่อมขี้เล่นแห่งทะเลคอรัลทั้งตัวใหญ่และมีตัวตนชัดเจนเป็นภาพที่น่ามองที่เกรทแบริเออร์รีฟ

ทะเลคอรัลที่ทอดตัวยาวกว่า 2,000 กิโลเมตรได้บำรุงเลี้ยงประชากรปลาเขตร้อนจำนวนมากที่สุดในโลกกลุ่มหนึ่งตั้งแต่ตัวที่เล็กมากไปจนถึงตัวที่ใหญ่ที่สุดแนวปะการังโอบอุ้มปลาหลากหลายชนิดปลากว่า 1,500 ชนิดพันธุ์อาศัยอยู่ที่นี่พวกมันแตกต่างกันมากทั้งเรื่องรูปร่างสีสันและขนาดที่นี่จึงเป็นสถานที่อัศจรรย์จำนวนปลาที่มากและหลากหลายทำให้ที่นี่ไม่เหมือนที่ใดในโลกด้วยทะเลคอรัลที่คับคั่งไปด้วยสิ่งมีชีวิตทางทะเลไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบสัตว์ต่างชนิดพันกันกว่า100ชนิดในแนวปะการังเดียวบางชนิดอยู่ตามลำพังบางชนิดมากันเป็นฝูงใหญ่

ปลาก็เป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อาหารในทะเลคอรัลปลาหลายชนิดพันธุ์ต้องอาศัยปะการังเพื่อกินเป็นอาหารและเป็นที่อยู่นั่นทำให้พื้นที่นี้บนโลกมีความพิเศษและเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์และซับซ้อนที่สุดในโลกทะเลคอรัลเต็มไปด้วยสัตว์น่าอัศจรรย์ที่แต่ละชนิดมีพฤติกรรมและลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันปลาตัวนี้อาจดูเหมือนปลาทั่วไปตัวอื่น

เว้นแต่ลักษณะชัดเจนอย่างหนึ่งนั่นคือขากรรไกรประหลาดมันคือปลานกขุนทองปากยื่นและภาพที่มันโจมตีเหยื่อเป็นภาพที่เหลือเชื่อมันมีขากรรไกรที่ยืดออกได้ยาวที่สุดในทะเลคอรัล

เอ็นขนาดใหญ่2ชิ้นทำให้มันยืดขากรรไกรได้อย่างอัศจรรย์เมื่อยืดออกเต็มที่ปากจะกลายเป็นท่อและมันดูดกลืนกุ้งได้อย่างรวดเร็วล่าเหยื่อในทะเลคอรัลได้อย่างดี

แม้รูปลักษณ์ของสัตว์ชนิดนี้จะไม่ชวนมองแต่มันสำคัญต่อความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมแห่งนี้เช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่นที่อาศัยอยู่ใน Great Barrier Reef ปลิงทะเลดูเหมือนหนอนตัวโตใต้น้ำมันคลานไปตามพื้นทะเลกินแพลงก์ตอนและสารอินทรีย์ที่สลายตัวแม้ปลิงทะเลจะพบได้ทั่วโลกแต่มันมีมากมายเป็นพิเศษในทะเลคอรัลมันร่อนทรายพื้นทะเลโดยใช้เท้าท่อที่เหมือนหนวดจำนวน30ข้างซึ่งอยู่รอบปากของมันสูบน้ำเข้าทางปากและท้ายลำตัวพวกมันย่อยกินวัตถุอินทรีย์และขับถ่ายอย่างอื่นออกมาหน้าทึ่งที่ของเสียที่ออกมาสะอาดยิ่งกว่าสิ่งที่รับเข้าไปแม้สิ่งที่ขับถ่ายออกมาอาจดูเหมือนของเสียแต่มันกลับดีต่อสภาพแวดล้อมพวกมันเหมือนเครื่องดูดฝุ่นกรองทรายแล้วทำให้สะอาดขึ้นทรายสะอาดสำคัญต่อความสมบูรณ์ของป่าชายเลนแนวปะการังแนวหญ้าทะเลจะมีสภาพดีกว่าเมื่อมีปลิงทะเลจำนวนมากอาจไม่มีใครสนใจพวกมันแต่มันกลับเป็นดาวเด่นในแบบตัวเองมีบทบาทสำคัญต่อความสมบูรณ์และระบบนิเวศละเอียดอ่อนของ Great Barrier Reef

เหมือนกล้องตาเรือที่กำลังถูกเก็บก้างตะกแตนใบมีดฝังตัวอยู่ในพื้นทะเลมันรออยู่แบบนั้นพร้อมทำให้เหยื่อประหลาดใจเช่นเดียวกับก้างตะกแตนเจ็ดสีมันเองก็เป็นผู้ล่าที่เชี่ยวชาญด้วยแขนสปริงและกรงเล็บยาวแหลมคมมันแทงเหยื่อของมันเมื่อวางกับดักและซ่อนตัวแล้วถึงเวลารอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช่นเดียวกับนักซุ่มล่าทั่วไปมันรู้ว่าความอดทนคือกุญแจสำคัญการมองเห็นของมันยอดเยี่ยมมันมองเห็นลานสังหารได้รอบ360องศาในที่สุดการรอคอยก็ส่งผลเมื่อปลาที่ไม่รู้ตัวว่ายเข้ามาแต่มันเล็งพลาดเป้าทำให้ปลาหนีไปได้แต่มันจะไม่พลาดเป็นครั้งที่สองคราวนี้โดนเป้าหมายอย่างจังมันแทงปลาเหมือนฉมวกจากนั้นจึงลากเหยื่อลงไปในโพรงเพื่อกินเป็นอาหารปลาตัวนี้จับกินได้ง่ายเมื่อก้างมันลวงตาและอันตรายถึงตายก้างตะกะแตนเจ้าความคิดคือนักดาบที่ลูกดกที่สุดแห่งเกรทแบริเออร์รีฟ์

0: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
1: จมกับหนี้นอกระบบ
2: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
3: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
4: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
0: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆเหรอง
6: ั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
5: ถึงรสหมูเต็มๆ
6: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
7: เทพไทยดีสุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
15: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
16: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
17: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
18: นี่ประเด็นคือมันไม่ได้ยังไงอย่างนั้นคุณเอาของขึ้นของลงเรือก็เสียค่าต่อท่าคุณก็ต้องไปขึ้นอีกที่หนึ่งมันเรียกดับเบิลคอสไม่คุ้มทั้งต้นทุนมันไม่ได้ประหยัดเวลาแล้วมันไม่คุ้มเรื่องนิเวศไม่ได้ถามว่าเราควรจะเป็นฮับเราเป็นฮับแล้วแต่มันต้องบอกว่าคนไทยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นฮับซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยเราได้น้อย
19: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
20: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆเหรอง
6: ั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
5: ถึงรสหมูเต็มๆ
6: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่

0: าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
1: จากฉลามทั้งหมดในโลกของสัตว์น้ำไม่มีชนิดไหนที่มีเอกลักษณ์และรูปร่างหน้าตาประหลาดไปกว่าฉลามหัวค้อนยักษ์จากการทำประมงเกินพอดีทำให้จำนวนฉลามหัวค้อนในทะเลคอรัลมีน้อยหัวทรงตัวทีของมันทำให้มันดูเหมือนค้อนหนุ่มน้อยตัวนี้มองหาอาหารมื้อหน้ามันกินปลาเกือบทุกชนิดรวมทั้งฉลามตัวอื่น

หมึกและหมึกยักษ์โดยมีปลากระเบนเป็นอาหารโปรดอาหารไม่มีวันขาดแคลนในทะเลคอรัลฉลามหัวค้อนหนุ่มสาวพบได้ใกล้ชายฝั่งขณะที่ฉลามตัวเต็มวัยชอบอยู่ในน้ำลึกตามแนวสันปะการังด้านนอกบางครั้งพวกมันจะว่ายอยู่เป็นฝูงและบางครั้งก็อยู่ตามลำพังเมื่อเห็นปลากระเบนมันจึงว่ายน้ำตามดวงตาที่อยู่ข้างหัวของมันทำให้มันมองเห็นเหยื่อได้360องศาหัวทรงตัวทีช่วยให้มันขุดหากระเบนที่ฝังอยู่ใต้ทรายได้ปลากระเบนตัวนี้โชคดีที่ตัวใหญ่เกินไปสำหรับฉลามหัวค้อนหนุ่มจึงได้มีชีวิตอยู่ต่อ

ตกค่ำที่ทะเลคอรัลสัตว์ลึกลับประหลาดชนิดหนึ่งปรากฏกายมันออกมาจากความมืดปลาเรืองแสงชนิดนี้คือสัตว์ที่น่าทึ่งชนิดหนึ่งในแนวปะการังมันคือปลาไฟฉายผู้มีความสามารถพิเศษเรืองแสงได้ในที่มืดอวัยวะคล้ายดวงไฟสองชิ้นที่ใต้ตาแต่ละข้างมีแบคทีเรียเรืองแสงอยู่ซึ่งแค่พริบตาปลาจะเปิดปิดไฟได้มันใช้แสงเรืองนี้มองหาและดึงดูดเหยื่อมันอาศัยอยู่ตามถ้ำและรอยแยกตามสันแนวปะการังและออกจากรังในตอนกลางคืนเท่านั้นเพื่อกินแพลงก์ตอนกับปลาตัวเล็กเมื่อปิดไฟมันจะซ่อนตัวจากผู้ล่าได้ด้วยการหายตัวไปในความมืดยังเชื่อกันด้วยว่ามันใช้แสงเพื่อสื่อสารถึงกัน

ถ้าจะมีสัตว์ชนิดใดในทะเลคอรัลที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งการปลอมตัวก็คงต้องเป็นหมึกยักษ์มันมีความสามารถอันเหลือเชื่อในการเลียนแบบสภาพแวดล้อมมันคือนักมายากลที่มีกลเม็ดมากมายมันชอบแนวปะการังที่มีจุดให้ซ่อนตัวไม่รู้จบมันแปลงรูปร่างตัวเองได้เพื่อยัดตัวเข้าไปในช่องแคบ

ด้วยเซลล์ผิวที่ซับซ้อนทำให้มันเปลี่ยนสีและรูปร่างให้กลมกลืนไปกับพื้นหลังได้มันใช้เทคนิค

มันเป็นสัตว์สติปัญญาสูงเป็นนักมายากลมือหนึ่งและปรับตัวได้อย่างดีให้เข้ากับชีวิตการปลอมตัวที่เกรทแบริเออร์รีฟ

ฉลามที่พบมากที่สุดในทะเลคอรัลคือฉลามแนวปะการังซึ่งรวมถึงฉลามหูดำฉลามครีบขาวและฉลามสีเทาพบเห็นพวกมันได้ในน้ำตื้นใกล้ขอบเหวด้านนอกแนวปะการังพวกมันต่างจากญาติฉลามอื่นที่ตัวใหญ่กว่าฉลามแนวปะการังปกติจะตัวเล็กและส่วนใหญ่ยาวไม่ถึง2เมตรธรรมชาติของฉลามแนวปะการังจะเป็นสัตว์ช่างสังคมช่วงกลางวันพวกมันจะว่ายอยู่เป็นฝูงที่มากถึง20ตัวโดยต่างชนิดพันธุ์ยินดีที่จะอยู่ร่วมกันฉลามแนวปะการังมีพื้นที่หากินเล็กมากแค่ไม่กี่กิโลเมตรและพอใจที่จะอยู่ตรงส่วนเดิมของแนวปะการังบางครั้งอยู่คราวละหลายปีพวกมันสำคัญต่อสุขภาพและสมดุลของระบบนิเวศแห่งนี้ฉลามแนวปะการังที่มีอยู่จำนวนมากสะท้อนให้เห็นถึงแนวปะการังที่สมบูรณ์

ัวของมันเหมือนเอเลี่ยนและมีฟันแหลมคมปลาไหลมอเร่มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นปลาไหลชนิดนี้อาศัยอยู่ที่แนวปะการังด้านนอกของทะเลคอรัลที่ซึ่งมันซ่อนตัวตามช่องหินในตอนกลางวันมันเลื้อยหลบไปตามปะการังวกวนใช้เวลาส่วนใหญ่ปลอดภัยจากสัตว์ผู้ล่ามีปลาไหลมอเร่อยู่มากกว่า200ชนิดพันนี่คือปลาไหลมอเร่ยักษ์มีขนาดใหญ่ที่สุดมันเติบโตยาวได้ถึง3เมตรปากที่อ้าแล้วงับอยู่ตลอดอาจดูน่าขนลุกแต่ที่จริงมันแค่สูบน้ำผ่านเหงือกมันเป็นสัตว์หวงอาณาเขตมากพื้นที่ที่มันครอบครองกว้างถึง1กิโลเมตรอาหารหลักของมันคือปลาตัวเล็กแต่บางครั้งมันจะกินหมึกยักษ์หมึกและหมึกกระดองตัวเล็กด้วยขากรรไกรทรงพลัง2ชุดทำให้มันกลืนปลาได้ทั้งตัวปลาไหลมอเร่มองเห็นได้ไม่ดีนักมันต้องพึ่งประสาทรับกลิ่นที่โดดเด่นของมันเพื่อหาเหยื่อ

0: คล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและแจนออกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
3: เดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณเติ้งรักศิลป์ฟังเรื่องราวของยอดเซียนเครื่องรางสายอนุรักษ์ถึงมุมมองการสะสมพร้อมเปิดรางใหญ่ชมสุดยอดเครื่องรางยอดนิยมและวัตถุมงคลหายากที่ไม่ใช่ใครจะมีโอกาสได้เห็นกันง่ายๆก่อนพาไปกราบขอพรหลวงพ่อชานรงค์อภิชิโตเกจิอาจารย์สายลี้ลับที่ถูกขนานนามว่าเป็นศิษย์ของหลวงตาดำในโด่งที่วัดทองบางพรมหรือวัดกาญจนสิงหาวรวิหารเขตตลิ่งชันเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

มันเหมือนยานมนุษย์ต่างดาวลอยไปในอวกาศหมึกกระดองมือยาวเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยนเหมือนคลื่นโดยใช้ครีบข้างลำตัว

มันมีเซลล์ผิวหนังที่ซับซ้อนทำให้มีความสามารถอันน่าทึ่งในการเปลี่ยนสีให้กลมกลืนกับปะการังที่แวดล้อมตัวมันใช้พรสวรรค์พิเศษนี้ซ่อนตัวจากผู้ล่าขณะล่ากุ้งกั้งปูหรือปลาตัวเล็กมันจะสร้างแถบสีเข้มที่สั่นเต้นเป็นจังหวะไปตามความยาวของลำตัวซึ่งคาดว่าทำเพื่อให้เหยื่อมึนงงดวงตาของมันจัดอยู่ในกลุ่มที่พัฒนาที่สุดในอาณาจักรสัตว์ทำให้มันมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าและข้างหลังเมื่อมองเห็นเหยื่อมันจะยืดหนวดยาว2เส้นและเตรียมจู่โจมเมื่อกระดองเล็งเป้าที่ปูไร้ทางสู้ด้วยความแม่นยำที่ไร้ปราณีตัวดูดทรงพลังที่ปลายหนวดทำให้มันจับปูไว้ได้ก่อนจะกลืนหายไปอย่างรวดเร็วหนวดยาวที่เคลื่อนที่เร็วคืออาวุธทรงพลังโดยปลาตัวน้อยนี้คือเหยื่อรายต่อไปมันลึกลับและฉลาดล้ำมึกกระดองมีขนาดสมองเมื่อเทียบกับมวลกายใหญ่ที่สุดในหมู่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในทะเลคอรัล

หนึ่งในปลาที่ทะเลคอรัลซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือปลาการ์ตูนเราระบุตัวมันได้ง่ายจากสีสันสดใสมันเป็นสัตว์ชอบสังคมอาศัยอยู่เป็นฝูง 3-4 ตัวโดยมีตัวเมียตัวหนึ่งเป็นจ่าฝูงปลาการ์ตูนมีอยู่ทั่วไปในแนวปะการังมันอาศัยอยู่ในดอกไม้ทะเลในน้ำตื้นดอกไม้ทะเลเกาะอยู่บนพื้นทะเลและใช้หนวดเพื่อดึงดูดอาหารเช่นเดียวกับสัตว์หลายชนิดในแนวปะการังสัตว์สองชนิดพันธุ์นี้มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันหนวดของดอกไม้ทะเลมีเซลล์พิษที่จะปล่อยพิษออกมาเมื่อถูกสัมผัสปลาการ์ตูนมีความต้านทานต่อพิษนี้กลายเป็นแขกที่ได้รับการต้อนรับมันอาศัยอยู่ท่ามกลางหนวดปลอดภัยจากผู้ล่าโยกย้ายไปตามกระแสน้ำเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบเป็นความสัมพันธ์ที่ให้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายขณะที่ดอกไม้ทะเลให้ความคุ้มครองปลาการ์ตูนปลาการ์ตูนก็ตอบแทนด้วยการปกป้องดอกไม้ทะเลจากปลาผีเสื้อที่ชอบและเล็มหนวดก่อนวางไข่ตัวผู้จะเตรียมรังโดยการทำความสะอาดจุดหนึ่งบนก้อนหินโล่งโดยมีดอกไม้ทะเลให้การปกป้องไข่ของปลาการ์ตูนตัวเมียจะวางไข่ได้คราวละหลายร้อยฟองหลังวางไข่แล้วตัวผู้จะผสมน้ำเชื้อตัวผู้จะดูแลไข่ซะเป็นส่วนใหญ่และมันดูแลอย่างดีเหมือนพ่อแม่ผู้ทุ่มเททั่วไปคอยพัดออกซิเจนและบางครั้งก็กินไข่ที่เสียหายสิบถึงสิบสองวันต่อมาไข่เริ่มฟักเป็นตัวหลังดวงอาทิตย์ตกพวกมันเริ่มมีชีวิตที่บอบบางในสภาพโปร่งใสแต่พอโตเต็มวัยพวกมันจะเริ่มมีสีสันตอนเป็นหนุ่มสาวพวกมันจะอยู่ที่ด้านล่างแนวปะการังมองหาดอกไม้ทะเลดอกใหม่ความสัมพันธ์ต่างตอบแทนอันน่าทึ่งนี้จะได้เริ่มขึ้นใหม่อีกครั้ง

ขณะอยู่ในหน้าน้ำอุ่นที่คอยคุ้มภัยของทะเลคอรัลแม่วานหลังค่อมหลายตัวคลอดลูกวานหลังค่อมตัวเมียมีลูก 2-3 ปีต่อครั้งและมันอุ้มท้องลูกเป็นเวลาราว12เดือนเมื่อวานกลับมาที่เกรทแบริเออร์รีฟมากขึ้นทุกปีลูกปลาแรกเกิดจึงมีจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ทุกฤดูหนาวแนวปะการังจะอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมของลูกวานลูกวานขี้เล่นตัวนี้ยาวระหว่าง 3-5 เมตรหนักได้ถึง900กิโลกรัมลูกวานกินนมแม่และจะอยู่ที่แนวปะการังนานถึง4เดือนเพื่อสะสมไขมันนมแม่วานมีไขมันร้อยละ50ลูกวานจะกินนมถึง600ลิตรต่อวันเกรทแบริเออร์รีฟคือสถานเลี้ยงเด็กอย่างดีลูกวานได้สร้างไขมันเพื่อเอาชีวิตรอดในการเดินทาง 5,000 กิโลเมตรเพื่อกลับไปยังทะเลน้ำแข็งในแอนตาร์กติกามันจะอยู่กับแม่จนถึง1ปีก่อนจะพึ่งพาตัวเองช่วงระยะเวลานี้มันจะโตขึ้นเท่าตัวและจะเติบโตไปเรื่อยๆจนกว่าอายุ10ปีสายสัมพันธ์ระหว่างแม่วานกับลูกแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อ

มันอ่อนแอและไร้เดียงสาแต่อยากเล่นสนุกและสำรวจมันเป็นแม่ที่คอยปกป้องและดูแลแม่ผู้อุทิศตัวโดยมีลูกวานตามติดไม่เคยห่างช่วงหนึ่งปีแรกนี้ที่ลูกวานจะอ่อนแอที่สุดและอาจถูกวานเพชฌฆาตหรือฉลามทำร้ายแต่แม่จะคอยปกป้องอยู่เสมอปฏิสัมพันธ์ของพวกมันมีเสน่ห์และน่าหลงไหลทั้งอัศจรรย์และน่ารักแม่วานและลูกจะอาศัยเล่นสนุกและหาอาหารที่ทะเลคอรัลแห่งนี้จนกว่าจะถึงต้นฤดูใบไม้ผลิก่อนจะว่ายลงใต้ไปสู่ทะเลตอนใต้ที่เย็นกว่าม ันงดงามและอ่อนช้อยยักษ์ผู้อ่อนโยนเหล่านี้คือผู้มาเยือนทะเลคอรัลที่เป็นที่ต้อนรับที่สุดมีวานจำนวนมากขึ้นที่อพยพขึ้นเหนือมาและพื้นที่เลี้ยงดูลูกก็ขยายใหญ่ขึ้นอนาคตในทะเลคอรัลของสัตว์ยิ่งใหญ่ชนิดนี้สดใสกว่าเคย

0: องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
1: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
2: นี่ประเด็นคือมันไม่ได้ยังไงอย่างนั้นคุณเอาของขึ้นของลงเรือก็เสียค่าต่อท่าคุณก็ต้องไปขึ้นอีกที่หนึ่งมันเรียกดับเบิลคอสไม่คุ้มทั้งต้นทุนมันไม่ได้ประจัดเวลา
1: ครับ
2: แล้วมันไม่คุ้มเรื่องนิเวศไม่ถามว่าเราควรจะเป็นฮับเราเป็นฮับแล้วแต่มันต้องบอกว่าคนไทยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นฮับซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยเราได้น้อย
3: ฟริตเตอร์ข้าวโพดหวานเสิร์ฟมาพร้อมกับแยมพริกหวานและกุกคาโมเล่ต่อกันด้วยพาสต้าคลาสสิกพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นของผักชีลาวจับคู่มากับสโมคแซลมอนได้อย่างลงตัวไปทำความรู้จักกับปันเดอร์ซาวขนมปังยอดนิยมของคนฟิลิปปินส์ปิดท้ายด้วยเซกิฮังข้าวสีชมพูอมแดงจากถั่วอาซูกิเมนูแห่งการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความหมายดีๆแล้วพบกันในพลพรรคนักมงคลคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้นะครับ
4: สัปดาห์นี้พบกันวันอาทิตย์
5: สิ่งที่ทำให้วัดผารังหมีนะคะกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็คึกคักขนาดนี้มีคนที่ถูกรางวัลใหญ่ถึง30ล้านบาท
6: ชาวบ้านและญาติโยมทุกท่านที่มีศรัทธาตั้งมั่นกราบขอพรท่านทั้งสำเร็จและก็ไม่สำเร็จส่วนมากก็จะสำเร็จกันเยอะ
4: ติดตามได้ในรายการสาธุกันวันอาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
7: เที่ยวจีนปี2569ฮอตปลอแตกคนไทยบินลัดฟ้าเพิ่มกว่า 80%
8: ตรงนั้นบางคนน่ะมองจีนน่ะมองแค่ว่าแบบจีนคือจีนใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนมณฑลน่ะผมก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันแล้วอ่ะมันเป็นเสน่ห์ที่เราควรไปเห็นสักครั้งหนึ่ง
7: เจาะลึกเหตุผลที่ทำให้แดนมังกรกลายเป็นที่เที่ยวในฝันของทั้งโลก
8: ที่สำคัญที่สุดเลยนะอันนี้สำคัญมากๆครับ
7: ม
8: ันคุ้มบัดเจ็ต
7: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11 นาฬิกาทางช่อง9กด30
9: The Scene on TV สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณเติ้งรักศิลป์ฟังเรื่องราวของยอดเซียนเครื่องรางสายอนุรักษ์ถึงมุมมองการสะสมพร้อมเปิดรางใหญ่ชมสุดยอดเครื่องรางยอดนิยมและวัตถุมงคลหายากที่ไม่ใช่ใครจะมีโอกาสได้เห็นกันง่ายๆก่อนพาไปกราบขอพรหลวงพ่อชานรงค์อภิชิตโตเกจิอาจารย์สายลี้ลับที่ถูกขนานนามว่าเป็นศิษย์ของหลวงตาดำในโด่งที่วัดทองบางพรมหรือวัดกาญจนสิงหาวรวิหารเขตตลิ่งชัน The Scene on TV พบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ

0: ำชุดบุกทลาย2บ่อนพนันกลางเชียงใหม่สั่งขยายผลถึงเจ้าของตัวจริงเล่งฟันทั้งอาญาและวินัยแย้มพบพิรุธอาจเข้าข่ายค้าบริการทางเพศย้ำมีแผนปฏิบัติการอีกหลายจุดทั่วประเทศ
1: ยังไงท่านสทอทุกคนมีลายพี่หมดเลยในเนี้ยพี
2: ่และไอ้คนชื่อชัยนี่มีตำแหน่งทางการเมืองไหม
0: ระทึกเหนือใต้น้ำป่าหลากท่วมลมสักพังงากู้ภัยเร่งอพยพผู้ป่วยคน

ทราดินถล่มทับถนนลมตัดชุมแพขณะที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ปิด2จุดท่องเที่ยวเปิดฉากเอเชียนเกมครั้งที่20ญี่ปุ่นโชว์ตระการตาแนนทัดดาวนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวและต่อเฉลิมฉานนักกีฬาขี่ม้ารับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพไทยเดินเข้าสู่สนาม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ค่ำนี้ติดตามข่าวกับคุณวรรณสิริสิริวรรณและดิฉันสุตาสุทธิพิเชษพันธ์ค่ะ
0: นี้แสดงความเห็นกันเข้ามาหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะทั้งเรื่องของลมฟ้าอากาศด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของบ่อนด้วยนะคะวันนี้มีข่าวใหญ่นะคะจับบ่อนที่เชียงใหม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็มันก็น่าจะมีกลิ่นมาว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
1: เป็นบ่อนถาวรอีกด้วยนะเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันรวมถึงวันนี้ก็เตรียมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยกันแล้วนะคะวันนี้เริ่มต้นเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันด้วยว่าหลังจากนี้ติดตามโปรแกรมแข่งอะไรยังไงกันบ้างนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวค่ำค่ะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยนะคะงั้นเราเริ่มต้นดูรายละเอียดกันก่อนเลยการไปทลายบ่อนที่เชียงใหม่2จุดด้วยกันที่ไปตรวจค้นโดยมท.2ลงพื้นที่ไปเมื่อคืนนี้ค่ะช่วงประมาณสัก2ทุ่มไปดูวินาทีนะคะที่นำปฏิบัติการครั้งนี้แล้วก็เห็นมีได้พูดคุยโทรศัพท์ด้วยนะกับคนที่ส่งการ์ดมาคุมบ่อนไปดูทั้งหมดกันค่ะ
2: เข้าไปเนี่ยเข้าไปตรงไหนเข้าไปตรงไหนเข้าไปตรงไหน
1: นี่แหละค่ะเป็นภาพที่เปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงนำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะที่ไปตรวจค้นเนี่ยเป็นบ่อนพนันขนาดใหญ่เลยแล้วของกลางเพียบเลยค่ะไปตรวจอยู่2แห่งด้วยกันนะคะบ่อนเนี้ยเปิดแบบ24ชั่วโมงเลยคุณผู้ชมเมื่อค่ำวานนี้นะคะที่ชุดสืบสวนสำนักการสอบสวนและนิติการลงพื้นที่ไปเขาก็แฝงตัวสืบสวนในเชิงลึกเก็บพยานหลักฐานเห็นถึงพฤติการย้อนหลังอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการเมื่อคืนนี้ค่ะจุดแรกที่เห็นคือบ่อนพัทรวันอยู่ย่านสันติธรรมที่ตำบลช้างเผือกคือเป็นอาคาร6ชั้นแต่ว่าด้านล่างเนี่ยจะดัดแปลงนะคะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยเปิดให้เล่นการพนันหลายประเภทค่ะมีทั้งไฮโลตู้ยิงปลาบาคาร่านี่เป็นจุดแรกนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งคือบ่อนสีปิงเมืองย่านประตูหายานะคะก็เป็นอาคารชั้นเดียวตรงนี้เขาก็ที่สังเกตจุดที่ตั้งตรงนี้เนี่ยจะมีทางเข้าออกทางเดียวนะคะแล้วก็เปิดเล่นถ่ายภาพสัตว์น้ำเต้าปูปลานี่ค่ะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะสองจุดเมื่อคืนนี้แล้วสิ่งที่พบนะคุณผู้ชมของกลางเนี่ยมีเงินสดด้วยเนี่ยนะคะทั้งสองแห่งนี้เป็นบ่อนถาวรเขามีการจัดระบบการทำงานของพนักงานและมีการหมุนเปลี่ยนกันเนี่ยในหนึ่งวันคือมีสามกะติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นสิบตัวเลยนะคะมีการตรวจร่างกายด้วยก่อนที่จะเข้าไปเล่นมียึดอุปกรณ์สื่อสารได้ในครั้งนี้นะคะมีบริการการเงินแบบครบวงจรแล้วก็เปิดมาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ปีค่ะซึ่งผลจากการจับกุมสามารถควบคุมตัวนักพนันและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นร้อยคนคือตอนเข้าไปก็ยังเล่นกันอยู่เลยนะคะมีผู้จัดให้การให้มีการเล่นเนี่ย14คนด้วยกันและผู้สนับสนุนอีก4คนยึดเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมๆแล้วที่เห็นออกมาจากตู้เมื่อกี้เนี่ยประมาณ2ล้านบาทค่ะอุปกรณ์การเล่นอีกเพียบเลยนะคะมีสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและเอกสารสัญญาเช่าสถานที่ด้วยนอกจากนี้ค่ะคนงานเนี่ยที่เป็นพนักงานทำงานอยู่ในบ่อนมีคนต่างด้าวอีกด้วยนะคะโดยระหว่างที่ไปตรวจค้นมีจังหวะที่มีโทรศัพท์เข้ามานี่ค่ะจังหวะนี้มีโทรศัพท์เข้ามานะคะเขาบอกว่าเขาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลที่โทรเข้ามาเนี่ยโทรเข้าเบอร์มือถือของกาดในบ่อนนะคุณพลพีก็เลยบอกว่าคุยเองเดี๋ยวผมคุยเองแล้วก็สอบถามว่ายังไงเนี่ยคุณเป็นคนส่งกาดเข้ามาที่ดูแลความปลอดภัยให้บ่อนนี้หรอและพยายามจะให้ถามบอกงั้นแลกกันไหมงั้นคุณบอกมาถ้าคุณบอกแค่ดูแลความปลอดภัยบอกชื่อเจ้าของบ่อนมาหน่อยเอาไปฟังจังหวะนี้กันค่ะ
3: และพี่เป็นคนฝากงานให้เขามาทำงานที่บ่อนและพี่จะบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวข้องได้ยังไง
4: คือผมเนี่ยดูแลเรื่องกาดกับเรื่องไอ้คนดูแลไอ้ตัวความเรียบร้อยเฉย
3: ๆครับใครเป็นเจ้าของบ่อนพี่
5: ที่นี่เจอ
4: จะเป็นพี่คนต้องถามคนชื่อชัยครับ
3: คนชื่อชัยใครชื่อชัย อ๋อคนชื่อชัยเป็นเจ้าของบ่อนแล้วคนชื่อชัยนี่
4: เขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนคือเขาจะดูแลเป็นเหมือนกับผ่านเขามา
3: ก็คือคนนี
0: ้แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกับทางมท.2กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะท่านก็บุกไปทลายบ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะคะคุยกับคุณพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะรัฐมนตรีคะ
1: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมเป็นไงมาไงถึงไปบุกจับบ่อนพนันด้วยตัวเองได้ขนาดนี้คะ
5: จริงๆเราได้เรื่องร้องเรียนเข้ามานะครับจากชุมชนของใกล้ๆทั้งสองที่นะครับแล้วเราก็ให้ทางฝ่ายปกครองเนี่ยได้เข้าไปสืบครับว่าตกลงมีบ่อนจริงไหมดำเนินการอย่างไรนะครับจนเราสามารถเอามาทำแผนแล้วก็มาขยายผลถึงในการจับกลุ่มเมื่อคืนได้ครับ
0: อืมค่ะถึงขั้นต้องลงพื้นที่เองเนี่ยแสดงว่าโอ้โหมันก็คือต้องใหญ่มากเหมือนกันนะคะคุณพลพี
5: คือกับเรียนอย่างนี้ครับในทุกๆภารกิจที่ผมไปเนี่ยมันก็จะไปเป็นภารกิจที่หลากหลายแล้วก็หลายๆจังหวัดนะครับคือการที่ผมไปเองเนี่ยผมไม่ได้มีความตั้งใจว่าผมจะต้องไปทุกที
0: ่
5: แต่ว่าความที่ผมจะไปที่ไปเองเนี่ยเพราะว่าผมต้องการกระตุ้นให้ข้าราชการเนี่ยได้ดำเนินการเองโดยที่เราไปเนี่ยหนึ่งคือเราให้กำลังใจเขาสองเนี่ยเราไปทำให้เขาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลไม่ต้องเกรงกลัวใครเลยในเมื่อเราเป็นนักปกครองเราเป็นคนที่ดูแลพี่น้องประชาชนแล้วเรามีกฎหมายในมือเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผิดปกติหรือมันผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องดำเนินการครับ
0: อืมค่ะแต่เห็นท่านเข้าไปในบ่อนแล้วเนี่ยโอ้พฤติกรรมคือดูจากการวางรูปแบบทุกอย่างระบบมันแน่นหนามากๆนะคะแล้วก็มีการดูแลแน่นหนาด้วยมันอนุมานได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดำเนินการมานานมากแล้วแล้วมีใครที่เกี่ยวข้องบ้าง
5: ก็จะมีระบบ CCTV
0: ค่ะ
5: นะครับแล้วก็จะมีการนะครับในการที่ผมคิดว่าเขาคงจะสกรีนคนเข้าคนออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านในพอเราเข้าไปแล้วก็กล้องวงจรปิดเนี่ยทุกมุมเลยเห็นหมดทุกมุ
0: ม
5: นะครับแล้วก็จะมีการบันทึกเทปมีการแลกเงินมี QR code ให้แลกเงินโอ้มีทุกอย่างมีทุกรูปแบบเลยครับ
0: ค่ะค่ะนั่นหมายความว่าที่อยู่มาได้ยาวขนาดนี้เนี่ยแล้วก็แน่นหนาขนาดนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่หรือว่าทางคนจากภาครัฐเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องด้วย
5: ก็ผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่นั้นจะไม่รู้เลยว่าที่นี่ไม่มีบ่อนมันเป็นข้อสงสัยของผมอยู่แล้วแล้วก็พอเราไปดูในบัญชีคือตอนเราไปตรวจเนี่ยครับเราก็สามารถเจอบัญชีแล้วบัญชีนี้เนี่ยมันย้อนไปถึงปี68นะครับก็แปลว่าบ่อนนี้มันอยู่มากับเราเนี่ยเอาอย่างเก่งๆเนี่ยมันก็1ปีถ้าเกิดสมมติว่าตุลา68มาถึงตุลา69นี่ก็1ปีถูกไหมครับแต่ว่าบัญชีมันย้อนหลังจากนั้นปีส่วนในที่ที่สองเนี่ยก็พนักงานแล้วก็กาดที่อยู่ในสถานที่เนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเปิดมาประมาณ2ปีกว่านะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยเป็นข้อสงสัยเลยว่ามันปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็มันเป็นไปได้เหรอที่คนที่มีอำนาจและคนที่ดูแลเรื่องกฎหมายเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าตรงนั้นเนี่ยมีสถานที่ที่เป็นบ่อนการพนัน
0: ค่ะค่ะมันมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งค่ะรัฐมนตรีค่ะว่าการที่บ่อนเปิดมาได้ยาวขนาดนี้เนี่ยนอกจากจะมีคนที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นหรือใครเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยคือบุคคลเหล่านี้เป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่มากการที่เราจะเข้าไปตัดวงจรเนี่ยมันอาจจะยากสักหน่อยรัฐมนตรีคิดว่ายังไงคะ
5: คือจริงๆตอนนี้เรื่องสำนวนของทั้งสองที่เนี่ยทางกรมการปกครองแล้วก็สรุปแล้วก็ทำเรื่องไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับเราก็จะปล่อยให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้สืบสวนกันก่อนนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยผมก็ได้กำชับไปที่ท่านรองอธิบดีรองอธิบดีกรมการปกครองที่ไปร่วมในการจับเนี่ยว่าเราก็ต้องสืบแล้วก็ทำสำนวนของเราด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่านายชัยคือใครสทคือใครนะครับเรามีชื่อชัดเจนว่า QR code 4-5 อันที่มีอยู่ที่ร้านเนี่ยเป็นชื่อของใครพนักงานเนี่ยชื่ออะไรคือตอนนี้

0: ที่เรารู้หมดคือแต่วันนี้ก็ต้องดูผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแหละครับว่าเขาจะสืบไปได้ขนาดไหนทีนี้มันไม่ยากเพราะว่า QR code ที่สำหรับในการรับเงินเนี่ยครับเขาก็ต้องโอนไปให้กับเจ้าของอยู่แล้วหรือเป็นคนผู้ที่ดูแลอยู่แล้วมันก็สามารถสาวต่อไปได้อยู่แล้วนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูครับว่าทางผู้การจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะดำเนินการอย่างไรครับ
1: แต่ก็เห็นล่าสุดมีการสั่งเด้งพุ่มกับสภ.ช้างเผือกแล้วด้วยเนี่ยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นไปตามที่ถือว่าคุณปล่อยปละให้มีการเปิดบ่อนในพื้นที่
0: ผมว่าการที่เราย้ายข้าราชการออกนะครับจริงๆก็เป็นการย้ายออกชั่วคราวยังไม่ถาวรเนี่ยก็คงเปิดโอกาสให้คนได้เข้ามาดูว่าสิ่งที่ผิดปกตินั้นคืออะไรนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมได้รับรายงานก็คือเขาย้ายออกเฉพาะที่ช้างเผือกแต่ที่คูเมืองนี่ไม่ย้ายเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าจำนวนผู้เล่นพนันเนี่ยน้อยนะครับอันนี้ก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อกังวลเพราะว่าจริงๆแล้วผมบ่อนมันจะมีคนเล่น2คนหรือคนเล่น100คนเนี่ยผมว่าฐานความผิดก็คือบ่อนการพนันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเอาออกไปแล้วก็เอาคนที่มี fresh eyes ที่สามารถจะเข้ามาดูเข้ามาสืบเข้ามาค้นได้ว่าความผิดปกติพวกนี้การละเลยพวกนี้การละเว้นพวกนี้เนี่ยมันเกิดมาขึ้นได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอดูท่านผู้การเชียงใหม่ครับว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรครับแต่ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นเราดำเนินทำการสืบสวนทำสำนวนต่างๆส่งไปที่ตำรวจเรียบร้อยหมดแล้วครับ
2: ค่ะนิดนึงค่ะสุดท้ายนะคะท่านรัฐมนตรีคะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราติดตามเรื่องของบ่อนต่างๆเนี่ยมันก็จะมีลักษณะว่าวงจรมันตัดไม่ขาดอะค่ะคือพอตัดไปได้แป๊บนึงสักพักนึงก็คนลืมก็หันมาเปิดใหม่นะคะอาจจะเอาชื่อคนอื่นเข้ามาแทนตรงนี้เรามีมาตรการระยะยาวไหมคะมันถึงไม่ใช่เฉพาะที่เชียงใหม่นะคะทั้งทั่วประเทศเลย
0: ผมว่าภารกิจเมื่อวานเนี่ยก็เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เอาจริงแล้วก็ท่านนายกเนี่ยก็นโยบายของท่านนายกนั้นชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องกราบเรียนทุกท่านตรงๆครับว่ามันสามารถเปิดมา2ปีผมมาอยู่5เดือนจริงๆภารกิจเรื่องบ่อนเนี่ยผมเพิ่งหยิบมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะผมอยากทราบว่ามีไหมและเราก็สามารถส่งสายสืบเข้าไปได้เลยแล้วก็ได้ข้อมูลได้เทปมีการอัดวิดีโอมีการถ่ายรูปถ่ายย้อนหลังไปสองอาทิตย์เพราะว่าเราส่งคนเข้าไปเนี่ยเพราะนั้นการที่คุณเป็นเจ้าพนักงานดูแลความเรียบร้อยที่นั่นมันปฏิเสธไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้อะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่รู้จริงๆเนี่ยผมว่าคุณไม่สมควรจะทำงานที่นั่นนะครับ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวงจรมันจะจบหรือไม่จบเนี่ยผมขอให้เวลาท่านผู้การเชียงใหม่ได้ดำเนินการก่อนได้ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผลหรือรูปธรรมมันไม่ได้ออกมาในทิศทางที่ควรจะออกเนี่ยเดี๋ยวผมก็คงจะต้องไปด้วยตัวเองอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้กระทรวงมหาดไทยในการที่จะช่วยสืบสวนสอบสวนต่อไปครับ
2: ค่ะจะมีที่อื่นอีกไหมคะนอกจากเชียงใหม่แล้ว
0: มีครับมีครับตอนนี้เราก็สืบอยู่หลายที่นะครับแต่ผมยังเอ่ยถึงไม่ได้งั้นเดี๋ยวเขาปิดหนีผมหมดนะ
2: ค่ะเข้าใจค่ะแต่มีแน่ๆนะคะ
0: ครับมีครับมีครับแต่ทางสายข่าวเราก็ยังมีรายงานอยู่ครับว่ามีครับ
2: ค่ะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะท่านคะ
1: ขอบคุณ
0: ย
1: ิน
0: ดีครับยินดีครับขอบคุณครับ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณผู้ชมคะคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะก็ปฏิบัติการหลายอย่างเลยนะคะพอมาครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของบ่อนแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าต้องจัดวงจรตัดวงจรให้เร็วที่สุดและยังมีหลายจังหวัดด้วย
1: เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะคุณผู้ชมเรามาดูสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยค่ะตอนนี้หลายจังหวัดเจอฝนตกหนักนะคะแล้วก็ต้องมีการอพยพผู้คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงออกมาด้วยนะคะเราไปดูที่เพชรบูรณ์กันก่อนค่ะโดยเฉพาะที่พื้นที่อำเภอหล่มเก่าแล้วก็อำเภอหล่มสักนะคะเฉพาะที่คนที่อยู่บนเขาปากช่องเนี่ยอันนี้ก็คือหนักมากๆเลยค่ะมีน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่ตำบลปากช่อง300ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนดูน้ำที่ไหลมาอย่างแรงแบบนี้เลยนะคะทางอาสากู้ภัยก็เร่งช่วยเหลืออพยพผู้สูงอายุผู้พิการออกมายังพื้นที่ปลอดภัยกระแสน้ำได้พัดเสาไฟฟ้าที่อยู่ข้างคลองเอ็นลงเกือบถึงพื้นค่ะยังเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับอันตรายก็ช่วยเหลือนะคะแบกขึ้นหลังมาแบบนี้เลยค่ะส่วนแม่น้ำป่าสักระดับน้ำตอนนี้อยู่ที่8เมตร56เซนติเมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง26เซนติเมตรน้ำเอ่อล้นเข้าไปในพื้นที่ชุมชนท่ากกโพชุมชนบ้านไร่รวมถึงพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวหมู่ที่7และตำบลหนองไข่หมู่ที่12ในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักและคาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มอีกสถานการณ์น่าจะกลับสู่ปกติได้ในวันนี้ค่ะ แต่ก็ยังกำชับไปยังองค์กรปกครอง

0: องส่วนท้องถิ่นให้เตรียมพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องจักรกลที่จะนำเข้าช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำป่าสักลำน้ำสาขาว่าต้องเตือนลูกบ้านด้วยนะให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตลอด24ชั่วโมงค่ะมีเหตุการณ์ที่เป็นดินภูเขาสไลด์ลงมาด้วยคุณผู้ชมนี่ค่ะลงมาขวางถนนหมายเลข12สายลมสักชุมแพตอนน้ำดุห้วยซัมมะคาวนะคะแถวๆกิโลเมตรที่373เป็นต้นไปนะคะเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงก็นำเครื่องจักรมานำดินและหินออกจากพื้นที่แล้วก็เปิดเส้นทางจราจรได้แล้ว1ช่องทางนี่นะคะแล้วก็ยังมีอีก1ช่องเนี่ยที่มีหินเป็นหินขนาดใหญ่ค่ะที่ลงมาขวางเจ้าหน้าที่ก็นำกลวยยางมากั้นไว้ป้องกันอันตรายไว้ก่อนนะคะสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากฝนตกทำให้ดินบนภูเขาอุ้มน้ำจนไม่ไหวแล้วก็สไลด์ลงมาในบางจุดแล้วก็ยังมีจุดเสี่ยงอีก2จุดคือหลักกิโลเมตรที่373และหลักกิโลเมตรที่376ที่ยังต้องเฝ้าระวังค่ะเราขยับขึ้นเหนือไปอีกนะคะดูสถานการณ์ที่เชียงใหม่กันหน่อยน้ำป่าไหลหลากลงสู่น้ำตกแม่ยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่อำเภอจอมทองนะคะก็คือฝนเนี่ยตกหนักต่อเนื่องเลยค่ะจนน้ำเนี่ยสีออกสีน้ำตาลขุ่นแล้วก็ไหลแรงด้วยนะคะล่าสุดเช้านี้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังนักท่องเที่ยวค่ะว่าต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยนี่ค่ะน้ำไหลขนาดนี้ก็คือไม่ให้เข้าไปเที่ยวแล้วนะคะโดยเฉพาะการเข้าไปที่น้ำตกเพราะว่าฝนก็ยังตกต่อเนื่องเลยอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันแล้วก็อันตรายยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่แค่เหนือค่ะใต้เองก็หนักเหมือนกันไปดูที่ภาคใต้ค่ะที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามวลน้ำจำนวนมากจากพื้นที่อำเภอกระโปงและเทือกเขาศกไหลลงสู่แม่น้ำตะกั่วป่าแล้วก็ล้นเข้ามาท่วมพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำชาวบ้านที่ตำบลบางไทรตำบลตำตัวตำบลโคกเคียนตำบลบางนายสีและพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าเดือดร้อนหลายหลังคาเรือนนะคะเป็นร้อยๆเลยอะค่ะรองผู้ว่าพังงาและนายอำเภอตะกั่วป่าได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพื่อพาไปยังที่ปลอดภัยแล้วก็นำอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพไปบรรเทาความเดือดร้อนด้วยสำหรับอำเภอตะกั่วป่าที่ตำบลโคกเคียนเนี่ยได้รับผลกระทบหลายร้อยหลังคาเรือนส่วนตำบลบางไทรหมู่หนึ่งได้รับผลกระทบไปเกือบร้อยหลังคาเรือนตำบลตำตัวก็มีบ้านเรือนกระทบไป35ครัวเรือนตำบลบางนายสีนะคะก็มีอีก22หลังคาเรือนค่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะต้องไปสำรวจเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปนี่ค่ะวัดเอ่ยนะก็หนักเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: เราไปดูอีกหนึ่งจังหวัดค่ะคุณผู้ชมที่สระบุรีนะคะซึ่งล่าสุดนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่มวกเหล็กค่ะสระบุรีก็มีกู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออพยพชาวบ้านออกมายังพื้นที่ปลอดภัยแล้วคล้ายๆกันเลยนะคะน้ำมาแรงมาเร็วแล้วก็ผู้ป่วยผู้สูงอายุรอการช่วยเหลือก็ต้องเนี่ยค่ะทยอยนำตัวออกมานะขี่หลังกันออกมาแล้วก็เกาะเชือกกันออกมาแบบนี้ทุลักทุเลพอสมควรเลยค่ะ
1: ช่วงนี้นะคะตรวจสอบอากาศพร้อมกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะว่าแต่ละภาคในจังหวัดในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะคะติดตามจากคุณวรรณิสาสมัครสรุปในลมฟ้าอากาศค่ะ
2: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3: สวัสดีค่ะมาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกันกับหน่อยแน่วรรณิสาค่ะคุณผู้ชมคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้หลายพื้นที่ยังต้องรับมือกับฝนที่ตกหนักนะคะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10ค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่19จนถึง20กันยายนค่ะโดยประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่ของภาคใต้นะคะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนและที่ภาคอีสานตอนบนค่ะส่งผลทำให้ร่องมรสุมค่ะเลื่อนลงมาพาดผ่านที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวัน

0: 19จนถึง20กันยายนค่ะไปตรวจสอบกันต่อกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนในพื้นที่ของภาคขยับมาดูในพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกกันบ้างนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ70ถึงร้อยละ80และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุด35องศาค่ะลงใต้ไปฝั่งอ่าวไทยกันค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ70และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด31องศาค่ะมาดูในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลฝนมากหน่อยนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ80และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศาค่ะคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะได้แก่ในพื้นที่ของภาคอีสานค่ะนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและที่อุบลราชธานีส่วนที่ภาคกลางค่ะได้แก่อยุธยาชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีและที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะมาดูในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะคะได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและที่จังหวัดส่วนภาคใต้ค่ะได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและที่จังหวัดกระบี่ช่วงนี้ใครมีแผนเดินทางนะคะเช็คเส้นทางและสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านกันด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามลมฟ้าอากาศได้ใหม่กับหน่วยแน่วันสารนะคะสวัสดีค่ะ
1: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: ผู้ชมค่ะ
3: ค่ะ
2: เราไปดูนะคะเรื่องของทางใต
3: ้ชนกันนิดหน่อย
2: ไปดูเรื่องทางใต้คุณผู้ชมนะคะจากสภาพอากาศแล้วเนี่ยเราต้องไปดูความคืบหน้าในเหตุการณ์นะคะที่มีคนร้ายค่ะที่ใช้ถังแก๊สเนี่ยนะคะแล้วก็บรรจุระเบิดเข้าไปเพื่อที่จะก่อเหตุความไม่สงบนะคะล่าสุดนี้ค่ะฝ่ายความมั่นคงเร่งล่าตัว4แกนนําโจรใต้ค่ะที่ลอบวางระเบิดด้วยถังแก๊สหนัก90กิโลกรัมนี่นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นความสูญเสียมีอาสาสมัครเนี่ยเสียชีวิตไป2นายแล้วก็เจ็บ16นายด้วยกันนะคะคือตอนนี้จากการไปตรวจสอบเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ทำไปเป็นการหวังแก้แค้นแทนคนที่ถูกวิสามันไปก่อนหน้าซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกำชับค่ะว่าต้องเยียวยากับเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สูญเสียชีวิตนะคะทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยต้องเกิดความสูญเสียในครั้งนี้เราก็จะต้องนำตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษให้ได้โดยเร็วที่สุดด้วยค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นกับรถนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนั่งมาหลังจากกลับจากภารกิจแข่งเรือพายค่ะก็นั่งโดยสารมาบนถนนสายสุขิรินดุสงยอที่บริเวณบ้านบาลูกายาอิงอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์เกิดขึ้น18กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตค่ะจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นวันก่อนนี้นะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิต2คนเจ็บ16คนรถยนต์เสียหายจากการข่าวเชิงลึกพบว่าเป็นการรวมตัวของแกนนำระดับปฏิบัติการ4คนด้วยกันคือนายฮาบูดิงบือซอนายมูฮัมหมัดฟิตรียูโซนายลียะลาบอและนายซอและมะเสงเพื่อเป็นการตอบโต้นะคะก่อนหน้านี้มีการวิสามันผู้ก่อเหตุรุนแรงไป2รายด้วยกันที่เทือกเขาตะเวตอนต้นเดือนค่ะโดยทางการเนี่ยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละกว่า1ล้านบาทแล้วก็มอบสิทธิ์ทุนการศึกษาพร้อมกับบรรจุทายาทเข้ารับราชการด้วยค่ะทีนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกไปรับฟังบรรยายสรุปเหตุการณ์แล้วก็เข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจนะคะผู้ที่ยังนอนรักษาตัวอยู่10คนส่วนอีก6คนคุณหมออนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ค่ะทางวรสิทธิ์เนี่ยนำความห่วงใยจากนายกรัฐมนตรีไปยังเจ้าหน้าที่ทุกนายด้วยและกำชับให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดค่ะ
4: แต่ต้องทำเต็มที่ที่สุดอยู่แล้วไม่ว่าเหตุจะ เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเองเราก็

0: รับไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดนะครับทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามผู้กระทำความผิดทุกอย่างต้องทำอย่างเต็มที่ครับ
1: ท่านครับการดำเนินการตามกฎหมายหลังจากนี้สำหรับผู้ก่อเหตุจะมีการวางแผนเป็นไงบ้างคร
0: ับก็เป็นส่วนที่เจ้าที่ตำรวจต้องเข้าไปจัดการซึ่งตอนนี้ก็กำลังเก็บข้อมูลแกะข้อมูลอยู่ซึ่งข้อมูลพื้นฐานมีอยู่แล้วนะครับแต่ข้อมูลพยานแวดล้อมเพิ่มเติมรวมไปถึงพฤติการเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ต้องให้เวลาตำรวจดำเนินการนิดนึงนะครับแต่เบื้องต้นตำรวจเข้าไปคัฟเวอร์อยู่แล้วครับ
2: ไปกันที่ชลบุรีกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะทางเจ้าหน้าที่สามารถรวบบอสจีนนะคะซึ่งก็เป็นเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ค่ะที่หลบหนีหมายจับจากประเทศจีนนะคะแล้วเข้าไปตรวจสอบเนี่ยไปพบว่าไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันออนไลน์และฟอกเงินค่ะซึ่งก็มีเงินหมุนเวียนเกือบพันล้านบาทนะคะทางกองบังคับการปราบปรามค่ะได้นำกำลังควบคุมตัวมิสเตอร์ยู่อายุ31ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของประเทศจีนนะคะก็จับคุมได้ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งค่ะที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีที่มาที่ไปของการจับกุมครั้งนี้นะคะมันก็มาจากการที่ตำรวจชุดจับกุมเนี่ยร่วมกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองผิดกฎหมายค่ะและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะเขาไปตรวจสอบดูค่ะพบว่ามิสเตอร์ยู่เนี่ยได้จัดตั้งเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ตั้งแต่ปี2561ก็ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่รับโอนแล้วก็ฟอกเงินให้กับเว็บในต่างประเทศนะคะโดยมีเครือข่ายสมาชิกระดับล่างกว่า60คนรวมทั้งจัดตั้งทีมผู้ค้าสกุลเงินจำนวนมากค่ะเพื่อที่จะควบคุมบัญชีอาลีเปย์แล้วก็วีแชทด้วยนะคะมากกว่า 6,000 บัญชีซึ่งนี่ก็ใช้เป็นช่องทางรับโอนเงินพนันจากผู้เล่นก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเงินเข้าสู่เว็บไซต์พนันค่ะนอกจากนี้นะคะยังใช้สกุลเงินดิจิทัลและคริปโตเคอเรนซีในการเคลื่อนย้ายเงินเพื่อที่จะหลบเลี่ยงการตรวจสอบและทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามเส้นทางการเงินได้ยากขึ้นค่ะก็พบว่ามีมูลค่าเงินหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เนี่ยสูงเกือบ 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและเบาะแสเกี่ยวกับมิสเตอร์ยู่ค่ะจนรู้มาว่าเขาเนี่ยพักอาศัยที่ไหนนะคะก่อนที่จะไปควบคุมตัวได้ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านที่ว่าเมื่อกี้ไปนะคะคุณผู้ชมซึ่งจากการตรวจสอบแล้วนะคะมิสเตอร์ยูเนี่ยเขาก็ยอมรับคุณผู้ชมว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับจริงเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ส่งตัวกลับที่ประเทศจีนนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
3: การแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยก็เปิดฉากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันนะคะทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่เดินเข้าสู่สนามแล้วก็สีสันนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นภายในพิธีเปิดกันด้วยช่วงหน้าติดตามกันค่ะ

0: ากสายธารแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
12: ์เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
13: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้กรีซสูตรซักด่วน
12: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากกรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่กรีซสูตรซักด่วน
14: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น

การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเราติดตามกับคุณรัชนิพงษ์วรสรินทร์ในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026ค่ะ

การแข่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วครับที่สนามปาโลมามิโซสเตเดียมด้านหลังของผมแห่งนี้นะครับซึ่งเจ้าภาพได้จัดการแสดงอย่างน่าประทับใจครับภายใต้ธีม Harmonic Heartbeat ครับจังหวะหัวใจที่กลมกลืนกันครับ

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกแห่งญี่ปุ่นเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาชิงเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามพาโลมามิซูโฮสเตเดียมภายในทีม Harmonic Heartbeat นะครับโดยมียูกิฮิโกะซัตสึมินะครับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์โดยได้ใช้หัวใจและการเต้นของหัวใจเป็นแนวคิดสำคัญในพิธีเปิดการแข่งขันมุ่งเน้นไปที่การเต้นของหัวใจของเหล่านักกีฬาและแนวคิดในการนำผู้แข่งขันจากทั่วเอเชียมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวผ่านกีฬานะครับเป็นโอกาสให้ผู้คนทั่วทั้งเอเชียเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านประสบการณ์ร่วมกันที่เกิดขึ้นในไอจินาโกย่านะครับ Thailand. ในส่วนของขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาซึ่งจะส่งร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าในมหกรรมกีฬาชิงเกมครั้งนี้ทรงพระดำเนินนำขบวนคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดและมีเฉลิมฉาญยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเอเชียนเกม2018และแนนทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลชุดแชมเปี้ยนชิพ2026ชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2028รับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามนะครับโดยชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้คอนเซ็ปต์ The Art of Unity ครับหรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันส่วนการจุดไฟในกระถางคบเพลิงครับเจ้าภาพได้ย้อนอดีตไปถึงตอนที่เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกม2ครั้งก่อนหน้านี้ในปี1918และ1994นะครับก่อนที่โคจิมูรุโฟชินักคว้างค้อนเหรียญทองโอลิมปิกเกม2004และคุณพ่อนะครับชิเคโนบุมูรุโฟชิอดีตนักคว้างค้อน5เหรียญทองเอเชียนเกมจะเป็นผู้จุดไฟในกระถางคบเพลิงภายในสนามพาโลมามิซูโฮสเตเดียมครับโดยร่วมกันเป็นสัญลักษณ์ว่าเอเชียนเกม2026ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและ46ชาติจะชิงชัยกัน469เหรียญทองกันไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับ

0: ขณะที่ผลงานของทัพนักกีฬาไทยวันนี้ครับการแข่งขันเทคบอลที่บรรจุในเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกแข่งกันที่ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์นักกีฬาโต๊ะโค้งทีมชาติไทยครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบทั้ง3ประเภทที่ส่งเข้าแข่งขันนะครับโดยประเภทหญิงคู่ครับรอบรองชนะเลิศนิดสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับหยกจุฑาทิพย์กันทธงคู่เทคบอลสาวไทยดีกรีอันดับ1ของโลกและแชมป์โลก3สมัยเอาชนะคู่แข่งจากกัมพูชาไป 2-0 เซต 12-5 และ 12-4 ผ่านเข้าไปลุ้นเหรียญทองกับคู่แข่งจากเมียนมานะครับขณะที่ประเภทชายคู่ครับสสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024เอาชนะคู่แข่งจากอิรัก 2-0 เซตด้วยสกอร์ 12-3 และ 12-11 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเลบานอนนะครับด้านประเภทคู่ผสมครับนิดสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญครับคู่หูอันดับ3ของโลกดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่แข่งจากเวียดนามไปได้2-0เซตด้วยสกอร์12-8และ12-5นะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับส่งผลให้ทัพนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองได้ครบทั้ง3ประเภทที่ลงชิงชัยนะครับโดยการชิงชัยเหรียญทองจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับโดยทัพนักกีฬาไทยมีลุ้นถึง3เหรียญทองครับจากการแข่งกีฬาเทคบอลครับโดยในประเภทคู่ผสมนะครับจะเริ่มชิงชัยเหรียญทองกันในเวลา 14:00 นของวันพรุ่งนี้ครับ
1: มาดูเรื่องของการสมทะเบียนกันบ้างนะครับคุณผู้ชมคะทางผู้ประกอบการจำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังค่ะที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนนะคะได้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพสุดแสบเลยค่ะเขาใช้ทะเบียนการค้าแล้วก็บัตรประชาชนของคนอื่นเนี่ยมาวางบินหลอกซื้ออุปกรณ์รถนะคะก่อนที่จะอ้างตัวว่าเป็นเซลล์ไปหลอกขายให้อู่ขนาดเล็กแล้วก็เชิดเงินหนีไปนะคะมีผู้เสียหายเยอะมากคุณผู้ชมคะติดตามเรื่องนี้นะคะจากคุณทัศนีดำมุนีได้เลยค่ะ
2: ผู้จำหน่ายอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และอินฟลูเอนเซอร์สายรถยนต์ชื่อดังร้องสำนักข่าวไทยให้ช่วยตีแผ่พฤติกรรมมิจฉาชีพสองผัวเมียตัวแสบในชลบุรีอ้างตัวเป็นคนสนิทนายใหญ่เมืองบุรีรัมย์ใช้ทะเบียนการค้าของอู่ซ่อมรถย่านนนทบุรีวางบินสั่งซื้อแบตเตอรี่และน้ำมันเครื่องขอเครดิต15วันก่อนเชิดสินค้าหนีหายและตัดช่องทางติดต่อเดิมทีไม่อยากเอาความเพราะความเสียหายไม่มากยอมเฉือนเนื้อควักเงินเดือนส่วนตัวอุดช่องโหว่รอยรั่วดังกล่าวแต่ปล่อยผ่านไปได้แค่3เดือนสุดทนอดกลั้นต่อไปไม่ไหวกับพฤติกรรมซ้ำซากแถมนำชื่อไปแอบอ้างสร้างวงจรช่อโกงเป็นลูกโซ่แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกเชิดไปจากบริษัทถูกใช้เป็นเครื่องมือช่อโกงเมื่อ2ผัวเมียแสดงตัวเป็นเซลล์ของบริษัทเข้าไปเสนอขายอ้างมีแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์อยู่ในมือบริษัทกำลังจัดโปรโมชั่นราคาถูกซื้อ5แถม1และสุดพิเศษสั่งซื้อ50ก้อนพร้อมโอนเงินวันนี้ได้สินค้าทันทีใน2วันอู่ซ่อมรถหลายเจ้าหลงเชื่อโอนเงินให้สุดท้ายไม่ได้สินค้าโทรเข้าบริษัททวงถามขอคืนเงิน
3: เขาก็เอาของผมเนี่ยไปเลขายถูกกว่าราคาตลาดจริงที่เราขายเยอะแล้วพอเอาไปขายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็คือลูกค้าเราก็พยายามจะสั่งต่อเนื่องกับเขาครั้งที่สองใช่ไหมเพราะเห็นว่าราคามันดีสินค้ามันโอเคอะไรเงี้ยกลายเป็นรอบที่สองเขาก็อ้างกับคนซื้อว่าต้องเอาเงินมาก่อนแล้วล่ะเพราะว่าสินค้าในสต็อกเขาหมดแล้วพอลูกค้าชะล่าใจโอนเงินไปเพราะเห็นว่าได้ของครั้งหนึ่งแล้วก็หายตัว
2: อินฟลูเอนเซอร์เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเลอาถูก2ผัวเมียติดต่อเข้ามาที่บริษัทอ้างมีร้านค้าขายน้ำมันเครื่องที่ชลบุรีและบุรีรัมย์ต้องการน้ำมันเครื่องเลอาไปวางขายหน้าร้านเพราะทั้ง2จังหวัดนี้มีฐานแฟนคลับจำนวนมากขอเครดิต90วันติดต่อมาถึง3ครั้งในปี68แต่ไม่ให้สุดท้ายปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสองผัวเมียขับรถมาหาถึงที่นำทะเบียนการค้าที่ตั้งร้านในชลบุรีและบัตรประจำตัวประชาชนผู้เป็นเมียนางสาวมุทิตามาขอซื้อน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์อีกหลายรายการอ้อนวอนขอเครดิต15วันด้วยความเห็นใจขับรถมาหาถึงที่จึงยอม7วันผ่านไปกลับได้รับโทรศัพท์จากแฟนคลับเจ้าของอู่ในจังหวัดชลบุรีโทรมาถามส่งเซลล์มาขายน้ำมันเครื่องให้อู่หรือไม่และสินค้าที่สั่งไปเมื่อไหร่จะได้ก่อนส่งคลิปมาให้ดูจึงรู้ทั้งคู่เอาสินค้าไปเสนอขายตามอู่ต่างๆที่ตนไปถ่ายทำรายการอ้างตนส่งมาเสนอโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อน้ำมันเครื่องวันนี้พร้อมโอนเงินได้สิทธิ์ทันทีซื้อ1แถม1รับสินค้าใน2วัน
4: คือผมยอมตรงนี้ไม่ได้นะฮะผมยอมตรงนี้ไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้ปิดหน้าเดี๋ยวผมทำป้ายไวนิลแจกให้กับตามอู่เลยขึ้นป้ายเลยว่าบุคคลเนี่ยแบบเนี้ยคือมิจฉาชีพถ้าเราไม่ทำมันก็จะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆทำกับคนอื่นต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจอ่ะโอเคละวันนึงคุณจะมาฟ้องผมเดี๋ยวเราไปเจอที่ศาลเพราะผมถือว่าผมทำผิดในส่วนที่ผมทำที่ผมประจานคุณว่าคุณเป็นมิจฉาชีพแต่คุณผิดมากกว่าผมที่คุณคือมิจฉาชีพจริงๆ
2: เจ้าของอู่ซ่อมรถในพื้นที่บางละมุงชลบุรีรู้ตัวตกเป็นเหยื่อเซลล์ปลอม2ผัวเมียเสียเงินไปเกือบ 20,000 บาทถึงกับเลือดขึ้นหน้าไปหาทั้งคู่ตามที่อยู่ในบัตรประชาชนกะเอาให้ตายแต่สุดท้ายโอ้ล่ะพ่อทัศนีดัมมุนีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
5: ไปดูการหาจุดที่เป็นจุดต้นตอของน้ำมันรั่วซึมนะคะที่ถนนพระราม3กันหน่อยนะคะโดยความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ค่ะทางผู้เชี่ยวชาญนะคะจากบริษัทบัฟขนส่งทางท่อ BPT และบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัด BFPL ก็ยังพยายามนะคะในการลอกสลิฟหรือว่าปลอกครอบท่อส่งน้ำมันเพื่อตรวจสอบรอยรั่วซึมของท่อขนส่งน้ำมันหลังจากเมื่อวานนี้พบการไหลซึมจากท่อขนส่งน้ำมันบริเวณที่มีปลอกครอบท่อส่งน้ำมันเนี่ยปิดอยู่เนี่ยนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีแผลอยู่ใต้ปลอกท่อตั้งแต่เมื่อคืนที่เจ้าหน้าที่พยายาม

0: ที่จะดำเนินการสามารถลอกปลอกครอบท่อออกได้ประมาณ20เซนติเมตรค่ะวันนี้ก็มีการเปิดหน้าดินบริเวณตามแนวท่อเพิ่มเติมด้วยซึ่งห่างจากจุดที่มีความน่าสงสัยนะคะว่าจะเป็นจุดน้ำมันซึมเนี่ยในระยะ20เมตรเพื่อขยายพื้นที่ตรวจสอบต่อทางคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับบริษัทผู้รับผิดชอบได้สรุปแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโดยเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในการทำงานเปิดแผนซ่อมแซมลุยตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อซึ่งตอนนี้บริษัทได้เสนอแผนลอกเปลือกครอบท่อความยาวประมาณ2เมตรบริเวณจุดเกิดเหตุออกเพื่อจะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะว่าเกิดจากบาดแผลบนเนื้อท่อหรือการบิดเบี้ยวขององศาท่อที่ส่งผลให้เกิดการรั่วซึมแล้วก็ยังมีคราบน้ำมันและกลิ่นระเหยอยู่ต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟได้ต้องใช้แรงงานคนและเครื่องมือช่างค่อยๆลอกเปลือกท่อออกทีละชิ้นอย่างระมัดระวังซึ่งหากการลอกเปลือกท่อพบอุปสรรคก็จะนำเทคโนโลยี Diamond Wrap มาใช้ในการหุ้มอุดรอยรั่วเป็นการชั่วคราวค่ะก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการทำ Intelligent Picking Test หรือว่าการส่งกระสวยวิ่งไปตรวจวัดความสมบูรณ์ความหนาแน่นและจุดเสี่ยงตลอดแนวท่อส่งน้ำมันที่มีความยาวรวม32กิโลเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยแผนการดำเนินงานหลังจากพบรอยรั่วและการซ่อมแซมปิดรอยรั่วนะคะเมื่อแล้วเสร็จผู้รับผิดชอบจะต้องทำ picking test ทั้งระบบท่อขนส่งน้ำมันประมาณ32กิโลเมตรเพื่อตรวจสอบว่ามีรอยรั่วซึมบริเวณอื่นอีกไหมถ้าพบการรั่วซึมตรงไหนหรือว่ามีประวัติการรั่วซึมเพิ่มอันนี้ก็ต้องทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ค่ะหลังจากนี้กรมธุรกิจพลังงานเตรียมเชิญบริษัทเจ้าของท่อและผู้บริหารจัดการท่อขนส่งมาวางแผนเพื่อทบทวนการวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือบริษัทก็กลับมาเสนอแผนกับกรมก็คือต้องลอกไอ้ตัวปลอกครอบท่อออกค่ะเพื่อดูว่าสาเหตุที่ไอ้ตัวตรงนั้นบริเวณนั้นมันรั่วจากอะไรว่าเป็นแผลหรือการบิดเบี้ยวขององศาท่อเลยทำให้มีการรั่วไหลนี่เขาก็เลยจะพยายามเปิดไอ้ตัวเปิดลอกท่อก่อนดูสาเหตุนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมีการซ่อมเนี่ยซ่อมชั่วคราวนะคือเทคนิคก็คือจะลอกออกเป็นชิ้นๆด้วยมือคนนี่แหละเพื่อไม่ให้เกิดประกายไฟก็ถ้าลอกได้ก็คิดว่าพรุ่งนี้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆคราวนี้ก็จะทำ Diamond Lab ก็คือนวัตกรรมที่แลบท่อเลยเพื่อดูว่ามันสามารถที่จะอุดรอยรั่วได้หรือเปล่าแล้วก็ยังไงก็คือต้องทำ Intelligent Picking Test เพราะว่าเราต้องการให้ดูว่ามันมีตรงอื่นที่มีการรั่วไหลอีกหรือไม่
2: คุณผู้ชมคะก็ตามต่อนะคะในเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคะก็มีข่าวว่าจะต่อเฟส2แล้วนะคะไทยช่วยไทย plus นะคะแต่ว่าในแง่ของประชาชนจะบอกมันน้อยจังเลยแต่ในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจถือว่าดีใช่ไหม
0: ใช่โดยเฉพาะน่าจะช่วยหนุน GDP ของประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าทางรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านได้ประเมินภาพรวมนะคะเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปีบอกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus เฟส2วงเงิน 40,000 ล้านบาทสำหรับที่จะใช้จ่ายช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่บอกว่าต่ออายุออกมาขยายเวลาออกมาเนี่ยคือมองว่าในช่วง2เดือนเนี่ยอาจจะเหลือเงินให้ใช้จ่าย 1,000 นะคะแต่ก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญค่ะในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายเงินหมุนเวียนไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยคาดว่าจะหนุนการเติบโตของ GDP ได้ประมาณ 0.3 ถึง 0.4% และมองภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งปีจะขยายตัวในกรอบ 2.2 ถึง 2.5% โดยมีการพยุงนะคะเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวเป็นตัวป้องกันค่ะไม่ให้เศรษฐกิจซบเซาลงค่ะ
3: แต่บรรยากาศของสถานการณ์ที่เศรษฐกิจยังฟื้นไม่เต็มที่เป็นรูปตัวเคนะครับแล้วก็ภาพของราคาน้ำมันที่ทรงตัวสูงในตลาดโลกบรรยากาศเศรษฐกิจเนี่ยจึงไม่ได้มีแนวโน้มของการฟื้นตัวขึ้นอย่างโดดเด่นการที่อัดฉีดเงินเข้าไป 40,000 ล้านบาทสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ก็จะเป็นอะไรที่ทำให้การค้าขายเนี่ยหมุนเวียนในทุกภูมิภาคนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างที่บอกคือ0.3ถึง0.4เพิ่มเติมเพราะมีงานอัดฉีดเงินเข้าไปขณะเดียวกันเนี่ยแรงส่งของราคาสินค้าเกษตรซึ่งราคาข้าวเนี่ยก็คือเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับ แล้วก็สินค้าเกษตรโดยส่วนใหญ่ยังปรับตัวดีขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นแรงหนุนให้การซื้อขายในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีการคึกคักในระดับที่เหมาะสมซึ่งก็จะเป็นกรอบที่ทำให้เศรษฐไทยเนี่ยขยายตัวได้ในกรอบ 2.2% ถึง 2.5% นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถ้าต่อเนื่องไป2เดือนก็เป็นตัวค้ำเศรษฐกิจไม่ให้เศรษฐกิจนั้นมีสัญญาณของการซุดตัวลงภายใต้ความเสี่ยงของราคาน้ำมันโลกแล้วก็ภาวะสงครามและความไม่แน่นอนของโลกครับ
0: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.มองว่าการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แม้ว่าตามข่าวออกมาเนี่ยจะมองว่าวงเงินน้อยกว่าระยะเวลาน้อยกว่าเฟสแรกแต่มั่นใจว่าจะสามารถกระตุ้นการจับจ่ายของประชาชนได้อย่างดีเห็นจาก4เดือนที่ผ่านมามาตรการนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและรณรงค์ให้ประชาชนใช้สินค้าไทยเพื่อกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยและ SME เพื่อฟื้นฟูกำลังซื้อของประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะ
2: ดูทางฝ้าของวุฒิสภานะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดตราดนะคะเพื่อเปิดเวทีเสวนาเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนนะคะในเวทีเสวนานะคะคุณผู้ชมของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนะคะทางภาคตะวันออกนะคะก็จัดขึ้นที่จังหวัดตราดวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยประธานคณะกรรมการนายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ก็บอกนะคะว่าเป็นข่าวดีเลยค่ะที่สามารถที่จะผลักดันงบประมาณปี2570จากกรมทางหลวงชนบททั้งหมด112ล้านบาทสร้างถนนเชื่อมไปยังฐานปฏิบัติการแหลมเทียนได้สำเร็จเพื่อแก้ปัญหาการส่งกำลังบำรุงและเสบียงที่ยากลำบากในช่วงมรสุมค่ะพร้อมกับเปิดทางให้กองทัพสามารถขนย้ายปืนใหญ่เข้าไปติดตั้งบนฐานปฏิบัติการเสริมศักยภาพการป้องปรามและทางทหารรวมถึงปกป้องอธิปไตยด้วยนะคะส่วนทางด้านผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1กองทัพเรือนาวาเอกรุ่งโรจน์อินตราบอกนะคะว่าปัจจุบันยังคงมีโดรนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านบินข้ามคุมเชิงตรวจการทุกคืนค่ะซึ่งทางหน่วยได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลทั้งระบบตรวจการทั้งบังเกอร์รวมถึงระบบอาวุธได้ไว้รับมือ24ชั่วโมงค่ะส่วนโอกาสที่จะเกิดปะทุซ้ำหรือไม่อันนี้ตอบได้ยากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ก็มองว่าฝั่งตรงข้ามที่สูญเสียหนักอาจจะกำลังรอจังหวะเสริมเขี้ยวเล็บเพื่อที่จะฮึดสู้อีกครั้งค่ะแต่ก็ยืนยันนะคะว่ากองทัพเรือและทหารทุกเหล่าทัพมีความพร้อมที่จะโต้กลับทันทีและไม่มีการผ่อนกำลังตามแนวชายแดนอย่างแน่นอนค่ะเข้ามาดูเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยนะคะวันนี้เขาก็ออกมาแถลงประณามขบวนการลักลอบทิ้งกากสารเคมีพิษในพื้นที่ EEC และจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนางสาววิเวียนจุลมนนะคะได้เป็นทีมศูนย์ออกแบบและวิจัยนโยบายพรรคก็บอกนะคะว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมที่ลุกลามเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทำให้ชาวบ้านไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้พร้อมกับตั้งคำถามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าทำไมถึงเกิดเหตุลักษณะจับแล้วปล่อยซ้ำซากมานานหลายปีค่ะพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้ยื่น3ข้อเสนอสู้ขยะพิษได้แก่ยกระดับระบบ e-manifest นำหลักวิทยาศาสตร์ mass balance มาแกะรอยต้นทางขยะ2ก็คือกระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์ตรวจสุขภาพชาวบ้านเชิงรุกทันทีค่ะแล้ว3ก็คือการผลักดันความผิดลักลอบทิ้งขยะพิษให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อเช็คเส้นทางการเงินและตัดวงจรกลุ่มทุนเทาผู้อยู่เบื้องหลังอย่างเด็ดขาดอีกด้านนึงค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษนะคะเปิดเผยนะคะว่าวันที่20ถึง27กันยายนนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลจะเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81ที่นครนิวยอร์กอเมริกาค่ะพร้อมกับเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรค่ะภารกิจสำคัญก็คือการกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมอันก้า81วันที่24กันยายนรวมทั้งหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศและพบปะภาคเอกชนยักษ์ใหญ่นะคะทั้ง Google ทั้ง Bank of America ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กรวมถึง Rolls-Royce เพื่อสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วยค่ะ
0: บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้จับมือกับสถานเสาวภาสภากาชาติไทยค่ะเปิดมิติใหม่แห่งการส่งด่วนพัสดุนี้หนีเกี้ยวโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยสู่กระบวนการผลิตเซรุ่มแก้พิษถือว่าเป็นครั้งแรกในไทยนะคะในการส่งงูพิษเพื่อการแพทย์จากเส้นทางทั่วประเทศสู่สถานเสาวภาคุณพิเศษศรีสวัสดิ์มีรายงานค่ะ
4: งูพิษถือเป็น1ใน6สิ่งของต้องห้ามส่งทางพัสดุไปรษณีย์ก่อนหน้านี้แต่เมื่อความต้องการเซรุ่มช่วยชีวิตคน บีบบังคับให้เกิดขบวนการลักลอบส่งงูพิษทางกล่องพัสดุ

0: ันตรายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางมาวันนี้ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อไปรษณีย์ไทยผนึกกำลังสถานเสาภาเปิดมิติใหม่แห่งการส่งด่วน EMS พัสดุนี้มีเขี้ยว Venom Express Thailand โครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยโดยเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะรับมอบเฉพาะกล่องที่มีงูเท่านั้นโดยไม่มีการสัมผัสตัวงูซึ่งระยะแรกได้รับมอบงูพิษจากทีมกู้ภัยที่ผ่านการอบรมและมีใบอนุญาตส่งงูจากสถานเสาภาในพื้นที่ไปรษณีย์นายอามจังหวัดจันทบุรีส่งตรงถึงศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพเพื่อให้สถานเสาภามารับงูพิษไปผลิตเซรุ่มแก้พิษช่วยชีวิตคนไทยทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้วางมาตรการเคร่งครัดทั้งในเรื่องของบรรจุภัณฑ์พร้อมระบบติดตามแบบเรียลไทม์ระยะต่อไปก็เตรียมขยายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของไทยเพื่อเซรุ่มที่มีคุณภาพสูงที่สุดผู้อำนวยการสถานเสาภาระบุว่าไทยเราผลิตเซรุ่มป้องกันพิษงูได้ครั้งแรกในปี2483ครั้งนี้ไปรษณีย์ไทยก็จะเข้ามาเชื่อมระบบการขนส่งงูพิษระหว่างทีมกู้ภัยกับสถานเสาภาช่วยแก้ปัญหาการรวบรวมงูพิษจากธรรมชาติที่ต่างภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ได้เซรุ่มที่ครอบคลุมพิษงูทั่วประเทศการผลิตเซรุ่มแก้พิษที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยสารตั้งต้นพิษงูสดจากหลากหลายสายพันธุ์อาทิงูเห่ากระปะจงอางแมวเซาและเขียวหางไหม
1: เพราะว่างูบางประเภทเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องได้มันมาเพื่อนำเอาพิษที่อาจจะจำเพาะในบางโรคเนี่ยเข้ามาเพื่อนำพิษเนี่ยไปใช้ในกระบวนการในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ปริมาณหรือจำนวนหรือว่างูพิษที่หายากบางประเภทเนี่ยอันนี้ก็จะมีประโยชน์ในการนำไปผลิตหรือการผลิตเรื่องของเซรั่มในการแก้พิษงู
2: ได้เราก็เลยคิดว่ามันเป็นการสนับสนุนต่อภารกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติแล้วก็ต่อระบบสาธารณสุขนะคะซึ่งเราก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราขนอยู่แล้วขนยาขนเวชภัณฑ์ขนอะไรต่างๆนานาที่เราช่วยเหลือประชาชนและสังคมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าถึงได้เรามีเครือข่ายเพราะฉะนั้นเราก็เลย อยากจะรับภารกิจที่จะสนับสนุนสถานเสาภาตรงนี้ค่ะ
0: โครงการพัสดุนี้มีเขี้ยวคือการเชื่อมต่อเครือข่ายองค์ความรู้นวัตกรรมและระบบสาธารณสุขเข้าด้วยกันเชื่อมโยงทรัพยากรจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเข้าสู่แผนการแพทย์อย่างเป็นระบบเพราะว่าแต่ละปีคนไทยถูกงูพิษกัดถึงปีละ 5-7,000 คนและเสียชีวิตจากงูพิษปีละ 20-30 รายต่อปีพิเศษศรีสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
3: เราไปดูกระบวนการลดหวานมันเค็มลดโรคไตใน2พื้นที่นะคะคืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายและอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาค่ะที่พร้อมขยายผลสู่ชุมชนสุขภาพดีติดตามจากรายงานค่ะ
4: นี่คือโมเดลชุมชนจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ของอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายมีสถานีสุขภาพที่ชาวบ้านสามารถไปวัดความดันโลหิตเจาะเลือดตรวจค่าน้ำตาลมีเมนูอาหารผู้ป่วยเบาหวานมุ่งพัฒนาสมองเด็กสร้างความยับยั้งชั่งใจไม่กินหวานมันเค็มเร่งค้นหากลุ่มเสี่ยงไฮไลท์คือการสร้างคนต้นแบบที่สามารถปรับพฤติกรรมเพิ่มออกกำลังกายหายเบาหวานเป็นแรงบันดาลใจให้คนในชุมชน
5: ทุกๆ3เดือนเองเนี่ยก็จะมีการที่ให้ผมไปพบแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับก็ปกติเนี่ยตั้งแต่ปี68เป็นต้นมาเนี่ยทุกๆ3เดือนจะไปหาหมอทางโรงพยาบาลครั้งนึงนะครับพอมาปี6ประมาณปี69ต้นปีประมาณก็สุบเหลือแล้วเดือนละปีนึงก็ประมาณ6เดือนแล้วปีละ2ครั้งนะครับจนกระทั่งบัดนี้ครับก็ดีใจที่เป็นเขาเรียกต้นแบบ DM Remission ซึ่งเป็นต้นแบบของในการเขาเรียกควบคุมเขาเรียกเบาหวานระยะสงบนะครับ
6: เราคืนข้อมูลให้กับพื้นที่เพื่อที่จะพื้นที่จะได้เอาข้อมูลตัวนี้ไปทำต่อว่าเราจะอาจจะต้องมีอินเตอร์เวนชั่นมีนวัตกรรมอะไรหรือว่ามีพื้นที่มีเวทีในการขับเคลื่อนอะไรต่อไปในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ครับ
4: ขณะที่เชียงม่วนโมเดลของจังหวัดพะเยาชูประเด็นลดเค็มลดโรคไตเชื่อมการทำงานระดับชุมชนใช้กองทุนท้องถิ่นทำนวัตกรรมให้ชาวบ้านเข้าถึงเพื่อประเมินสุขภาพเห็นค่าโซเดียมในอาหารมีแอปช่วยประเมินสุขภาพพื้นที่อื่นๆสามารถปรับใช้และหาจุดแข็งที่มี
7: ไม่ว่าเวียงชัยหรือที่เชียงม่วนเนาะท้องถิ่นนะครับคือเทศบาลช่วยจัดการให้นะปรับปรุงเรื่องสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะและจูงใจต่อการออกกำลังกาย

0: ะครับเวียงชัย1รอบ 1.2 กิโลเดินทั้ง2รอบนี่นะได้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมแค่นี้ก็ได้เป็นหลายพันเก้าแล้วที่นี่บอกไม่เบานะของผมก็ไม่เบานะได้700เมตร
1: ทั้ง2โมเดลเนี่ยสามารถขยายต่อได้ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่เพราะบางทีเนี่ยเรามาดูของเขาบางทีเราก็ไปแอพพลายใช้ของเราไม่ได้ทั้งหมดเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าทรัพยากรในพื้นที่ของเราจริงๆมีอะไรบ้างอันนี้เป็นการเรียนรู้จากคนอื่นที่เขาทดลองแล้วนะเขาทำโมเดลนี้ได้เราก็ต้องไปดูว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเขาคืออะไรจุดอ่อนจุดแข็งของเราคืออะไรแล้วเราจะมาเสริมกันยังไง
2: ทั้ง2โมเดลสามารถนำไปสื่อสารขยายผลสนับสนุนให้พื้นที่ต่างๆนำไปปรับใช้ตามบริบทของตนเองเพื่อสร้างชุมชนที่มีความรู้จัดการปัจจัยเสี่ยงและมีส่วนร่วมในการป้องกัน NCD อย่างต่อเนื่องสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
3: เราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามก้าวข่าวค่ำกันต่อค่ะ
4: แฉกลโกงสวมรอยสวมสิทธิ์สวมทะเบียนลาผัวเมียสายหลอกติดตามซีรีส์แฉกลโกงผัวเมียสวมทะเบียนการค้าหลอกซื้อขายอุปกรณ์รถได้ใน9ข่าวค่ำ19-21กันยายน2569

0: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ
3: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
4: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระ

จกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคติยาราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะสิบรูปเจ้าพนักงานลาภพระภูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งทอดผ้าไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เที่ยวละ12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติจนครบ3เที่ยวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และได้ทรงนำความรู้กลับมาทรงงานด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาโอกาสนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและส่งเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คนทั่วโลกนอกจากนี้มีการสาธิตทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความประณีตงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยในราชสำนักและกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณอาทิเครื่องประดับและศิลปะการพันดินซึ่งเป็นเทคนิคในการทำเครื่องประดับในชุดบาบาเพรานากันกลุ่มทอผ้าลายมงคลมนตราธิการชุมชนต้นแบบด้านสิ่งทอและผู้ประกอบการแฟชั่นไทยร่วมสมัยเกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่นำภูมิปัญญาผ้าทอดั้งเดิมมาตีความใหม่ผสมผสานงานผ้ายกทองและงานหัตถกรรมไทยงานปักสะดึงกรึงไหมและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสการะล้านนาจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costumeซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศไทยด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพส่งศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะราชเลขานุการในพระองค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งจะร่วมพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนชุดไทยในบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณกรุงโตเกียวผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาชิกสมาคมสตรีระดับสูงและนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มีความชื่นชอบประเทศไทยเข้าร่วมงานโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้พระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลทั้งยังเกิดความร่วมมือกับปิแยร์บันแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านการตัดเย็บระดับโอกูตูทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สมาชิกมโนรมปุยรุกสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกอำนานสุดิงนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองสมาชิกสุไลมานนาควารินสมาชิกซุปฮานเจดือเลาะสมาชิกเอกมกอเซงกาจินายหมู่ใหญ่ดุลฟตะสาหะสมาชิกดูดีสาวาสมาชิกเอียวฮัมนาเงาะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อ

ที่ใช้ขนย้ายกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13บริเวณถนนสายสุขิรินจะแนะบ้านบาลูกายาอิงหมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับกำลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลทั้งหมดอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดอนงคารามรวม8รูปเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นเนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีคณะบุคคลเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวงและศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 19:00 นบริษัทบุญบรรดาลแอสเซทจำกัดบริษัทฟ้าจีบจำกัดมหาชนสมาคมช่างทองไทยและสมาคมชาวจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปวันนี้เวลา 8:00 นวัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอลไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกามคสึอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและครอบครัวบุพชาติองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรญาสมาคมวัดดอนกระเบื้องและวัดห้วยไสทองจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ

ผู้แทนเจ้าภาพถวายปิ่นโตภัตตาหารและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือ3ย่านครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน

0: ายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุและวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวอรวรรณยาวิชัยลักษณ์พร้อมคณะให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสมณัตวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.ครอบครัวนันทชัยพรครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบเนฟินจำกัดนายกรพงษ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวนหาไทยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงเวลา 20:00 น.คณะองค์การบริหารส่วนตำบลไซทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค
1: ่ะดูปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่นะคะที่เข้าไปจับยาเสพติดถึง4ล้านเม็ดนะคะคุณผู้ชมคะเป็นกรณีที่ทางตำรวจภูธรภาค4ค่ะไปสกัดจับรถเก๋งต้องสงสัยนะคะที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่พื้นที่ชั้นในนะคะแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับยาบ้าได้อีกหลายเม็ดเลยคุณผู้ชมคะดูภาพกันก่อนค่ะ
2: หนึ่งไว้
1: นี่นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือภาพนาทีชุดปฏิบัติการกองกำกับการสืบสวน2ตำรวจภูธรภาค4ค่ะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะได้นำกำลังเข้าไปประกบรถเก๋งสีเทาหลังจากที่ติดตามรถเป้าหมายมาถึงบริเวณทางเข้าวัดนิมิตโพธิญาณอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้าถึงรถเป้าหมายนะคะก็มีผู้ต้องหาชาย2คนในรถค่ะคุณผู้ชมคะพยายามที่จะหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้ทันค่ะจากการตรวจค้นในห้องโดยสารด้านเบาะหลังแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถนะคะไปเจอกระสอบแล้วก็ห่อวัตถุต้องสงสัยขนาดใหญ่เบื้องต้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นยาบ้า5กระสอบรวม2ล้านเม็ดก่อนที่จะขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักหนึ่งในผู้ต้องหาในอำเภอเมืองหนองคายแล้วก็เจอยาบ้าเพิ่มอีก 1,000 เม็ดค่ะการจับกุมครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากวันที่17กันยายนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากสายลับนะคะว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่พื้นที่ตอนในของไทยค่ะโดยลักลอบขนผ่านทางเรือขึ้นฝั่งไทยก่อนที่จะใช้รถเก๋งสีเทาทะเบียนขอนแก่นไปรับยาแล้วก็เอาไปกระจายต่อค่ะก็เลยวางแผนติดตามจนกระทั่งพบรถยนต์เป้าหมายเป็นรถเก๋งสีเทาขับเข้ามาเพื่อที่จะส่งมอบยาเสพติดในพื้นที่ทางเข้ากุฏิวัดนิมิตโพธิญาณก่อนที่จะแสดงตัวเข้าจับกุมได้ในที่สุดค่ะทางด้านพันตำรวจเอกนุติศักดิ์สุภาพผู้กำกับการสืบสวน2นะคะบอกว่าการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี่ยให้การรับสารภาพค่ะจากนั้นก็นำตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เพ็ญดำเนินคดีนอกจากนี้นะคะยังตรวจยึดทรัพย์ได้อีก6รายการมีทั้งรถยนต์มีทั้งทะเบียนมีทั้งรถจักรยานยนต์หรูอีก2คันด้วยนะคะซึ่งมูลค่ารวมๆกันแล้วเนี่ยก็มากกว่า1ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
3: แฮร์รี่เคนดาวยิงทีมชาติอังกฤษทำประตูนะคะครบ100ประตูได้เร็วที่สุดค่ะในศึกบุนเดสลีกานะคะก็ถือว่าช่วยให้บาเยิร์นมิวนิกค่ะถล่มอูนิออนเบอร์ลินไป 7-0 ติดตามกับทีมข่าวกีฬาค่ะ
2: ซึ่งบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่4ทีมเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกเปิดอาลิอันซ์อารีนาพบอูนิออนเบอร์ลิน

0: นาทีที่18จะมามูเซล่าซัดด้วยขวาเข้าไปให้บาเยิร์นขึ้นนำก่อน 1-0 จากนั้นนาทีที่39แฮร์รี่เคนดาวยิงทีมชาติอังกฤษวัย33ปีมาซัดจุดโทษให้บาเยิร์นนำ2-0พร้อมสร้างสถิติยิงครบ100ประตูเร็วที่สุดในศึกบุนเดสลีกาด้วยการลงสนามไปเพียง98นัดเร็วกว่าดีเทอร์มุลเลอร์อดีตดาวยิงทีมอินซิเล็กและสโมสรโคโลนที่ทำไว้129นัดในช่วงปี1970ก่อนที่นาทีที่43ไมเคิลโอลิเซ่จะซัดด้วยซ้ายเบียดเสาเข้าไปอย่างสุดสวยให้บาเยิร์นนำ 3-0 ครึ่งหลังนาทีที่54เคนมายิงประตูที่2ในนัดนี้และเป็นประตูที่101ในลีกให้บาเยิร์นนำห่าง 4-0 ก่อนที่นาทีที่70อิสมาเอลไซบารีจะหลุดเข้าไปยิงให้บาเยิร์นนำห่าง 5-0 จากนั้นไมเคิลโอลิเซ่มายิงเพิ่มอีก2ประตูรวดนาทีที่73และ76เป็นแฮตทริกในนัดนี้ช่วยให้บาเยิร์นถล่มเอาชนะไปได้7-0มีเพิ่มเป็น10คะแนนแซงไฟบวกกับดอร์ทมุนด์ขึ้นไปรั้งจ่าฝูงส่วนอูนิออนเบอร์ลินมี1คะแนนระดับ3จากท้ายตารางศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจคืนนี้เวลา21นาฬิกาทีมบุญญาอาร์เซนอลจ่าฝูงและแชมป์เก่าจะบุกไปเยือนไบรตันโดยมิเกลอาร์เตต้ากุนซือของอาร์เซนอลที่เก็บชนะมา4นัดรวดมี12คะแนนเต็มเท่ากับแมนซิตี้หวังจะพาลูกทีมทำสถิติชนะ8นัดรวดรวมทุกรายการตอนนี้คาดว่ายูเรียนทิมเบอร์กับเบนไวท์ที่ยังไม่ฟิตจะไม่ได้ลงสนามแน่นอนรวมถึงคริสเตียนมอสเกล่าที่เจ็บกล้ามเนื้อขณะที่แม็กซ์ดาวแมนเจ้าหนูวัย16ปีที่โชว์ฟอร์มเป็นพระเอกยิง2ประตูช่วยให้อาร์เซนอลเอาชนะอิปสวิชทาวน์4-2ผ่านเข้ารอบ4ศึกคาราบาวครับน่าจะต้องนั่งเป็นตัวสำรองไปก่อนคาดว่านัดนี้อาร์เตต้าน่าจะจัดชุดใหญ่ลงสนามนำโดยดาวิดราย่ากาเบรียลมาการ์เยสริคาร์โดคาราฟิออรีบรูโน่กิมาไลส์เดแคนไรส์บุกโยซาก้ามาร์ตินโอดากาและคายฮาวาสเทนนิส WTA ทัวร์รายการกัวดาลาฮาราโอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเพตันสเทิร์นมือ60ของโลกจากสหรัฐพบลุดมิลาแซมโซโนวามือ50ของโลกจากรัสเซียเกมนิสเทิร์นอาศัยการเล่นที่แน่นอนกว่ากดเอาชนะไปได้2เซตรวด7-6ทันเบรก9-7และ6-2หากรอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์รายการที่2ในปีนี้ต่อจากแชมป์ ATS Open เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและเป็นแชมป์รายการที่3ในการเล่นอาชีพเวสเทิร์นจะเข้ารอบชิงพบกับอีวาโยวิชมือ16ของโลกวัย18ปีและแชมป์เก่าจากสหรัฐที่เอาชนะคริสติน่าบุกซ่ามือ44ของโลกจากสเปน2เซตรวด6-4และ6-1มีลุ้นแชมป์แรกในปีนี้และลุ้นแชมป์ที่2ในการเล่นอาชีพหลังจากเมื่อปีที่แล้วเธอคว้าแชมป์รายการแรกในระดับ WTA 500ในรายการนี้กอล์ฟ DP World Tour รายการ BMW PGA Championship ที่อังกฤษจบวันที่2ไรอันเกราดประนุมจากสหรัฐทำ1อีเกิล5เบอร์ดี้เก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวโดยมีอดัมสกอตจากออสเตรเลียกับฟิลิปโปเซลลี่จากอิตาลีตามหลัง2สโตรกขณะที่รอรี่แมคอินรอยโปรมือ2ของโลกและอดีตแชมป์เมเจอร์6สมัยจากไอร์แลนด์เหนือระดับ6รวมที่8อันเดอร์พาร์ส่วนโปรอาร์มกิเลเดชอภิบาลรัฐโปรหนุ่มหนึ่งเดียวของไทยที่เกิน1โอเวอร์พาร์ไม่ผ่านการตัดตัวกอล์ฟพีเจทัวร์รายการบิลมอร์แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐจบวันที่2นิวชิฟลีย์โปรหนุ่มจากสหรัฐขยับขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวหลังเก็บเพิ่มอีก9อันเดอร์พาร์สกอร์รวม15อันเดอร์พาร์โดยมีเบนโฮลตามหลังสโตรกเดียวขณะที่ริกกี้คาสติญโญกับแม็กซ์เกเซอร์มัน2โปรเจ้าถิ่นระดับ3ร่วมที่11อันเดอร์พาร์ส่วนโปรชื่อดังคนอื่นที่น่าสนใจเจทีพอสตันกับคริสเคิร์ก2โปรเจ้าถิ่นระดับ10ร่วมที่8อันเดอร์พาร์เว็บซิมสันจากสหรัฐกับนิกเทเลอร์จากแคนาดาระดับ38ร่วมที่5อันเดอร์พาร์สาเรศลิ่มกังวันมงคลสำนักข่าวสมทรายงาน
1: ดูเรื่องของอวกาศกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเครื่องบินของ NASA นะคะถูกส่งไปประจำการในปานามาสำหรับภารกิจวิจัยชั้นบรรยากาศโลกนะคะเครื่องบินวิจัยเพดานบินสูงขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA นะคะกำลังปฏิบัติภารกิจในประเทศปานามาค่ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมระหว่างองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งสหชาติสหรัฐหรือว่า NOAA และ NASA ค่ะที่จับมือกันเพื่อศึกษาวิจัยพื้นที่สำคัญในชั้นบรรยากาศของโลกเครื่องบิน NASA WB-57ปฏิบัติภารกิจในปานามาตั้งแต่วันที่14สิงหาคมถึง23กันยายนนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อวิจัยวิทยาศาสตร์ทางชั้นบรรยากาศโดยเฉพาะค่ะภายใต้ภารกิจที่มีชื่อว่ากระบวนการละอองลอยปริมาณและผลกระทบต่อการแผ่รังสีในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์หรือว่าซาเบอร์โดยศูนย์อวกาศจอห์นสันของ NASA นะคะเป็นผู้ดูแลและปฏิบัติการเครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มากกว่า17ชนิดเพื่อใช้ตรวจวัดฝุ่นละอองลอยในก๊าซในชั้นบรรยากาศโอโซนไอน้ำตลอดจนเงื่อนไขด้านสภาพอากาศหรือว่าสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาเครื่องบิน W

0: B57 นะคะประจำการอยู่ที่ท่าอากาศยานานาชาติปานามาปาซิฟิโกและจะทำการบินเพื่อการวิจัยครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคตลอดช่วงเวลาปฏิบัติการค่ะเนื่องด้วยตำแหน่งทางภูมิวิศาสตร์ของปานามาได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถทำการบินเพื่อเก็บตัวอย่างสภาวะชั้นบรรยากาศเขตร้อนรวมถึงปรากฏการยกตัวของอากาศชื้นในแนวดิ่งระดับลึกทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ตลอดจนร่องมรสุมหรือว่าร่องความกดอากาศต่ำบริเวณเส้นศูนย์สูตรที่มุ่งหน้าสู่ซีโลกใต้ค่ะก็คาดการณ์นะคะว่าข้อมูลที่รวบรวมได้จากภารกิจจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ปรับปรุงแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นและเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชั้นบรรยากาศที่ส่งผลต่อระดับโอโซนรูปแบบภูมิอากาศและสมดุลพลังงานโดยรวมของโลกได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: โฆษก UN เปิดเผยนะว่าตอนนี้บรรยากาศก่อนการเริ่มประชุม UNGA ที่จะเกิดขึ้นในวันอังคารหน้าเนี่ยเริ่มตึงเครียดมากขึ้นค่ะโดยข้อมูลนี้นะคะทางสเตฟานดูจาริสโคศกองค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้อธิบายถึงบรรยากาศภายในองค์การสหประชาชาติว่าอยู่ในภาวะความเครียดสูงในขณะที่ UN กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมระดับสูงของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าดูจาริสบอกว่าระหว่างแถลงข่าวนะคะที่สำนักงานใหญ่ UN ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าคาดว่าจะมีประมุขแห่งรัฐประมาณ73คนหัวหน้ารัฐบาล45คนรัฐมนตรี49คนรองประธานาธิบดี11คนและมกุฎราชกุมารอีก1พระองค์ที่เดินทางเข้าร่วมการอภิปรายครั้งนี้และไม่เพียงแต่คณะการทูตเท่านั้นที่จะมารวมตัวกันที่สำนักงานใหญ่ UN แต่ดูจาริสยังระบุเสริมนะคะว่าสหประชาชาติได้ออกบัตรสื่อมวลชนให้กับผู้สื่อข่าวที่เดินทางมาทำข่าวจำนวน 1,935 ใบและบัตรสำหรับสื่ออย่างเป็นทางการอีก 1,290 ใบค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN จะเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเร่งแก้ไขวิกฤตการเร่งด่วนทั้งในด้านสันติภาพและความมั่นคงสภาพภูมิอากาศเทคโนโลยีและความเหลื่อมล้ำพร้อมตอกย้ำความตั้งใจในการยึดมั่นต่อหลักการของสหประชาชาติและการผลักดันการปฏิรูปองค์กรสัปดาห์การประชุมระดับสูงของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจะเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารที่22กันยายนนี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะมาดูข้อตกลงกรณีที่กรีนแลนด์นะคะเขตปกครองตนเองของเดนมาร์กในภูมิภาคขั้วโลกเหนือกลายเป็นปัญหาขัดแย้งอยู่พักใหญ่ค่ะเมื่อสหรัฐต้องการที่จะครอบครองโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงทำให้เกิดการอิหลักอิเหลือในหมู่มวลพันธมิตรนาโต้ที่ต้องมาขัดแย้งกันเองสำนักนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กนะคะแถลงเมื่อวานนี้ค่ะว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์เตรียมลงนามข้อตกลงร่วมกันในสัปดาห์หน้าเพื่อเสริมความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและแอตแลนติกเหนือค่ะนายกของเดนมาร์กยืนยันนะคะว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับการลงนามในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือว่า UNGA ในสัปดาห์หน้าค่ะพร้อมกับบอกเสริมด้วยนะคะว่าข้อตกลงยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติและจะต้องผ่านกระบวนการทางรัฐสภาที่จำเป็นเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีเยนเฟเดริกนิวเซนของกรีนแลนด์บอกด้วยนะคะว่าข้อตกลงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ได้โพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์ม Truth Social นะคะโดยบอกว่าสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงที่ให้สิทธิ์สหรัฐควบคุมด้านความมั่นคงและภารกิจที่จำเป็นในกรีนแลนด์ได้อย่างถาวรแบบไม่มีวันหมดอายุค่ะโดยห้ามไม่ให้ศัตรูของสหรัฐตั้งฐานทัพมีกองกำลังหรือว่าเข้ามาลงทุนในพื้นที่อ่อนไหวโดยปราศจากการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหรัฐค่ะโดยข้อตกลงที่ว่านี้นะคะจะช่วยให้สหรัฐขยายกำลังทหารทางทหารในกรีนแลนด์ได้มากขึ้นแต่ยังห่างไกลจากความต้องการเดิมของทรัมป์ที่เสนอจะซื้อเกาะกรีนแลนด์มาเป็นของสหรัฐเมื่อยังไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาหรือว่าข้อความอย่างเป็นทางการก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าข้อตกลงล่าสุดนี้จะแตกต่างจากข้อตกลงปี1951หรือเมื่อ75ปีก่อนหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งข้อตกลงเดิมนั้นก็อนุญาตให้สหรัฐส่งกำลังทหารไปยังกรีนแลนด์ได้ตามต้องการค่ะปัจจุบันสหรัฐมีบุคลากรทางทหารประจำการถาวรที่ฐานทัพปิตูฟิกทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรีนแลนด์กว่า100นายขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะทรัมป์เองก็บอกนะคะว่ากรีนแลนด์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแผนการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศโกลเด้นโฮมซึ่งออกแบบมาปกป้องสหรัฐจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากรัสเซียและจีนกรีนแลนด์ก็ยังครองปริมาณสำรองแร่หายากมหาศาลที่ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกนำมาใช้ค่ะแร่หลายชนิดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพันธุ์เทคโนโลยีต่างๆรวมถึงโทรศัพท์มือถือและยานยนต์ไฟฟ้าด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ

0: ียซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียหน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
1: ดาวนี่ลักษ
2: ์พี่ลาเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
3: อะไรนะที่รัก
2: ขายังเข้าไม่ได้เลย
3: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
2: อุ๊ยได้แล้ว
3: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
2: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
3: ใช
2: ่ว้าว
4: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
5: อร่อย
4: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
9: มาถึงช่วงชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดในวันนี้นะคะมาไขคำตอบของคำปริศนาพร้อมทำความเข้าใจไปด้วยกันค่ะคำในวันนี้เป็นเนื้อหาสื่อทุกประเภทที่สร้างขึ้นมาหรือว่าดัดแปลงจาก AI นะคะแบบ 100% เลยนะคะแทนที่จะสร้างจากโลกจริงทั้งหมดค่ะจะเป็นคำว่าอะไรเราไปติดตามกับคุณพีรพลอนุตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
10: สิ่งนี้คือสื่อรูปแบบใหม่ที่สังเคราะห์ขึ้นมาด้วยเทคโนโลยี AIและสิ่งนี้เปรียบเสมือนดาบสองคมที่ด้านหนึ่งช่วยลดต้นทุนการสร้างสรรค์แต่อีกด้านอาจกลายเป็นอาวุธลวงโลกที่สมจริงจนน่ากลัวมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรในช่องว่างที่หายไปคือตัวอะไรและเติมได้คำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ
11: Synthetic Media นี้มาจากการที่เราได้สังเคราะห์วิดีโอเสียงหรือคอนเทนต์ต่างๆขึ้นมาก็มีได้หลายแบบแต่ว่าในยุคนี้นี่ง่ายสุดเลยคือเอา AI มาสร้างมันขึ้นมาซึ่งในการสร้างเนี่ยก็อาจจะสร้างโดยการเขียนพร้อมสร้างเป็นคลิปวิดีโอหรืออาจจะใช้เรื่องของโปรแกรม Deepfake AI หรือแม้กระทั่งขีดความสามารถของแอปในปัจจุบันหลายอันก็เลือกได้ว่าสิ่งที่เราพูดไปหน้าตาเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็สามารถทำได้ในมุมด้านดีก็คือลดค่าใช้จ่ายนะครับจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดเราจะสร้างรูปนะครับสร้างวิดีโอสร้างคลิปหรือแม้กระทั่งตอนนี้ถึงขั้นมาสร้างหนังเนี่ยอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากในการที่จะต้องไปสร้างของจริงขึ้นมาAI generate content ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เราอาจจะจ่ายตังค์ในเรื่องของการเข้าถึงตัว AI เสร็จแล้วก็ฝึกเขียนพร้อมแล้วก็สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่างได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็มีหลายช่องนะครับที่ตัวเจ้าของจริงเราไม่เคยรู้เป็นใครแต่เขาก็จำลองมาว่าเป็นคนพูดเขาก็กำกับดูแลเรื่องบทพูดให้มีภาพประกอบมีเสียงอะไรออกมาให้ได้หมดเลยซึ่งจากเดิมเนี่ยต้องเป็นโปรดักชันใหญ่ต้องเป็นบริษัทที่ต้องลงทุนถึงจะทำแอนิเมชันได้ตอนนี้ก็เอา AI แล้วก็มาสร้างได้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะสร้างคอนเทนต์ในโลกยุคปัจจุบัน
10: นอกจากข้อดีแล้วสิ่งที่เรียกว่า Synthetic Media ยังแฝงความน่ากลัวในมุมที่คนร้ายนำมาใช้หลอกลวง
11: ด้วยความที่ว่าเราจะสร้างอะไรก็ได้เนี่ยบางครั้งก็สร้างในสิ่งที่จะไปหลอกลวงผู้คนสร้างคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสม

0: โดยเฉพาะตัว AI เนี่ยถึงแม้ว่าตัวที่เป็น Public Generative AI อาจจะมีการควบคุมว่าถ้าเกิดจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนี่ย Public Generative AI จะไม่อนุญาตนะครับแต่ว่าก็มี AI ที่เป็นแบบ Local คือเอาตัว AI โมเดลมาใส่ไว้ในเครื่องของเราเองซึ่งสามารถจะทำได้โดยมีอิสระแล้วก็อาจจะถึงขั้นไปเอารูปหน้าคนมาแล้วก็ไปสร้างสิ่งที่ไม่เหมาะสมเอา AI มาทำเป็น Deepfake เพื่อจะทำหน้าเราให้เป็นคนอื่นแล้วก็ไปหลอกลวงคนอื่นได้เช่นเดียวกันมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวัง
1: อาจารย์ได้แนะนำวิธีการสังเกตเพื่อไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง
0: ฝั่งของเราเองเนี่ยคือคนที่อาจจะต้องตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าคลิปแบบนี้เนี่ยต่อให้มันสมจริงทั้งภาพและเสียงตัวเราเองก็อาจจะต้องดูด้วยว่าแล้วลอจิกมันได้ไหมด้วยหลักการและเหตุผลเนี่ยตัวคนที่เอาคลิปตัวนี้มานำเสนอต้องการอยากได้อะไรอยากได้เพื่อความบันเทิงไม่ต้องคิดมากเหมือนเป็นหนังซีรีส์แนวตั้งดูเพื่อความบันเทิงแต่ก็อยากให้เราติดเพื่อจะขายโฆษณาหรือตั้งใจทำมาเพื่อหลอกเราอย่างเวลาที่ไม่นานเนี่ยครับที่เรามีน้ำไหลหลากจากเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็เป็นน้ำท่วมเนี่ยนอกจากคลิปจริงแล้วก็มีอีกหลายคนเลยเอา AI มาทำนะครับให้เป็นคลิปปลอมเพื่อหวังว่าให้ช่องของตัวเองเป็นที่นิยมขึ้นมาเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ข้อมูลจริงแล้วมันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะเกิดปัญหาได้นะครับถ้าเขาตั้งใจทำมาเพื่อหลอกเราอันนี้เราต้องคิดเยอะหน่อยว่าถ้ามันเป็นเรื่องหลอกลวงเราก็ไม่ควรเข้าไปคอมเมนต์หรือไปแชร์เพื่อขยายผลจากการหลอกลวงให้มันกว้างขวางมากนักนอกจากเราไม่ไปร่วมกับเขาแล้วอาจจะต้องช่วยรีพอร์ตด้วยเพื่อเตือนคนอื่นว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้สังคมแน่นอน
1: Synthetic Media คือสื่อสังเคราะห์จาก AI ที่อาจส่งอิทธิพลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อผู้คนบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วการตระหนักรู้ถึงเป้าหมายเช็คความสมเหตุสมผลเช็คแหล่งที่มารวมถึงไม่สนับสนุนยอดเข้าชมและช่วยกันรีพอร์ตคอนเทนต์ลวงจึงเป็นหนทางที่ดีที่จะหยุดการแพร่กระจายของข้อมูลที่เป็นอันตรายเหล่านี้นะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: หมดเวลาของเก้าข่าวข้ามแล้วนะคะเราจะปิดท้ายภาพข่าววันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์ปีกดึกดำบรรพ์แห่งแรกของโลกนะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะอยู่ที่ภูมิภาคฮามิในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนดูภาพกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ผู้ชมคะเรื่องง่ายใกล้ตัวสัปดาห์นี้เห็นเครื่องประดับแบบนี้ใช่แล้วค่ะดิฉันอยู่ในงานบ้านกอก James and Jewelry Fair ครั้งที่74ค่ะและเครื่องประดับเซตนี้นะคะมีชื่อว่ายามรักค่ะที่ประกอบไปด้วยต่างหูแหวนและสร้อยคอค่ะและในงานนี้นะคะยังมีอัญมณีและเครื่องประดับเด็ดๆอีกมากไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะบรรยากาศงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับปีนี้คึกคักเป็นพิเศษค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 1,300 บริษัท 2,800 บูธตลอดทั้ง5วันของการจัดงานผู้เข้าชมมากกว่า 45,000 คนค่ะสร้างเม็ดเงินสะพัดเข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทอีกหนึ่งจุดสำคัญคือการผลักดันให้ไทยเป็น Global Business Platform กับระบบการทำธุรกิจระดับโลกที่เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายจากกว่า100ประเทศเข้าไว้ด้วยกันเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญ1ใน3ของโลก
1: ความพิเศษอีกอันนึงของครั้งนี้คือครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะมีโซนพิเศษนะคะสำหรับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ของคนไทยนะคะที่จะมาโชว์เคสงานของเขาอะค่ะปัจจุบันนี้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ1ของพลอยสีของโลกนะคะแล้วเป็นผู้ส่งออกอันดับ2ของเครื่องประดับเงินนะคะที่ทำด้วยเงินของโลกนะคะแม้ว่าตอนนี้มีความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกในการค้าโลกมากเลยนะแต่ในแค่7เดือนแรกของปีนี้ค่ะเราสามารถที่จะขยายมูลค่าการส่งออกของเราอะนะคะเทียบกับ7เดือนแรกของปีที่แล้วเนี่ยขยายถึงเกือบ 10% เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่กลัวนะคะเพราะว่าความรู้ของเรากับฝีมือของเราอะนะคะสามารถทำให้เรายังสามารถจะยืนหยัดและยังขยายนะคะการผลิตและการส่งออกเพราะว่ามันตอบสนองความต้องการของประชาชนในโลกได้อะค่ะ
0: ตัวเลขส่งออกที่เติบโตเกือบ 10% ในช่วง7เดือนแรกของปี2569นี้สะท้อนศักยภาพของไทยที่เป็นอันดับ1ของโลกในกลุ่มพลอยสีและอันดับ2ในกลุ่มเครื่องประดับเงินค่ะเป้าหมายถัดไปคือการเจาะตลาด Middle East หรือกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและตลาดอินเดียเพิ่มเติมค่ะหัวใจสำคัญไม่ใช่แค่การขายค่ะแต่คือการสร้าง Value Added หรือการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าผ่านงานฝีมือที่เครื่องจักรทำแทนไม่ได้ค่ะทำให้รายได้ส่วนใหญ่ตกเป็นของคนไทยอย่างแท้จริงค่ะ
2: ถือว่าเป็นงานสำคัญที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้นำเข้าจากทั่วโลกในวงการอัญมณีเนี่ยมาที่ประเทศไทยนะแล้วก็ใจเห็นว่ายอดสั่งซื้อในงานรวมทั้งตามหลังมาจากงานก็จะมียอดสั่งซื้อต่อเนื่องเป็นจำนวนมากเป็นมูลค่าสูงมากอัญมณีเราเป็นสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานในลักษณะนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยประชาสัมพันธ์งานฝีมือของคนไทยซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาล้วนๆนะครับวัตถุดิบอาจจะนำเข้ามาจากต่างประเทศแต่สิ่งที่เราได้อย่างมากก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เงินเหล่านั้นที่มาจากมูลค่าเพิ่มก็ตกอยู่ในประเทศไทยเป็นเรื่องของฝีมือและภูมิปัญญาไทยตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ทำให้การส่งออกอัญมณีของเราเนี่ยเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆตลอดมา
0: ช่วงหน้าค่ะเราจะพาไปเจาะลึกถึงเบื้องหลังความงดงามเหล่านี้ว่าท่ามกลางต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นช้างไทยของเรามีวิธีการปรับตัวอย่างไรและเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
3: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
5: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
6: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
7: ศึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไปห้ามพลาด
8: When skin feels right everything else falls into place

0: crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: กลับมาที่ชุดเครื่องประดับยามรักกันนะคะชิ้นงานนี้ประดับด้วยพลอยมากกว่า 8,000 เม็ดค่ะเกิดจากแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและนกยูงในช่วงเวลาที่มีความรักซึ่งปัจจุบันงาช้างทองไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่สู้กับการผลิตแบบแมสที่ผลิตจำนวนมากด้วยเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนปรับตัวมาสู่การทำงานคราฟค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ชิ้นเดียวในโลกเพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักสะสมที่มีกำลังซื้อสูงท่ามกลางวิกฤตราคาวัตถุดิบที่แพงขึ้นอย่างมหาศาลเลยล่ะค่ะ
4: มันมีที่มาว่าในเมื่อมีความรักจะสังเกตได้ว่านกตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียเราจะสร้างอารมณ์ให้เห็นว่าข้างบนน่าจะเป็นตัวผู้นะครับข้างล่างน่าจะเป็นตัวเมียความรู้สึกอย่างนี้ซึ่งพอเกิดยามรักแล้วดอกไม้ก็เปล่งบานนะดอกไม้ก็เปล่งบานเต็มไปด้วยความรักทั้งหมดเลยไอ้ตั้งชื่อยามรักครับหน้าตอนนั้นผมตั้งโครงการไปซิลเวอร์กิโลละ30,000ขอทำโครงการไปประมาณ4เดือนจาก30,000ขึ้นมา12,000สุดท้ายเราก็ต้องมาลงทุนเองมาทำเองเกินงบไปอันตรายมากที่สุดก็คือการขึ้นลงของทองขึ้นลงของเนื้อเงินเราไปทำ MOU กับมาอะไรต่างๆตัวนี้จะต้องอาศัยเด็กรุ่นน้องเด็กรุ่นต่อไปที่จะต้องสืบสานต่อละครับ
3: เมื่อวัตถุดิบแพงคือเพนพอยท์ที่เป็นปัญหาสำคัญของอุตสาหกรรมจึงต้องมีกระบวนการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D เข้ามาช่วยค่ะเช่นการวิจัยวัสดุใหม่ๆหรือการใช้ทองคำที่มีความบริสุทธิ์น้อยลงแต่ยังคงความสวยงามเช่นทอง 9K ค่ะรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ชิ้นงานบางลงแต่แข็งแรงขึ้นเพื่อลดการใช้เนื้อโลหะมีค่าแต่ยังได้ชิ้นงานที่ดูอลังการค่ะ
5: เรื่องของ R&D เนี่ยเรามีการพยายามที่จะทำหลายๆโครงการขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะหาวัสดุทดแทนเพราะตอนนี้ราคาตัว raw material ไม่ว่าจะเป็นทองเป็นเงินเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับเราจะเห็นเมื่อก่อนส่งออกเนี่ยต้องเป็น 18K เดี๋ยวนี้ลดลงมาเหลือ 9K ละนะครับอันนี้ก็เป็นความจำเป็นที่เราทำเรื่องของ research นะครับที่จะหาวัสดุทดแทนวัสดุท้องถิ่นเข้ามาซัพพอร์ตในการที่จะทำจิวเวลรี่นะครับแล้วก็เราก็พยายามดึงในเรื่องของ craftsmanship ที่เป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เป็นฝีมือคนไทยเนี่ยขึ้นมาโปรโมทมาชูให้มากขึ้นประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกอัญมณีกับเครื่องประดับเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับเราก็เลยอยากจะให้คนรุ่นใหม่ๆเนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยสนใจอาชีพนี้เราก็เลยทำ reality ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้เขาเห็นว่ามันมีอะไรหลายอย่างนะในอุตสาหกรรมนี้ที่สามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างงานสร้าง wealthy ให้พวกคุณได้
3: แม้จะมีความกังวลเรื่องการแข่งขันจากทุนต่างชาติที่อาจเข้ามาแย่งชิงตลาดแต่ด้วยจุดแข็งด้านการเจรนัยและการเป็นศูนย์กลาง ODM ที่รับออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้าทำให้ไทยยังคงได้เปรียบเพราะรสนิยมและการออกแบบของช่างไทยเป็นสิ่งที่เลียนแบบได้ยากค่ะ
6: อาจจะต้องมีการนำนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องมีการส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการที่เข้ามาทำธุรกิจตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยเราได้รับการยอมรับในเรื่องของการเจรไนนะคะโดยเฉพาะการเจรไนเพชรแล้วก็พวกอัญมณีต่างๆเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าติดอันดับต้นๆของโลกที่เขาให้การยอมรับการสู้ในระดับระหว่างประเทศเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็คือการสร้างแบรนด์เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมเนี่ยก็ให้การสนับสนุนอยู่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีการทำ reality show ซึ่งจะออกเร็วๆนี้ค่ะในเรื่องของการที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตระหนักถึงการสร้างแบรนด์แล้วก็การสร้างทีมงานที่เข้มแข็งตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ
3: อุตสาหกรรมอัญมณีไทยวันนี้ไม่ได้มีแค่ความงามค่ะแต่คือการปรับตัวด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาด

โลกอย่างยั่งยืนอัญมณีจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้ตั้งแต่ต้นน้ำนั่นก็คือช่างฝีมือคนไทยจนถึงปลายน้ำที่เป็นผู้ส่งออกค่ะเรื่องง่ายๆใกล้ตัวแบบนี้ชีวิตดีขึ้นเยอะวันนี้ดิฉันคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ลาไปก่อนสวัสดี

มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกราฟคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
2: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
1: ในโลกปัจจุบันนี้ค่ะเราจะแข่งกันสร้างตึกสูงๆเราแข่งได้แต่ว่าสิ่งที่เป็นตัวตนสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เนี่ยประเทศไหนก็สร้างแข่งกับประเทศไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาสิ่งที่เป็นตัวตนเป็นวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นเราต้องยกระดับเขาขึ้นมา

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับวันนี้เนื้อหาในรายการเจาะใจน่าจะบอกท่านผู้ชมว่าน่าสนใจมากแล้วก็เป็นเรื่องที่บางทีเราทุกคนคิดว่าอ๋อมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเกินไปเป็นเรื่องที่เราทุกคนเกิดมาแล้วก็เจอแล้วก็อยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือเรื่องราวของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมทุกสิ่งที่เป็นรากเหง้าเป็นความเป็นตัวเป็นตนของคนไทยทั่วทั้งประเทศครับแขกรับเชิญเคยเป็นแขกรับเชิญในรายการด้วยบทบาทแบบนี้แล้วก็เล่าให้ฟังถึงความตั้งใจเจตนารมณ์อุดมการณ์ที่จะทำว่างานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นงานที่ใหญ่แล้วก็หนักหนามากแล้วเธอก็บอกว่าจะอุทิศเวลาถึงขั้นที่ผมก็แบบโอ้โหแล้วครอบครัวเขาจะจำหน้าลูกหลานหรือสามีเอ้ยภรรยาได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะได้อัปเดตกันแล้วก็ได้ทราบความเป็นไปของความตั้งใจจะส่งเสริมรากฐานของประเทศคือวัฒนธรรมต่างๆให้แข็งแรงให้สมกับเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในหลายๆด้านและเรื่องที่เราจะต้องก้าวหน้าให้ได้ก็คือรากเหง้าของประเทศของเราเองครับจอใจขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณซาบิดาไทยเศษสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็เป็นวาระที่น่าจะได้ดูการทำงานหนักๆนานกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นเจอยังเป็นวาระสั้นๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็บอกไว้ว่าดิฉันมีเวลาน้อยจำเป็นจะต้องทำงานหนักมากก็
1: ค
0: ือเช้าจนมืด
1: ใช่ค่ะ
0: ผมจำได้อย่างนั้นเลยนะแล้วผมก็ถามว่าแล้วสามีเขาจะจำได้ไหมว่าเราเป็นใครมาเจอกันบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะถามเป็นงั้นไหมครับ
1: ก็ถ้าจำไม่ได้ก็ยุ่งเลยค่ะ
0: ก็ยุ่งเลยใช่ไหม
1: ยุ่งเลยค่ะ
0: ดิฉันจะต้องมีปัญหาแน่นอน
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: จำได้ค่ะ
0: จำได้
1: ไม่เห็นเราในต่อหน้าก็อย่างน้อยก็ยังเห็นในพื้นที่ของ

0: สื่อโซเชียลมีเดียค่ะ
1: ในการทำงาน
0: ในการทำงาน
1: เพราะเราก็ตั้งใจจะชี้แจงตลอดใช่ไหมครับว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ทำอะไรไปถึงไหนอะไรไปถึงไหน
0: คือการทำงานเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจค่ะว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: แล้วก็สิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับคืออะไรก็ต้องมีการสื่อสารให้ชัดเจนค่ะ
1: สมมติผมเป็นกระทรวงคมนาคม
0: ค่ะ
1: ผมเห็นถนนหนทางมันเป็นรูปธรรมหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ของคุณซาบีดาเนี่ยผมจะไปหาว่าเอ๊ะคุณซาบีดาเขาทำอะไรอ่ะ
0: ค่ะ
1: หยิบมาให้ดูหน่อยสิชี้ให้เห็นถ่ายภาพมาสิอะไรเงี้ยมันอยู่ในวิถีชีวิตอ่ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้คือโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็คิดว่ายากนะคะในการที่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมมีชีวิตวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะแล้วการที่เราจะมีเหมือนผลงานโบแดงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายมากๆค่ะที่จะทำให้ได้เห็นภาพได้ชัดเจนค่ะ
1: แต่ถามอันล่าสุดก่อนว่าอาจจะอยู่ในแผนก็ได้ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดได้รับการขึ้นทะเบียนอันนี้มาจากแผนการทำงานอะไรอย่างไรบ้างครับ
0: คือต้องเรียนว่าเรื่องของวัดพระมหาธาตุนะคะเป็นเรื่องของการผลักดันจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เขาพยายามที่จะทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่โดดเด่นเป็นสากลแล้วก็มีการยื่นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีการเตรียมข้อมูลขั้นตอนต่างๆใช้เวลา10กว่าปีนะคะกว่าจะมาถึงวันที่คณะกรรมการมรดกโลกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
2: With your strong supportI declare draft decision for the AECOM AP.23 adopted.
0: ซึ่งก็ถือว่าเป็นความพยายามของพี่น้องในจังหวัดในพื้นที่นะคะแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมเองโดยกรมศิลปากรเนี่ยก็ได้ให้องค์ความรู้ได้ให้ข้อมูลช่วยกันทำทุกอย่างให้มีความพร้อมมีความสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการเพื่อให้มาถึงวันนี้
1: เพื่อให้มันเกิดขึ้นให้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมทุกชาติในโลกถึงจะพยายามผลักดันให้โบราณสถานหรือแหล่งท่องเที่ยวหรือธรรมชาติของตัวเองเนี่ยได้อยู่ในสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดประโยชน์กับประเทศของเขาหรืออะไรอย่างไรนอกจากคำว่าภูมิใจหรืออะไรนี
0: ้แน่นอนว่าพอเราพูดถึงคำว่ายูเนสโกปุ๊บทุกคนก็จะรู้สึกว่าเป็นป้ายการันตีที่ทั่วโลกกำลังมองหาแล้วก็ถือว่าจะเป็น OUV ก็คือ Outstanding Universal Value นะคะก็คือว่าเป็นการสร้างคุณค่ามาตรฐานระดับสากลมีความโดดเด่นซึ่งเหมือนเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทั่วโลกได้รู้จักมีรางวัลการันตีว่าเราใช่ค่ะมีสแตมป
1: ์ระดับโลก
0: ระดับโลกค่ะแล้วก็ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกก็จะมีข้อดีหลายอย่างเพราะว่าเขาก็จะคำนึงถึงเรื่องของการดูแลการบริหารจัดการโบราณสถานให้ได้มาตรฐานให้มีคุณภาพแล้วก็ให้มีความยั่งยืนแต่ว่าคีย์หลักของการที่จะขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของการที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามามีส่วนในการพัฒนาไม่ใช่เป็นขีดจำกัดว่าเราไม่ให้เกิดการพัฒนาแต่จะทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่โบราณสถานแห่งนั้นนะคะ
1: แปลว่าความยากของมันเนี่ยไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณมีอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องมีการบริหารจัดการมีความร่วมมือมีความยั่งยืน
0: ใช่ค่ะ
1: อีก10ปีมันต้องยังดีกว่านี
0: ้ต้องยังคงคุณค่
1: า
0: โดยที่ไม่ลดทอนคุณค่าของโบราณสถานเหล่านั้น
1: หมายถึงว่ายูเนสโกต้องจัดสรรงบมาสนับสนุนด้วยใช่ไหมนอกจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆแล้ว
0: ในกรณีที่มีความเสี่ยงต่างๆในเรื่องของภาวะสงครามหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ก็เขาจะมีกองทุนมรดกโลกที่เราสามารถที่จะขอรับการจัดสรรเพื่อเข้ามาซ่อมแซมบูรณะตรงนั้นได
1: ้ครับและคุณค่านี้ต้องมากับความรับผิดชอบเพราะว่ามันถูกถอนก็ได้
0: ใช่ค่ะถูกถอดถอนได้ค่ะ
1: แปลว่าเขาจะมีการตรวจมีการ
0: เขาก็จะมีการประเมินอยู่เรื่อยๆเป็นระยะนะคะว่ายังคงคุณค่าไม่ได้ลดทอนคุณค่าของสถานที่เหล่านั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีการสร้างอาคารก่อสร้างที่ทำให้โบราณสถานนั้นได้รับผลกระทบแหล่งมรดกโลกเหล่านั้นได้รับผลกระทบหรือไม่ค่ะ
1: กรณีของที่นครศรีธรรมราชหลังจากนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างกับก่อนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างไรบ้าง
0: ค่ะก็สิ่งหลักๆเลยก็คือที่พี่น้องประชาชนได้รับณวันนั้นก็คือความภาคภูมิใจเพราะว่าพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชก็รอคอยมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรเองเนี่ยก็ได้มีการเปิดพื้นที่เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

0: นครศรีธรรมราชเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้ประวัติความเป็นมาว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องว่าเรามีมรดกโลกทางวัฒนธรรมตรงนี้เรามีแหล่งเรียนรู้ตรงนี้เพื่อให้สอดคล้องกันเพื่อให้เราได้เรียนรู้ถึงรากประวัติศาสตร์ค่ะแล้วเราก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของประวัติความเป็นมาของพื้นที่ต่างๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็จะมีการตอกย้ำในเรื่องของข้อมูลแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสิ่งสำคัญก็คือว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็พยายามที่จะสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ส่งให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจค่ะ
1: โอเคนั่นคือเรื่องราวล่าสุด
0: ค่ะ
1: และเรื่องราวล่าสุดที่เราคุยกันเกริ่นให้ทราบไว้ก่อนเน
0: ี่
1: ยมันก็ตรงกับแผนงานของกระทรวงที่จะต้องมองว่าการขึ้นทะเบียนของอะไรก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยมาจากรากของเราเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันอยู่ในแผนเป็นเป้าหมายของเราซึ่งเป็นงานยากทั้งสิ้น
0: ค่ะ
1: เราเป้าหมายนี้ให้ฟังหน่อยครับ
0: จริงๆก็เป็นความร่วมมือนะคะการที่เราจะขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
0: นะคะในการที่จะประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องให้คนเข้าใจองค์ความรู้ก่อนเข้าใจว่าสถานที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่มีความชัดเจนอย่างไรแล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดข้อมูลเหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะส่งเรื่องไปยังยูเนสโกซึ่งเป็นเป้าหมายหลักว่าในแต่ละการประชุมทุกครั้งนะคะก็จะยื่นโบราณสถานที่มีความพร้อมในเรื่องของข้อมูลต่างๆเพื่อขึ้นทะเบียนค่ะ
1: มันมีแบ่งเป็น2ประเภทใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สิ่งที่เป็นสถานที่มีตัวตน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมอย่างมรดกโลกสมมติป่าโบราณสถานอะไรเงี้ยมีของอย่างวัฒนธรรมที่มันจับต้องไม่ได้ก็เป็นอีกประเภทนึง
0: ใช่ค่ะ
1: แบ่งง่ายๆ2กลุ่ม
0: ถ้าเราพูดถึงเรื่องสถานที่เนี่ยก็คือมรดกโลกนะคะมรดกโลกก็จะมีแบ่งออกเป็น2ส่วนอีกก็คือมรดกโลกทางวัฒนธรรมกับมรดกโลกทางธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็คือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได
1: ้สิ่งที่เราเคยได้ขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: มีอะไรบ้างเอาที่จับต้องไม่ได้เนี่ย
0: ที่จับต้องไม่ได้ก็จะมีโขน
1: โขน
0: โนรานวดไทยต้มยำกุ้งแล้วก็ประเพณีสงกรานต์ค่ะเรามี5รายการที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได
1: ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้แบบว่าอ๋อมีต้มยำกุ้งก็เราต้มยำกุ้งเนี่ยพร้อมส่วนผสมไปส่งเขาไม่ใช่แต่มันคือฉันกินกันทั้งประเทศ
0: ใช่ค่ะ
1: บรรพบุรุษฉันคิดอาหารชนิดนี้ขึ้นมาแล้วฉันก็ยังกินกันอยู่ทั้งประเทศ
0: ใช่ค่ะเป็นเรื่องของภูมิปัญญา
1: โขนก็เนี่ยก็คิดขึ้นมาแล้วคนก็ยังสืบทอดกันมาไม่รู้กี่ชั่วอายุคนแล้วนะอะไรอย่างนี้
0: ค
1: ือต้องมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องคนไทยต้องไปเข้าไป
0: ชุมชนพี่น้องประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมีการถ่ายทอดองค์ความรู้มีเรื่องของงานช่างฝีมือแนวทางปฏิบัติที่ดีก็คือครอบคลุมในทุกๆด้านค่ะ
1: อ๋อนี่มวยไทยยังไม่ใช่เหรอผมนึกว่าอยู่แล้วนะเนี่ย
0: ยังค่ะ
1: อ๋อไม่ใช่ใช่ไหม
0: ค่ะแต่ว่าอยู่ในลิสต์ลำดับต่อไปหลังจากชุด
1: ก็ยังอยู่ในแผนของกระทรวงที่จะเอาละร่วมกันส่งออกไป
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในระหว่างส่งหรือระหว่างรอการอนุมัติคืออะไรครับ
0: ก็คือเรื่องของชุดไทยค่ะอยู่ในขั้นตอนซึ่งจะมีการพิจารณาในช่วงเดือนธันวาคมปี2569ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อใกล้ๆนี่เอง
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเราส่งไปหมดแล้วหรือว่าอะไรอย่างไรครับ
0: ก็ขั้นตอนอยู่ในตอนนี้ทางยูเนสโกเองนะคะเขาก็จะมีคณะกรรมการคณะผู้ประเมินว่าสมควรจะได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือไม
1: ่นั่นหมายถึงว่าด้วยภาพรวมด้วยกลไกของยูเนสโกที่จะเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขึ้นทะเบียนของประเทศใดก็ตามแต่มันต้องเข้าหลักเกณฑ
0: ์
1: ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเรามีชุดไทยที่มีมาแต่โบราณอย่างเดียวมันต้องมีคนไทยมีวาระที่เขาใช้
0: ใช่ค่ะ
1: และมีเรื่องราวของมัน
0: ใช่
1: เยอะมาก
0: เยอะมาก
1: เล่าอันนี้ให้ฟังหน่อยครับเพื่อให้ครบทุกองค์ประกอบที่เขาจะเลือกเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างครับ

0: การที่เราขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมนะคะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยเราไม่ได้ขึ้นเฉพาะชุดไทยของผู้หญิง8แบ
1: บ
0: เรามีของสุภาพบุรุษด้วย3แบบ
1: ทั้งสองพระองค์ทั้งพระองค์หญิงทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้ทำให้คนทั้งโลกแบบชื่นชมความงามแบบนั้นมาแล้วใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: ระบบที่เรียนรู้จากธรรมชาติว่าอากาศไม่ได้ต้องการแค่การกรองแต่อากาศต้องการการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายและอย่าแค่เอาอากาศเก่าออกแต่ต้องรู้จักกักเก็บประโยชน์ของอากาศเก่าไปใช้ร่วมกับอากาศใหม่ที่คัดกรองเข้ามาเกิดเป็นระบบที่สมบูรณ์ที่ให้มากกว่าแค่อากาศบริสุทธิ์แต่เป็นการคืนวัฏจักรความสมดุลของอากาศทุกวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆให้เลือกมากมายเลยสำหรับผมจะเลือกเทคโนโลยีที่เคารพการออกแบบของธรรมชาติ
3: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นิว Isuzu D-Max Highlander The One and Onlyขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only 1เดียวเท่านั้น
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: 1 2 3 4ไม่มีเชื้อโรคมาฝั่งน้ำแน่
7: Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99%
8: เอาแล้วของที่แม่ฝากซื้ออ
6: ้าวเลย
7: ซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วย OK Herbal ค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วย OK Herbal สิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
11: คนก็ถามแบบว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะผืนป่าเราทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
1: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
11: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือกับเบลอร์5ตัวมาอยู่ในป่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู่
12: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
13: ปากสะอาด
14: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
12: ดีต่อเหงือกและฟัน
13: รสดีใช้ง่าย
14: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
12: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
16: Perspective สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหารหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
17: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่มาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
16: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กับ30
18: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
19: ลองชิมดูครับ
20: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
21: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
22: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
20: ผมเลิฟเลย
4: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
23: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
24: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
25: หยุดเช็ดเท้าเช็ดเท้า
7: Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
26: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: เพื่อให้ครบทุกองค์ประกอบที่เขาจะเลือกเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างครับ
0: ค่ะลำดับแรกก็คือในเรื่องของข้อมูลจะพูดเสมอว่าในเรื่องของข้อมูลจะต้องมีความสมบูรณ
1: ์
0: นะคะข้อมูลทางวิชาการแนวทางการปฏิบัติใดๆก็แล้วแต่และที่สำคัญก็คือว่าการรับรู้ของคนในชาติการสวมใส่การสื่อสารของคนในชาตินอกจากความภาคภูมิใจแล้วเขาสามารถสวมใส่ได้อย่างสวยงามและที่สำคัญก็คือว่าการต่อยอดของกลุ่มคนรุ่นต่อๆไปที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในวัฒนธรรมเหล่านี้ในสิ่งเหล่านี้ค่ะว่าเขาจะไปต่อยอดได้อย่างไรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบไหนและเขาสามารถทำให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ได้อย่างไร
1: ครับจริงๆถ้าเรามองย้อนกลับไปสิ่งเหล่านี
0: ้
1: ก็เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วเหม
0: ือ
1: นกันแปลว่ามีการผลักดันเหล่านี้มาตั้งนานแล้วหรือแม้แต่ตั้งแต่พระพันปีหลวงท่านทรงมีชุดไทยพระราชนิยมแล้วเราเพิ่มหน่อยครับว่าการสนับสนุนให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกวาระทุกโอกาสที่มันจะมีโอกาสเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ก็คือต้องขอเรียนพี่ดูว่าอย่างนี้ค่ะการที่เราขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมนะคะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยเราไม่ได้ขึ้นเฉพาะชุดไทยของผู้หญิง8แบ
1: บ
0: เรามีของสุภาพบุรุษด้วย3แบบผู้หญิง8ผู้ชาย3นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์ท่านทรงคิดค้นตั้งแต่ปี2503ซึ่งมีการรวบรวมองค์ความรู้ข้อมูลจากการแต่งกายของสตรีไทยในยุคสมัยต่างๆแล้วก็มาเกิดก่อให้เกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบแล้วก็มีการมีวาระโอกาสในการสวมใส่ที่มีความแตกต่างกันไป
1: อ
0: ันนี้คือเสน่ห์ของชุดไทยนะคะซึ่งในแต่ละเวลาในแต่ละโอกาสเนี่ยก็จะมีประเภทที่สวมใส่อย่างชัดเจนอย่างเช่นอย่างที่ดีดาใส่วันนี้ก็เป็นชุดไทยเรือนต้นจะใส่ในช่วงเวลากลางวันแต่ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็จะเป็นชุดอีกลักษณะหนึ่งก็อย่างเช่นชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยจักรีทีนี้ก็จะมีรายละเอียดอีกว่าจะสวมใส่ได้ในช่วงเวลาไหนคือเริ่มจากการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงเห็นคุณค่าของผ้าไทยก่อนที่ทั่วโลกจะเห็นได้ซ้ำ
1: ครับเราจะเห็นว่าท่านเสด็จที่ไหนท่านจะนำไปเผยแพร
0: ่ใช่ค่ะแล้วพระองค์ท่านเนี่ยทรงเชื
1: ่
0: อในงานช่างฝีมือในงานทอผ้าของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก่อนที่พวกเขาจะได้รับการยอมรับ
1: ครับ
0: เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าทำไมเราถึงจะต้องต่อยอดเพราะว่าเรื่องราวของชุดไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านั้นแต่ว่ากว่าจะได้มาเป็นผ้าหนึ่งผืนเนี่ยต้องผ่านกระบวนการอีกมากมายผ่านความคิดสร้างสรรค์มรดกทางภูมิปัญญาผ่านการเรียนรู้มากมาย
1: มันไปถึงเกษตรกรเลยนะมันต้องเลี้ยงไหมปลูกต้นหม่อนอะไร
0: ต้นหม่อนเพื่อเอาไปเลี้ยง
1: แล้วก็งานหัตถกรรมทอผ้า
0: เราต้องมาสาวเป็นได้เป็นไหมมาทอเส้นพุ่งเส้นยืนมีวิถีชีวิตต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือเป็นงานฝีมือที่มีเสน่ห์แล้วก็ทรงคุณค่าซึ่งเราไม่ควรที่จะละเลยหรือว่ามองข้ามเป็นสิ่งที่เราจะต้องถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ๆได้เข้าใจได้ซึมซับแล้วให้เขาได้ภูมิใจค่ะ
1: ครับนั่นคือที่มาของส่วนประกอบส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการยื่นสิ่งนี
0: ้ค่ะใช่ค่ะ
1: เห็นผมได้ยินอีกคำหนึ่งอันนี้ไม่รู้เรามีการพัฒนาวิวัฒน์ของมันเนี่ยไปถึงขั้นว่ามีชุดที่ไว้ใส่ในวาระไหนก็ได้ก็มี
0: ค่ะอ
1: ย่างนั้นเหรอฮะผมว่ามีเหรอชุดไทยมันต้องมีงานสำคัญถึงใส่หรือเปล่า
0: ก็อย่างวันนี้ค่ะก็ยังใส่มานั่งคุยกับพี่ดูก็คือชุดไทยเรือนต้นชุดไทยเรือนต้นเป็นชุดไทยที่สวมใส่ง่ายนะคะ
1: ไม่แล้วก็ไม่ยากไม่ได้แบบมี
0: แล้วก็ใส่สบายใช่ค่ะคือก็มีคนใส่มาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นในพิธีแต่งงานไปทำบุญตักบาตรก็จะใช้ใส่ชุดไทยในโอกาสที่สำคัญสำคัญซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเวลาพี่น้องประชาชนเขาเข้าวัดหรือว่าไปทำบุญก็จะเลือกที่จะสวมใส่ชุดไทยเรือนต้นมากขึ้นพอเริ่มมีการส่งเสริมมากขึ้นเริ่มมีการให้องค์ความรู้ให้ข้อมูลเหมือนเรานำเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมมาเล่าม ากขึ้นพี่น้องประชาชนก็เริ่มตระหนักแต่ว่าต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนคนไทยถ้าเห็นตามหน้าโซเชียลมีเดียในตอนนี้ทุกคนให้ความสำคัญกับการแต่งชุดไทยอย่างสวยงามนะคะเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีชื่อเสียงก็พยายามหันมาใส่แล้วก็พยายามที่จะมาช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมในเรื่องของการแต่งชุดไทยค่ะ
1: จริงๆสิ่งที่เป็นการสนับสนุนให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นมรดกของคนไทยอย่างชัดเจนก็ ทั้งสองพระองค์ทั้งพระองค์หญิงทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้ทำให้คนทั้งโลกแบบชื่นชมความงามแบบนั้นมาแล้วใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็ต้องเรียนว่าทั้งสองพระองค์นะคะก็ทรงใช้แฟชั่นผ่านการทูตนะคะทำให้เกิดการรับรู้ในเรื่องของความสวยงามของชุดไทยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าในวาระโอกาสต่างๆเนี่ยพระองค์ท่านก็จะทรงสวมชุดไทยได้อย่างสง่างามแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเกิดไวรัลเกิดกระแสการชื่นชม

เวทีนั้นนะเป็นเวทีที่ชุดไทยได้เฉิดฉายได้รับความชื่นชมแล้วก็หลายประเทศเขาก็บอกว่าคนไทยโชคดีที่มีชุดไทยประจำชาติเพราะว่าไม่ใช่ทุกชาติที่มีชุดประจำชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือแม้ว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็คือกลุ่มคนบันเทิง

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มบริเจนซี
1: ่หยุดเอาของมาฝากอีกแล้วที่เท้า
2: Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดเพียง4ครั้งซื้อพร้อมสมอได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
6: เสร็จแล้วครับ
5: เร็วจังไม่แพงด้วย
7: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้ Isuzu Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
8: คนก็ถามกันว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะผืนป่าแล้วทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
9: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
8: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือกับเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู
10: ่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: Perspective สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหารหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
13: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะค่ะทั้งปีอะ17ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่ๆมาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
12: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
14: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
15: ต่อไปเราจะมีรถยนต์ไร้คนขับคอมพิวเตอร์ที่สั่งการด้วยสมองโทรศัพท์มือถือแบบไม่ต้องพกพาทุกคนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตแต่เราพัฒนาผ้าที่ช่วยให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นด้วย Naftex Textile Innovation 5.0 ให้ผ้าเป็นเกราะช่วยป้องกันเชื้อโรคให้คุณไปเจอคนที่รักได้สนิทใจช่วยให้ชีวิตปลอดภัยกับนวัตกรรมผ้า 5.0 Small แบรนด์เล็กๆกับเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนไทย
16: มันมีวาระอะไรของหน่วยงานอย่างยูเนสโกที่จะอยู่ในกลไกของการอนุมัติหมายถึงว่าปีนเขาให้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วมีคนได้กับไม่ได้ในการยื่นเยอะหรือไม่อย่างไรครับ
17: ส่วนใหญ่กว่าที่จะไปถึงขั้นตอนการพิจารณาค่ะเขาจะมีการตรวจทานค่อนข้างเข้มข้นแต่เข้าไปสู่วาระที่ประชุมแล้วส่วนใหญ่ก็จะได
16: ้ในปีหนึ่งเราส่งได้กี่เรื่องครับ
17: เรื่องเดียวค่ะ
16: อ๋อเหรอ
17: ถ้าเป็นเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยค่ะเราจะส่งได้

0: เว้นปี
1: ครับ
0: อย่างเช่นว่าในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมนะคะ
1: อันนี้ส่งตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ที่ส่งก็คือส่งตั้งแต่ปี2568ค่ะแล้วก็จะมีการพิจารณาแล้วก็ประกาศในปี2569ค่ะ
1: ก็คือปีนี้แหละ
0: ปีนี้ค่ะ
1: ต้องมาลุ้นกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อื่นๆที่อยู่ในแผนที่เกี่ยวกับยูเนสโกอื่นๆของเรามีอะไรบ้างครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของสถานที่ก็คือมรดกโลกเนี่ยเราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ซึ่งจะมีคณะกรรมการนะคะจะมีผู้เชี่ยวชาญจากอีโคโมสสภาการโบราณสถานสากลเนี่ยเขาจะมาสำรวจพื้นที่มาดูมาประเมินว่าสถานที่แห่งนี้มีความเหมาะสมในการที่จะยื่นขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมหรือไม่ค่ะ
1: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
0: ที่ยื่นไปตอนนี้ก็คือเฉพาะจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: แต่เราก็จะมีกลุ่มวัดที่สอดคล้องมีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องนะคะของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีเรื่องของกำแพงเมืองคูเมืองต่างๆค่ะที่จะอยู่ในกรุ๊ปปิ้งที่จะยื่นเป็นมรดกโลกค่ะ
1: ตอนนี้เตรียมการไปถึงไหนอย่างไรครับ
0: ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมของพื้นที่นะคะเรื่องของเอกสารแล้วก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจมาประเมินว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของสถานที่แห่งนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องทำขั้นตอนต่อไปเพื่อที่จะทำให้ครบถ้วนนะคะเพื่อที่จะให้เข้าสู่วาระการพิจารณาในปี2570ค่ะ
1: ครับอันนี้เป็นแผนหนึ่งที่ถือว่าเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับชาติอื่นเกี่ยวกับนานาชาติค่อนข้างชัดเจน
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าในประเทศของเราเองสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยคือผมสงสัยว่ากระทรวงเนี้ยเขาจะกรุ๊ปปิ้งยังไงว่าเราจะไปแก้ไขอะไรตอนนั้นผมจำได้ว่ามันเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านใช่ไหมคุณจำดาเคยพูดถึงตอนมาคราวที่แล้วผมก็บอกว่าใช่แต่มันกว้างขวางมากคราวนี้จะไปดูแลไม่รู้กี่ตระกูลที่แต่ละศิลปินพื้นบ้านอะแต่ละอย่างแต่ละอะไรซึ่งผมไม่รู้มีกี่ร้อยกี่พันอย่างด้วยซ้ำ
0: โหเยอะมากเลย
1: อันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างแต่ว่าเป็นการทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีสีสันแล้วก็มีความสวยงามนะคะอย่างล่าสุดไปลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เห็นวัฒนธรรมไตลื้อนะคะซึ่งเขามีเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่สามารถที่จะเรียกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ได้มีการทำเวิร์กช็อปต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเกิดการเรียนรู้แล้วเขารู้สึกหลงรักวัฒนธรรมเราไปด้วยนะคะแล้วก็นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนเปิดพื้นที่ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต้องเรียนพี่ดูว่าคือในโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะเราจะแข่งกันสร้างตึกสูงๆเราแข่งได้แต่ว่าสิ่งที่เป็นตัวตนสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เนี่ยประเทศไหนก็สร้างแข่งกับประเทศไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาสิ่งที่เป็นตัวตนเป็นวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นเราต้องยกระดับเขาขึ้นมาช่วยเขาโปรโมทช่วยเขาประชาสัมพันธ์ให้คนได้เห็นถึงคุณค่าต่างๆเหล่านี
1: ้
0: คืออย่างที่ดีดาจะพูดเสมอเลยค่ะว่าทำยังไงที่เราจะมีข้อมูลกลางนะคะสร้างองค์ความรู้มีดัตต้าเบสนำความรู้ทางวัฒนธรรมทั้งหมดเนี้ยใส่ในองค์ความรู้ใส่ในแพลตฟอร์มที่คนสามารถเข้าไปศึกษาได้นะคะก็ต้องมีข้อมูลกลางซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะทำอยู่ในเรื่องของการทำข้อมูลนะคะ
1: เพื่อบันทึกไว้ว่าเป
0: ็
1: นหลักฐาน
0: ให้เขามีความเข้าใจ
1: การม
0: ีอยู่ของเขาใช่ค่ะพอคนรุ่นใหม่เกิดความเข้าใจปุ๊บเขาก็นำไปต่อยอดนำไปก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์ได้ในรูปแบบต่างๆค่ะสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องรู้รากแล้วก็เข้าใจเป็นอย่างดี
1: ผมเห็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอยู่ในทุกวันนี้ก็คือสมมุติครูบาอาจารย์ของศิลปินต่างๆเหล่านี้บางทีเขาก็ไปสู่สายของการศึกษาไปเป็นครูอาจารย
0: ์
1: ในสถาบันการศึกษาจะของรัฐหรืออะไรก็ตามเรามีความร่วมมือในการสร้างสิ่งเหล่านี้หรือให้มันเกิดเป็นอาชีพถาวรผมไม่แน่ใจว่าคนดูลิเกจะเยอะเท่าคนดูลิเกเมื่อร้อยปีก่อนหรือไม
0: ่
1: นึกออกไหมในขณะที่คู่แข่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีอะไรไปเยอะแย
0: ะ
1: หรือมากกว่านั้นหมอลำจะเป็นยังไงหรือมีอีกตั้งหลายครูอย่างที่คุณซาบีดาบอกบางอันผมยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ย
0: เราก็ได้มีการพยายามที่จะรวบรวมกลุ่มศิลปินพื้นบ้านแต่ละกลุ่มนะคะว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่จะให้

0: ขาสามารถที่จะขึ้นทะเบียนได
1: ้
0: นะคะแล้วก็พยายามที่จะสร้างฐานข้อมูลว่าที่อยู่ติดต่อว่าแต่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีกลุ่มศิลปินพื้นบ้านกี่กลุ่มแล้วก็เพื่อให้เกิดการจ้างงานอย่างกระทรวงวัฒนธรรมเวลาเรามีการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะพยายามที่จะใช้กลุ่มเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในการร่วมมือกับงานวัฒนธรรมในกับงานประเพณีก็คือเราพยายามที่จะไม่ทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลัง
1: และ
0: ที่สำคัญก็คือว่าก็ได้มีการมอบนโยบายให้กับวัฒนธรรมจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะให้มีการเรคคอร์ดเกี่ยวกับการทำข้อมูลศิลปินพื้นบ้านต่างๆเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยถ่ายทอดองค์ความรู
1: ้
0: แล้วก็เก็บไว้เป็นดัตเตอร์เบสค่ะ
1: เราไปในทุกจังหวัดเลยเหรอครับ
0: พยายามไปให้ครบทุกจังหวัดมากที่สุดตอนนี้ก็พยายามลงพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
1: แล้วปัญหาและอุปสรรคของการรวบรวมเหล่านี้คืออะไรฮะที่เราเจอเยอะที่สุด
0: ก็คือต้องเรียนว่าเป็นการบูรณาการข้อมูลซึ่งเดิมทีเนี่ยการที่เราจะหาข้อมูลทางวัฒนธรรมถือว่ายังมีน้อยมากนะคะในการที่คนจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรวบรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหอจดหมายเหตุข้อมูลจากหนังสือใดๆก็แล้วแต่เราต้องรวบรวมให้เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มดิจิตอลมากขึ้นให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจต้องเป็นข้อมูลที่ย่อยง่ายมาเล่าให้มีความสนุกแล้วก็คนสามารถรับรู้ได้ค่ะ
1: คือพอกลไกของความเปลี่ยนแปลงในสังคมมันเกิดขึ้นเนี่ยผมก็สงสัยว่าในการสืบทอดมรดกเหล่านี้ของแต่ละครอบครัวที่เป็นศิลปินเนี่ยมันก็น่าจะลำบากเหมือนกับทุกอาชีพที่เวลาไม่ได้ร่ำรวยอ่
0: ะ
1: ลูกก็ไปทำอย่างอื่นลูกก็ไปทำอย่างอื่นก็ไม่มีใครเรียนต่อลูกศิษย์ก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ
0: จริงๆก็เจอนะคะมีหลายกลุ่มที่ในเรื่องของครูช่างศิลป์ต่างที่ลูกหลานพอไม่ได้สืบทอดแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรเหมือนกลายเป็นอนุสรณ์ไปแล้วไม่ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นหรือว่าลูกมองว่าไปต่อไม่ได
1: ้
0: สิ่งสำคัญก็คือว่านอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วเนี่ยเราจะต้องเปิดโอกาสให้เขาได้มองเห็นว่าเขาสามารถที่จะต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางสินค้าเนี่ยก่อให้เกิดรายได้ได้อย่างไรถ้าเขามองว่า
1: ซึ่งต้องมีคนไปแนะนำใช่ไหม
0: ต้องมีคนไปแนะนำแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในกระบวนการของมรดกภูมิปัญญาต้องใช้เวลาในการที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเราก็พยายามที่จะทำให้สร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่มาเรียนรู้แล้วก็มาช่วยกันออกแบบมาช่วยกันดีไซน์ว่าองค์ความรู้จากกลุ่มครูเหล่านี้เราจะสามารถที่จะไปต่อยอดเป็นสินค้าหรือว่าจะต่อยอดเป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบไหนได้บ้างต้องเรียนว่ากระทรวงวัฒนธรรมฝ่ายเดียวเนี่ยไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือความคิดสร้างสรรค์จากกลุ่มคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือแม้ว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็คือกลุ่มคนบันเทิงก็อย่างเช่นว่าไปถ่ายทอดให้เป็นในเรื่องของละครซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราพยายามมีมาตรการที่มาสอดคล้องกันก็คือ cash rebate
1: โอเคอันนี้เป็นในเชิงลุกของเราแล้วว่าเราจะได
0: ้
1: พันธมิตรที่จะเป็นตัวแทนในการนำเสนอวัฒนธรรมที่ยากๆเนี่ยให้ไปสู่เขาได้ง่าย
0: ใช่ค่ะแล้วกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์ในแบบที่บางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมในมุมมองของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในการช่วยสืบสานต่อในการเล่าเรื่องในอีกรูปแบบหนึ่งให้ดูสนุกขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งอันเนี้ยคุณสบิดาได้เคยบอกไปแล้วตอนนั้นที่บอกว่าจะทำตรงนี้เป็นรูปธรรมไม่ได้เลยเห็นมีตัวเลขมาด้วยนะว่าแบบคนบันเทิงถ้าคุณทำให้มันเกิดสิ่งนั้นช่วยให้ประเทศของเราเนี่ยได้ส่งเสริมศิลปินหลายคนซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในความนิยมเหมือน100ปีที่แล้วแต่กู้เขากลับมาให้เขาอยู่ได้พอที่จะสืบทอดได้อย่างเงี้ยเราก็จะช่วยเหลือคุณกับอันนี้เป็นเงินเลย
0: ก็ให้เขามาทำเรื่องของผลิตผลงานบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์มิวสิกวิดีโอก็แล้วแต่นะคะถ้าเขาสามารถดึงเรื่องราวเหล่านี้ถ่ายทอดออกมาได้เราก็จะมีเงินคืนให้สิทธิประโยชน์คืนให้
1: ครับได้ผลเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้แต่ก็เพิ่งเริ่มมาไม่นานนะ
0: เพิ่งประกาศเมื่อวันที่2ธันวาค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการส่งเอกสารค่ะแล้วก็รวบรวม
1: ก็โอ้โหอีกนานเลยนะผมนั่งนึกเพราะว่าผมคิดออกเลยว่ากองถ่ายกว่ามันจะได้เริ่มเรื่องสักเรื่องหนึ่งรวมทั้งยื่นเรื่องที่กระทรวงด้วย
0: ใช่ค่ะก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าผ่านไปในระยะเวลา1ปีเนี่ยเราก็ต้องมาทบทวนมาตรการว่ามาตรการ cash rebate ที่รัฐบาลประกาศไปเนี่ย อุตสาหกรรมบันเทิงได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือไม่ทำให้เขาสามารถฟื้นตัวขึ้นหรือไม่นะคะแล้วก็เราก็ต้องมานั่งทบทวนแล้วก็มีการแก้ไขเพื่อให้ตอบโจทย์เพื่อให้อุตสาหกรรมเนี้ยได้ไปต่อและให้อุตสาหกรรมเนี้ยมาส่งเสริมในเรื่องของงานวัฒนธรรม
1: ได้รับความร่วมมือดีไหมครับเขาสนใจกันเยอะไหมครับยังไง

0: ือต้องมีการสอดแทรกในเรื่องของธีมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ไทยซึ่งเราจะมีในกำหนดนะคะว่าในเรื่องของการส่งเสริม
1: เราทำแบบไทยอินสินค้าอย่างนั้นเลย
0: ค่ะแต่ว่าเขาสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบของเขาในมุมมองของเขา อยากจะให้มีความครอบคลุมทุกๆอุตสาหกรรมหมายความว่าทุกๆกลุ่มไม่ใช่เฉพาะแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือคนบันเทิงทุกกลุ่มต้องได้ประโยชน์

0: Too Hot to Handle New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: 1 2 3 4ไม่มีเชื้อโรคมาฝังน้ำแน
3: ่ Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99%
4: เอาแล้วของนี้แม่ฝากซื้ออ
2: ้าวเลย
3: ซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
5: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: คนก็ถามแบบว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะผืนป่าเราทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
8: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
7: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือตัวเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู
9: ่น้ำปลาตำหนวใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย
12: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไอ้สิบกว่าที่อ่ะ
13: ทันหรือเปล่า
14: อีซูซูดีแม็กซ์ไปได้ไม่มีสะดุด
15: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
14: อีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
16: ้ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
18: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
19: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
20: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
19: สะดวกช้อป
20: ที่ช็อปมาเนี่ย
21: สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหารหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
22: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำแล้วคนที่ขึ้นเรือเราอะค่ะทั้งปีอะ17ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่ๆมาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
21: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
23: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
24: ปากสะอาด
25: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
26: ดีต่อเหงือกและฟัน
24: รสดีใช้ง่าย
25: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
26: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
27: Mil X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Forceกับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
28: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
29: ได้รับความร่วมมือดีไหมครับเขาสนใจกันเยอะไหมครับยังไง
30: ก็เยอะค่ะมีหลายเรื่องนะคะที่เข้าสู่การพิจารณาแต่ว่าก็ต้องมีขั้นตอนในการตรวจทานเอกสารในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องหลักฐานต่างๆให้มีความครบถ้วนนะคะ
29: อันนี้ผมถามเผื่อคนในกองที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวมันมีเกณฑ์อะไรไหมครับว่าต้องเป็นส่งเสริมความเป็นไทยไม่หรือหนังละครนั้นต้องไม่มีเรื่องร้ายๆไหมหรืออะไรยังไงแบบนี้
30: คือต้องมีการสอดแทรกในเรื่องของธีมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ไทยซึ่งเราจะมีในกำหนดนะคะว่าในเรื่องของการส่งเสริมศ
29: ิลปะเราทำแบบไทยอินสินค้าอย่างนั้นเลย
30: ค่ะแต่ว่าเขาสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบของเขาในมุมมองของเขาโดยที่ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องหยัดเยียด
29: ครับ
30: ท ทำยังไงก็ได้ให้คนรู้สึกว่าหลงรักหลงไหลในวัฒนธรรมแต่ว่าต้องมีทุนการผลิตตั้งแต่15ล้านบาทขึ้นไปก็จะได้เงินคืน 15%
29: โอ้แต่ฟังดูเกณฑ์ก็ไม่ยากนะ
30: ค่ะไม่ยากแต่ว่าก็ต้องมีในเรื่องของการส่งเอกสารในเรื่องของมาตรการต่างๆมาตรการทางบัญชีต่างๆ
29: ครับ
30: ซึ่งถามว่าก็มีข้อตำหนิมาเหมือนกันว่าในเรื่องของหลักเกณฑ์การส่งเอกสารทางบัญชีมีความยุ่งยากเกินไปไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอชี้แจงว่าในเรื่องของการที่เราจะทำให้อุตสาหกรรมนี้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกเขาจะต้องมีความเข้มแข็งมีมาตรการที่มีความเข้มข้นเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปแข่งขันในเวทีโลกได้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งเราก็พยายามที่จะส่งเสริมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูใน1ปีเราก็ต้องมานั่งทบทวนแต่ละปีว่าตอบโจทย์อุตสาหกรรมหรือไม่ค่ะก็ต้องฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มคนบันเทิงด้วยค่ะจริงๆต้องเรียนพี่ดูอย่างนี้ค่ะว่ากระทรวงวัฒนธรรมมี2ส่วน
29: ครับ
30: คือเราไม่ได้มองแค่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีทุนตั้งแต่15ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นแต่ว่าสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กๆเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็สนใจที่จะทำงานถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมในซีรีส์หรือในภาพยนตร์
29: สเกลเล็กกว่า
30: ใช่สเกลเล็กเนี่ยก็ขอรับเงินอุดหนุนได้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรร
29: ม
30: ส่วนในสเกลใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแคชรีเบทตั้งแต่15ล้านบาทขึ้นไป
29: ครับเนื่องจากคุณซาบิดาเป็นคนทำงานบอกว่าทำเยอะจะทำให้เร็วด้วยไอการกลไกของภาคกระทรวงเนี่ยเวลาสมมติถ้าเขายื่นหนังไปสักเรื่องหนึ่งมันจะนานไม่เกินปีควรจะได้คำตอบไหมครับ
30: มีกำหนดค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาก็จะประกาศภายในปีนี้นะคะว่าภาพยนตร์เรื่องไหนที่เข้าเกณฑ์ใช่ค่ะก็จะต้องเริ่มมีการประกาศกันคร่าวๆก่อน
29: ซึ่งเขามีเกณฑ์บอกอย
30: ู่ใช่ค่ะแล้วส่วนในเรื่องของสเกลเล็กเนี่ยก็มีการพิจารณาผ่านคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
29: อันนี้มีตัวเลขไหมครับว่ากี่เรื่องกี่อะไร
30: ก็แต่ละปีก็จะมีคนเข้ามาสมัครค่อนข้างเยอะจากที่ดูลิสต์ในรายการเนี่ยจำตัวเลขต้องขออภัยจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าก็จะมีเรื่องที่เรารู้สึกผ่านตาแล้วรู้สึกว่าน่าส่งเสริมแต่ว่าด้วยความที่เขามีคณะกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์นะคะก็จะเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ตัดสินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พยายามสื่อสารไปตลอดว่าอยากจะให้มีความครอบคลุมทุกๆอุตสาหกรรมหมายความว่าทุกๆกลุ่มไม่ใช่เฉพาะแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือคนบันเทิงทุกกลุ่มต้องได้ประโยชน
29: ์ทุกคนเป็นพวกเดียวกันหมด
30: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
29: เท่านั้นเอง
30: ใช่ค่ะ
29: คือมันมีวาระที่ผมเห็นในข่าวเรามีกระทรวงวัฒนธรรม
30: ค่ะ
29: เรามีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
30: ใช่ค่ะ
29: เสร็จปั๊บเขาจะเอาท่องเที่ยวไม่อยู่กับกีฬาละกีฬาอยู่ของกีฬาไปแล้วท่องเที่ยวมาอยู่วัฒนธรรมอันนี้แนวคิดหลักท่านนายกใช่ไหมฮะ
30: ใช่ค่ะ
29: อันนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่าอะไรยังไงและจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงครับ
30: ค่ะก็ต้องเรียนว่าเป็นแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านอนุทินซึ่งท่านมองว่าจะต้องมีการปรับโครงสร้างของการบริหารราชการเนี่ยให้มีความคล่องตัวแล้วก็มีความกระชับไม่ซับซ้อนแล้วก็ภารกิจไหนที่มีความคล้ายคลึงกันเนี่ยก็ให้มีการปรับอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเดิมทีเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่านก็มองว่าเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเป็นภารกิจที่ยังไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่แต่จะสอดคล้องกับกระทรวงวัฒนธรรมมากกว่าก็ให้ปรับโครงสร้างเอาภารกิจงานท่องเที่ยวมาอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมและกีฬาก็ควรจะเน้นกีฬาให้เป็นกิจลักษณะให้เป็นกีฬาอาชีพกีฬาเยาวชนที่ส่งเสริมทางด้านกีฬาที่สามารถที่จะแข่งขันได้ค่ะ
29: ถ้าพิจารณาจากงานของท่องเที่ยวกับกีฬากับท่องเที่ยวกับว่าก็ท่องเที่ยวน่าจะอยู่กับวัฒนธรรมก็เห็นด้วย
30: ค่ะ
29: แต่คราวนี้มันมีความยากในการทำงานยังไงอะไรยังไงไหมครับมันต้องย้ายคนย้ายกรมเลยใช่ไหม
30: ใช่ค่ะก็จะเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะที่อยู่ในกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็จะย้ายมาอยู่กระทรวงวัฒนธรรม
29: เมื่อไหร่ครับ
30: ก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ครม.ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการปรับโครงสร้างนะคะแล้วก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการร่างแล้วก็ต้องเข้าสู่วาระสภาเพื่อให้ผ่านกระบวนการแต่ละกระบวนการค่ะ
29: แล้วส่งผลต่อท่านรัฐมนตรีอย่างไรบ้างไหมครับต่อไปต้องไปดูท่องเที่ยวด้วยแล้วนะ
30: ใช่ค่ะภารกิจก็จะเพิ่มขึ้น
29: คราวนี้ไม่ได้กลับบ้านแน
30: ่ก็ไม่ได้กลับบ้านแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ
29: ก็เตรียมการไว้อยู่แล้วคิดว่าภายในปีนี้ไหมครับไม่ทันมั้ง
30: ก็คาดว่าปี70นะคะจะแล้วเสร็จในเรื่องของการปรับโครงสร้างทั้งหมดค่ะ
29: สุดท้ายครับ มีสิ่งใดที่อยากจะเชิญชวนพวกเราประชาชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันเพราะเราไม่รู้ต้องยื่นอะไรอีกตั้งเยอะนะให้ทุกชาติเห็นว่าเราเป็นเช่นนั้นจริงๆเราเป็นมรดกของเราจริงๆที่เราน่าจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็คงไม่ใช่หน้าที่ของกลุ่มหรือคณะใดคณะหนึ่งมันเป็นหน้าที่ของคนทั้งประเทศ
30: ค่ะ
29: มีอะไรจะฝากไว้ไหมครับ
30: ค่ะก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมนะคะแล้วก็เรื่องของมรดกภูมิปัญญาอื่นๆไม่มีใครสามารถที่จะสะท้อนได้ดีได้เท่ากับคนไทยไม่มีใครสามารถที่จะเล่าเรื่องได้น่าสนใจได้เท่ากับคนไทยต้องเรียนว่าวัฒนธรรมที่บางอย่างที่หายไปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าวัฒนธรรมนั้นไม่มีคุณค่าแต่ว่าเจ้าของวัฒนธรรมอาจจะลืมไปว่าสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่าเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในงานของวัฒนธรรมมากขึ้นเข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณีมากขึ้นแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติเราเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหาได้จากที่ไหนเป็นสิ่งที่แสดงตัวตนของเราได้ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์แล้วก็ทรงคุณค่ามากที่สุดอยากจะให้วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กลุ่มคนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เข้าใจง่ายค่ะ
29: เห็นด้วยมากๆแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าในสังคมที่พวกเราอยู่กันทุกคนเนี่ยนะครับบางทีเราจะชินกับคำว่าเราทำสิ่งนี้เพราะเขาตั้งเป็นกติกาเราทำสิ่งนั้นเพราะเขามีกฎหมายว่าต้องทำสิ่งนั้นแต่วัฒนธรรมคือความน่ารักที่เหนือกว่าทั้งหมดไม่มีใครบังคับว่าต้องทำแต่มันทำแล้วมันมีความขลังมีความเข้มแข็งมีความดีงามมีความสวยมีความอ่อนช้อยมีความสง่าแต่ไม่มีใครบังคับนะครับแต่ชนในกลุ่มเดียวกันเขาตกลงกันว่าเราจะทำแบบนี
30: ้
29: แล้วกลุ่มของเราจะสวยงามจะดีงามนั่นจึงเป็นวัฒนธรรม
30: ใช่ค่ะถ้าเราเห็นคุณค่าในเรื่องของวัฒนธรรมแน่นอนมูลค่าก็จะตามมาเองเราจะไม่ได้เน้นในเรื่องของมูลค่ามาเน้นคุณค่าก่อน
29: ครับขอบคุณมากครับคุณสามีดาครับขอบคุณครับ
30: ขอบคุณครับ
29: ขอบคุณครับเอาใจช่วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีเวลาว่างถ้ามีผลงานอะไรที่ก้าวหน้าหรือผลการตัดสินอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังในรายการ
30: ได้เลยค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
29: ขอบคุณครับจอใจหมดเวลาครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ศึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด
1: นี่ประเด็นคือมันไม่ได้ยังไงอย่างนั้นคุณเอาของขึ้นของลงเรือก็เสียค่าต่อท่าคุณก็ต้องไปขึ้นอีกที่หนึ่งมันเรียกดับเบิลคอสไม่คุ้มทั้งต้นทุนมันไม่ได้ประจัดเวลา
2: ครับ
1: แล้วมันไม่คุ้มเรื่องนิเวศไม่ถามว่าเราควรจะเป็นฮับเราเป็นฮับแล้วแต่มันต้องบอกว่าคนไทยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นฮับซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยเราได้น้อย
3: เรียนหนักจนลืมเลยหรือเปล่าว่าวันนี้วันอะไรอ่ะ
4: วันอะไรอ่ะ
3: ก็วันครบรอบของเราไง
4: เมื่อวานชีเท่มากเลยนะถ้าทียังไม่มีใครอ่ะเราขอเป็นแฟนทีได้ปะ
5: เรื่องที่เราคุยกันนะกูจะทำให้ได้กูเคยบอกมึงแล้วกูทำให้มึงได้ทุกอย่าง
6: ฟริตเตอร์ข้าวโพดหวานเสิร์ฟมาพร้อมกับแยมพริกหวานและกุ๊กคาเมเล่ต่อกันด้วยพาสต้าคลาสสิกพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นของผักชีลาวจับคู่มากับสโมกแซลมอนได้อย่างลงตัวไปทำความรู้จักกับปันดาเซาขนมปังยอดนิยมของคนฟิลิปปินส์ปิดท้ายด้วยเซกิฮังข้าวสีชมพูอมแดงจากถั่วอาซูกิเมนูแห่งการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความหมายดีๆแล้วพบกันในพลพัฒน์นักมงคลคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้นะครับ
7: สัปดาห์นี้พบกันวันอาทิตย์
8: สิ่งที่ทำให้วัดผารังหมีนะคะกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็คึกคักขนาดนี้มีคนที่ถูกรางวัลใหญ่ถึง30ล้านบาท
9: ชาวบ้านและญาติโยมทุกท่านที่มีศรัทธาตั้งมั่นกราบขอพรท่านทั้งสำเร็จแล้วก็ไม่สำเร็จส่วนมากก็จะสำเร็จกันเยอะ
7: ติดตามได้ในรายการสาธุกันวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
10: เที่ยวจีนปี2569ฮอตปลอแตกคนไทยบินลัดฟ้าเพิ่มกว่า 80%
11: ตรงนั้นบางคนมองจีนมองแค่ว่าแบบจีนคือจีนใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนมณฑลผมก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันแล้วมันเป็นเสน่ห์ที่เราควรไปเห็นสักครั้งหนึ่ง
10: เจาะลึกเหตุผลที่ทำให้แดนมังกรกลายเป็นที่เที่ยวในฝันของทั้งโลก
11: ที่สำคัญที่สุดเลยนะอันนี้สำคัญมากๆครับมันคุ้มบัดเจ็ต
10: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11:00 น.ทางช่อง9กด30
12: ชวนผู้ชมนะครับมาส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการลุยศึกเอเชียนเกม2026กันครับติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9กด30ตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้เป็นต้นไปร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันครับ
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: กลิ่นหอมมาตั้งแต่ยังไม่ทันกัดเลยค่ะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะกรอบนอกฉ่ำในแกล้มกับขิงดองและพริกสดที่มาในเซตค่ะอร่อยจนหยุดไม่อยู่ค่ะ
15: คู่เคล้าวัตถุดิบสดใหม่นะครับหมักตามเวลาอย่างเหมาะสมมีทั้งสูตรไม่เปรี้ยวและแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
14: มาแล้วนะคะกับชอบมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายแซ่บใครที่ชอบกินนี่ไส้กรอกอีสาน
15: ครับผม
14: วันนี้ค่ะมาแล้วกับไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณว่าน้ำค่ะสวัสดีค่ะ
15: สว
14: ั
15: สด
14: ี
15: คร
14: ับ น่ากินมากค่ะ
15: ม
14: าพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษของไส้กรอกอีสานของเราเป็นยังไงบ้างคะ
16: โอ้ยไส้กรอกอีสานของว่านะคะจะเป็นสูตรแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีค่ะ
15: ยังไงฮะเปรี้ยวผู้ดี
16: เปรี้ยวผู้ดีก็คือว่าปกติไส้กรอกอีสานเราเป็นอาหารอีสานใช่ไหมคะเราก็จะใช้เอาข้าวเหนียวมาหมักกับเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยมาปรุงรสใช่ไหมแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ของเรารู้สึกว่าทำยังไงให้เรามีความเป็นผู้ดีเราก็ต้องใช้ข้าวหอมมะลิแท้ลองหมักลองทำดูวิ
15: ค่ะ
16: อร่อยมันจะ
15: อร่อยเหมือนกันใช่ไหม
16: เปรี้ยวแบบแตะไปลิ้นเปรี้ยวแบบมีจริตจักรานิดนึงกำลังงามก็รู้สึกว่าเอาอันนี้แหละมาเป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เรานี
15: ่นี่ก็บอกว่าเรื่องของข้าวสดคือผมเองผมเป็นอีสานนะทุกคนแล้วต้องบอกว่าบางทีบางอันเนี่ยกินแล้วมันเปรี้ยวนำจนเกินไปรสชาติความเป็นหมูอ่ะมันค่อนข้างแบบ
14: มันไม่
15: ห
14: มูน้อยข้าวเหนียวนำนะ
15: แล้วมันเยอะยังมันรู้สึกว่ากินปั๊บเดียวได
14: ้
15: มันเลี่ยนนะครับอันนี้สามารถกินได้เรื่อยๆเลยเพราะเขาใช้ข้าวสวยเนาะเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนทานได้ง่ายมากๆแล้ววันนี้เรื่องของโปรโมชั่นนะครับวันนี้ชอมเนียของเรานะฮะหลายๆคนดูอยู่นะครับซื้อไป
14: แน่นอนค่ะ
15: วันนี้นะฮะไส้กรอก ับอีสานเลิฟเวอร์นะของเราโปรนี้ช็อปมันอย่างเราจัดให้นะครับวันนี้มาแบบเป็นสูตรเปรี้ยวเนาะให้ทั้งหมดทั้งนั้นของ3ถุงและแบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงขนาด500กรัมทั้งหมดนี้6ถุงนะครับที่คุณจะได้ไปในราคา 1,200 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียวนะ899นะครับ899บาทครับโทรหนูที่02-114-3330นะครับหรือออนไลน์เข้ามาที่อาซายช็อปมันเนี่ย
14: คุณว่าน้ำขามาพูดถึงวัตถุดิบที่เรานำมาใช้กันหน่อยค่ะ
15: ครับ
14: นอกเหนือจากที่ใช้ข้าวหอมมะลิแล้วด้านในเราเป็นอะไรอีกนะคะ
2: ก็จะเป็นเนื้อหมูแบบแน่นๆค่ะที่สำคัญเราจะมีแบบกระเทียมเป็นกรีบกรีบ
15: ขอดูหน่อยได้ไหม
2: คะขอย่างนะคะขอย่างใช้มือ
14: คุณว่าน้ำบีบนะคะ
15: กินกันเองเลยนะ
2: คนเห็นก็คือปกติเราจกข้าวเหนียวเราก็ปั้นก้อนกินอะไรอย่างกันอยู่แล้ว
15: จกจกกินโลด
14: อุ้ยดูดีดูดีดูดีเนื้อหมูเยอะมาก
15: อย่างนี้เลยเพราะปกติอ่ะเคยกินแบบที่ไม่อันนั้นตัวเราเปิดมาแหละเราเจอแต่พวกข้าวเจอแต่พวกมันแต่อันนี้เนื้อหมูนำนะคะทุกคน
14: เนื้อหมูเยอะมาก
15: ใช่
2: แบบหนังกรอบแบบกรอบถูกแบบหนังทุกวันเราใช้ไส้หนังแท้
15: ครับผม
14: ใช่เพราะว่าโดยปกติเนี่ยทุกคนขาณปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเราจะมักเจอเป็นไส้เทียม
15: ถูกต้อง
14: เอามาใช้ทำเป็นไส้กรอกอีสานแต่ว่าสำหรับแบรนด์นี้นะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะเขาใช้ไส้หมูแท้ในการมาทำตัวที่เป็นไส้กรอกด้านนอก
15: แล้วผมชอบตรงที่ใช้ข้าวหอมมะลิจริงๆแล้วนี่คือผมยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวอาจจะต้องลองแล้วว่ามันแตกต่างจากข้าวเหนียวยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นไส้กรอกอีสานแบบ

0: ผู้ดีนะครับกินแบบง่ายๆเป็นเปรี้ยวแบบผู้ดีอันนี้ขอลองหน่อยได้ไหมฮะ
1: ได้
2: เดี๋ยวนะเรามีกี่รสชาติยังไงนะคะ
1: มีสูตรเปรี้ยวไม่เปรี้ยว
0: ไม่เปรี้ยวขอลองแบบ
1: ลองแบบไหน
0: ขอลองแบบเปรี้ยวได้ไหมครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเลยแล้วกันนะใช้มือเลยนะทุกคนนะนี่นะนะครับนี่ฮะนี่นะครับไส้นะครับดูนะครับดูนะครับขออนุญาตเลยนะครับ
2: แล้วย้ำนะทุกคนค่ะว่าความอร่อยนี้นะไม่ใช้วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นน่ะใครที่บอกว่าเฮ้ยอยากจะได้แบบของอร่อยตัวนี้นะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียเนาะแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ในช่องฟีดได้นานถึง1ปีเต็มนะคะนี่แบบนี้เลยนะมาเป็นแพ็คแบบนี้สูญญากาศมาอย่างดีนะคะย้ำนะสำหรับใครที่บอกว่าหุยเป็นแบบสายชอบรสเปรี้ยวแต่ว่าอย่างที่คุณว่านาบอกค่ะว่าสูตรของเราอะเปรี้ยวผู้ดีแต่ว่าถ้าอยากให้เปรี้ยวมากกว่านั้นนำกว่านั้นต้องเอาไว้นอกตู้เย็นนานขนาดไหนคะ
1: อีกเพิ่มสักหนึ่งคืน
0: อ๋ออันนี้คือทริคในการทำให้เปรี้ยวขึ้น
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: กับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะวันนี้จัดไปนะคะกับสูตรเปรี้ยว3ถุงแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงรวมแล้วเป็น6ถุงค่ะในราคาเพียงแค่899บาทเท่านั้นนะคะ

ชาวญี่ปุ่นรวมตัวกันที่เมืองนาโกย่าเมืองเอกจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นในวันนี้เพื่อชมการแสดงบินผาดแผลงของฝูงบินขับไล่ระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026โดยฝูงบินผาดแผลงของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่นฉายา Blue Impulse ได้บินผ่านแลนด์มาร์คสำคัญอย่างหอส่งสัญญาณโทรทัศน์นาโกย่าพร้อมพ่นควันขาวรูปหัวใจบนท้องฟ้าทั้งนี้นับเป็นเวลา5ปีหลังมากับโอลิมปิกที่ต้องจัดขึ้นท่ามกลางอัศจรรย์ที่ว่างเปล่าการแข่งขันเอเชียนเกมจึงเปรียบเสมือนโอกาสอีกครั้งของญี่ปุ่นในการเปิดประตูต้อนรับแฟนกีฬารวมซึมซับบรรยากาศการแข่งขันมากกว่ากีฬานานาชาติอย่างสมบูรณ์แบบโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่านหลินซี่โอเกรแฮมปี2026เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจและยกระดับมาตรการคว่ำบาตรการเรียกเก็บภาษีศุลกากรการสั่งห้ามต่างๆต่อรัสเซียพร้อมขยายมาตรการคว่ำบาตรที่มีอยู่เดิมต่ออิหร่านทั้งนี้สภาผู้แทนสหรัฐลงมติอนุมัติเมื่อวันพุธหลังวุฒิสภาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่7สิงหาคมกลุ่มที่อยู่ในข่ายถูกคว่ำบาตรจะเป็นเจ้าที่รัฐธนาคารกับกองเรือเงาขนส่งพลังงานของรัสเซียและอยากให้อำนาจทรัมป์เก็บภาษีเต็ม 100% ต่อสินค้าจากประเทศผู้นำเข้าน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุด5อันดับแรกพบสิงโตภูเขาเพ่นพ่านในย่านชุมชนของนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมควบคุมสัตว์ต้องปิดล้อมพื้นที่และขอความร่วมมือให้ชาวบ้านอยู่แต่ภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยโดยทีมเจ้าหน้าที่ใช้วิธีเดินเท้าค้นหาทั่วบริเวณก่อนที่สิงโตภูเขาจะพุ่งออกมาจากพุ่มไม้วิ่งไปตามทางเท้าแล้ววิ่งเลี้ยวโค้งมุมถนนแล้วหายตัวไปอีกครั้งสิงโตภูเขาถูกยิงยาสลบและจับตัวได้ในที่สุดหลังจากการเผชิญหน้าหลายชั่วโมงก่อนได้รับการขนย้ายนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตามเดิมอีเจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการประชุมสุดยอดหรือซัมมิตระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ความเป็นไปได้ดังกล่าว

นี้ยังคงไม่แน่นอนและว่านายทรัมป์มีความต้องการอย่างชัดเจนที่จะเปิดการเจรจากับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้กำลังพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดการหารือดังกล่าวขึ้นด้านหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ระบุว่าทรัมป์ได้ผลักดันให้ทีมผู้ช่วยเร่งจัดเตรียมการประชุมร่วมกับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือให้ได้เร็วที่สุดในฤดูใบไม้ร่วงนี้

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: นี่ประเด็นคือมันไม่ได้ยังไงอย่างนั้นคุณเอาของขึ้นของลงเรือก็เสียค่าต่อท่าคุณก็ต้องไปขึ้นอีกที่หนึ่งมันเรียกดับเบิลคอสไม่คุ้มทั้งต้นทุนมันไม่ได้ประหยัดเวลาแล้วมันไม่คุ้มเรื่องนิเวศไม่ถามว่าเราควรจะเป็นฮับเราเป็นฮับแล้วแต่มันต้องบอกว่าคนไทยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นฮับซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยเราได้น้อย
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคมในข่าวครับคมทุกประเด็นร้อนคมทุกมุมมองกับคมในข่าววันนี้พบกับผมณรงค์จันทองครับโอ้โหวันนี้ตั้งหัวข้อไว้น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์พับไปแล้วแล้วปรากฏว่าโครงการเชื่อมไทยกับโลกนะฮะโดยเฉพาะระบบโลจิสติกเราจะทำอย่างไรโครงการแลนด์บริดจ์ครับที่ผ่านมาเนี่ยมีการสั่งให้ศึกษานะครับโดยรัฐบาลก็ผลการศึกษาออกมาแล้วทุกชุดครับยังไงก็ไม่คุ้มค่าครับทั้งเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจปัญหาความซ้ำซ้อนครับเอาเรือมาขนของลงเรือเอาไปขึ้นรถระบบรางเพื่อจะไปลงเรืออีกทอดหนึ่งไม่ทันการผ่านช่องแคบมะละกาง่ายกว่าครับแล้วก็อีกสำคัญหนึ่งคือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อวิถีชุมชนและพื้นที่ทั้งสองฝั่งทะเลฮะไม่ว่าจะเป็นอันดามันหรือว่าฝั่งอ่าวไทยแล้วระบบโลจิสติกส์ไทยเราจะเชื่อมโลกอย่างไรถ้าไม่มีโครงการแลนด์บริดจ์วันนี้ครับได้รับเกียรติจากดร.ธนิตโสรัตน์ครับท่านเป็นประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติและรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยให้เกียรติพูดคุยในรายการครับสวัสดีครับดร.ธนิตครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค
3: ์โอ้โหต้องเห็นว่าล่าสุดท่านเพิ่งลงไปในพื้นที่ทั้งชุมพรทั้งระนองมาผมถามอย่างนี้เลยครับแลนด์บริดจ์เนี่ยพับไปแล้วเนี่ยมันไม่มีโอกาสเกิดมันไม่คุ้มค่าตามผลการศึกษาออกมาเลยหรอครับ
2: ก่อนอื่นก็อย่างนี้คืออยู่ดีๆแรงงานไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องโลจิสติกส
3: ์ครับ
2: นะก็เรื่องเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์เนี่ยนะครับแล้วก็มันเกี่ยวกับคอนไทยไอ้คลองไทย
3: ครับ
2: คนไทยจะรู้จักคอคอดกลัด
3: ครับ
2: ใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ในคณะผมเคยเป็นอดีตคณะทำงานนะครับด้านผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของสภาความมั่นคงก็อยู่หลายปีนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังไปร่วมประชุมกับเขาในฐานะกระทรวงแรงงานซึ่งผมเป็นประธานสภาที่ปรึกษาแรงงานแห่งชาติเนี่ยก็เป็นองค์กรอยู่ใต้ของกระทรวงแรงงานนะครับ

0: โครงการเนี่ยเดิมเขาบอกว่าจะมีการจ้างงาน 280,000 ตำแหน่งอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมทางสภาที่ปรึกษาแรงงานแห่งชาติเนี่ยเรามาศึกษาเรื่องนี
1: ้
0: เราก็จะดูว่าถ้าต้องการแรงงานขนาดนี้ความพอเพียงอุปสงค์อุปทานมันเป็นยังไงอันนี้เป็นเหตุที่เราลงพื้นที่นะครับก็เอาอย่างนี้นะครับเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยที่พับไปแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าไอ้โครงการเชื่อมชายฝั่งทะเลตะวันออกตะวันตกอ่าวไทยอันดามันเนี่ยมันมีมาตลอดก็มาอธิบายนิดหนึ่งนะไอ้ตรงแลนด์บริดจ์เนี่ยมันต่างกับเรื่องการขุดคลองเชื่อมมันเป็นการใช้ท่าเรือ2ท่าใหญ่ๆนะ
1: คุณต้องสร้าง2ท่าเลย
0: อันนี้2ท่าใหญ่ๆแล้วก็แทนที่จะเป็นคลองเขาก็เป็นมอเตอร์เวย์แล้วก็ทางรางประมาณสัก90กิโลเมตรเชื่อมต
1: ั้
0: งแต่อ่าวอ่างที่ระนองนะ90กิโลเมตรเนี่ยไปถึงชุมพรนะที่ชุมพรนะชุมพรก็แหลมลิ่วนะแหลมลิ่วที่ชุมพรนะก็เชื่อมกันนี่ดูมันง่ายไงแต่จริงๆระนองมันเป็นเขาถ้าไปจะเข้าใจมันภูเขา
1: เม็ดเงินลงทุนมันต้องสูงมาก
0: ใช่ใช่ใช่แนวคิดก็แบบนั้นแล้วก็ก่อนอื่นต้องเข้าใจนะอันนี้เขาไม่ได้เซิร์ฟประเทศไทยนะเป็นการเซิร์ฟเส้นทางเดินของโลก
1: เขาแค่ข้ามประเทศไทยเราไป
0: เดิมเนี่ย
1: จอดเขาไม่ได้แวะ
0: เรือเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมันมีสองซีกโลกนะตะวันออกตะวันตกเนี่ยซีกที่มาจากทางตะวันตกเนี่ยมันก็มาจากยุโรปมาจากอเมริกาฝั่งตะวันออกพวกนิวยอร์กใช่ไหมแล้วก็มาเข้าเมดิเตอร์เรเนียนนะมันก็สุเอต
1: ค
0: ลองสุเอตทะเลแดงใช่ไหมหรือก็มาเข้าตรงใต้ของประเทศไทยที่ตรงจากสตูลเข้าไปเป็นปีนังนะแล้วก็เข้าไปในตรงนั้นเป็นช่องแคบที่เรียกแค่มารากาที่พูดกันเยอะเนี่ยช่องแคบมารากาต้นมารากาเนี่ยมันก็ติดระหว่างสตูลเราเนี่ยนะแต่จริงบ้านเราก็อยู่ในส่วนหนึ่งของช่องแคบมาลากาแต่เป็นปลายใช่ไหมปากมันก็อยู่คือท่าเรือปีนังแล้วก็เข้าไปเนี่ยปลายมันอีกปลายหนึ่งซึ่งไปโผล่ทางทะเลจีนตอนใต้เนี่ยนะทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับก็คือสิงคโปร์เรือมันไม่อ้อมไปไหนหรอกมันไปจอดที่สิงคโปร
1: ์
0: เป็นทางเลือกนะแต่จริงๆแล้วมันก็ตรงข้ามสิงคโปร์เนี่ยมันมีท่าเรือตังจุงปารัปัสของมาเลเซียมาเลเซียอันนั้นเขาเป็นฮับคือเป็นฮับรับสินค้าจากประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามอะไรเนี่ยมากองเอาไว้ที่แถวนั้นเพื่อเรือที่มาจากซีกตอนตกเนี่ยนะมาถึงตรงนี้มาจอดแล้วก็รับของที่รวบรวมแล้วก็กลับไปให้เรือเขาจะไม่วิ่งยาวใช่ไหมแต่ในการเรือที่มาจากจีนมาจากออสเตรเลียหรืออเมริกาฝั่งตะวันตกนะก็มีเกาหลีใต้มีอะไรพวกเนี้ยฟิลิปปินส์ก็เอาของเนี่ยมาจอดที่สิงคโปร
1: ์
0: ที่รวมเป็นฮับ มันเป็นฮับเห็นไหมเรือเขาก็จะกลับไปนะแนวคิดของไทยก็คือว่าไม่ต้องผ่านช่องแคบมาลากาเรือเอาของมาจากตะวันตกนะก็มาดรอปไปที่ระนอง
1: ของเราเลย
0: แล้วก็ใส่รถไฟใส่รถบรรทุกสิบรถเทรลเลอร์เนี่ยวิ่งไปอีกฟากหนึ่งไปขึ้นเรืออีกฟากหนึ่งท่าเรือที่เราวางไว้ทั้งที่ชุมพรและหนองเนี่ยจะรองรับสินค้าประมาณ19ล้านตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมแหลมฉบังเนี่ย10ล้านตู้มันใหญ่กว่าแหลมฉบังนี่ประเด็นคือมันไม่ได้ยังไงอย่างนั้นใช่ไหมคุณเอาของขึ้นของลงเรือก็เสียค่าต่อท่าใช่ไหมใส่รถไฟมันก็ไม่ของฟรีนี่ลงทุนสร้างตั้ง1ล้านล้านบาทแล้วเนี่ยใช่ไหมคุณก็ต้องไปขึ้นอีกที่นึงมันเรียกดับเบิลคอสในแง่ของคือการสร้างพวกนี้เส้นทางเรือจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยมันอยู่2ตัวการเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือของโลกเนี่ยคือ1คือต้องประหยัดต้นทุน
1: ซ
0: ึ่งประหยัดต้นทุนเนี่ยผมศึกษาแล้วเนี่ยว่ามันแพงกว่าตู้นึงคอนเทนเนอร์ประมาณ250เหรียญมันแพงกว่าเพราะมันดับเบิลคอส
1: ครับ
0: มันดับเบิล
1: คอสยกขึ้นเดี๋ยวลง
0: ยกขึ้นยกลงใช่ๆแล้วเรือมันไม่ใช่รถบรรทุก2คันมาจอดชนกันมันต้องของแล้วเรืออีกลำนึงมันมาคนละทวีปอ่ะ
1: ครับ
0: คือนี่อีกอันนึงเขาเรียกว่า time economy ต้องประหยัดต่อเวลาต้องเซฟกันไอ้ช่องแคบมาลากาที่เราพูดเนี่ยคุณไปพูดกัน4วัน5วันเนี่ยผมเดินทางมาแล้วนั่งเรือโอเชียนชิปเนี่ยจากแหลมฉบังผ่านช่องแคบมาลากา2เที่ยวเนี่ยมัน2วันไม่ถึง2วันวันครึ่ง
1: ครับแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรด้วยนั่งเรือลำเดียวนะ
0: เคยนั่งเรือเพราะผมไปสำรวจ

0: นั่งเรือสินค้าใหญ่ๆเลยนะครับมันแค่ประมาณเอาวันบันกว่าๆเอาตีซะเต็มที่ทั้งฝนฟ้าอากาศด้วย48ชั่วโมงแต่มาใช้แลนด์บิดเนี่ยทั้งยกขึ้นยกลงเบ็ดเสร็จแล้ว54ชั่วโมง
1: สรุปคือไม่คุ้มนะฮะเห็นภาพเลยที่ดร.ที่อธิบาย
0: คือไม่คุ้มทั้งต้นทุนไม่คุ้มทั้งเวลามันไม่ได้ประหยัดเวลาแล้วมันไม่คุ้มเรื่องนิเวศสิ่งแวดล้อม
1: ตรงทั้งซ่าเรือมหา
0: คุณอย่าลืมนะอ่าวไอ้ตรงอ่าวไอ้ทั้งชุมพรและตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมมันเป็นอะไรฮะมันเป็นวรรณอุทยานใช่ไหมเกาะพญาไอ้พยมพยอมอะไรแถวนั้นเนี่ยนะแล้วชุมพรก็ทะเลก็สวยแล้วก็ไม่คุ้มค่าชาวบ้านเปลี่ยนวิถีแล้วก็หวังว่าจะเกิดอุตสาหกรรมเนี่ยเขาหวังว่าจะเกิดแบบ EEC
1: แต่นี่เขาแค่ผ่านเราเห็นภาพแล้วฮะว่ามันไม่คุ้มอย่างไรนะจะลงทุนมันก็คือเสียงบประมาณมันไม่มีผลทางธุรกิจที่จะออกดอกออกผลได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านเนี่ยมันพับโครงการไปแล้วเนี่ยแล้วเราเสียโอกาสอะไรบ้างพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ขวดน้ำ
2: ขวดน้ำ
1: ถุงพลาสติก
2: ถุงพลาสติก
1: กล่องนม
2: กล่องนม
3: สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันจะลอยลงไปสู่ทะเล
4: เขาก็จะไปรีไซเคิลกลับมาเป็นพวกขาเทียมก็ได
2: ้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมีร่มเงาอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เป็นขยะรีไซเคิลเหมือนกันนะครับ
1: กล่องนม
2: กล่องนมนี่ครับ
5: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
6: ศึกเอเชียนเกม2026วันจันทร์ที่21กันยายนฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติไทยช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด
7: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
8: ช่วงที่2ของคมในข่าวครับแหมช่วงแรกเราคุยไปแล้วนะฮะว่าโครงการแลนด์บริดจ์ต้องพับด้วยเหตุผลอะไรนะครับคราวนี้ถ้าเกิดไม่มีแลนด์บริดจ์แล้วเนี่ยไทยเราเสียโอกาสอะไรบ้างแล้วโลจิสติกไทยเราถ้าจะเชื่อมโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงนะฮะดร.ธนิตครับเราเสียโอกาสอะไรบ้างไหมฮะ
9: เรื่องแลนด์บริดจ์ใช่ไหม
8: ครับ
9: มันไม่มีโอกาสอยู่แล้ว มันถึงไม่เสียโอกาส
8: ครับ
9: ใช่ไหม
8: ครับ
9: ใช่ไหม
8: แล้วถ้าเกิดว่าเราจะเชื่อมโลกในการขนส่งสินค้าเพื่อจะขายต่อนะฮะเราต้องทำยังไงล่ะฮะเราต้องไปลงทุนอะไรล่ะครับ
9: ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะประเทศไทยเนี่ยบริบทของไทยเนี่ยเราค้ากับฝั่งตะวันออกเนี่ย 70% นั้นเรือที่ไปทางฝั่งตะวันออกเนี่ยมันประมาณ 65-70%
8: ครับ
9: ขณะที่เราค้าฝั่งตะวันตกเนี่ย 30% นี่เชิงมูลค่า
8: ครับ
9: นี่ถ้าหักน้ำมันออกไปแล้วเนี่ยมันเหลือไม่ถึง
8: 20%
9: มูลค่าการค้า
8: ครับ
9: ไอ้มูลค่ามันจะตามด้วยเชิงปริมาณของเรือที่จะเข้ามาน
8: ะ
9: ผมกำลังบอกว่าเราค้าฝั่งตะวันตกเนี่ยน้อยมาก
8: ครับ
9: ใช่ไหมคดีการเนี่ยเราค่าฝั่งตะวันออกมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะเลยไปก็เวียดนาม
8: ครับ
9: ใช่ไหมเลยเวียดนามไปก็ฟิลิปปินส์นี่อยู่ในอาเซียนหมดมีอินโดนีเซีย
8: ครับ
9: อยู่ตะวันออกใช่ไหม
8: ครับ
9: แล้วเลยขึ้นไปก็เป็นอะไรเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะไต้หวันจีน
8: ครับ
9: ทั้งทวีปเลยนะเลยไปเป็นไอ้เรียกทรานแปซิฟิกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไปอเมริกา
8: ครับ
9: ที่เนี่ยมันเป็นแหล่งค้าขายแหล่งตลาดของเรา
8: 70%
9: นั้นปริมาณของมันกระจุกอยู่ที่นี่หมดนะอันนี้ต้องเห็นภาพก่อน EEC ถึงเกิดไง
8: ครับ
9: EEC มันถึงเกิดเพราะมันค้ากับทางตะวันออกนะที่ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยไม่ใช่เราไม่มีท่าเรือนะท่าเรือระนองเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยท่าเรือระนองพิสัยรับตู้ได้หลายหมื่นคอนเทนเนอร์แต่มีตู้เข้าเนี่ยปีที่แล้ว 5,400 ตู
8: ้ไม่น้อยจังฮะ
9: ไม่มีของคือต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อมันค้าขายน้อยเนี่ยไอ้ฝั่งตะวันตกของเราเนี่ยมันไม่มีเบสอุตสาหกรร
8: ม
9: เราลองเป็นเมืองฮับทางอาหารทะเลรับพวกอาหารไอ้พวกซีฟู้ดมาจากพม่าใช่ไหมมาเล็กแต่เกาะสองอะไรพวกนี้ลงไปพังงากระบี่ใช่ไหมข้ามไปเป็นภูเก็ตอะไร
8: มันเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วไม่ใช่
9: มันกลายเป็นท่องเที่ยวเปรียบเทียบอย่างนี้นะฮะว่าที่ตรังเนี่ยตังเนี่ยมีของที่อำเภอกันตังมีท่าเรือ เป็นท่าเรือที่มันเกิดขึ้นเองเป็นของเทศบาลนะครับมันมีพวกอะไรไม้ยางยางพารานะไอ้ลับเปอร์อะไรพวกนี้ อุตสาหกรรมยางมันไปอยู่ตรงนั้นหมดนะแล้วใส่เรือบาสก็คือเรือที่ต้องมีเรือลาก ไม่มีเรือเข้าแต่มันมีของเรือเข้ามาจอดกลางทะเลแล้วก็ลาก
8: ออกไป
9: แลกขึ้นเรือแล้วไปที่ปีนังกำลังบอกว่าถ้ามันมีของเนี่ยมันเกิดคำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้าไม่เอาตรงนี้มันมีเสียโอกาสมันไม่เสียเพราะมันไม่มีโอกาสแต่ต้นนะแล้วไอ้ถ้าจะสร้างกันจริงๆเนี่ยผมก็มองว่าการตังขยายถ้าเหลือไปตู้วันนี้การตังมีสินค้า 30,000 กว่าตู
8: ้ครับ
9: มากกว่าระนองอีก 33,000
8: ระนอง 5,000
9: ระนอง 5,000 นี่ก็ 33,000 ตู้ภูเก็ตก็มีถ้าเหลือแต่ภูเก็ตเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ก็มีตู้คอนเทนเนอร์นะปีนึง 30,000 กว่าตู
8: ้ครับ
9: นะงั้นไอ้2อันเนี่ยมันมีท่าหรือแล้วนะโดยที่กันตังส่วนที่พังงาอะไรพวกเนี้ยเป็นเมืองท่องเที่ยวกระบี่อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไม่เสียโอกาสเพราะมันไม่มีโอกาส
8: ครับเดี๋ยวขอพักอีกครู่ดีกว่าแล้วช่วงหน้าคุยกันยาวๆเลยนะฮะการเชื่อมต่อระบบโลจิสติกแบบไร้รอยต่อไทยเราต้องทำอย่างไรเพราะว่าหมุดหมายของเราเนี่ยอยากจะเป็นฮับเรื่องของการขนส่งในภูมิภาคนี้โอกาสเป็นไปได้ไหมพักครู่เดียวครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณเติ้งรักศิลป์ฟังเรื่องราวของยอดเซียนเครื่องรางสายอนุรักษ์ถึงมุมมองการสะสมพร้อมเปิดรางใหญ่ชมสุดยอดเครื่องรางยอดนิยมและวัตถุมงคลหายากที่ไม่ใช่ใครจะมีโอกาสได้เห็นกันง่ายๆก่อนพาไปกราบขอพรหลวงพ่อชานรงค์อภิชิตโตเกจิอาจารย์สายลี้ลับที่ถูกขนานนามว่าเป็นศิษย์ของหลวงตาดำในดงที่วัดทองบางพรมหรือวัดกาญจนสิงหาวรวิหารเขตตลิ่งชันเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
2: ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะคะเป็นตัวแทนของประเทศในการไปคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกม
3: ขอเชิญชวนคนไทยทั่วทั้งประเทศติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9กด30นะครับและติดตามไฮไลท์ผลการแข่งขันได้ทุกช่วงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันเยอะๆนะครับ
2: ไทยเล่น
3: สู้สู้
4: ช่วงสุดท้ายของคมในข่าวครับเราเห็นแล้วนะฮะว่าเราไม่ได้เสียโอกาสอะไรเพราะว่าเราก็ขนส่งกับภูมิภาคนี้อยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านตะวันออกหรือตะวันตกแต่ว่าตะวันออกเนี่ยเรา 70% เลยฮะเราค้าขายอยู่ชนิดที่ว่าประเทศที่อยู่ภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยนะฮะค้าขายกันโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ต้องการเพียงเท่านี้ฮะเราอยากจะเป็นฮับเรื่องของการขนส่งสินค้าครับจะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับดร.ครับ
5: เป็นอยู่แล้ว
4: เป็นอยู่แล้ว
5: ไทยเนี่ยเป็นฮับ
4: ครับ
5: ในภูมิภาคนี้เนี่ยนะครับในภูมิภาคอาเซียนเนี่ย
4: ครับ
5: แม้แต่สิงคโปร์เราเป็นฮับที่ครบบริบูรณ
4: ์
5: สิงคโปร์เป็นฮับทางเรือ
4: ครับ
5: นะกับเรื่องเครื่องบิน
4: ครับ
5: นะมาเลเซียก็เป็นฮับทางเรือเพราะว่าเขามีพอร์ตกลาง
4: ครับ

0: ล้านตู
1: ้อีก2ปีจะเป็น18ล้านตู้นี่กำลังสร้างจะเสร็จแล้ว18เท่าตัว
0: ครับ
1: 18ล้านตู้แต่มีของหรือเปล่าอีกเรื่องนึงใช่มั้ย
0: ครับ
1: แต่เป็นท่าเรือใหญ่ระดับเวิลด์คลาสระดับเวิลด์คลาสใช่มั้ยนะครับเรายังไม่นับท่าเรือคลองเตยนะท่าเรือสงขลา
0: อ
1: ือนะครับเราเป็นฮับอยู่แล้วเพราะสุวรรณภูมินี่ก็เป็นฮับระดับโลก
0: ครับ
1: นะมาเป็นการต่อเครื่องบินใช่มั้ย
0: ครับ
1: เราก็ไม่ได้น้อยหน้านี่เราเป็นฮับอย่างลอยต่อแล้วสุวรรณภูม
0: ิทางเรือทางอากาศ
1: นะคราวนี้ทางถนนผมเอาไปทางรางก่อน
0: ครับ
1: นะทางรางเนี่ยเรามีทางรางเชื่อมทั้งประเทศอยู่แล้วใช่มั้ยแล้วทางรางของเราเนี่ยสายใต้เนี่ยเชื่อมข้ามไปที่ปะดังเบซาแล้วก็เข้าไปในมาเลเซียทะลุไปถึงสิงคโปร
0: ์
1: ถึงยะโฮบาลู
0: ครับ
1: นะตลอดหมดแล้วก็เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางด้านตะวันออกเนี่ยทางอีสานเราเนี่ยนะเราไปถึงหนองคายใช่ไหมไปถึงหนองคายนะแล้วก็เชื่อมไปท่านาแรงแต่นี่ทางเมดเกตนะจีนเขาก็สร้างไอความเร็วสูงแต่ว่าทาง 1.435 เมตร
0: ของเขาเมตรเกต
1: แล้วก็กว้างใหญ่เออเขามาตรฐาน
0: ครับ
1: นะ
0: เอาเขาสแตนดา
1: ร์ดมีคนถามบอกว่าควรจะเชื่อมไหมถ้าเชื่อมก็ไม่ฉลาดเพราะว่าของเราเรา1เมตรใช่ไหมเราสร้างทางคู่เมตร 1.4 เมตรนี่ถึงโคราช
0: ครับ
1: หลังจากนั้นความคิดผมนะอย่าไปสร้างเพราะมันมีทางอยู่แล้วจีนไม่ได้ของลงที่หนองคาย
0: เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยของเรา
1: ถ้าคุณสร้างเชื่อมกับจีนเข้าล็อกจีนเลยนะ
0: เขาวิ่งผ่านเราเลย
1: วิ่งมาลงถึงกรุงเทพคราวนี้ขึ้นเหนือขึ้นออกไปพม่าลงมาเลเซียนะ
0: มันจะส่งผลอะไรครับผู้ประกอบการไทยเราล้มหายตายจากอย่าง
1: นั้นทุกวันนี้ก็ของเต็มบ้านแล้วใช่ไหมทั้งของทั้งคนเต็มบ้านเต็มเมืองเลยใช่ไหมนะครับคราวนี้เนี่ยทางรางเราก็เชื่อมอยู่แล้วนี่กลับมาถนนเราเนี่ยเป็นฮับถนนของภูมิภาคที่ไม่มีประเทศไหนมีคุณดูประเทศเราแวดล้อมด้วยกี่ประเทศเนี่ยตะวันตกพม่าเมียนมาใช่ไหมภายทางเหนือเนี่ยนะออกจากเชียงของเนี่ยทางถนนเส้นทางข้ามแม่น้ำโขงเชียงของเนี่ยใช่ไหมผ่านเข้าไป
0: R3A อะไร
1: R3A ใช่ไหมผ่านเข้าไปทางลาวข้ามไปจีนเลยไปยูนานเลยอันนี้เป็นถนนมีขนส่งสินค้าใช่ไหมเราเชื่อมหมดทางใต้เนี่ยมาเลเซียเนี่ยจากซาดาวเนี่ยนี่เขาสร้างด่านใหม่ซาดาวใหม่เนี่ยก็ถนนทะลุมาเลเซียใช่ไหมงั้นถ้าถามว่าเราเป็นฮับไหม
0: เราเป็นอยู่แล้ว
1: มันเป็นอยู่แล้ว
0: แล้วถ้าจะทำให้ฮับของเราเนี่ยมีศักยภาพมีเม็ดเงินให้ผู้ประกอบการไทยเราที่ตอนนี้กำลังจะล้มหายตายจากเนี่ยได้ฟื้นขึ้นมาแข็งแกร่งอีกเราต้องทำอะไรต่อ
1: เพียงแต่ว่าเรามีฮับแล้วนะอุตสาหกรรมเราเนี่ยมันยังกระจุกอยู่ที่ EEC กับปริมณฑลทำยังไงมันก็มีแนวคิดจะไปสร้างไอ้เศรษฐกิจพิเศษตามเมืองชายแดนมันไม่เกิด
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่เกิดเพราะว่าบ้านเรามันค่าแรงแพง
0: ครับ
1: มันเป็นก็จะเกิดอุตสาหกรรมมันจะไปเกิดประเทศเพื่อนบ้านหมดประเด็นคือ connectivity ไม่ใช่แค่มันผ่านให้ถนนไม่ให้รถมันผ่านมันจะต้องเกิดเป็นศูนย์กระจายสินค้าตัวอย่างที่ดีเนี่ยเราต้องไปไทยมาเลเซียตรงซาดาวเนี่ยมันเกิดหัดใหญ่มันเกิดนิคมอุตสาหกรรมอันนั้นเป็นตัวอย่างของการใช้เส้นทางถนนเลยนะที่เป็นประโยชน์
0: มันมีศักยภาพ
1: มันเกิดเป็นเมืองมันเกิดเศรษฐกิจนะเป็นโดยที่ไม่ต้องไปนั่งบูธเลยเขา
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ว่าภาคอื่นเราไม่เจอที่เชียงของเราไม่เจอจะมาจะเป็นเกษตรอยู
0: ่
1: นะที่แม่สอดเนี่ยมันควรจะเกิดสิทธิพิเศษแต่ว่ามันก็ไปดองอยู่คำตอบผมก็คือว่าเราต้องได้ประโยชน์แล้วก็มันต้องพัฒนาผู้ประกอบการไทยผู้ให้บริการโลจิสติกผู้ให้บริการโลจิสติกเนี่ยเขามองเป็นผู้ให้บริการเป็นเซอร์วิสเซกเตอร์ไม่ใช่อุตสาหกรรมไม่เป็นคุณไปขอเงินทุนหรือรัฐบาลมองเนี่ยมองเป็นพวกเซอร์วิส
0: ครับ
1: นะไม่มีทรัพย์สินจริงธุรกิจนี้ลงทุนหนักนะทั้งคลังสินค้ารถบรรทุกเนี่ยนะครับต้องส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมเนี่ยยกโลจิสติกให้เป็นอุตสาหกรรมเราจะได้ประโยชน์จากการเชื่อมโยง
0: ที่
1: เป็นฮับเนี่ยเราต้องได้ประโยชน์จากการเป็นฮับไม่ว่าเป็นฮับ
0: ก็จ
1: ะบ้านได้
0: ไม่ใช่เฉพาะทำทางถนนอย่างเดียวรถไฟก็ควรทำในลักษณะเดียวกัน
1: เราต้องได้ประโยชน์ให้เกิดกิจกรรมเคลื่อนย้ายกระจายสินค้าใช่ไหมแล้วมันก็สร้างงานสร้างตอนนี้มันไปคุณไปดูนะอยู่ต่างชาติตามชายแดงเนี่ย
0: ค่าแรงของเขาถูกกว่าระบบเรื่องของไฟฟ้านะฮะค่าไฟฟ้าเขาก็ถูกกว่าบ้านเราแล้วเราจะทำยังไงต่อล่ะ
1: ค่าแรงแพงถูกเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันเชื่อมโยงกัน

0: ก็ที่กัมพูชาร้องโอดๆนี่ไงเพราะว่าตรงไหนที่ผิดอะไรต้องใช้แรงเยอะๆไปทำในกัมพูชาแล้วลากกลับมาผิดที่ในประเทศไทยใช่ไหมเราต้องสร้างอย่างนี้ให้เกิดเป็นคอนเน็กนะคราวนี้เอกชนเนี่ยมันก็ไปทำงานแบบไม่รัฐบาลไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี
1: ้
0: นะธนาคารเนี่ยเขาก็มองเป็นที่บอกเป็นเซอร์วิส
1: ครับ
0: เป็นเซอร์วิสเซกเตอร์นะคุณไม่มีอะไรที่จะไปค้ำประกันแต่จริงๆเนี่ยเขามีเยอะนะไม่ถามว่าเราควรจะเป็นฮับเราเป็นฮับแล้วแต่มันต้องบอกว่าคนไทยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นฮับซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยเราได้น้อย
1: ครับ
0: แต่ที่ควรจะได
1: ้ครับซึ่งสามารถพลิกนะฮะยุทธศาสตร์อีกนิดเดียวอย่างที่ดร.เทนนิสบอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราก็จะเป็นฮับแล้วมูลค่ามันเพิ่มขึ้นนะฮะเท่าที่มันควรจะเป็นนะฮะขอบคุณมากนะครับดร.ครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้วันนี้เรื่องของแลนด์บิดก็เห็นภาพเลยนะฮะทำไมมันไม่เกิดไม่เกิดแล้วของเราจะต้องเอาอะไรไปรองรับเพื่อจะส่งต่อเชื่อมโลกเอ้าเราเชื่อมของเราอยู่แล้วฮะเราเป็นฮับอยู่แล้วฮะเพียงแต่ว่าจะทำยังไงไอ้คำว่าเป็นฮับของเราให้มันมีประสิทธิภาพที่แท้จริงเท่านั้นเองนะฮะเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบพระคุณฮะที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: คนเราอ่ะมันห้ามไม่ได้หรอกว่าเราจะรู้สึกอะไรยังไงใครตอนไหนมันอยู่ที่ว่าแกจัดการยังไงกับมันมากกว่าม
2: ึงมีอะไรไม่บอกกูปะ
3: มึงต้องรีบเลือกแล้วนะเว้ยแต่ถ้ามึงยื้อไว้เงี้ยไอทีจะยิ่งเจ็บนะเว้ย
4: มากลับมาเป็นแฟนกันได้ปะ
5: ในสมการเนี้ยกูคือสิ่งที่มึงทิ้งง่ายที่สุดใช่ปะ

0: เหนื่อยหรอ
1: เหนื่อยดิไม่เคยมาเต้นอย่างนี้เลยอ่ะ
0: โมเล่า
1: จริง
0: ๆไม่เคยมาเต้นเลยจริงดิ
1: เนี่ยมาครั้งแรกเราก็เจอเธอเลยอ่ะสงสัยเป็นเดซินี่ปะ
0: เด็กกระปอพูดเสืออย่างนี้เลยหรอ
1: เอ้าอะไรอ่ะงั้นครั้งหน้าขอมาเต้นด้วยได้ปะ
0: จะมาก็มาดิส่วนสาธารณะไม่ใช่ส่วนบ้านเรา
1: อยากให้มาด้วยครับพูดงี้
0: อยากให้มาครับไปแล้ว
1: เขินเหรอโดนจีบแน่

0: เหี้ยแฟนโทรมาอีกแล้วว่า
1: เช้าก็โทรบ่ายก็โทรกลางคืนอ่ะมึงคาสายกันมั้ยเนี่ย
0: คาสายพ่อมึงดิฮัลโหล
2: ฮัลโหลฟิวจำที่บอกว่าวันเนี้ยเราสอบวอลเลย์ได้ป่ะ
0: อ๋อจำได้
2: โอ้ยโคตรเจ็บแขนเลยอ่ะสอบก็ไม่ผ่าน

0: เอา
1: แล้วตอนเย็นน่ะก็ต้องไปซื้อของด้วยฟิวมาช่วยหน่อยได้ปะ
0: อืมได้ดิ
1: เย้มีแฟนก็ดีเนาะเดี๋ยวเลิกแล้วเราโทรหานะ
0: อืมตั้งใจเรียนนะ

0: ตั้งใจเรียนนะครับเบบี
1: ้โหมึงบอกตัวเองคนแรกเลยตั้งใจเรียนเนี่ย
2: เฮ้ยทีมึงเป็นไรวะไม่เห็นมึงแดกข้าวเลย
3: เซ็งๆวะ
4: ถ้าลุงเป็นอะไรบอกพวกกูได้นะเว้ย
2: เออ
3: ขอบคุณมากแฟน
2: ไปไป

0: เฮ้ยฟิวซื้อมึงกินไข่ดาวปะ
1: อ่ะมึงเอาไปเลย
2: ดูดูแตงค้าง
0: ดูครับ
3: โ
4: อแม
3: ่ขาขาคะ
4: มันมีผู้ชายหล่อๆเดินถือช่อดอกไม้เข้ามาเขาไม่ให้ใครก็ไม่รู้อ่ะคุณแม
0: ่ดีใจด้วยนะที่ชนะเมื่อวาน
1: ให้เราหรอ
0: ใช่ก็ขอบคุณที่ทำให้โรงเรียนเราชนะเมื่อวานไง
1: เชี่ยขอบคุณนะ
0: แล้วทีมีแฟนยังอ่ะ

ปกติเราเห็นชีเป็นคนนิ่งๆก็เลยนึกว่าชีจะเป็นคนเงียบๆแต่เมื่อวานชีเท่มากเลยนะถ้าทียังไม่มีใครอ่ะเราขอเป็นแฟนทีได้ปะ

มึงต้องรีบเลือกแล้วนะเว้ยก่อนที่มันจะหนักไปกว่านี้แต่ถ้ามึงยื้อไว้เงี้ยไอทีจะยิ่งเจ็บนะเว้ย

0: อะไรอยากรู้เหรอ
1: เ
0: อองั้นเข้ามาใกล้ๆไม่บอก
2: หนึ่งแต้ม
0: ไอวีด
2: บอกกู
0: กูไม่บอกเว้ย
2: บอกกู
0: กูไม่บอก
2: บอกกู
0: ไม่รู
2: ้ไอวีด
0: อยากรู้ก็ถามมันเองดิไอลูกโม่ไป
3: ไปไหนวะ
0: ห้องสมุดไง

0: ก็มึงนัดทำโครงงานกับกู
1: ไม่คือกูไม่ว่างแล้วอ่ะกูมีนัดกับเขาอ่ะ
2: เฮ้ย
0: โยกอนัดกันออกกำลังกายแล้วดิ
2: ไอ้โม่กูถามจริงคนนี้มึงจริงจังเหร
1: ออ้าวจริงจังดิครับคนเนี้ยแม่ของลูกกูเว้ย
0: เย้โคตรเท่ว่ะไอหัวลายสีดีใจด้วยนะครับเพื่อนจะได้เป็นคุณพ่อไวใสแต่เย็นเนี้ยมึงต้องไปทำโครงงานกับกูเพราะมันส่งพรุ่งนี้แล้ว

0: ไปมึงรีบไป
1: เฮ้ยเนี่ยมาดูดิ
2: เอามาดิ
0: วันหลังวันหลัง
3: เขารักอ้วนนะ
0: วันหลังวันหลัง
3: เขารักอ้วนนะ
0: ไม่มีอ่ะไม่ฟิวปล่อยปล่อยปล่อย
3: ไม่บอก
0: ฟิวปล่อยไปฝ่า
3: ไป
0: ไปไปไปไปมึง
3: ไปไป
0: ไป
1: ทวิตเรากูด้วย

0: เฮ้ยมึงไปกับเพื่อนดิ
1: เอ้าแล้วมึงไม่ใช่เพื่อนกูเหรอ
0: เออกู
1: มึงเฟลก็ต้องมีเอสดิวะ
0: เออขอวันเดียวมึงไปก่อนเลยเดี๋ยวกูถีบนะเว้ย
1: ใจจะขาดถ้าไม่มีเฟล
0: เฮ้ยกูจริงจังแล้วถ้าไม่ไปกูต่อยนะเว้ย
1: กูไปละ
2: ขอโทษ
0: ถ้ามึงเลือกของมันหนึ่งไป
2: กูไปละ
0: ไป
2: กูไปละ

ราชื่อให้ไปโอเคป่ะมึงอย่าลืมนะถ้าครูถามอะไรอ่ะมึงก็ห้ามยอมรับนะมึงแค่บอกว่าโดนแอบอ้างก็พอโอเคป่ะ

0: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
2: สั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
3: ฮะใครนะที่รัก
2: ขายังเข้าไม่ได้เลย
3: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
4: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
2: อุ๊ยได้แล้ว
4: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
2: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
3: ใช่ว้าว
5: ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตาเสือดาแก้ไอขับเสมหะดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตาเสือดาอ่านฉลากก่อน

0: รู้ใช่ไหมว่าผมเรียกคุณมาทำไมมีคนแจ้งว่าอันนี้เป็นลูกของคุณจริงไหม
1: ไม่จริงครับ
0: แล้วทำไมลูกไม่ถึงมีเสื้อคุณคุณจะบอกว่าถูกแอบอ้างเหรอแล้วคุณจะพิสูจน์ยังไงล่ะถึงผมจะเป็นครูฝึกสอนผมก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนถ้าคุณถูกแอบอ้างผมต้องบอกอาจารย์ท่านอื่นให้พาคุณไปแจ้งความคุณเอาไหมล่ะงั้นถ้าไม่อยากให้ผมบอกใครคุณก็ต้องให้ผมเป็นคนพิสูจน์เองสิพิสูจน์ยังไงดีล่ะหรือต้องเริ่มจากรอยสักตรงนี้

0: ำเหี้ยอะไรเป็นครูนะเว้ย
1: ใครจะเข้ามาม
0: ึงถามอีกเหรอเรียกเพื่อนกูมาทำเหี้ยอะไร
1: เอาหัวมารอเหรอดีได้ไปห้องปกครองทั้งคู่อย่างคุณอะเข้าห้องปกครองอีกครั้งเดียวคงโดนไล่ออกแล้วมั้ง
0: กูเหรอถ้ากูโดนไล่ออกมึงก็ไม่ผ่านการฝึกสอนแล้วกัน
1: มึงไม่ผ่านได้ยังไงผมควรได้รับคำชมด้วยซ้ำเพราะผมช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าเมียคุณอะชอบลงรูปเสียวๆคนอื่นดูเพราะผมเห็นรูปผมยังไม่อยากเชื่อเลยว่าคนอย่างนั้นลงศักดิ์จะทำได้
0: ก็เมียกูมีของนี้ให้โชว์ก็ต้องโชว์ป่ะวะแล้วมึงคิดว่าการที่เมียกูอะลงรูปตัวเองหรือการที่มึงอะไปขอรูปเสียวจากนักเรียนอะมึงคิดว่าอันไหนจะโทษหนักกว่ากันวะ
1: มึงพูดอะไร
0: มึงเป็นครูห้องโสดอะแต่มึงไม่รู้หรอว่ากล้องอะมันอัดคลิปได้ปะแล้วมึงคิดหรอว่ากูตั้งกล้องไว้ตัวเดียวอะเรื่องยุ่งกับเมียกูอีกแล้วก็ไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใคร

0: รู้ว่าเขาจะแจ้งฝ่ายปกครองจริงป่ะคิดว่าอยากเดือดร้อนไปด้วยอ่ะก็ให้มันแจ้งไปดิ
1: ไม่ได้ดิ
0: กูไม่อยากให้มึงโดนไล่ออกอ่ะ
1: กูเนี่ยนะ
0: มันดิกูมีคลิปนะเว้ยแต่ถ้าไม่มีอะไรอ่ะกูก็จะไม่ดูคลิปแล้วกูจะลบคลิปด้วย

0: มึงทำนกกระดาษเพิ่มเหรอมึงชอบเหรอกูเชื่อมากกว่ามันมีตำนานบอกว่าถ้าเราพับนกกระดาษครบ 1,000 ตัวเราจะขอพรได้1 ข้อ
1: ใช่เหรอแล้วมึงจะขออะไรอ่ะ

0: เย็นละงั้นกูกลับก่อนนะเอ้ยมึงอยากให้กูอยู่ต่อ
1: เ
0: ฮ้มีอะไรโทรมาหากูได้ตลอดเลยนะเว้ยกูรับสายเสมอ
1: เฟม
0: ฮะ
1: ขอบคุณนะสำหรับทุกเรื่องเลย
0: โอ้ยโอ้ยน่ารักจังวะใจกูเหลวไปหมดแล้วเนี่ย
1: มันก็ไม่ต้องกลับดิ
0: ฮะจริงเหรอ
1: มึงอยู่ได้นานเท่าที่มึงอยากอยู่เลย
0: ใช่เหรอกี่ชั่วโมงอ่ะ
1: ตลอดไปเราคบกัน
0: ครับไอ้บุ๊กกูต้องเป็นคนพูดดิ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็แบบแบบ
1: ชีวิตนี้กูไม่เคยขออะไรจากใครเลยนะเว้ยมึงคือเรื่องเดียวที่กูขอเลยนะอยู่ข้างๆกูนะเป็นแฟนกับกูนะ
0: โอเคโอเคแต่ใจกูอะให้แล้วไม่รับคืนนะเว้ย
1: โคตรเสลยอะ
0: เสลยก็แฟนมึงปะไปกูไม่กลับละอยากลองทำในฐานะแฟนว่ะ
1: ไม่เชื่อฟิล์ม
0: วันนี้ว่าจะส่งการบ้านหัวหน้าห้องสัก3 ดอกเอ้ย

0: นี่อันนี้อร่อยแต่น้ำตาลเยอะอ่ะหรือเอาวันนี้ดีฟิว
1: เอาอันนี้ดี
0: เป็นไรปะเนี่ยเหม่อจังเรียนหนัก
1: เหรอเล่นหน่อยอ่ะ
0: เรียนหนักจนลืมเลยหรือเปล่าว่าวันนี้วันอะไรอ่ะ
1: วันอะไรอ่ะ
0: เอ้าก็วันครบรอบของเราไงเราครบกันมาปีนึงแล้วนะ
1: อ๋อจำได้ดีฟิวนึกว่าแบบหมายถึงอย่างอื่นอ่ะจีนจะกินอะไรไหมเดี๋ยวฟิวเลี้ยง
0: อยากกินเค้ก
1: ร้านไหนอ๋อ
0: ไม่ได้อยากกินที่ร้านอ่ะ
1: เธอกูชวนไอพีมาด้วยอ่ะพอดีมันเรียนเพื่อก่อยบุ๊ก
0: แกโกรธอะไรฉันถึงต้องโกรธที่วันแกไม่มา

0: ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตาเสดาแก้ไอขับเสมหะดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตาเสดาอ่านฉลากก่อนใช้ยา
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่ง้อช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามา

0: พร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
1: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอมแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเนาะ
0: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1พื้นพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีสำนักงานตำรวจในเมืองโคฮัตจังหวัดไคเบอร์ปักตุนกวาทางตอนเหนือของปากีสถานเพิ่มขึ้นเป็น31คนโดยกลุ่มคนร้ายยังได้บุกเข้ายึดอาคารศูนย์ราชการตำรวจตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของปากีสถานเปิดเผยว่าในกลุ่มผู้เสียชีวิตมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมอยู่ด้วย16นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า100คนเจ้าหน้าที่และกลุ่มคนร้ายยังคงยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องปากีสถานตั้งข้อสงสัยว่าเหตุโจมตีที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ชายแดนเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธที่เคลื่อนไหวข้ามมาจากฝั่งอัฟกานิสถานเรื่องนี้ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตึงเครียดอย่างหนักจนนำไปสู่การสู้รบในช่วงที่ผ่านมาคุณภาพอากาศในสิงคโปร์ลดลงสู่ระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อช่วงสายวันนี้เนื่องจากหมอกควันหนาแน่นจากเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียได้พัดเข้าไปปกคลุมส่งผลให้ทัศนวิสัยทั่วทั้งสิงคโปร์ลดลงอย่างมากดัชนีวัดคุณภาพอากาศ IQAir บันทึกในสิงคโปร์ได้ที่ระดับ190ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่พื้นที่บางส่วนวัดค่าได้สูงเกิน200หรือก้าวข้ามเข้าสู่ระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากหมอกควันที่เกิดขึ้นยังได้บดบังแลนด์มาร์คสำคัญเช่นมารีนาเบย์แซนและสิงคโปร์ฟลายเออร์ในขณะที่อาคารบ้านเรือนและต้นไม้ต่างหายลับไปในม่านของหมอกควันสลัวจากมลพิษข้ามแดนจากอินโดนีเซียดังกล่าวโลงมาชองนักว่ายน้ำหนุ่มจากฝรั่งเศสเจ้าของ4เหรียญทองโอลิมปิกเกมได้ฝึกซ้อมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียนญี่ปุ่นในเมืองนาโกย่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นควบคู่กับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026โดยฉลามหนุ่มฝรั่งเศสวัย24ปีลงแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งแรกในโตเกียวเกม2020และกลายเป็นดาวเด่นของการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสในปี2024หลังคว้า4เหรียญทอง1เหรียญทองแดงสำหรับการแข่งขันว่ายน้ำในกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-25 กันยายนที่โตเกียวอควาติกเซ็นเตอร์

0: ป้ากลับมา
1: ไปต่างจังหวัดอะ
0: พี่ชายอะ
1: ไปต่างจังหวัดเหมือนกัน
0: ไม่มีใครอยู่เลยเหรอไปที่ร้านดีกว่าไหมเดี๋ยวมันดูไม่ดี
1: แล้วใครจะดูอ่ะไม่มีใครซะหน่อยคิดมากแล้วแค่พาแฟนมาบ้านไม่เห็นแปลกเลย
0: หรอ
1: แต่ไปกินเค้กกันนั่งก่อนเลยนั่งก่อนเลย

0: ฟิวเราเอาน้ำมาให้อ่ะ
1: จีนทำไมแต่งตัวแบบนี
0: ้ก็มันร้อนอ่ะเออฟิวถอดสร้อยให้หน่อยดิเรากลัวมันเลอะเค้กอ่ะ
1: ไม่หันหลังหรอ
0: ท่านี้แหละเดี๋ยวเรามาทำอะไรฉลองวันครบรอบหน่อยไหมคืนนี้อยู่ด้วยกันถึงเช้าเลยนะ

0: นั่นพี่ตีนะพี่ชายเราเองอะ
1: กูลืมว่าเขามีพี่ชายอะ
2: หน้าไม่เห็นเหมือนกันเลย
1: เฮ้ย
0: ไม่ฟิลคือเราอธิบายได้เว้ยมันไม่ใช่แบบที่ฟิลคิดนะฟิล

มึงเป็นไรมึงดีเป็นไรมึงอ่ะมึงเล่ามาก่อนเลยมึงอ่ะเล่าก่อนเลยของกูอ่ะเรื่องเบาของมึงน่าจะหนักใช่ปะ

0: เชี่ยแม่งโคตรพีคเลยว่ะมึงแน่ใจใช่ปะว่ามึงไม่ได้เข้าใจผิดอ่ะ
1: เออดีตอนนี้เขายังไม่ทักหากูเลย
0: มึงแปลกจัดเลยว่ะ
1: กูจะทำไงวะถึงจะรู้ว่าอันไหนจริงอ่ะ

0: เฮ้ย
1: แล้วไงวะคือกูไปสืบมาเว้ยแม่งชื่อฟงแม่งไม่ได้ชื่อตีมันนี่ชอบพวกเราเว้ยแล้วแม่งก็ไม่มีพี่น้องแน่นอน
2: โอ้ยเอ็ดมึงนี่แม่งโคตรขี้เสือกเลยวะ
1: ไอ้เหี้ยกูว่าแล้วตอนนี้กูเห็นกับตากูอะแม่งแทบจะสิงร่างนั่นน่ะแล้วเพื่อนกูบอกมานะว่าแม่งมั่วทุกโรงเรียนเว้ยคนในสวยทักหมดครับคนเนี้ย
3: ถ้างั้นจีนก็โดนหลอกอ่ะดิ
2: โอ้ยมึงยังจะเป็นห่วงเขาอีกเนาะ

0: โอ้โหมันทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
1: เฮ้ยนี่มึงฟังไว้นะเว้ยถ้าจีนทำแบบไหนกับมึงอ่ะเดี๋ยวจีนก็โดนแบบที่จีนทำเองเว้ยมึงอย่าไปคิดมากยิ้มเออ
0: เฮ้ยพวกมึงกูอยากเล่นนั้นอ่ะ
2: เออไปดีไปไป
0: ไปดีวะ
1: เฮ้ยกูไปด้วยดิกูเดี๋ยวแป๊บนึงรอกูด้วยนี่
0: โอ้ยเฮ้ยเหนียวว่ะเฮ้ยไอ้ฟิว
2: เฮ้ย
0: มึงทำอะไรวะ
2: ไอ้เอ็นเรียกกูมาแล้วมึงอ่ะ
0: กูมารับไปพวกเดนนิสเซตอ่ะ
2: เนาะ
0: เมื่อกี้มึงยิงเข้าปะเนี่ย
2: เฮ้ยเข้าดิวะ
0: ไอ้ฟิวไม่ยิงเหรอ
2: ไม่ได้ยิงเว้ย
0: กูแรกหมดแล้ว

0: เธอกูชวนไอ้พีมาด้วยอ่ะพอดีมันเล่นเพื่อนก่อนไอ้บุ๊กไอ้พีมาเล่นนี้ดิพีไม่เฝ้านะ
1: สบาย
0: เอาเลยเพื่อนสวยจัดสวยจัดเป็นไม่ใจฟังดิ
2: โพสต์น้ำมาให้อ่ะอร่อยนะเว้ย
1: เท่าไหร่อ่ะ
2: ไม่เป็นไร
1: งั้นไว้เดี๋ยวเราเลี้ยงขนมคืน
2: ได้เลย
1: เล่นปะ
2: ได้ดิ
1: มาดิเล่นเป็นปะเดี๋ยวสอน
2: ไม่เฟนอ่ะสอนเราแต
3: ่พูดนี้ด้วยเหรอวะ
1: รู้อ่ะ
2: กูสนิทกับไอ้พี่นี่
1: กูไม่รู้จริงๆ
2: เอ้า

0: ไอซิวเฮ้ยไอเฟรมมึงปล่อยมันนอนเถอะเมื่อคืนมันบอกกูอยู่ว่ามันไม่ได้นอนเลยอ่ะ
1: มึงก็กลับไปดีวะ
2: แล้วแผลเลย
1: เอาไอ้รัวมึงอยากกลับปะ
2: แล้วแต่กลับได้นะ
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยอันดูกลับก่อนนะกูต้องส่งไอ้บุ๊กอ่ะ
3: เฮ้ยกูกลับด้วยดิแม่กูตามละ
0: เออกูด้วยอ่ะ
2: โอเคพวกมึงไปเลย
3: เจอแม่
2: ก
3: ู
2: เฝ้าฟิวเอง
0: บาย
2: กัน
0: บายกันเจอกันเจอกัน
1: ไปไปไปลงไป
2: เลี้ยวไหนเลี้ยวขวาป่ะ
4: มอมอเราขอคุยด้วยหน่อยดิ
2: ทีมึงเฝ้าไอ้ฟิวให้หน่อยดิเดี๋ยวกูรีบกลับมา
4: จะเป็นอะไรวะทำไมทำหน้าอย่างเงี้ยแกโกรธอะไรฉันถึงต้องโกรธที่วอนแกไม่มา
2: จะโกรธทำไมอ่ะก็มีคนไปด้วยแล้วนี
4: ่เอ้าก็แกไม่มาฉันก็ต้องหาเพื่อนมาเต้นด้วยดิ
2: แน่ใจว่าเพื่อน
4: คริสคริส
5: ชื่อแม่งอย่างรองเลย
4: นี่เพื่อนเราชื่อคริสติน่า
6: ฮายดาริง
4: ทีนี้จะหายงอนได้ยังฉันก็อยากเต้นกับแกแต่แกไม่มาไงบอกให้แหละไปละ
2: เดี๋ยวไปกินข้าวกันไหมอยากเลี้ยงไทโทษอ่ะแล้วก็เราอยากกินข้าวกับเธอด้วยอ่ะ

0: ฮัลโหลลูกโง่ยังหลับอยู่เลยอ่ะให้กูไปส่งมันเหรอแล้วมึงอ่ะเดี๋ยวไปส่งให้ก็ได้โอเค
1: ลูกโง่บอกให้เราไปส่งฟิวอ่ะ
2: งั้นก็ต้องรอจนกว่าฟิวจะตื่นเลยอ่ะดิแล้วถ้าเราหลับแบบฟิวมั่งเชียร์จะเฝ้าเราไหมอ่ะ
1: เฝ้าดิช่วยเราคน
2: นี่เชียร์เห็นเราเป็นแค่เพื่อนเองเหรอเรายังพอมีหวังอยู่ไหมวะ
1: ซิดอย่าหวังกับเราเลยไม่ใช่ว่าซิดไม่ดีนะแต่เราแค่ยังไม่อยากมีใครอ่ะขอโทษ
2: ชีไม่อยากมีใครหรือว่าชีมีคนอื่นในใจอยู่แล้วหรอเขาจะทำให้พี่เสียใจพี่ก็ไม่คิดจะเอาออกมาเลยเหรอความรักแม่งโคตรไร้สาระเลยว่ะงั้นเรากลับก่อนดีกว่าก
1: ลับดีนะเฮ้ย

0: มึงเป็นไงบ้างอ่ะ
1: กูบอกแล้วไงว่ากูไม่ใช่มึงเพราะกูรักมึง
2: เรื่องมึงกับทีอ่ะกูไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ถ้ามึง

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: คู่ข่าวออนทัวร์วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีในสมัยอดีตนั้นอำเภอบ้านแหลมเป็นศูนย์กลางทางการค้าขายสินค้าทางทะเลทุกประเภทเรือที่ออกทะเลจะมาจอดที่นี่เพื่อขายสินค้าและซื้อสินค้าอย่างอื่นกลับไปเปรียบเสมือนเป็นเมืองท่าของเมืองเพชรบุรีที่ใช้เป็นที่ติดต่อค้าขายกับหัวเมืองอื่นและเชื่อว่าบ้านแหลมแห่งนี้เป็นจุดขนส่งอาหารทะเลไปยังอยุธยาในอดีตนั่นเองและเรายังทราบอีกว่าพื้นที่แห่งนี้มีการเลี้ยงหอยแครงหอยแมลงภู่แหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยก็ว่าได้ซึ่งเราได้นัดกับผู้ใหญ่เฒ่าผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลบ้านแหลมเพื่อที่จะไปดูฟาร์มหอยแมลงภู่กลางทะเล
2: ตอนนี้เราก็ได้เลิกที่จะลงเรือแล้วนะครับ
3: มีน้ำพริกไหมคะ
2: เอาไปทำอะไรฮะ
3: เอาจะลงเรือก็ต้องมีน้ำพริก
2: โอ้นึกว่าจะไปกินกับหอย
3: ไม่ใช่น้ำพริกลงเรือ
2: จุดนี้ไปถึงชายทะเลเนี่ยกี่กิโลครับ
4: ประมาณ2โลครับฝ่า
2: 2โลแล้วจากชายทะเลไปถึงฟาร์มกี่กิโล
4: ประมาณโลครับฝ่า
2: อ๋อรวมแล้วก็3โล
4: 3 4โลประมาณ
2: 3 4โลประมาณนี้นะฮะ
3: เราจะไปดูหอยแมลงภู่กันนะฮะ
4: เรือลำนี้ครับ
2: เรือลำนี้จริงๆเป็นเรืออะไรครับ
4: เรือเก็บหอยเรือเก็บหอยแล้วนี่แหละครับ
2: คือเรือเวลาเราไปเก็บหอยเราก็เอาเรือนี้ไป
4: ใช่ครับ
2: นะครับเอากระจาดเอาอะไรไปอย่าง
4: น
2: ี
4: ้ไม่ใช่ครับแล้วก็ดำแล้วเราก็เทใส่นี่เลยครับ
2: อ๋อเทหอยใส่เรือ
4: แล้วพอถึงเราก็ใช้คาดโกยครับ
2: โอ้
4: โหแล้วก็ขึ้นมาชั่งครับ
2: เอาคาดโกยเอา
4: ใช่ครับ
2: วันนี้เราก็จะไปลำนี้เลยนะ
4: ใช่ครับ
3: ไปเรือเก็บหอยเลยนะ

0: มแสบหูแสบตาน้ำกระเด็นน้ำเค็มกระเด็นใส่ตา
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ขอน้ำจืดล้างตาด้วยอันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชม
2: ดูสภาพครับ
0: แล้วตลอดเรือมันโตขึ้นแล้วน้ำเค็มกระเด็นน่ะแบบเราก็เออครั้งแรก2ครั้ง3ครั้งมันเริ่มแสบตาครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำจืดล้างตาหน่อย
1: ระวังโดนไมค์นะระวังโดนไมค์
0: ครับต้องล้างตาหน่อยนะฮะเพราะจริงๆน้ำอันนี้เค้าเร
3: ีย
0: ก
3: น้ำเจนได้นี่เลย
1: ได้หนูเสื้อน้ำ
0: ล้างตาของแท้ฮะน้ำเค็ม
1: โดนน้ำเค็มก็ดีนะไม่เน่าเอียงสาระเอียง
0: คือแบบว่ากว่าจะมาถึงนี่นะเราผู้ใหญ่เขาก็ขับเรือเก่งมากนะแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยใช่ไหมเราก็ลุ้นจิตใจเต้นระตึกๆๆๆๆๆโอ้โหมา

0: ็นอีกโลกหนึ่งครับท่านผู้ชม
1: อันนี้วันเดียวเหรอคะ
0: ฮะนี่มันโลกอะไรลูกของเต็มเลยดูไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะพี่
1: หอยใช่ไหม
2: เป็นทุ่นครับใช้เลี้ยงแบบทุ่นครับ
0: ทุ่นเลี้ยงหอยเต็มเลยครับแล้วจำได้ไหมว่านาใครเป็นนาใครแบบว่าเยอะมากเลยอ่ะ
1: ผู้ใหญ่ทั้งนั้นไม่ต้องจำกัน
0: ผู้ใหญ่ทั้งนั้น
3: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะที่เราพาเราแอดเวนเจอร์มาแบบว่าฝากคลื่นนะครับ
2: ไม่เป็นไรครับนั่งเลยครับ
3: ได
4: ้มานั่งคุยกัน
3: ได้ชมภาพได้ชมภาพบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีตรงปากน้ำนะครับมีบ้านเรือนประชาชน
1: เอาทำอะไรครับผู้ใหญ
3: ่ก็ไปแล้ว
2: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเขาก็จะเอาคล้องของนะแล้วก็ไปดัง
0: นี่ไงเขา
2: เฮ้ย
0: เฮ้ยอะไรอ่ะ
2: เขาเรียกเฮียครับ
0: โอเคเฮีย
2: ต้น
0: อุ้ยนี่ไงนี่ไงได้แล้วโอ้เป็นอย่าง
2: น
0: ี้เลย
2: เนี่ยครับหอยเขาจะเกิดแบบนี
0: ้แล้วเวลาเก็บยังไงคร
2: ับ
0: เน
2: ี่
0: ย
2: ก็ลงนี่ของแต่บางทีเขาก็จะมีเหลือใช้เนี่ยฟ้านนะครับต้นนะต้น
0: ป๊าบนานสวิงไป
2: เอาคล้องขอครับแล้วก็เอามือดิครับ
0: มาเก็บทุกวันไหมผู้ใหญ
2: ่มาทุกวัน
0: ผลผลิตมีทุกวันเลย
2: ทุกวัน
0: วันละประมาณสักกี่กิโลฮะ
2: 2ตันทําตันเลย
1: เป็น2ตันโลเลยนะ
0: 2 3ตันมีทุกวันของมีทุกวันเออ
1: แต่ผู้ใหญ่ต้องจำใช่มั้ยล่ะว่าอันนี้เด
2: ือ
1: นอะไรเง
2: ี้
1: ยนะ
2: แม่เวลานั้นเราก็โดดเช็คดูเรื่อยตรงไหนใช้ได้บางทีเขาจะโตไม่เท่ากันนะครับ
1: อ๋อไปโดดไปดูแบบ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ดีเนาะผู้ใหญ่ต้องมาโดดดูหอยทุกวันเลยแบบมาคอยเช็คหอยดี
1: เป็นงานที่น่าสนุก
0: เป็นอาชีพที่ผมอยากทำเหมือนกันนะแต่ว่าผมฝ่าคลื่นทะเลไม่ไหวมึนเลยเนี่ย
2: นี่มีแต่หลงกับคลื่นไม่ใหญ่นะครับ
0: เหร
2: อครับ
0: เคยเจอแบบมากกว่านี้ไหม
2: ใหญ่กว่านี้ครับ
0: เหร
2: อครับ
0: คือชาวประมงเนี่ยเขา
2: จะคุ้นเคย
0: เหรอคุ้นเคยใช่ไหมแต่คนที่ไม่คุ้นเคยอย่างพวกเราเน
2: ี่
0: ยเครียดเลยนะผู้ใหญ
2: ่ใช่
0: นั่งมาเนี่ย
1: เครียดลงกระเพาะเลย
0: เครียดลงกระเพาะแล้วเนี่ย
2: ไหวไหมไหวครับ
0: เราก็บอกว่าผู้ใหญ่ไม่ไหวกลับดีกว่าผู้ใหญ่เขาบอกโอ้ยเด็ก
5: ๆเรื่องราวของคนเลี้ยงหอยยังไม่จบเพียงเท่านี้พักให้พี่กำพูหายใจให้ทั่วท้องกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ามาชมกันต่อกับฟาร์มหอยแมลงคู่กลางทะเลที่บ้านแหลมแห่งนี้ครับ
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02114-3330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: พาหน้าเพื่อมาชมฟาร์มหอยแมลงภู่ที่บ้านแหลมและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นคุณพี่เขากำลังเก็บหอยมาให้พวกเราดูล่ะครับ
1: อันนี้ดำในช่องอีออกซิเจนใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราจะเห็นมี
2: ฟองอากาศ
1: ขึ้นมาปุ้มปุ้มปุ้มปุ้มนี่ก็คือออกซิเจนนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าพี่เขาลงไปนานน่ะ
2: นานก็จะได้หนึ่งเฮีย
1: โอ้ต้องมืออาชีพจริงนะ
2: ใช่ครับ
1: ต้องอยู่ผู้ใหญ่ทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ผมออกเรียนป .6 มาผมก็มาออกทะเลแล้ว
1: ตั้งแต่ป .6 ออกทะเลเพราะฉะนั้นทะเลของผู้ใหญ่ก็คือเป็นเหมือนกับสบายๆเนาะ
3: สนามเด
1: ็
3: กเล
1: ่
3: น
1: สนามเด็กเล่นแต่ของเราเครียดเลยเครียดลงกระเพาะ
2: พวกทะเลก็40
1: ตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาหอยผู้ใหญ่ไปทำอาหารกินไม่รู้จะกินได้สักตัวป่ะ
3: เป็นอะไรคะ
1: มันจะคืนไม่ลงเลยเหนื่อยเหนื่อยใจมากเลยกว่าจะมาถึงเนี่ยโอ้โห
3: จะมีสักกี่เจ้าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเรา
2: บ้านแหลมนี่มีหอยนิดประมาณ200พระเจ้านะ
3: โอ้แล้วผลผลิตทั้งบ้านแหลมเนี่ยเคย
1: ส่งไปทั่วประเทศไทยเลยมั้ง
3: ประมาณกี่ตันต่อปีหรือต่อเดือนหรือต่อว
2: ัน โอ้ยมากมากมากมันมีไร่แพ้
3: ว
2: ้
3: า
2: วแ
3: พ้ก็เลยอยากรู้เลยว่าต้องเอาที่นี่แหละ
1: ผมว่าหอยบ้านแหลมน่าจะไปทั่วประเทศไทย
3: ขึ้นมาแล้ว
1: โอ้ดำนานเกิน
3: ดูที่จะได้ขนาดไหนนะคะจะลงไปน่าจะเกือบน่าจะเกิน10นาทีแล้วเนี่ย

0: หนักนะเนี่ยผู้ใหญ
1: ่หนักนี่ครับ
0: โอ้ผู้ใหญ่ขึ้นไหวไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไหวครับ
2: พี่ท้องคออยู่ไงอ่ะ
0: พี่ท้องคอได้ไงอ่ะ
3: น
0: ้
3: ำทะเลมัน
1: เวลาพออยู่ในน้ำของหนักมันก็เบา
0: เลยนี่มันกี่กิโลเนี่ยผู้ใหญ
1: ่ประมาณสัก30กิโลอะไรครับ
0: 30กิโลพี่เขาแบกหอยขึ้นมา30กิโลฮะ
2: ไม่น่าเชื่อนะ
0: คือหอยเต็มคอครับ
2: โอ้ท้องคออยู่อ่ะโอ้ยเก่งมากแรง
0: โอ้โหนี่ครับเอาหอยขึ้นมาที30โลสุดยอดเลยหอยสดๆสดๆเลย30โลโอ้โหนี่
1: จับๆเลย
0: นี่ผู้ใหญ่เขาจะแกะให้ดูสดๆนะฮะว้าวโอ้ยังงี้เลย
3: เน
0: ื้อ
3: ไงเลยครับ
0: น
3: ี่เดี๋ยวเอาเทปไปเลยเนี่ย
0: โอ้โหอันนี้สีสวยไหม
1: สีสวยครับ
3: สวยเนี่ยอ้วนมาก
0: อันนี้คือสีสวยนะฮะ
1: อ้วนเลยครับเนี่ย
2: อ้วน
0: แล้วอ้วนด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นี่ครับเขาเรียกว่าหอยอวบนะฮะ
1: หอยอวบหอยอวบ
0: หอยเต่งหอยตึงนะครับ
1: นี่ก็มันจะมีสีแดงสีขาว
0: ถ้าสีขาวนี่คืออะไรผู้ใหญ
1: ่หอยเขาก็ธรรมชาติเขาเนี่ยครับมีสีแดงสีขาว
0: หอยเหมือนกันนะแต่มีหอยแดงกับหอยขาวครับ
2: แล้วมันไม่ใช่หอยเสียใช่ไหม
1: ไม่เสียครับ
0: ไม่เสียอันนี้ถือว่าหอยคุณภาพ
4: เลยครับอ
0: ันนี้ถือว่าหอยคุณภาพมีออกสีเหลืองๆด้วยนะสีส้มสีเหลืองสีขาวปั๊บโออันนี้คือหอยดีนะฮะ
2: หอยดี
0: ครับผมหอยดี
1: เมื่อก่อนเขาจะบอกว่าหอยสีขาวหอยตัวเมียหอยสี
2: เราเข้าใจอย่างน
1: ั้
2: น
1: สีแดงหอยตัวผู
0: ้ใช่ไหม
1: แล้วผมว่ามันยังแยกแยะไม่ออกมากกว่า
0: เอาละครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะท่านผู้ชมฮะก็ถือว่า
2: แอดเวนเจอร์มาก
0: แอดเวนเจอร์เพื่อแฟนๆรายการจริงนะ เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านไม่ได้เห็นภาพของการมาเลี้ยงหอยแล้วก็เก็บหอยแบบนี้หรอกนะครับ
1: ยังหอย
2: ขอบคุณผู้ใหญ่เท่ามากนะคะถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่เราก็ไม่มีโอกาสได้มาเห็นแบบนี
0: ้แล้วก็นักดำน้ำของเราพี่อะไรนะฮะ
1: พี่ต้น
0: พี่ต้นนักดำน้ำหายไปนานมาก ผมก็กลัวว่าหอยจะถ่วงพี่เขาอยู่ข้างล่าง โอ้โห
2: คนอะไรหอย30โลถ่วงคอยังไม่เป็นอะไรเลย
0: แล้วพอเอาขึ้นมาถึงจุดนี้เราจะเห็นว่ามีคนงานช่วยกันทำเขาเรียกทำอะไรฮะเนี่ยท่านผู้ใหญ
1: ่เอาเพียงออกไงครับให้มัน
2: อันไหนคือเพียง
1: คืออันนี้คือเพียงครับ
2: อ๋อเล็กๆเนี่ยนะ
0: เขาเรียกเพียง
1: ครับเขาเอาเพียงออก
0: ให้เหลือแต่เปลือกหอย
1: ให้เหลือแต่ตัวหอยครับ
0: ตัวหอย
1: ใช่ครับ
2: เราต้องรู้นะเนี่ยว่าหอยแมงผู้กว่าเราจะได้กินเขาต้องเคาะกันขนาดนี้เลยนะ
1: ใช่ต้องเคาะครับแล้วก็มันจะมีไหล่ไซส์ครับ
0: ครับ
2: แล้วก็คัดไซส์ด้วย
1: ใช่เขาก็จะคัดไซส์ครับ

0: นี่คือแหล่งหอยแมงผู้แหล่งใหญ่ของประเทศไทยอีกแหล่งนึง
1: ท่านผู้ใหญ่แล้วพอข้อเสร็จเรียบร้อยเอาไปไหนต่อครับทำอะไรต่อ
2: เขาก็มันน้องที่นี่เขาก็จะมีแบบขายออนไลน์อะไรแล้วก็จะเอาส่งสมมุติว่าพี่สั่ง50โลก็จะส่งชื่อที่อยู่ม
1: า
2: เขาก็จะส่งไป
1: ก็ส่งออนไลน์ไปเลย
0: ส่งดิบหรือส่งสุกอ่ะ
2: ส่งดิบเนี้ยครับ
1: เหรอ
2: แต่มันจะมีไอ้เนี่ยครับมีขนส่งอีกทีครับ
0: ที่
2: มีขนส่งที่มหาชัยครับเหมือนตลาดไทยอะไรเงี้ยเราก็ไปส่งตามลงที่ตลาดไทยมันก็จะมีสายเหนือสายใต้สายอีสานในกรุงเทพอะไรเงี้ย
1: ราคาตอนนี้ขายยังไงครับท่านผู้ใหญ่
2: หอยใหญ่ก็ประมาณ20บาทหอยโบ้ก็30บาทหอยหลวมก็ประมาณ10บาทนะครับ
1: โอ้แบบนี้คือ
0: โอ้นี่จัมโบ้
1: อันนี้เขาเรียกว่าหอยโบ้
2: หอยโบ้
1: นะครับหอยโบ้นะ
2: ครับ
1: หอยโบ้ก็คือใหญ่มากน
2: ี
1: ่ขนาดนี่โอ้
0: ผู้ใหญ่ถ้าขอซื้อตอนนี้ขายไหมคะ
2: ไม่ขายคร
0: ับ ไม่ขาย
1: อะไรอ่ะมีลูกค้าแล้ว
2: อ๋ออยากให้ฟรี
0: อยากให้ฟร
1: ีอ๋อผู้ใหญ
0: ่เดี๋ยวเจ๊โอ๊บอกขายผู้ใหญ่บอกจะให้ฟรีผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: อันนู้นภรรยาผู้ใหญ่นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ภรรยาผู้ใหญ่อันนี้โบ
2: อันนี้โบแล้วก็มันก็จะมีหอยหลองครับ
0: หอยรอง
2: อันนี้ก็จะเป็นหอยใหญ่ครับก็คือหลองยาหอยโบ้
0: อันนี้ก็ใหญ่เลยนะผู้ใหญ่
1: เจ๊ทางนี้หน่อยฮะไหนๆก็มานี่ครับเจ๊ของท่านผู้ใหญ
0: ่ไส้ใหญ่ไส้ใหญ่ค่ะ
2: อันนี้ไส้ใหญ่คร
1: ับผม
0: อันนี้คือคัดแล้วอันนี้เขายังเป็นอยู่ไหมเจ
3: ๊ก็เป็นอยู่ค่ะ
0: ยังไม่ตาย
2: แต่เพื่อ
3: จะได้คงทน
1: เพราะเวลาขายนี่หอยต้องเป็น
3: เราส่งไกล
2: อันนี้ก็ประมาณ20บาทอันนี้ก็เป็นหอยใหญ
1: ่ทำมา20บาทก็คือเป็นโลใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ก็คือเป็นโล
2: อันนี้ก็จะเป็นหอยหลวมครับ
1: อันนี้รวม
2: หอยรวม
1: อันนี้โลเท่าไหร่ครับหอยรวมแบบน
2: ี้หอยรวมนี่ก็จะประมาณ10บาทนะครับ
1: ประมาณ10บาทผู้ใหญ่ตั้งแต่ถ้านับตั้งแต่เราเอาเชือกไปลงแล้วกว่าจะได้มาเข้าตลาดแบบนี้ใช้เวลานานนะ
2: 6 7 8เดือนได้ครับ
1: ประมาณ8เดือนเลยเนาะ
2: โอ
1: ้เมื่อตอนที่ผมมาเนี่ยพอขับรถเข้ามาเราจะได้กลิ่นหอยแบบโชยมาเลยนะมาย่านเนี้ยกลิ่นหอยโชยจริงๆนะท่านผู้ชม
0: กลิ่นหอยกลิ่นอาหารทะเลละมั้ง
1: กลิ่นหอยเลย
2: ไม่ใช่
1: ผมรู้เลยว่ากลิ่นหอยแล้วกลิ่นหอยที่เขาต้มๆมา
2: อ๋อที่หอยต้มๆมี
1: มีไหม
2: มีใช่
1: ไออย่างเงี้ยใช่ไหม
2: เนี่ยเดี๋ยว
1: อันนี้คือต้มแล้วใช่ไหม
2: เนี่ยต้มแล้วเขาก็จะแกะเงี้ยครับ
1: โอ้
0: แล้วก็ใส่ถุงมันก็
2: แล้วก็ใส่ถุงแล้วก็สูญญากาศนะครับ
1: ครับ
2: แล้วเขาก็ตีนครับ
0: เลยอย่างนั้นก็ได
1: ้อ้าวถ้าใครสนใจนะครับอยากได้หอยแมลงภู่ตัวใหญ
3: ่ๆ
1: ดูสิครับน่ากินน่ากินแบบนี้นะฮะ
0: ต้มเก่งนะเนี่ยไม่ยุบเลยไม่หมดเลย
2: ใช่ไหมหอยอ้วนนะครับ
0: เนื้อปู
3: เนื้อปูอ้วนเนื้อปู
1: ครับอยากได้หอยผู้ใหญ่สั่งยังไงครับ
3: 099
1: ค่ะ
3: 259
1: ค่ะ
3: 6523
1: ครับผมหุยมาดูนี่
0: อันนี้ฉลาม
1: อันนี้ดูได้เนาะอันนี้ฉลามใช่ไหม
0: ฉลามค่ะ
1: โอ้แล้วเขาเอาไปทำยังไงกินดีครับ
0: ไปค่ะค่ะไปต้มยำค่ะ
4: ทุกคนมานี่มหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตGolf F Hero การตองทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน

0: อุ้ยท่านผู้ชมคึกคักมากคึกคักมากตลาดใหญ่มากดูสิโอ้โหมะม่วงอะไรเนี่ยลูกเบลเลอร์เลยเด
1: ี๋
0: ยว
1: แก้วขมิ้น
0: แก้วขมิ้นเหรอครับคุณป้าทำไมลูกใหญ่ใหญ
1: ่แก้วขมิ้นสุก
0: แก้วขมิ้นนะ
1: ถ้าบ่ม
0: ถ้ากินหวานอย่างนี้นะอร่อยมากเอาไปกินกับไอ้นี่นะไอ้ข้าวเหนียวมะม่วง
2: เนี่ยปอก
0: นะโอ้คุณป้าปอกไม่ทันแล้วอ่ะ
1: พี่เอาไหมพี่เอาไหม
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ไม่เอา
2: เอาแบบน
1: ี้หนูเหมานะอันนี้หนูเหมาหมดเลย
0: เดี๋ยวก็
2: อ
0: ๋
2: อและตัวอยู
0: ่
2: แ
0: ต่
2: ให้ป้าใส่ตังเสีย
1: ชงเงิน20
0: เมืองเพชรบุรีเนี่ยเขาเป็นเมืองขนมนะครับ
3: yeah.
0: ถ้ามาเมืองเพชรบุรีแล้วไม่กินขนมเมืองเพชรนี
1: ่
0: ไม่ได้นะฮะมันไม่ได้นะใช่ไหมคุณพี
2: ่
0: มาเมืองเพชรต้องกินขนมเมืองเพชรใช่ไหมไม่งั้นมันจะไม่ได้มันจะไม่ถูกต้อง
1: คุณผู้ชมคะอันนี้ข้าวเหนียวทั้งข้าวเหนียวและมะม่วงเนี่ย20บาทนะคะ
0: โอ้
1: หมดเลย
2: ค
1: ่ะเท่าไหร่ครับ
2: คะทั้งหมดนะคะ100ค
1: ่ะทั้งหมดนี้100บาทนะคะอันนี้ค่ะคุณแม่
2: ค่ะ
1: ทำไมโอ้ทำไม
0: คือร้านเดียวก็ขนาดนี้แล้วนะฮะ
1: สมาชิกเยอะ
0: ระวัง
1: แถมด้วยมีแถม
0: โอ้เอา
1: คุณแม่
0: เขาบอกว่าคนเพชรบุรีใจดี
1: เป็นจริงไหมดูดิ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ด้วย

0: โอ้ยนี่นี่นี่นี
1: ่เอาละเจอ
0: ของจริง
1: เจอของจริงแล้วค่ะ
0: นี
1: ่ปลาสด
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: แฟนคลับอย
0: ู
2: ่ค
0: ุ
2: ณยา
0: ภ
2: ู
0: คุ
2: ณร
0: ั
2: ชน
0: ีเดี๋ยวเดี๋ยวเด
2: ี๋ยวป้าหนูชอบมากเลย
0: หุยมาดูนี่
1: อันนี้ฉลาม
0: อันนี้ดูได้เน
2: า
0: ะ
2: ได้ค่ะดูได้จับได้ค่ะ
0: อันนี้ฉลามใช่ไหม
2: ฉลามค่ะ
0: โอ้แล้วเขาเอาไปทำยังไงกินดีครับ
2: ไปผัดชาค่ะไปต้มยำ
0: ปลาฉลามผัดชา
2: ใช่ค่ะฉลามผัดชา
0: โอ้ย
1: ซื
2: ้อทั้งตัวค่ะ
0: โอ้โห
2: แล้วปลาอื่นบริการทำให้ฟรีค่ะ
0: นี่ครับทะเลบ้านแหลมที่บอกว่ามีตำนานส่งอาหารทะเลไปอยุธยาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยมันเรื่องจริงเลยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ส่งมาแต่รุ่นยายรุ่นทวด
2: รุ่นป้าค่ะรุ่นป้า
0: ไหนไหนมาตลาดทะเลบ้านแหลมนะครับวัดต้นสนนะรู้จักปลาใช่ไหมอันนี้ปลาอะไรครับ
2: ปลากระพงขาวค่ะ
0: กระพงขาวทะเลเนาะ
2: ใช่ค่ะปลากระชังนะคะปลาน้ำเค็มค่ะ
0: โอ้โหตัว
2: กระชัง
0: ตัวโลละเท่าไหร่ครับเน
2: ี่
0: ยอ
2: ันนี้โล180ที่เหลือ170ทั้ง
0: ตัวนี้น่าจะกี่โลครับเนี่ย
2: ตัวนั้นประมาณ3โลกว่า4โลค่ะ
0: นี่แบบว่าตัวนี้น่าทำกินมากเลยอันนี้ปลาอะไรครับ
2: ปลาน้ำดอกไม้หรือว่าปลาหางเหลือง
0: ปลาน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้โลเท่าไหร่จ้าคุณพี
2: ่หางเหลือง100หางดำ80ค่ะ
0: เ
2: นี่ยค่ะซื้อแล้วก็บริการทำให
0: ้อ๋อบริการทำให้แบบนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: จะไม่ต้องไปนั่งหั่นเนาะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ยากนะไปทำปลานี่ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆนะทำยากทำเย็นนะฮะเจ้าปลาฉลามนี่ขายโลละเท่าไหร่
2: 120บาทค
0: ่
2: ะ
0: โลละ120
2: ใช่
1: ฉลามผัดชา
2: ค่ะ
3: ขนมไข่แม
1: งดาทะเลขนมไข่แมงดาทะเลคุณผู้ชม
0: ไข่แมงดา
1: เป็นขนม
0: เชื่อมมะพร้าวอ่อน
1: ใช่ใช่จ้ะ
0: ไข่แมงดาเชื่อมมะพร้าวอ่อน
1: ขอ
0: เออแปลกดีนะ
1: มาดูหน่อยค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เปิดได้เลย
2: ชิม
0: คือไข่แมงดาจริงๆเนี่ยเหรอฮะ
2: ใช่จ้ะ
0: แล้วก็มาเชื่อมมะพร้าวอ่อน
1: ตรงไหนคือไข่
2: เนี่ยตรงเม็ดๆเนี่ยค่ะคือไข่ม
0: ัน
2: แล้วก็ตรงที่ว่าเป็นในนี้จะเป็นกระปิ้งมันนะจ๊ะ
0: ไข่แมงดาเขาก็ทำกันเป็นขนมได้นะฮะที่เมืองเพชรบุรี
2: เชื่อมกับน้ำตาลกระหนกผัดกับน้ำตาล
0: หอมบอกแล้วว่าคนเมืองเพชรเนี่ยเป็นเมืองขนมจริงนะเขาทำขนมเก่งทำไมคนเมืองเพชรทำขนมเก่ง
2: แค่ในเพชรในที่เพชร
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเจอไข่แมงดา
2: ปึ๊บมันจะกรึบ
0: ๆแล้วมันก็มันตรงที่มีมะพร้าว
2: ใช่จ
0: ้ะ
2: ใช่อ
0: ร่อยอร่อย
2: เป็นขนมพื้นเมืองอันนี้กล่องละ20จ้ะ
1: เอา5กล่องค่ะ
2: ได้
0: เชื่อว่าหลายท่านไม่เคยทานแน่นอนถ้าไม่ได้มาเมืองเพชรนะฮะ
1: กล่องนี้ก็คิดไปด้วยนะจ๊ะ
2: น
0: ี่
2: จะ
0: ตั
2: วแถมให้ไป
1: อุ๊ยไม่เป็นไร
2: จ
0: ้
2: ะ
0: เห็นมั้ยคนเมืองเพชรใจดีน่ารัก
1: จริงๆคุณกำพูอยู่แค่บ้านลาดอ่ะถ้าม
0: ีรู้แหล่งแล้วรู้แหล่งแล้ว
1: ต้องไม่วิ่งมานี
0: ่ต่อไปเราขับรถมาแต่เช้า
1: เพราะว่ามันสดจริงนะคะ
0: ใช่ๆมันคือแหล่งของแท้นะฮะ
1: ขายเป็นจานก็มีดูสิ30บาทเอาไปดองน้ำปลาเนาะ
0: อันนี้เขาเรียกปูอะไรจ๊ะคุณพี่จ๋า
2: ป
0: ู
2: ม้า
0: ตัวเล็กๆ
2: นี่เราก็หมู
0: ครับ
1: เอ๊ะ

0: เอาละวันนี้เราก็ได้มารู้จักบ้านแหลมหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อบ้านแหลมบ้านแหลมนะครับแต่ยังไม่เคยมาสัมผัสจริงๆ
1: เพราะว่าคำว่าแหลมเนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าบังเอิญนะคะลักษณะของบ้านแหลมเนี่ยอำเภอบ้านแหลมมันก็แหลมจริงๆแหลมก็เป็นในทะเลก็เลยเรียกบ้านแหลมนั่นเองก็เป็นว่ามาบ้านแหลมครั้งนี้ยังเที่ยวไม่หมดหรอกค่ะเดี๋ยวต้องมาใหม่นะคะเพราะว่าม
0: าใหม่แน่นอน
1: ยังมีอีกหลายมุมมองเลยนะคะบ้านแหลมเพชรบุรีนะคะว
0: ัน
1: นี้หมดเวลาแล้ว
0: ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปูทองตำนานความอร่อยยาวนานกว่า60ปีหอยจ้อปูทองเนื้อก้ามปูวัตถุดิบสดสะอาดเนื้อก้ามปูอัดแน่นทุกเส้นรับรองความอร่อยทุกคำได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GHP และ HACCP
0: สวัสดีค่ะมากับเรานะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจคอซีฟู้ดกันค่ะใครที่ชอบกินปูกินกุ้งห้ามพลาดนะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีทั้งหอยจ้อปูและแฮกึนกุ้งค่ะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีแล้ววันนี้เราอยู่กับเฮียกอนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เฮียค่ะวันนี้เรามีความพิเศษอะไรบ้างคะ
2: วันนี้เราจัดของอร่อยหอยจ้อปูแหกึ่งกุ้งของอร่อยจากเยาวราชมาเสิร์ฟถึงรายการเลยนะครับ
0: ว้าวเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหไปสายอาหารภัตตาคารอยู่แล้วเรายกอาหารภัตตาคารมาไว้ในครัวที่บ้านกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะจัดไปก่อนเลยนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะเราจัดให้นะคะเป็นหอยจ้อปูทองจัดไปเนื้อก้ามปูแน่นๆ3แพ็คก่อนนะคะ
2: ใช่ครับแฮกึ่งกุ้งจ้อปู3แพ็ค
0: ใช่แล้วแถมฟรีนะคะเป็นแฮกึ่งกุ้งเอ็กซ์ตร้าค่ะอีก2แพ็คนะคะรวมแล้วเป็น5แพ็คใหญ่แบบนี้จากราคาปกติอันหนึ่งค่ะ205บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเข้ามาที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองค่ะเราคัดสรรวัตถุดิบจากที่ไหนยังไงครับ
2: เนื้อปูที่ใช้เราเป็นปูม้านะปูม้าจากสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเนื้อปูม้าที่มีคุณภาพของประเทศเราเลยนะครับเน
0: ื้
2: อปูจะแน่นแล้วก็หวานครับ
0: อ๋อแล้วเราใช้ส่วนไหนคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อส่วนก้ามปูครับ
0: ค่ะเป็นเนื้อส่วนก้ามปู
2: ใช่ครับ
0: ที่ทางของปูทองเนี่ยเขาคัดเอาส่วนที่เป็นกระดูกส่วนที่เป็นหนังต่างๆออกไปหมดแล้ว
2: เรามีโรงงานมาตรฐานครับทุกอย่างเนี่ยวัตถุดิบที่เข้ามาเรามีการคัดแล้วตรวจสอบคุณภาพทุกอย่างก่อนเข้าทำการผลิตครับเพราะโรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP HACCP ครับส
0: ิน
2: ค้าเราเก็บแช่แข็งได้นาน1ปี
0: นี่คือที่อย่างบีบมารอไว้แล้วบีบมาให้ชมว่าเจอแต่เนื้อปูแบบฉ่ำๆเนื้อปูที่เรียกว่าปูแบบเน้นๆแล้วเป็นปูจากทะเลใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใครที่ไปสายอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดรู้อยู่แล้วว่าเนื้อปูจากทะเลใต้สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาจะให้ความหวานความแน่นความเด้งเรียกว่าหวานทุกคำที่สัมผัสแน่นอนนี้ขออนุญาตราดน้ำจิ้มไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มเขาก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะนี่ทุกคนขาราดน้ำจิ้มไปแล้วแบบนี้ขออนุญาตเลยค่ะเตรียมชิมนะคะทุกคนขานี่นะเรียกว่าแบบชิ้นใหญ่ๆนั้นแน่นกัดตรงไหนนะหรือว่าบีบตรงไหนก็เจอแต่เนื้อปูค่ะ
2: เนี่ยเนื้อปูอร่อยไหมครับหวาน
0: หวาน
2: ใช่ครับเนี่ยเราบีให้ดูเลยครับทุกลูกจะได้แบบนี้เลยเนื้อปูจะแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สินค้าเราผลิตตามมาตรฐานมีความสดสะอาดสินค้าเราเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของอร่อยเยาวราชแล้วก็เป็นโอท็อป5ดาวมา6ปีซ้อนเลยนะครับ
0: บอกเลยทุกคนเมื่อกี้เราสัมผัสที่เข้าไปในปากค่ะคือเจอแต่เนื้อปูแล้ว

0: ก็ได้ความหวานของตัวเนื้อปูยังไม่พอนะได้รสชาติความแบบกลมกล่อมของตัวเครื่องเทศค่ะมีความหอมนะแล้วก็มีความกรอบของข้างนอกแบบกรอบนิดๆเนี่ยแล้วก็ข้างในนุ่ม
1: ฟองเต้าหู้ครับของเราเป็นฟองเต้าหู้แท้ 100% ครับแล้วก็เครื่องเทศที่ใช้เป็นสูตรลับของตระกูลเราน
0: ี
1: ่ของอร่อยมาจากเยาวราชเนี่ยตำรับตำนานความอร่อยมากกว่า60ปีนะคร
0: ับ วันนี้เราจัดให้นะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีค่ะจัดไปก่อนเลยกับหอยจ้อปูทองเป็นเนื้อกล้ามปูแบบเน้นๆๆๆ3แพ็คค่ะแล้วก็มีแฮกเกิลกุ้งนะคะเป็นกุ้งเอ็กซ์ตร้าอีก2แพ็คค่ะจากราคาปกติ1,205บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ SI Shop Mania นั่นเองนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ใช่ครับเราส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับที่สำคัญเรามีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ

ทีมดับเพลิงได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บคนหนึ่งออกจากซากปรักหักพังของอาคารที่พักอาศัยที่ถูกระเบิดนำวิถีของรัสเซียโจมตีในเมืองซูมีทางตอนเหนือของยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้2คนและได้รับบาดเจ็บ7คนในจำนวนนี้มีอาการสาหัสถึง3คนประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลสกี้ของยูเครนแถลงประณามการโจมตีพร้อมระบุว่าอาจยังมีประชาชนติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังและว่ากองกำลังรัสเซียอยากได้โจมตีคลินิกแห่งหนึ่งในเมืองปับโลฮารัตทางตอนกลางรวมถึงศูนย์ขนส่งและโลจิสติกนอกกรุงเคียฟแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆความตึงเครียดทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์และจีนกลับมาคุกรุ่นอีกครั้งโดยหน่วยตรวจการชายฝั่งฟิลิปปินส์เผยว่าเรือหน่วยตรวจการชายฝั่งของจีนได้พุ่งชนและสร้างความเสียหายให้กับเรือพลเรือนของรัฐบาลฟิลิปปินส์บริเวณนอกชายฝั่งเกาะปาลาวันภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์เมื่อเช้าวันศุกร์ขณะที่ฝ่ายจีนตอบโต้ว่าเรือของฟิลิปปินส์เมินเฉยต่อคำเตือนจงใจเปลี่ยนทิศทางอย่างกระทันหันเร่งความเร็วและแล่นตัดหน้าหัวเรือของจีนทั้งนี้ทั้งสองประเทศเผชิญหน้าและมีเหตุปะทะทางทะเลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนกรกฎาคมมีทหารฟิลิปปินส์บาดเจ็บ2นายจากการปะทะกับหน่วยตรวจการชายฝั่งของจีนนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันความพร้อมในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกครั้งที่41กระสาเกมนับเป็นอีกหนึ่งมากกรรมสำคัญกีฬาที่แสดงถึงศักยภาพของเทศบาลตำบลแพรกษาและจังหวัดสมุทรปราการในการรองรับกิจกรรมขนาดใหญ่และตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเตรียมต้อนรับทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจาก9จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมทั้งเรื่องกีฬาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่คึกคักแน่นอนศึกกระสาเกมชิงชัย15ชนิดกีฬาจะแข่งขันวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่19ถึง29ธันวาคมนี้

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกายกรรมอีสานฮะซึ่งเขาบอกว่ากายกรรมอีสานนี้มันแปลกแล้วก็หาดูได้ยากมากนะครับแล้ววันนี้ครับผมมาอยู่กับพี่วิบูลคณะวิหกจักรยานทองครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีครับพี่วิบูลฮะ
1: ครับผม
0: กายกรรมอีสานคืออะไรฮะ
1: กายกรรมอีสานก็คล้ายๆกับเป็นพื้นฐานเป็นคล้ายๆกับภูมิปัญญาของคนอีสาน
0: ครับผมผมขออนุญาตถามถึงเรื่องโชว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะของเราเนี่ย
1: ครับ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: ไต่ลวด
0: ไต่ลวด
1: ครับล้อเดียวไต่ลวดแล้วก็มีรอดบันได
0: รอดบันได
1: ครับแล้วก็มีทรงตัวจักรยานบนแก้ว3ใบ
0: อันนี้คือหลักๆเราที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะเราเลยเนี่ยม
1: ี
0: 3อันนี้นะฮะ
1: ครับผม
0: ผมขอดูจักรยานก่อนได้เลย
1: จักรยานทรงตัวบนแก้วเน
0: า
1: ะได้ครับ
0: แล้วตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเก้าอี้มีแก้วแล้วก็มีจักรยานนะฮะซึ่งตอนนี้จักรยานได้ตั้งอยู่บนแก้วเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: คือจักรยานอยู่บนแค่แก้ว3ใบนะครับคุณผู้ชมแล้วต่อจากนี้พี่จะทำอะไรฮะ
1: ผมจะขึ้นไปทรงตัวบนจักรยานครับ
0: ขึ้นไปทรงตัวบนจักรยาน
1: ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขึ้นเลยครับ
1: ครับ
0: อ๋อขึ้นแล้วครับจะคล่อมแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวแทนโอ้โหตอนนี้ยืนแล้วปล่อยมือแล้วครับอยู่สัก3ชั่วโมงได้ไหมครับ
1: ได้ครับแต่มันจะปวดขาหน่อย
0: นี่นะฮะนี่คือแก้วธรรมดาเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ก็ทรงตัวยืนปล่อยมือได้ด้วยนะครับโอ้โหทึ่งมากเลยพี
1: ่ครับ
2: พิธีกรสามารถลองทำได้ไหม
0: โอ้ยาก
1: ลองได้ครับ
2: พี่ขอจักรยานด้วยครับขอจักรยานอีกทีนึง
0: มาพี่บอยอะไรเซฟเนี่ยมีอะไรเซฟ
2: พี่แกเดี๋ยวลองดูพี่บูนขอยังไม่เอาแก
1: ้
2: วอ
1: ่
2: ะ
1: ขอยังไม่เอาแก้ว
2: ยังไม่เอาแก้ว
0: ผมก็ส่งไม่ได้เดี๋ยวไม่เอาแก้ว
1: ส่วนมากเขาจะฝึกข้างล่างก่อนถ้าไม่มีแก้ว
2: ครับ
1: ครับ
0: ครับผมโหอะไรอยู่นี
1: ่เบี่ยงตัวขึ้นใช่ครับ

0: ก็แสดงโชว์ไปเรื่อยเลยครับเป็นแนวคิดเริ่มจากการนำภูมิปัญญาการแสดงกายกรรมในท้องถิ่นมาประยุกต์ตามสถานการณ์ทันยุคทันสมัยไม่มีเอานะจ๊ะ
1: และมาถึงโชว์อีก1โชว์ฮะที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคณะเราเลย
2: ครับ
1: มันคืออะไรครับ
2: เป็นการเลื้อยลอดบันไดครับ
1: เลื้อยลอดบันได
2: ครับ
1: โหบันไดนี่แหละฮะ
2: ครับ
1: ลอดนี่หมายถึงว่าให้คนลอดเหรอครับ
2: ให้คนครับ
1: ลอดขึ้นไปนะฮะ
2: ครับเป็นผู้หญิง
1: เป็นผู้หญิงด้วย
2: ครับ
1: แสดงว่าไม่ใช่พี่วิบูลแน่นอน
2: ไม่ใช่ฮะ
1: เป็นฮะเป็นคุณแม่ปะครับ
2: ไม่ใช่เป็นลูกครับ
1: คุณพี่สวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรฮะ
3: ชื่อมาริกาค่ะ
1: มาริกาพี่มาริกานะฮะพี่มาริกาจะขึ้นบันไดตรงนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่อ
1: ันนี้ฝึกฝนมากี่ปีแล้วฮะ
3: ฝึกมาตั้งแต่ป.2
1: ตั้งแต่ป.2โอ้โหถือว่ายากไหมครับตรงนี
3: ้ก็ถือว่ายากค่ะ
1: ถือว่ายากเลยใช่ไหมฮะโอเคมาถึงอุปกรณ์ดีกว่ามีอะไรบ้างครับพี่วิบูล
2: อุปกรณ์นี้เราใช้ตู้นะฮะวางเป็นฐานก่อน
1: ครับ
2: แล้วใช้ขวด4ใบเนี่ยวางบนตู้อีกทีนึงแล้วเอาบันไดวางบนฝาขวด4ใบ
1: วางบนนี้เหรอฮะ
2: ครับผม
1: อันนี้คือขวดแก้วปกติหรือเปล่าฮะ
2: ครับเป็นขวดธรรมดาฮะ
1: นี่ฮะแก้วปกตินะครับไม่มีอะไรเลยนะครับโอกาสแตกสูงมากเลยนะฮะ
2: ครับทั้งแตกทั้งบางทีตั้งไม่ดีมันก็มีสิทธิ์พลิกได้
1: ใช่แล้วบันไดนี้ก็พลิกได้เลยนะครับ
2: ครับได
1: ้เดี๋ยววันนี้ผมจะเทสบันไดให้พี่เขาก่อนนะฮะเผื่อว่าเกิดอันตรายอะไรก็เดี๋ยวให้ผมรับแทนพี่มาริกาแล้วกันนะฮะโอ้ยโห
4: ตอนชูจริงๆกับพี่มาริกาไม่มีใครจับใช่ไหมครับ
2: ไม่มีครับ
4: ไ
2: ม
4: ่
2: ม
4: ีใคร
1: จับโอ้ยเฮ้ยไม่เอา
2: ไม่เอาด้วย
1: นะพี่บอยเมื่อสักครู่ผมก็ได้ขึ้นไปทดสอบบันไดมาแล้วนะฮะสูงจริงๆครับแต่ว่าทางคณะทีมโชว์เขาจะไม่ได้แค่อยู่ตรงนี้เขาจะเอาฐานมาเทินบนขวดแก้วแบบนี้นะครับซึ่งโอกาสที่จะพลาดเนี่ยสูงมากๆแต่ว่าพี่เขาบอกว่าทำได้เดี๋ยวรอชมโชว์กันครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผม
2: ครับ

0: ความสำเร็จก็เป็นของนักแสดงหญิงนะครับ
1: โอ้โหสุดยอดจริงๆครับแม่ใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวครับอะไรจะหวาดเสียปานนั้นต้องบอกเลยครับว่าการเลื่อนบันไดได้ขนาดนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนพอสมควรครับที่สำคัญต้องเป็นคนที่มีสมาธิมีสติเป็นอันดับหนึ่งครับแม่จะมาวอกแวกวอกแวกโอ้ยหล่นตั้งแต่แวกแรกเลยฮะอ่ะต้องอยู่ในความดูแลของทีมด้วยนะครับใครที่คิดจะไปทำเองนี่คือห้ามเด็ดขาดนะครับมันอันตรายสุดๆนะจ๊ะ
0: มาดูรอบต่อไปกันเลยนะครับรอบนี้เป็นหน้าที่ของนักแสดงชาย2คนครับแก๊สโซฮอล์95เบนซินเพลาดบวกในชุบจากนั้นหน่วยวางเพลิงครับจุดไฟเผาไฟลุกทั่วช่วงชัชวาลเป็นหน้าที่ของนักแสดงหนุ่มคนแรกปังปอนครับโดดครับที่2เล่นกับไฟป้ายสุดท้ายปังปอนครับโดดแม่นนะครับหน้าไม่เละครับขนไม่ร่อนครับแต่สะบันด้วย
2: เร็วไปจะดับ
0: มาลอง
2: เร็ว
0: ต้องไปลองเนาะการแสดงลึกพึ่งจะเริ่มนะครับบรรดาท่านผู้ชมที่อยู่ภายในบ้านช่วงนี้ยังไม่สายยิงเล่นกับไฟผ่านไปครับช่วงนี้ลองกับมีดปังปอนครับโดนครับครับครั้งสุดท้ายเนี่ยแม่นเลยครับไม่พลาดครับป้ายออกจากเส้นสตาร์ทดีๆนะครับระวังเหยียบล้อหลังมันแซงล้อหน้าได้ก็แล้วกันยกยางขึ้นมาแตกแบบตื่นใส่บ้านครับถีบล้อหลังไปล้อเดียววิ่งไปหานายช่างเขาปากยางไงสักหน่อยยางแตกแบบใส่บ้านครับถีบล้อหลังล้อเดียวไปเจอนายช่างไหนครับ
3: ยกได้อีนี้เหรอ
0: สูงอีกตั้งหากรวมว่าลวด
3: คุณผู้ชมครับเราตอนนี้เราดำเนินการมาถึงโชว์สุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วฮะเป็นโชว์ที่พีคที่สุดแล้วครับนั่นคือการเล่นกายกรรมปั่นจักรยานบนลวดครับคุณผู้ชมซึ่งนี่นะฮะนี่คือเสาและด้านบนคือลวดนะครับซึ่งความสูงประมาณ3เมตรครับคุณผู้ชมเสียวมากๆฮะแล้ววันนี้เราจะมาชมไปพร้อมๆกันครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชมได้เลยฮะ

0: างครับคุณป้า
1: สนุกมากค่ะ
0: ถือว่าแปลกไหมฮะ
1: แปลก
0: ชอบโชว์ไหนที่สุดครับ
1: ขี่จักรยาน
2: แค่ขาก็เสียวอยู่แล้วขี่จักรยานด้วย
3: แล้วตอนนี้นะครับโชว์ของพี่วิบูลคณะวิหกจักรยานทองก็ได้จบไปแล้วนะครับซึ่งก็สร้างความสุขให้กับผู้คนที่มาดูเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะวันนี้สร้างความประทับใจและก็ความสนุกสนานให้กับผู้ชมที่นี่เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมต้องขอบคุณพี่วิบูลนะฮะแล้วก็พี่ๆทีมงานกายกรรมอีสานวิหกจักรยานทองด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับผมโอ้โหวันนี้เราสนุกสนานกันมากแปลกแต่จริงครับคุณผู้ชม
4: คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีเชือกสักเส้นหนึ่งก็คงนำไปใช้ประโยชน์ในการผูกการมัดการรัดการจูงสิ่งของต่างๆมากมายใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้แปลกแต่จริงขอนำเสนอศาสตร์ของการมัดเชือกกับคนครับมัดเสร็จก็เอาไปลอยน้ำเลยว่าให้มีชัยครับเป็นศาสตร์ของการมัดเชือกแบบมีความแบบพิรมยูโรติกนิดๆครับจะเป็นยังไงนั้นตามน้องป๊อปของเราไปครับ
5: คุณผู้ชมครับวันนี้แปลกแต่จริงนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักกับชิบารินะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ยังจะเรียกว่าไม่เข้าใจโดยแจ่มแจ้งเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่เมเนอร์ครับพี่เมเนอร์จะมาคอยทำให้ผมรู้จักกับชิบาริมากยิ่งขึ้นถามตรงๆเลยชิบารินี่คืออะไรครับ
6: ชิบาริถ้าเรียกกันง่ายๆมันคือศาสตร์แห่งการพันธนาการก็เหมือนการมัดนั่นแหละในสมัยก่อนมันมีประมาณหลายร้อยกว่าปีมาแล้วในสมัยก่อนเวลาเราจับนักโทษหรืออะไรมันจะ

0: ไม่มีกุญแจมือ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ซามูไรหรือตำรวจสมัยนั้นเขาใช้มันก็คือเชือกแต่เริ่มต้นจริงๆมันคือมาจากประเทศญี่ปุ่นถามว่าในไทยมีไหมมันก็มีก็จะเป็นเชือกแบบง่ายๆไม่ได้แบบเน้นปมหรืออะไรขนาดนั้น

0: ริงเป็นคนที่ชอบอะไรแปลกๆชอบมองมือคนชอบมองสรีระคนเราเลยรู้สึกว่ามันสวยแล้วด้วยตอนเด็กๆอ่ะด้วยความแปลกของตัวเองที่ชอบดูอะไรแปลกๆก็จะเริ่มไปเขียนรีวิวหนังอันเดอร์กราวด์พอเรียนศิลปากรเราจะเลือกร้านเฟรมก็จะดูหนังแปลกๆมาเรื่อยๆค่ะจนเห็นฉากเกี่ยวกับหนังที่ไม่มี BDSM เข้ามาเราก็จะเริ่มเห็นลักษณะของสรีระมนุษย์ที่มันดูผิดแปลกออกไปแต่มันดันสวยในความรู้สึกเราก็เลยศึกษาตั้งแต่แบบมหาลัยแบบปอตรีมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน
1: พูดถึงชิบารีแล้วมันมีข้อควรระวังไหม
0: ข้อควรระวังมีเยอะมากๆค่ะมัดคนที่เขายินยอมหนึ่งเลยคือมัดคนที่เขายินยอมเพราะฉะนั้นเรื่องของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเกิดคุณมัดไม่เป็นหรือคุณมัดผิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มีแค่2 อย่างคือถ้าไม่พิการเลยก็คือเขาก็เสียชีวิต
2: โอ้ถึงขั้นนั้นได้เลยอ
0: ่
2: ะ
0: ครับใช่ๆ
2: ๆผมอยากเห็นวิธีการมัดแบบเบื้องต้น
0: ได้
2: ม
0: ี
2: สถานที่ให้ดูหน่อยได้ไหมคร
0: ับ ได้ค่ะได
2: ้วันนี้ก็คือเราเริ่มต้นแล้วใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะ
2: อ
0: ๋
2: ออันนี้เหมือนเป็นการจัดในเรื่องเกี่ยวกับสรีระด้วย
0: ใช่

0: องมาโดนมัดจริงๆอ่ะเราไม่ได้รู้สึกอึดอัดเรารู้สึกเหมือนคนเหมือนมีการโอบกอดเรามากกว่าแต่เรารู้สึกผ่อนคลายอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นความรุนแรงหรืออะไรแล้วมันก็สวยงาม
1: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับก็มีรูปแบบในการมัดที่แตกต่างไป
2: นี่พัฒนามาจากลายที่เรียกว่าคาราดะค่ะ
1: ลายที่ชื่อว่าคาราดะใช่ไหม
2: เราจะเห็นบ่อยๆบนปกหนังสือ
1: แต่ละคนจะเห็น
2: ลายขัดๆอันนี้คือเห็นบ่อยมากๆ
1: ไหนๆวันนี้ผมมาถึงที่แล้วผมอยากลองเรียนรู้ได้ไหม
2: ได้
1: ผมพกนั่งแบบส่วนตัวมาด้วย
2: ได้
1: งานครับมา
3: เหมือนจะไม่อยากเหมือนจะไม่อยากทำ
4: ถ้าเบื้องต้นให้พี่ป๊อปลองมัดพี่อันกับเบื้องในท้ายเป็นยังไง
5: ข้อก่อน
1: ผมลองคร่าวๆได้ไหม
2: ได้ค่ะ
4: หันมา
5: ได้
4: นั่งลง
6: พี่ป๊อปอันนั้นเป็นขอเป็นมัตตาสันนะครับวันนี
1: ้ผัดลงมือเลยครับอันครับ
5: ไม่ต้องอยู่ท่าไหน
2: แต่ถ้าไหนยืนก็ได้ค่ะยืนก็ได้แล้วจะเป็นตัว X ข้างหน้าเห็นไหมมันก็จะเป็นร่องมาละ
1: อ

0: ุนตัวหน่อยครับ
1: สวย
0: เหมือน
1: ที
0: ่สุดมานี
2: ่ใช่สมัยก่อนเป็นอย่างนี้แหละ
3: อันนี้ผู้หญิงผูกแล้วถ้าเป็นผู้ชายผูกได้ไหม
2: เหมือนกันค่ะลายก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกัน
3: งั้นพี่ป๊อปผูกได้ไหมครับ
0: ให้พี่ป๊อปเป็นคนผูกอ่ะ
3: เป็นคนโดนผูก
4: โดนผูก
0: ลายเนี้ย
2: ฮะ

0: ็นที่เรียบร้อยแล้วเป
1: ็
0: นท่าเหมือนที่ตอนแรกเราเห็นแต
1: ่
0: ว่า
1: จ
0: ะม
1: ี
0: ความแตกต่างนิดนึงใช่ไหมครับ
2: เป็นไงบ
0: ้
2: างครับพี
1: ่ให้มันกระชับหน้าอกขึ้น
0: ก็แน่นกำลังดีครับไม่อึดอัดครับ

0: แต่อันนี้มันจะเป็นเทียนความร้อนต่ำค่ะ
1: เออ
0: ดูแท่งมาเล
2: ยลองดูอย่างดูแรงอย่างได้ฟิล
0: มันจะมีวิธีการหยดก็คือหยดไกลๆก่อนอย่างเงี้ยมันไม่ร้อนเลย
3: ไม่ร้อนเลย
0: ไม่ร้อนเอาลองดูก็ได้มันไม่ร้อนเลย
3: ลองเอาโปรดิวเอาเลย
2: แป๊บนึง
0: ไม่ร้อน
3: ร้อนหรือไม่ร้อน
2: ร้อนดิเอาไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนเอาเลยแอคติ้งเนียนมากโอ้ยเฮ้ยไม่แต่ว่ามันร้อนน้อยกว่าน้ำตาเทียนทั่วไป
0: ใช่เยอะ
2: แต่ว่าอันนี้เริ่มเยอะเ
0: หมือนมันจะมีวิธีการหยดคือหยดสูงๆก่อนแล้วเราวัดระดับความชอบของเขาอยู่ตรงไหน
2: อ๋อ
3: กลัวไหมหมายถึงว่
0: า
3: คนจะมองยังไง
0: การนำศิลปะเข้ามานั่นแหละคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเข้าใจได้มากที่สุดแล้วแค่เราอยากให้คุณเข้าใจว่ามันมีอีกแง่มุมนึงของงานมัดที่มันสวยได้เหมือนกัน
3: ก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นวิธีการมัดแต่ว่าอยู่บนพื้นดินแล้วต่อไปเราจะเพิ่มระดับขึ้นไปอีกหนึ่งระดับคือการโหนใช่ไหมครับ
0: ใช่เรียกว่ามัดลอยตัว
3: มัดลอยตัว
0: ใช่
3: เชือกรับน้ำหนักได้เยอะไหมครับ
0: เยอะค่ะมันเหนียวเชือกมันเหนียวด้วยความเป็นเชือกเส้นใยธรรมชาติของญี่ปุ่นมันเหนียวมากๆถูกแล้ว
3: ครับผม
0: ค่ะ
3: พร้อมไหมครับแน่พร้อมกลัวไหมโหนวันนี้ไม่กลัวเลยเหรองั้นสาธิตได้เลยครับ

0: การมัดเชือกที่สวยงามของชิบาริอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับนอกจากจะเป็นงานศิลปะแล้วศาสตร์ของชิบาริยังเป็นการช่วยบำบัดจากการมัดในลักษณะที่ได้ลอยตัวกลางอากาศทำให้ผู้ถูกมัดนะครับจะรู้สึกถึงการโอบกอดอยู่ตลอดเวลาเป็นการปลดปล่อยทางอารมณ์ให้รู้สึกว่าการถูกมัดไม่ได้สร้างความอึดอัดแต่สร้างความผ่อนคลายมากกว่าครับ
1: วันนี้แปลกแต่จริงนะครับก็พาให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้จักกับชิบาริมากยิ่งขึ้นนะครับได้เห็นขั้นตอนได้เห็นการสาธิตนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่ไมเนอร์ให้พี่ไมเนอร์ฝากถึงคนที่แบบว่าเขาอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของชิบาริเราอธิบายง่ายๆว่ามันคืออะไรครับ
2: มันก็คือศาสตร์แห่งการพัฒนาการนั่นแหละค่ะถ้าดูงานเราไปสักส่วนหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเข้าใจได้นิดนึงแล้วแหละแต่อาจจะงงอยู่ว่าทำไปทำไม
1: แล้วสมมติบางคนที่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาชอบแล้วเขาสนใจแต่เขายังไม่กล้าเปิดตัวเองว่าเขาชอบแบบนี้นะ
2: ลองมาพูดคุยกับเราก็ได้เราไม่รู้จะพูดยังไงถ้าเกิดคุณเริ่มเปิดตัวเองได้ในจุดหนึ่งยอมรับตัวเองได้ในจุดหนึ่งเรื่องอื่นมันก็ง่ายค่ะ
1: แล้วสามารถติดต่อพูดคุยกับ
2: ได้ทางเพจเลยเพจ
1: Facebook
2: Unnamed Miner Shibari แค่นั้นค่ะ
1: ใครที่สนใจนะครับยังไม่กล้าที่จะเปิดตัวเองลองมาพูดคุยกันก่อนผมว่า
2: เขาชิบ
1: าริ คือตอนนี้เรามาในเรื่องของการถ่ายทำผมรู้สึกว่าชิบาริเนี่ยน่าจะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยเรียกว่าได้เหมือนเป็นการปลดปล่อยอารมณ์เป็นความสุขอีกหนึ่งรูปแบบนะครับไม่ลองไม่รู้จริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ไมเนอร์มากนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณแดงมากๆนะครับที่มาเป็นแบบสาธิตให้เราชิบาริแปลกแต่จริงครับ

มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่อทุ่งเงินกราฟคณาวุฒิอุ้มแบมป้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟติวจินทัจจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: จตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีก
1: มาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลา
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนียเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์นะคะแอดสายช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะมากลาด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็พลอยลี่นะคะ
0: ที่มากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วงที่จะเห็นเลยว่าถือกระปุกนี้ขึ้นมาทีไรจะนึกถึงหน้าพี่ยุ้ยจีรนันท์
2: ดีที่สุด
0: ดาราสาวที่เป็นผู้ที่ทานจริงและเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะ
2: คะ
0: แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่กระปุกม่วงกระปุกเดียวค่ะวันนี้ยังมาพร้อมกันเป็นบ็อกเซตเลยนะคะกับกระปุกสีทองค่ะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้คือผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหารโอMG นะคุณผู้ชมขาน้ำมันปลาคุณผู้ชมว่าอวัยวะที่เราใช้กันมากที่สุดในแต่ละวันต้องยกให้ดวงตาเลยนะ
2: ใช่แล้ว
0: ตื่นเช้ามาหลายคนบอกว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไถก่อนมีข่าวอะไรเกิดอะไรขึ้นและเรากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับความนิยมมากๆใครที่เป็นแฟนคลับของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care กระปุกม่วงชนิดเม็ดอยู่แล้ววันนี้จัดไปเลยค่ะกับน้องใหม่มาเป็นบ็อกเซตให้วันนี้ให้คู่แบบนี้นะคุณผู้ชมขาเรายังเพิ่มไปกับน้ำมันปลาค่ะบ็อกเซตแบบนี้นะคะสามารถรับประทานได้1เดือนเต็มๆคุณผู้ชมและราคาปกตินะคะอยู่ที่ 2,450 บาทแต่วันนี้เอาใจเลยค่ะแฟนคลับช็อปมาเนี่ยพลิจัดมาให้เป็นบ็อกเซตเอาไปมอบให้เป็นของฝากของขวัญได้เลยใส่ใจตัวเองน
2: ะ
0: 1เซตยังไม่พอแถมเพิ่มฟรีไปเลยทันทีอีก1เซต
2: แปลว่าได้2เซต
0: ถูกต้อง
2: ใหญ่ๆเลย
0: ใช่ค่ะเหมือนกันเลยคุณผู้ชมให้กับคนที่เรารัก
2: ใช
0: ่ต่อความรักกันให้แบบนี้เลยนะคะและหันราคาด้วยค่ะจากราคารวมราคาเต็มอยู่ที่ 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงหน้าบ้านโดย M-Cord ค่ะ

0: จตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิลเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีก
1: พลลี่ค่ะว่าแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยเขาใส่สารสกัดอะไรเข้ามาบ้างคะ
0: อย่างแรกเลยค่ะใส่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิลเบอรี่นะคะซึ่งมีทั้งลูทีแต่วันนี้อย่างที่บอกไปไม่ได้มาแค่ตัวเดียว
1: ค่ะ
0: มาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาและวันนี้ต้องบอกจริงๆว่ามาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างเห็นพี่ยุ้ยเราจะเห็นแน่นอนเลยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วงใช่ไหมและพี่ยุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เคยเจอกับปัญหาจริงและรับประทานจริงจนมาบอกต่อทุกวันนี้อาหารเสริมเกลื่อนท้องตลาด
1: เยอะมาก
0: แต่ภายใ

0: ของเราอีกหนึ่งความมั่นใจคือโรงงานมาตรฐานการผลิตที่คุณมั่นใจได้ว่าจะมอบให้กับตัวเองและคนที่คุณรักเพราะอะไร มีทั้งนะคะ HACCP GMP และรวมไปถึงเครื่องหมายฮาลาล
1: ฟังมาขนาดนี้นะมั่นใจเลยนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนวันนี้นะคะเราจัดมาให้พี่แอมมอบส่งความสุขแทนความรักแทนคำขอบคุณให้กับคุณผู้ชมช็อปมาเนียเลยแล้วกันนะวันนี้จัดไปกับบ็อกเซตแบบนี้ค่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วงแล้วก็ตัวเยสแคร์ OMG นะคะน้ำมันปลารับประทานคู่กันเป็นบ็อกเซตแบบนี้ราคาปกติของเขา 2,450 บาทแต่วันนี้นอกจากจะลดไป 50% แล้วยังแถมด้วยเพราะโชว์ตอนนี้ค่ะแถมเพิ่มฟรีทันทีไปเลยอีก1กล่องได้ไป2กล่องแบบนี้เลยราคารวมราคาเต็มจาก 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นรับประทานได้2เดือนเต็มๆค่ะ
1: ผู้ชมค่ะใครฟังอยู่ตอนนี้รีบโทรเข้ามาก่อนสินค้าจะหมดนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลเลยนะที่หมายเลข02-114-330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซช็อปมาเนี่ยค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ค่ะ

0: ใส่ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิลเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์นะคะแอดไลน์ช็อปมาเนี่ยใส่ใจกันได้ง่ายๆแค่นี้เลยกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานค่ะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะจะซื้อให้กับตัวเองใส่ใจตัวเองหรือซื้อให้กับคนที่เรารักนะคะตามเทศกาลต่างๆหรือว่าแค่วันปกติบอกรักกันได้ง่ายๆเพียงแค่ซื้อของดีๆใส่ใจคนที่เรารักแล้วก็ตัวเราเองด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพลอยลี่มากๆเลยค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ย้ำนะรีบโทรเข้ามานะคะ 1,290 บาทเท่านั้นได้ถึงบ็อกเซต2กล่องแบบนี้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแอมกับพลอยลี่ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: แลตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์นะคะ @shopmania

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปนาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่ครัวเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
0: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีดค่ะรอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแก่เอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับ
0: มา
1: การยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
2: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได้
1: ถูกต้อง
0: เลยฉีดโฟมได้เลยทั้งคัน
1: มันง่ายมากแค่เราเอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมครับเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
1: ้
0: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่
1: ะ
0: โยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
1: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: เพราะนั้นนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวด

นะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับจะมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: พ่อแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะครับเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยใช้แบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ๊
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค
0: ่ะครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
2: ตัวใหญ่กว่านี้
0: เป็นตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี้เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาอะแดปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้อีกด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอน
2: และ เป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่
2: ะ
1: ฝากอะไรกับ Power Max หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สบักกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มากับเราด้วยค่ะช็อปมาเนียค่ะทุกคนขาบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะ ไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: เด้มาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงวะ
4: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: ก็คนลุกแล้วอะ
4: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
5: ครับ
3: ไข
4: มันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเนี่ย
5: ครับ
4: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
5: ครับ
4: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
5: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
5: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6แกลลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop เนี่ยสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
5: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
4: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
5: เกิดที
4: ่ระบบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกอะมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
3: ครับ
4: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
5: ่ครับ
3: เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะทุบบ้านทุบพื้น
4: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
3: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
4: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
3: ์
4: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย์และที่สำคัญเหมือนเดิม
5: ครับ
4: จุลินทรีย์ GSP Bioclean เนี่ยทำมาจากกากเจลาติน
3: เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
4: กากจุลินทรีย์อุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมากเอนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
5: ครับ
4: ลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารนี่แหละ
5: ครับ
4: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
3: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลาย มันแตกต่างยังไงอะคะ
4: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
5: ผมเคยใช้แบบผง
4: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
5: ครับ
4: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงานครับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
3: ้ของ JSP เป็นเชื้อเป็น
4: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
5: ครับผม
4: ซึ่งมันอาจคือหลายท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
3: อยากให้กลิ่นมันหาย
4: ได้ไหม
5: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
4: เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
5: ครับ
4: เขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอ JSP

0: เปลี่ยนเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูง
1: ครับ
0: ที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพพาไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
2: ใช้เยอะมากเลย
0: ถังดักไขมัน
1: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
2: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสพีเบลครีมนะครับซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กัลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania
1: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศนี่แหละที
2: ่
1: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
0: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500ซีซี
2: 500ซีซีแล้วบ่อเกลือ
0: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
1: คือเทเข้มเข้มอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
2: ครับ
0: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
1: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได้250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
1: เยอะมากเลยนะ
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
2: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
2: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
1: ใช้
2: กำจัดเยอะ
0: ถูก
1: แต่พวกโคกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
2: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
1: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
2: อ๋อหรออ
1: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่น
2: ครับ
1: เนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Maniaสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย Mcard ครับ
1: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
2: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
1: เอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: เอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวใช้คราบไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหมูกระทะถูกไหม
3: ใช่ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
3: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
5: ยกย
3: กไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
5: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
5: 13ครับ2ครับ
3: 13ทับ2นะฝากด้วยครับ
1: หนึ่งชี
3: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วย JSP BioClean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
6: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะเพราะ
6: ใช่ใช่ต้องรีบบอก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
6: คร
3: ับสวัสดีครับ
7: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
8: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
7: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กัลลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปั๊กเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
2: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะคะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
2: กระปุก3กรัมไซส์พกพา
1: ครับ
2: ให้บ้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
2: 106กระปก
1: อุ้ย
2: 8กระปกใหญ่8กระปกเล็ก16กระปก
1: อุ้ย
2: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
1: เ
2: พราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
2: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนะตุ๊กมา
2: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจเบียใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการโหเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
2: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นมูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยหูย
1: นี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
2: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกยะ
2: โดนเส้น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
2: โดนเส้นเลยนะ
3: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
3: เย็นมากเลยค่ะ
2: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
2: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวัน
2: ท
1: ำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
2: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
2: มีความสุขไหม
1: เ
2: นี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
2: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
2: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
2: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
2: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยก
1: รึดคือรู้เลยใช่ไหมบันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
2: มันถึงเส้น
1: นี่
2: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือน
1: ๆ
2: โอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลยร
1: ู้สึก
2: หนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
2: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
3: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
3: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
2: เขาบอกนี่
3: ผ่อนคลายเลย
2: พูดทำหายทำบังหาย
1: นี
2: ่สังขังหาย
1: นี
2: ่เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
2: ใช
1: ่
2: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
2: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
2: คือ

0: ถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยโ
1: อ
0: ้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
0: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะเพราะว่ามันคุ้
1: ม
0: แม่ซื้อไปเถอะกระปุกนึง3904กระปุกพัน
1: ครับ
0: ลดสุดๆคือ8กระปุก
1: พันนี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพ
1: า
0: ไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุขยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ดีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบามของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บามสุกายะซึ่งเป็นบามเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนวดนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
1: อ
0: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุก
1: มาจบตัวนี้นะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้ว
0: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: มันโล่ง
0: มันเท่าอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณปองนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขาของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: พี่เจบีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อ
1: มี
0: ตรงแขนเนี่ยไปยกของหนักๆเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือนๆ
1: นี่คุณป้อง
0: ให้เอาทาแบบนี
1: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาล์มเฮิร์บของเราเห็นมั้ยมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ย
0: อุ้ย
1: เส้นเนี่ยตรงเนี้ย
0: อุ้ยงัดเส้นโดนนะ
1: เนี่ยต้องดึงเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
0: มันกรึ๊ดอย่างง
1: ี้
0: นะ
1: มันดังกึ๊ก
0: อุ้ย
1: กรึ๊กเนี่ย
0: อุ้ย
1: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
0: โอ้ดีอ่ะ
1: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลย
0: แล้วซึมง่ายไหม
1: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
0: ร้อนขาวผิว
1: ไม่มี
0: แสบผิวไหม
1: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
0: ึ
1: ง
0: ยิบยิบยิบแสบแสบ
1: ไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแปลให้ดูอย่าง
0: น
1: ี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
0: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
1: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟลทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
0: ่
1: อย่าปล่อยนะ

0: อาการที่ว่าปวดปวดตึงตึงมีอาการเคล็ดมีอาการ
1: แข็งมันหอมมาก
0: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
1: ่อันนี้โดนอันนี้งานเส้นโดน
0: บางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องกำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงนี้ตรงนี้
1: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
0: ใช่นี่
1: ค่อยๆอันนี้โดนอ่ะ
0: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้องมันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกายะไปเลย
0: นี่
1: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหายอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
0: ครับ
1: โปสุดๆ4กระปุกพันโปสุดๆ8กระปุกพัน
0: ครับ
1: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเพราะวันนี้นะ
0: ครับแม
1: ่ได้ทั้งหมด8บวก8 16กระปุก
0: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้าแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
1: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสนึงค่ะ
0: อีกคนนึงคนนี
1: ้
0: โอ้โหอันนี้
1: ชานบันไดสูงมาก
0: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาล์มเฮิร์บของสุกายะไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกายะ
1: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
1: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
0: อุ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยJBตามข้อแขนข้อขาข้อเข่ามีอาการหมดเลยมันตึง
1: ข้อมันแข็ง
0: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะอย่างคุณแม่เงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
1: ยกแขนไม่ขึ้นนะแม่
0: เอาได้หมดได้หมด
1: เพราะฉะนั้นเอาทาได้เลยทุกส่วนนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนเผาผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด1กระปุกขายอยู่ที
0: ่390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
1: ด่วนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบามเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
1: นี่คือบามขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบามสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปั๊กเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
0: ม
1: แม่ควักกระปุกของบามเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
0: ่
1: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
0: ม
1: กระปุก3กรัมไซพกพา
0: ครับ
1: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
0: ครับ
1: 16กระปุก
0: อุ้ย
1: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
0: อุ้ย
1: แล้วจ่ายแค่999บาท
0: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมากเพราะมันผ่อนคลายจริง
0: ๆเอาจริง
1: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะตุ๊กมา
1: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี้ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการหูเดี๋ยวนะ
0: เป็นลูก
1: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบามเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโ
0: ห
1: ้ย
0: นี่นี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
1: ยิ้มเลยใช่
0: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบามเฮิร์บสุกยะ
1: โดนเส้น
0: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
1: โดนเส้นเลยนะ
4: โอ้สบายเลยค่ะ
0: สบายสิ
4: เย็นมากเลยค่ะ
1: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
0: ไม่มี
1: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
0: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
1: ำ
0: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
1: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
0: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
1: มีความสุขไหม
0: เ
1: นี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
0: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
1: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
0: ด
1: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
0: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
1: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
0: จริงป่ะ
1: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยก
0: รึดคือรู้เลยใช่ไหมบันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
1: มันถึงเส้น
0: นี่
1: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือน
0: ๆ
1: โหคอเหมือนมีใครมาขีเลยร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
0: แล้วเย็นนะ
1: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
0: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
4: ยิง
0: เย็นสบายแสบผิวไหม
4: ไม่แสบ
0: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
1: เขาบอกนี่
4: ผ่อนคลายเลย
1: ทำหายทำบังหาย
0: นี
1: ่สังขังหาย
0: นี่
1: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
0: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
1: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
0: ครับ
1: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
0: ไม่ยอม
1: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
0: ม
1: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
0: ครับ
1: ลดสุดๆคือ8กระปุกพ
0: ันนี
1: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพ
0: า
1: ไปอีก8กระปุก
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุก
0: ใ
1: ช้เป็นปี
0: ใช่
1: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
0: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
0: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึง

0: คอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบามของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บามสุกยะซึ่งเป็นบามเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
1: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
0: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
1: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
0: ้
1: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
0: อ
1: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุก
0: มาจบตัวนี้นะ
1: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
0: ครับผม
1: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
0: ทิ้งแล้วแ
1: ต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
0: โล่ง
1: มันโล่ง
0: ม
1: ันเทาอาการปวดให้เขาได
0: ้ครับผม
1: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
0: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
1: ่า
0: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
4: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มสาวก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มสาวก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควรจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซ็ตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมปิดรับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: แผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโอ้โหทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
4: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
3: สายแสดงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
4: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
3: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
4: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้ที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
3: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
4: ้ค่ะ
3: ท่านผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึง2เครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
4: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
3: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
4: ค่ะ
3: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
4: ั้นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้าซื้อ1แถม2

0: พลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี
5: ้
4: นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
5: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบบเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
4: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนนึงไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
5: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค
4: ่
5: ะ
4: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วนค่ะ

0: คิดสมัยคุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
1: ไม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มน่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
2: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
3: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
4: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
5: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
6: โอเวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
5: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวัยสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ

0: ุเทพวงศ์กำแหงเจ้าเอ๋ยลืมชลินนันทนาคอนสวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ทุกท่านนะคะที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทูลทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
2: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ของศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้หลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
2: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดีทิกตอกก็ดี
1: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะคะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
2: วันนี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะคะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20ท่าน

0: กล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: แต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
4: ยี่ห้อเมไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: วันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนี้เลยนะคะโปรนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากมากนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
2: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะคะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆ call center ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหวเป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือนี่นะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
2: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็ 2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันๆไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ใครอยากฟังเพลงของชายเมืองสิงห์สมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะน่าจะมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กลิ่นหอมมาตั้งแต่ยังไม่ทันกัดเลยค่ะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะกรอก

0: กับขิงดองและพริกสดที่มาในเซตค่ะอร่อยจนหยุดไม่อยู่ค่ะ
1: คู่เคล้าวัตถุดิบสดใหม่นะครับหมักตามเวลาอย่างเหมาะสมมีทั้งสูตรไม่เปรี้ยวและแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีครับ
0: และโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะไส้กรอกอีสานเลเวอร์ค่ะแบบเปรี้ยว3ถุงขนาด500กรัมค่ะแถมฟรีแบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงนะคะขนาด500กรัมเช่นกันค่ะรวมแล้วทั้งหมดนี้6ถุงค่ะจากราคาปกติ 1,200 บาทนะคะวันนี้จ่ายราคาเบาๆเลยเพียงแค่899บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาได้เลยที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ LINE @sideshopmania ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายแซ่บใครที่ชอบกินนี่ไส้กรอกอีสาน
1: ครับผม
0: วันนี้ค่ะมาแล้วกับไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณว่าน้ำค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: น่ากินมากค่ะมาพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษของไส้กรอกอีสานของเราเป็นยังไงบ้างคะ
3: โอ้ยไส้กรอกอีสานของว่านะคะจะเป็นสูตรแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีค่ะ
1: ยังไงฮะเปรี้ยวผู้ดี
3: เปรี้ยวผู้ดีก็คือว่าปกติไส้กรอกอีสานเราเป็นอาหารอีสานใช่ไหมคะ
1: ครับ
3: เราก็จะใช้เอาข้าวเหนียวมาหมักกับเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยปรุงรสใช่ไหมแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ของเรารู้สึกว่าทำยังไงให้เรามีความเป็นผู้ดีเราก็ต้องใช้ข้าวหอมมะลิแทนลองหมักลองทำดูวิค่ะอร่อยมันจะ
1: อร่อยเหมือนกันใช่ไหม
3: เปรี้ยวแบบแตะไปลิ้นเปรี้ยวแบบมีจริตจักร้านิดนึงกำลังงามก็รู้สึกว่าเอาอันนี้แหละมาเป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราน
1: ี่ก็บอกว่าเรื่องของข้าวสดคือผมเองผมคนอีสานนะทุกคนแล้วต้องบอกว่าบางทีบางอันเนี่ยกินแล้วมันเปรี้ยวนำจนเกินไปรสชาติความเป็นหมูอ่ะมันค่อนข้างแบบ
0: หมูน้อยข้าวเหนียวนำนะ
1: แล้วมันเยอะที่มันรู้สึกว่ากินปั๊บเดียวได
0: ้
1: มันเลี่ยนนะครับอันนี้สามารถกินได้เรื่อยๆเลยเพราะเขาใช้ข้าวสวยเนาะเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนทานได้ง่ายมากๆแล้ววันนี้เรื่องของโปรโมชั่นนะครับวันนี้ช็อปมาเนียของเรานะฮะหลายๆคนดูอยู่นะครับซื้อไป
0: แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะฮะไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นะของเราโปรนี้ช็อปมันเนียงเราจัดให้นะครับวันนี้มาแบบเป็นสูตรเปรี้ยวเนาะให้ทั้งหมดทั้งด้านของ3ถุงและแบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงขนาด500กรัมทั้งหมดนี้6ถุงนะครับที่คุณจะได้ไปในราคา 1,200 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียวนะ899นะครับ899บาทครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือออนไลน์เข้ามาที่อาซายช็อปมันเนีย
0: งคุณว่าน้ำค่ะมาพูดถึงวัตถุดิบที่เรานำมาใช้กันหน่อยค่ะ
1: ครับ
0: นอกเหนือจากที่ใช้ข้าวหอมมะลิแล้วด้านในเราเป็นอะไรอีกนะคะ
3: ก็จะเป็นเนื้อหมูแบบแน่นๆค่ะที่สำคัญเราจะมีแบบกระเทียมเป็นกรีบๆ
1: ขอดูหน่อยได้ไหมคะ
3: คือแบบหอยย่างนะคะหอยย่างใช้มือ
0: คุณว่าน้ำบีบนะคะ
1: กินกันเองเลยนะ
3: ทุกคนเห็นก็คือปกติเราจกข้าวเหนียวเราก็ปั้นก้อนกินอะไรอย่างกันอยู่แล้ว
1: จกๆกินเลิศ
0: อุ้ยดูดีดูดีดูดีเนื้อหมูเยอะมาก
1: อย่างนี้เลยเพราะปกติอะเคยกินแบบที่ไม่อันนั้นตรงเราเปิดมาแหละเราเจอแต่พวกข้าวเป็นแต่พวกมันแต่อันนี้เนื้อหมูนำนะคะทุกคน
0: เนื้อหมูเยอะมาก
3: แบบหนังกรอบแบบกรอบกรุบแบบหนังทอด
0: เ
3: พราะเราใช้ไส้หนังแท
1: ้ใช่
0: เพราะว่าโดยปกติเนี่ยทุกคนขาณปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเราจะมักเจอเป็นไส้เทียมเอามาใช้ทำเป็นไส้กรอกอีสานแต่ว่าสำหรับแบรนด์นี้นะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะเขาใช้ไส้หมูแท้ในการมาทำตัวที่เป็นไส้กรอกด้านนอก
1: แล้วผมชอบตรงที่ใช้ข้าวหอมมะลิจริงๆแล้วนี่คือผมยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวอาจจะต้องลองแล้วว่ามันแตกต่างจากข้าวเหนียวยังไงเพราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นไส้กรอกอีสานแบบผู้ดีนะครับกินแบบง่ายๆเป็นเปรี้ยวแบบผู้ดีอันนี้ขอลองหน่อยได้ไหมฮะ
3: ได้
0: เดี๋ยวนะเรามีกี่รสชาติยังไงนะคะ
3: มีสูตรเปรี้ยวไม่เปรี้ยว
1: ไม่เปรี้ยวขอลองแบบ
3: ลองแบบไหน
1: ขอลองแบบเปรี้ยวได้ไหมครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเลยแล้วกันนะใช้มือเลยนะทุกคนนะนี่นะนะครับนี่ฮะนี่นะครับไส้นะครับดูนะครับดูนะครับขออนุญาตเลยนะครับ
0: แล้วย้ำนะทุกคนค่ะว่าความอร่อยนี้นะไม่ใช้วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นน่ะใครที่บอกว่าเฮ้ยอยากจะได้แบบของอร่อยตัวนี้นะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียเนาะแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ในช่องฟีดได้นานถึง1ปีเต็มนะคะนี่แบบนี้เลยนะมาเป็นแพ็คแบบนี้สูญญากาศมาอย่างดีนะคะย้ำนะสำหรับใครที่บอกว่าหุยเป็นแบบสายชอบรสเปรี้ยวแต่ว่าอย่างที่คุณว่าน้ำบอกค่ะว่าสูตรของเราอ่ะเปรี้ยวผู้ดีแต่ว่าถ้าอยากให้เปรี้ยวมากกว่านั้นนำกว่านั้นต้องเอาไว้นอกตู้เย็นนานขนาดไหนคะ
3: อีกเพิ่มอีกสักหนึ่งคืน
1: อ๋ออันนี้คือทริคในการทำให้เปรี้ยวขึ้น
3: ใช่ค่ะ
0: นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากจะรับประทานไส้กรอกอีสานนะคะย้ำเลยว่าโปรโมชั่นของเรานะ

0: ดีมากคุ้มมากนะคะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะวันนี้จัดไปนะคะกับสูตรเปรี้ยว3ถุงแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงรวมแล้วเป็น6ถุงค่ะในราคาเพียงแค่899บาทเท่านั้นนะคะหายังไงก็โทรเข้ามานะ02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองค่ะ
1: เอาจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบใครที่ทำเนาะทอดก็ได้นะครับปิ้งก็ได้นะครับอบลมร้อนก็ได
0: ้
1: นะครับปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะมีวิธีแตกต่างกันออกไปแล้วจะทำยังไงให้มันได้หนังกรอบแบบนี้
2: แอดของเราคือคอนเซปต์อันนึงคือเราทอดย่างไส้จะไม่แตกคือมันจะแบบไม่แบบปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
1: ใช่ใช่ใช่
2: ใช่ใช
1: ่
2: ใช่มันต้องแบบว่าเอาซ่อมมาจิ้มก่อนไม่ต้องเลย
1: ครับผม
2: จะแบบว่าพองตึงเป็นแบบว่าหนังกรอบลมควันอร่อยมากใส่หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะ
1: ที่
2: แบบรีดน้ำมันออกมาแล้วแบบเป็นหนังกรอบแบบเลิศมากจริง
0: ๆเขามีบอกถึงวิธีการเอาไปอุ่นด้วยนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากทานจังเลยค่ะแต่ว่าทำไมทำกับข้าวไม่เป็นตัวนี้นะคะเขามีเอาไว้นะด้านหลังแพ็
1: ค
0: นะคะพลิกดูได้เลยด้านหลังแพ็คนะคะก็จะมีบอกนะว่าใช้อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะเอาเข้าไปแล้วจะต้องแบบว่าพลิกกับฝั่งเท่าไหร่กี่นาทียังไงนะ
1: คือจริงๆแล้วมันเหมาะกับมากสำหรับคนที่อยากได้ความอร่อยแต่บางคนทำอาหารไม่เป็นเลยนี่มันง่ายมากๆแล้วเมื่อกี้นี้ลองทานดูนะความเปรี้ยวแบบผู้ดีผมเข้าใจแล้วด้วยเท็กเจอร์ที่ผมกัดเข้าไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเนื้อหมูแท้ๆเลยอ่ะแล้วก็ในตัวข้าวสวยมันรู้สึกว่ามันละมุนลิ้นมากขึ้นนะครับแล้วเปรี้ยวกำลังพอดีพอเปรี้ยวกำลังพอดีเราทานกับข้าวสวยได้เราทานกับข้าวเหนียวได้หรือจะทานแบบกับเนี่ยเครื่องเคียงของเขาก็ที่ให้มาได้เช่นเดียวกันนะนี่ฟินดีมากเลย
0: เมื่อเราอยากจะทานผักอะไรยังไงก็คือซื้อมาได้เลยเต็มที
1: ่
0: แล้วก็คือแอบว่านะ1ห่อ1แพ็คเนี่ยทานแบบอิ่มท้องเลยอ่ะ1มื้อนี่คืออยู่ได้เลยอ่ะ
2: 3คนกินด้วยกันได้เลย
0: ใช่มั้ยคะเพราะว่าให้เยอะมากจริงๆนะเพราะเนี่ยแพ็คแบบเนี้ยแพ็คใหญ่นะแพ็คละ500กรัม
1: ใช
0: ่เออนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะย้ำเลยนะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้โปรโมชั่นนี
1: ้
0: ให้รีบโทรเข้ามา
1: เพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนดูอยู่ผมเชื่อว่าต้องรีบกดแล้วเพราะหลายๆคนนะฮะซื้อไป
0: อร
1: ่
0: อยแน่นอนค่ะ
1: ไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หลายคนทานได้ง่ายๆมากๆวันนี้เราจัดนะฮะแพ็คพิเศษให้วันนี้ใครซื้อไปนะครับมีแบบเปรี้ยว3ถุงนะครับแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงทั้งหมดนี้6ถุงนะครับจากราคาปกติ 1,200 บาทไม่ต้องจ่ายนะคุณจ่ายราคานี้ราคาเดียวครับ899บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shop Mania
0: กิน1คำจดจำตลอดไปนี่หมูเน้นๆแล้วก็ใช้เป็นข้าวหอมมะลินะคะที่แบบว่าคัดเกรดมาอย่างดีพร้อมกับไส้หมูด้วยไส้หมูแท
1: ้ใช่คนที่เป็นแบบไม่ต้องเป็นคนที่กินอาหารอีสานหรือเป็นคนทั่วไปที่อยากจะลองทานสามารถทานได้เลยอ่ะในช่วงท้ายนี่ฮะอยากให้พี่ฝากถึงในตัวของไส้กรอกอีสานเลเวอร์ของเราหน่อยนะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่ในตอนนี้ครับ
2: โอเคค่ะถ้าเกิดใครนะคะที่เป็นสายชอบไส้กรอกอีสานอยู่แล้วเนี่ยสำหรับใครนะคะที่ชอบทานไส้กรอกอีสานอยู่แล้วเนี่ยอยากบอกเลยค่ะว่าอยากให้มาลองชิมของอีสานเลเวอร์ของเรานะคะเป็นกระแสที่โด่งดังอยู่ในแบบโซเชียลตอนนี้ด้วยถ้าเกิดได้ทานเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนื้อหมูจะแบบแน่นจริงๆแล้วข้างในเป็นข้าวหอมมะลินัวนัวกินกับแก้มกับแบบส้มตรงส้มตำเลยค่ะยิ่งเลิศจริงๆบอกเลยว่าเราคือความตั้งใจคือเราจะเกิดมาเพื่อล้มไส้กรอกเยอรมัน
1: ไส้กรอกอีสานของเราต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดังไกลระดับโลกครับ
0: ใช่กรอบโลกแน่นใน
2: ฉ่ำฉ่ำจุยซี่ฝรั่งกินแล้วร้องโอ้ว้าวเลย
1: นะยังไงก็รีบโทรให้หันละกันวันนี้นะครับ3ถุงแถม3นะที่เป็นรสชาติที่เป็นแบบเปรี้ยว3แบบไม่เปรี้ยว3ในขนาด500กรัมนะครับโทรด่วนเลยในราคา899บาทครับผม
0: ใช่แล้วนะคะย้ำน้ำไม่ใส่วัตถุกันเสียนะคะเก็บในช่องฟรีซได้นานถึง1ปีเต็มค่ะเอาวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับกับเรา3คนนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทน

0: นไว้แล้วผมกินจริงๆแล้ว
1: ใช่เมื่อไหร่จะมาเนี่ย
2: นี่ครับกาแฟร้อน
3: ๆแล้ว
2: นี่ของพี่ก้อง
3: ร้อนร้อน
1: ระวังหน่อยปากพองเดี๋ยวพูดไม่ได้หรอก
4: อาจารย์ครับผลตรวจ DNA ของผมมาแล้วนะครับ
3: ของผมก็มาแล้วพี
1: ่อยากจะแบ่งปันให้อาจารย์ฟังหน่อยไหมล่ะ
4: เป็นไปตามที่คาดครับอาจารย์ผมมีเชื้ออินเดียอยู่ 65% ครับแต่ก็มีไทยด้วยจีนแล้วก็ยุโรปครับผม
3: ถ้าเป็นอย่างนี้พี่ก้องอ่ะก็ต้องพูดได้หลายภาษาดิพี
4: ่แน่นอนภาษาอังกฤษสำหรับพี่เนี่ยนะ easy
1: อาจารย์ว่าบางที DNA ก็ไม่ได้ช่วยเรื่องภาษานะ
4: น่าจริงแล้วของเองอ่ะ
3: ของผมไทย 60% เปอร์เซีย 30% แล้วก็จีน 10% ครับ
4: อู้
3: นี่เป็นส่วนผสมของความหล่อช้า
1: ตาไทยผิวเปอร์เซียผิวจีนรูปร่างสมส่วนแข็งแรงถึกทนใช้แต่แรงพูดมากพูดเก่ง
3: โอ้อาจารย์อาจารย์ชมผมเงี้ยผมเขินแย่เลย
1: กินข้าวไปเถอะพูดมากนะเราอ่ะกำไรสวยดีนี่ว่าจะทั้งแต่เมื่อกี้ละไม่เคยใส่มาก่อน
3: แม่ผมไปบูชามาจากห้างครับอาจารย์เห็นว่าผมเดินทางบ่อยก็เลยให้ผมใส่ติดตัวเอาไว้ครับ
1: แม่เชื่อเรื่องหินนำโชคด้วยหรอ
3: ก็น่าจะมาเชื่อตอนโดนคนขายกล่องไม่ซื้อนี่แหละครับอาจารย์แพงนะครับเนี่ย
4: สงสัยจะแพงเพราะความเชื่อด้วยแหละครับผม
3: สมัยก่อนก็น่าจะเหมือนกันนะครับน่าจะเพราะความเชื่อต่างๆทำให้ผลิตลูกปัดออกมาหลากหลายขนาดนั้น
1: แต่ไม่ได้มีแค่ลูกปัดนะยังมีเครื่องรางอีกหลายอย่างเลยแหละเพราะแต่ก่อนน่ะไม่ได้มีศาสนาอย่างทุกวันนี้ก็เลยมีความเชื่อเรื่องเครื่องรางมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะ
4: ก็จริงนะครับอาจารย์ไม่ว่าจะสมัยไหนคนเราก็ยังต้องการที่พึ่งทางใจกันทั้งนั้นแหละครับอาจารย
1: ์แต่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะใส่เป็นเครื่องประดับก็ดูดีออก
3: ได้ครับอาจารย
4: ์งั้นผมว่าเราไปคุยเรื่องพวกนี้กันต่อในรถดีกว่าไหมครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: คือวันนี้พวกเราอยากจะมาหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกปัดนะคะที่คลองท่อม
2: ครับลูกปัดส่วนมากก็จะอยู่ในชั้นบนแห่งนี้ก็จะมีแต่ละตู้จะมีประวัติเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวจะพานำชมครับอันนี้ก็เป็นตู้เลขเกี่ยวกับลูกปัดลักษณะดินก็คือเป็นหยกหยกนี้ก็สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากจีนเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขานับถือหยกกัน
3: คนลูกปัดนี่ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดกระบี่ก็ควรเนี่ยแปลว่าเนินหรือว่าโคกในภาษาภาคกลางนะครับลูกปัดเนี่ยก็คือลูกปัดที่เจอในบริเวณนั้นนะครับปรากฏว่ามีจำนวนมหาศาลนับล้านเม็ดเพราะฉะนั้นบ่งบอกได้ชัดเจนว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ผลิตสำคัญของกลุ่มลูกปัดชนิดนี้นะครับ
4: หลักๆในไทยเราเจอลูกปัดเยอะแต่ทางภาคใต้เนี่ยมีทั้งลูกปัดหินและแก้วจำนวนมากการศึกษาในอดีตอะค่ะเราเน้นศึกษาทางกายภาพเรามักจะบอกว่าลูกปัดทางใต้มาจากอินเดียเพราะอินเดียเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญในตั้งแต่ช่วงยุคพุทธศตวรรษที่3เป็นต้นมาเนี่ยอินเดียผลิตลูกปัดจำนวนเยอะมากนะคะเพื่อส่งออกทั้งหินและแก้วความรู้ในขณะนั้นของเราก็คือจะมาจากอินเดีย
5: Yeah in ancient times the use of script was confined to certain parts of society to certain professions and activities mainly administrative and also commercial and actually we think that the invention of script was connected toaccounting and it developed from very practical and many of the artifacts with script that we find in southern Thailand are personal seals usually inscribed with the name of the owner such seals would be impressed on soft clay laid over the fastenings of documents or packaged goods
3: คือเราเจอจารึกที่เป็นภาษาตะมินจากอินเดียใต้นะครับที่บริเวณขนลูกปัดนี้ด้วยอายุเนี่ยประมาณพุทธศตวรรษที่9เขียนไว้ว่าหินรองทองของนายช่างทองผู้ยิ่งใหญ่เปรุมะปตันเก่าคือพอเป็นหินรองทองเนี่ยแสดงว่าบุคคลที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นหัวหน้าของกลุ่มช่างทองหรือว่าช่างทำเครื่องประดับที่มีทักษะมากแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะครับจึงกล้าที่จะใช้คำศัพท์ว่าเปรุมะ
4: ในแง่ของการศึกษาทางโบราณคดีอะค่ะเครื่องประดับมันก็ไม่ใช่แค่เครื่องประดับร่างกายเพื่อความสวยงามแต่มันจะบอกในแง่ของความเชื่อพิธีกรรมนะวัฒนธรรมต่างๆนะคะเพราะว่าในการขุดค้นเนี่ยถ้าเราพบเครื่องประดับร่วมกันกับโครงกระดูกในหลุมฝังศพนะคะเราจะเห็นตำแหน่งของเครื่องประดับเราจะบอกได้ว่าเครื่องประดับเนี่ยอยู่ตรงไหนของร่างกายแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะยืนยันได้ยากก็คือว่ามันถูกใช้เพื่อความสวยงามหรือถูกใช้เพื่ออะไรเช่นเดียวกันกับสิ่งที่เรามองว่าเป็นเหรียญนะคะหรืออาจจะเป็นจี้ห้อยคออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เหรียญสำหรับแลกเปลี่ยนแต่มันเป็นเหรียญแสดงตัวแทนของกษัตริย์คนนั้นหรือแสดงในแง่ของอำนาจความเชื่ออะไรล่ะเรื่องของการปกครองเป็นตัวแทนในลักษณะนั้นก็ได้ค่ะ

0: ครับอาจารย
1: ์มาจัดข้อมูลลูกปัดให้อาจารย์หน่อย
0: ได้ครับผม
2: ที่นี่ค้นพบเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย
1: ์นักวิชาการหลายๆคนถึงได้สนใจข่าวสารแก้วไงล่ะ
0: งั้น

0: พวกเราไปสำรวจบริเวณรอบๆนี้ดูก่อนดีไหมครับเผื่อเราจะได้ข้อมูลอะไรที่มันเพิ่มเติมมากขึ้น
1: โอ้พี่ก้องนายบอกว่าอยากมีฮอลิเดย์เวเคชั่นไทม์อยู่เลย ชวนอาจารย์ออกหาสายอีกแล้ว
0: โทษทีว่ะที่ลืมตัวไปหน่อย
2: ตรงนี้ก็น่าสนใจจดไว้หน่อยแล้วกัน
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: อ๋อพอดีว่าวันนี้มาดูข้อมูลเกี่ยวกับลูกปัดที่เขาสามแก้วนะคะ
3: ครับลูกปัดที่เขาสามแก้วเนี่ยเริ่มพบประมาณเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับ
5: ถึงแม้เครื่องประดับเนาะมันอาจจะเป็นโบราณวัตถุชิ้นเล็กๆนะคะแต่ว่าจากจำนวนที่พบความหลากหลายของวัสดุความหลากหลายของรูปแบบที่พบอะค่ะมันก็ทำให้เราเห็นชัดนะคะว่ามันมีความนิยมที่มันแตกต่างกันไปตามพื้นที่สิ่งหนึ่งที่มันช่วยยืนยันได้มันก็คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยบอกเราได้ว่าคนสุวรรณภูมิเนี่ยมีเทคโนโลยีเนาะมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการผลิตข้าวของเครื่องใช้และเครื่องประดับทั้งใช้เองในพื้นที่แล้วก็ทั้งกระจายออกไปยังภูมิภาคต่างๆผ่านเส้นทางการค้าทั้งทางบกทางทะเล
6: นอกจากข้อความทั้งในวรรณคดีบาลีนะครับแล้วก็สันสกฤตแล้วนะครับหลักฐานทางโบราณคดีครับที่เราพบบริเวณภาคใต้ตอนบนของไทยนะครับก็คือระนองกระบี่ชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชเราเจอตาประทับที่มีความเก่าแก่มากนะครับเป็นจำนวนถึง12ชิ้นด้วยกันมากกว่าที่อื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัยกับราชวงศ์โมริยะหรือว่ามอริยะของพระเจ้าอโศกคือประมาณพุทธศตวรรษที่3ถึง5ตาประทับเหล่านี้เนี่ยโดยปกติก็จะใช้เป็นเครื่องแสดงว่าการค้าในสมัยนั้นเนี่ยคึกคักมากที่บริเวณเขาแก้วจังหวัดชุมพรที่ตรงนั้นเนี่ยเราเจ อตาประทับที่เป็นร่วมสมัยกับราชวงศ์มอริยะเนี่ยหลายชิ้นและที่สำคัญคือเจอชิ้นที่ยังไม่ได้แกะสลักบ่งบอกถึง เป็นแหล่งผลิตตาประทับเหล่านี้ด้วยซ้ำแล้วก็มีอยู่ 2-3 ชิ้นนะครับที่แสดงลักษณะการฝึกมือช่างที่แกะยังไม่มีทักษะมากนะครับยังแกะผิดแกะถูกอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพชัดเจนน่าจะสันนิษฐานได้ว่าบริเวณเขาแก้วนี้เนี่ยเป็นแหล่งผลิตตาประทับเหล่านี้ด้วย

0: ภาษานะครับตรงนี้นะครับก็จะถือว่ามีความสําคัญมากเพราะว่าจารึกแม้กระทั่งในประเทศอินเดียเองนะครับรุ่นแรกๆเนี่ยจะเขียนด้วยภาษาปรากฤต
1: กรณีของสุวรรณภูมิเนี่ย 2,500 ปีเราไม่มีหลักฐานแล้วครับว่าสมัยก่อนเขาพูดภาษาอะไรมันไม่มีการจดบันทึกไว้จารึกที่เราเริ่มพบในบริเวณนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่เกินศตวรรษที่8 9 10 11 12ในเริ่มพอ10 11 12ในเริ่มมีจารึกเยอะ 2,500 ปีที่แล้วเนี่ยเราแทบไม่รู้เลยว่าเขาพูดภาษาอะไรแต่ถ้าดูจากรูปการปัจจุบันแล้วลองจินตนาการย้อนกลับไปคิดว่า 2,500 ปีที่แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นภาษาตะวันออสโตรเอเชียติกที่มีความหลากหลายทางภาษามากกว่านี้แต่ว่าก็อาจจะมีภาษาอื่นด้วยเช่นตระกูลไซโนทิเบตันก็อาจจะพูดอยู่บริเวณพม่าตอนเหนือที่ เคยเป็นอาณาจักรปิวนะครับอาณาจักรปิวก็เคยเป็นคิดว่ามี2ตระกูลอันนี้ใหญ่ๆเมื่อประมาณ2,500ปีที่แล้ว

0: ส่วนอุณหภูมิผมหมายถึงพื้นที่ทั้งแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสวิสเอเชียที่มันอุดมไปด้วยทรัพยากรที่เขาพูดว่าถ้าใครต้องการมาพื้นที่นี้จะเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยกลับไปอย่างทำนองเนี้ย
1: เป็นดินแดนที่เชื่อว่าใครเดินทางมา

็จะมีความมั่งคั่งดินแดนสุวรรณภูมิคืออู่อารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมาบรรจบกันที่สุวรรณภูมิมันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระจายออกไปทั่วโลก

0: เราก็จะพบความนิยมของเครื่องประดับนะคะที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ซึ่งความนิยมเนี้ยมันปรากฏทั้งลักษณะของรูปแบบของเครื่องประดับเช่นบางพื้นที่พบลูกปัดนะคะบางพื้นที่พบเป็นเครื่องประดับร่างกายส่วนอื่นๆเช่นข้อมือหรือนิ้วนะคะบางที่มันก็จะพบเครื่องประดับที่มันเป็นวัสดุที่พบเฉพาะพื้นที่จริงๆอย่างเช่นในดินแดนที่ติดทะเลเราพบเครื่องประดับที่มีวัตถุดิบทางทะเลหรือถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับแหล่งแร่ธาตุแล้วก็พบเครื่องประดับที่มาจากแหล่งแร่โลหะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้มันบอกให้เห็นถึงหนึ่งก็คือความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ต่างๆในแต่ละภูมิภาคของเราที่มันมีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อรูปแบบและวัสดุที่ใช้ทำเครื่องประดับที่แตกต่างกันผนวกกับความเชื่อต่างๆการติดต่อกับพื้นที่ต่างถิ่นมันก็รับความเชื่ออื่นเข้ามาอีกก็ส่งผลให้ความหลากหลายของเครื่องประดับหรือแม้กระทั่งหน้าที่การใช้งานของเครื่องประดับที่ไม่ใช่แค่ความสวยงามอะค่ะมันมีทั้งความเชื่อมันมีทั้งเรื่องของจิตวิญญาณของผู้ผลิตมันมีทั้งเรื่องของการแสดงถึงพลังอำนาจของชนชั้นปกครองที่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารค้าขายกับคนที่อยู่ต่างถิ่นได้ถึงแม้เครื่องประดับมันจะชิ้นเล็กนะคะแต่ปริมาณที่พบและความหลากหลายที่พบเนี่ยมันก็ใช้ช่วยเสริมข้อมูลถึงความร่ำรวยของวัฒนธรรมของทรัพยากรในดินแดนสุวรรณภูมิในไทยได้อย่างดีค่ะ
1: It's an important part of the history and also how they were connected. In particular, this region was connected to a network far reaching out as far as China and maybe beyond and further south probably as well, maybe for the spice trade, to the spice islands and as well indirectly probably connected via India.To the Western Indian Ocean and ultimately to the Mediterranean in a way.
2: ชนภูมิคือหับอะหับในหับของการค้าในอดีตที่อินเดียก็มาพวกตะวันตกก็มาจีนก็มาซึ่งปัจจุบันมันจะเป็นแบบนั้นแล้วอะทุกคนจะมามองหา Southeast Asia วิ่งหาตรงนี้อย่างตัวอย่างเช่นผมทำเส้นทางข้ามคาบสมุทรเส้นปากของปากมังกรนะครับตรงเส้นตั้งแต่พะวายวิ่งไปจนถึงออกแอลเวียดนามผ่านเขมรนะมันเป็นเส้นตรงนี้เราออกตำแหน่งเมืองโบราณมาขึ้นเรียงมันเป็นจุดเลยแล้วผ่านอ่าวไทยสุดท้ายทำเป็นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใช้เส้นทางนี้สร้างสี่เลนทำมอเตอร์เวย์ไปรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับวิ่งมาจากข้างบนลงมาตรงข้างล่างเส้นทางไหนเส้นทางเดิมทุกอย่างมันเหมือนตามรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีตซึ่งคนในอดีตมันเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเหมาะกับการตั้งถิ่นฐานเหมาะกับการทำเราอาจจะเคยผ่านการลืมมาแล้วก็ไม่ได้คิดมันอย่างท่องแท้แต่ปัจจุบันเราจะหาเช่นกลับมาว่าไอ้คนฉันต้องพัฒนาเพื่อสุดท้ายแล้วนะครับวนมาที่เดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยผมเลยเชื่อว่ามันสวรรคภูมิมันจะกลับมาถ้าเราตั้งหลักกับมันดีๆแล้วก็คิดกับมันดีๆแล้วก็ทำกับมันดีๆนี่ว่าชื่นชมรัชกาลที่9มากเลยนะที่ท่านประกาศไอ้สวรรคภูมิที่อยู่ชื่อสุวรรณภูมิป้องมาทุกคนงงว่าสุวรรณภูมิคืออะไรแล้วเมืองนอกจะรู้เหรอทำไมไม่เรียกว่า International Bangkok หรืออะไรอะไรนองเนี้ยอยู่ชื่อสุวรรณภูมิก็เกิดขึ้นเพราะท่านต้องมีวิธีคิดอะไรของท่านบางอย่างว่าประกาศให้รู้ว่าที่นี่คือศูนย์กลางหินทองสุวรรณภูมิถ้าเราคิดกับมันดีๆแล้วก็เลือกใช้กับสิ่งที่มันดีๆกับมันผมมันจะกลับมาแล้วก็บ้านเราจะเป็นพื้นที่ที่ผมไม่ชื่อบ้านเรานะ Southeast Asia จะเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญแบบทั้งวัตถุแล้วเจริญทางการร่วมมือต่างๆเนี่ยนะคนทำนองเนี่ยผมเลยว่ามันน่าจะกลับมาได้สุวรรณภูมิก็เลยลองดูสักตั้งทำวิจัยดูทำนองเนี่ยครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น

0: พอเห็นแบบนี้ก็อดไม่ได้ที่จะอยากเห็นดินแดนสุวรรณภูมิด้วยตาตัวเองสักครั้ง
1: ผมด้วยครับอาจารย์ตอนนี้กับตอนนั้นผมคิดว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเลยนะครับบ้านเรายังคงอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมคนไทยเราก็ยังต้อนรับชาวต่างชาติครับสิ่งนี้คงเป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวต่างชาติอยากเข้ามาเที่ยวที่บ้านเรา
0: ก็จริงอย่างที่ก้องว่าแหละยังไงอาจารย์ก็ขอบคุณพวกเรามากนะที่ช่วยกันทำวิจัยเรื่องสุวรรณภูมิกันมาจนถึงวันนี้
2: มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับอาจารย์ยังไงผมว่าผมหลงรักดินแดนทองนี้ไปแล้วแหละถ้ามีโอกาสผมจะศึกษามันให้มากกว่านี้ครับอาจารย
0: ์อาจารย์ดีใจนะที่เห็นเราทั้งสองคนสนุกไปด้วยกันน่ะไว้ถ้าคราวหน้ามีอะไรเพิ่มเติมเราไปลุยด้วยกันอีกนะ
3: จัดไปครับ
1: ยินดีครับอาจารย์ถ้างั้นวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวกลับก่อนนะครับลาแล้วครับอาจารย
3: ์ดีครับ
0: โชคดีล่ะ

0: ผู้ชมครับบรรยากาศคุ้นๆไหมฮะคุ้นมากครับเพราะว่าที่นี่คือสุสานครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุสานสว่างอริยธรรมมัสถานนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอาชีพหนึ่งที่แปลกมากๆโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหไม่เคยพบเจออาชีพนี้มาก่อนเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพนักย่อยสลายศพครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำการรู้จักกับอาชีพนี้ว่าเขาทำกันยังไงและอาชีพนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วมันคืออะไรฮะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ท่านหนึ่งซึ่งเขาทำอาชีพนี้มานานแล้วไปพูดคุยกับเขากันเลยครับ
1: สวัสดีครับพี่โบ๊ท
2: สวัสดีครับ
1: พูดตามตรงแล้วผมไม่เคยได้ยินอาชีพนี้มาก่อนนะครับพี่โบ๊ทนักย่อยสลายศพต้องทำอะไรบ้างครับพี่มันคืออะไรครับอย่างนี้ดีกว่า
2: คือการย่อยสลายเนื้อเยื่อให้เหลือแต่กระดูกเพื่อผลคดีทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: บางเคสเราไม่สามารถจะ

0: ชันสูตรได้ว่าคือใครอะไรยังไงจากศพเน่าลอยน้ำอุบัติเหตุฆาตกรร
1: ม
0: เราจะทำเกี่ยวกับพวกนี
1: ้สมมุติว่ามีหนึ่งศพเนี่ยครับที่ต้องส่งมาทางที่นี่ครับพี่เริ่มแรกเลยเราต้องทำอะไรก่อนนะครับ
0: เราจะรับศพมาจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ห้องศพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

0: มอบหมายได้รับอบรมมา
1: ผมขออนุญาตเข้าไปดูด้านในได้ไหมครับมีเครื่องมือด้วยจะมี
2: โย

0: นี้คือกระดูกมนุษย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือเป็นกระดูกหลุมเต็มแล้วทางมูลนิธิครับต้องเสนอทางสถาบันขอขุดขึ้นเพื่อเอามาล้างทำความสะอาดแล้วเก็บไว้ในกล่องเพื่อดูแลรักษาต่อไปครับเพราะว่าหลุมมีจำนวนจำกัดอันนี้จะเป็นหม้อต้มครับ
0: หม้อต้มศพ
1: กรณีเราสลายเสร็จแล้วถ่ายภาพอะไรเสร็จนับจำนวนกระดูกเสร็จเราก็จะมาต้มในหม้อนี
0: ้เราจะใช้เวลาแล้วอุณหภูมิยังไงในการที่จะต้มศพเนี่ยครับ
1: 0ถึง100ครับ
0: 0ถึง100
1: ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
0: ต่อ1ศพครึ่งชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ออกมาก็คือเป็นกระดูกแบบนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ออกมาก็จะมีชิ้นเนื้อติดมาครับเอาออกมาแช่น้ำสับปะรด1เคสต่อสับปะรด50โล
0: ให้เกิดการกัดเอาเนื้อแยกออกไปเหลือแต่กระดูกใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ภาพรวมของหม้อเนี่ยก็จะเป็นหม้อเปล่าๆนะฮะที่ด้านล่างเนี่ยเป็นตะแกรงเราไว้ทำอะไรครับ
1: ป้องกันกระดูกตกลงไปในหม้อเราก็จะใส่ถุงผ้าก่อนต้มอยู่แล้วแต่คืออันนี้เราป้องกันไม่ให้กระดูกตกลงไป
0: แล้วเราจะนำไปล้างตรงไหนครับ
1: ถ้าล้างจริงๆเราจะล้างด้านหน้าแต่จะเป็นซิงค์เหมือนกันครับ
0: เป็นเหมือนที่ซิงค์ล้างโครงกระดูกนะครับสำหรับหลังจากที่ต้มด้วยหม้อแรงดันแล้วก็จะมาไว้ตรงนี้นะฮะเอาเนื้อเยื่อออกให้เหลือแต่กระดูกนะครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: 1ศพในทุกกระบวนการเลยครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 2อาทิตย์ครับ
0: 2อาทิตย์เลยเหรอพี่
1: ใช่ครับเพราะว่าการย่อยสลายต้องเน้นไม่ให้โดนกระดูก
0: ครับ
1: เอาแต่เนื้อเยื่อออก
0: ครับ
1: ตอนเราสลายเราจะใช้เวลานานเตียงชำแหละศพนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเกลวางการถ่ายภาพก่อนสลายเสร็จแล้วเราต้องวางสเกลในการทำ
0: แล้วทางด้านหลังของหมูล่ะครับอันนี้คือ
1: ศพมีชื่อที่เราต้องขุดขึ้นมาล้างทำความสะอาดทุกปีคร
0: ับเราที่เป็นเหมือนตู้เย็นด้านหลังเนี่ย
1: แช่เนื้อเยื่อกรณีที่ศพมารอสลายเนื้อเยื่อ
0: ในทุกกระบวนการเลยครับพี่ขั้นตอนไหนยากที่สุด
1: ขั้นตอนการล้อกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังคนเราจะมี24ชิ้นการเราจะเลาะออกมาแต่ละชิ้นด้วยสรีระของกระดูกส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะว่าเราต้องระวัง1ไม่ให้มีดโดนกระดูก
0: เป็นรอย
1: ไม่ให้กระดูกแตกหักพอล้างเสร็จเราจะไปเก็บใส่กล่องกระดูกครับจะนำไปเก็บรักษาในตู้คอนเทนเนอร์
0: เราจะไม่ฝังแล้ว
1: ไม่ฝังแล้วครับถ้าญาติติดต่อรับมาเราก็จะมีกระดูกให้อยู่
0: รอญาติมาติดต่อ
1: ใช่ครับ
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องขึ้นไปถ่ายให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าหม้อแรงดันที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เอาไว้ใช้ด้านในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ

0: และนี่แหละครับคืออาชีพของนักย่อยสลายศพนะครับว่ากระบวนการมีอะไรบ้างไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเลยนะฮะอันนี้ถือว่าซับซ้อนมากๆเลยครับพี่โบ๊ทแต่ว่าที่สุสานนี้เห็นพี่บอกว่ายังมีอีกหนึ่งหน้าที
1: ่ฝังศพไร้ญาติแล้วก็ฝังชิ้นเนื้อ
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่โบ๊ท

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับ
1: ลิตาอินชลิตาค่ะ
0: แฮลโสพลครับ
1: พบกับพวกเรานะคะกับรายการรีดีไซน์มันง่ายมาก
0: รายการที่จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาเนรมิตของเหลือใช้ให้กลับมาใช้ได้ใหม่ที่สำคัญนะครับเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามอีกด้วยครับ
1: รวมไปถึงเมนูอาหารใหม่ๆนะคะที่เราจะมารีดีไซน์จากอาหารเดิมอาหารเก่าที่อยู่ในตู้เย็นของคุณผู้ชมรับรองค่ะว่าอร่อยถูกใจและไม่ซ้ำใครอีกด้วยค่ะ
0: ใช่ครับนอกจากว่าเราจะมาชวนคุณผู้ชมมารีดีไซน์กันแล้วนะครับเรายังมีสาระรอบบ้านมาฝากคุณผู้ชมด้วย
1: ใช่ค่ะยิ่งตอนนี้เนี่ยนะคะโอ้โหฝนตกลงมาเนี่ยปัญหาของแต่ละคนเนี่ยมีเยอะมากรวมเมื่อวานเนี่ยเราได้มีการเสนอไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราแต่ปัญหาของแต่ละคนมีมากกว่านั้นวันนี้ค่ะเราจะให้แบบครอบคลุมจะมีอะไรที่มากับปัญหาของการฝนตกขนาดนี้บ้างไปชมกันเลยค่ะทริคทับคุณผู้ชมหลายคนตอนนี้อาจจะกำลังมีปัญหาหนักอกหนักใจนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีปัญหาโผล่เข้ามามากมายเลยค่ะกับช่วงฤดูฝนแบบนี้จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ยังไงดีเรามีวิธีการรับมือปัญหาในหน้าฝนด้วยวิธีการง่ายๆค่ะรอยรั่วซึมจากหลังคานะคะหรือว่าตามรอยเจาะของตะปูน็อตฝนตกทีไรปัญหาน้ำรั่วซึมเนี่ยก็คอยกวนใจกันทุกทีวิธีแก้ไขง่ายๆค่ะท่านผู้ชมนำโฟมผสมกับน้ำมันเบนซินค่ะคนให้ละลายแล้วนำไปแต้มบนหลังคาหรือรอยรั่วจุดอื่นๆเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถอุดรอยรั่วได้แล้วค่ะไม้บวมขึ้นราเสื่อมสภาพเกิดจากการที่โดนฝนเนี่ยนะคะสาดเข้าไปในบ้านทำให้วัสดุประเภทไม้ตามประตูหน้าต่างบวมออกมาแล้วก็เกิดเชื้อราอีกด้วยเราเนี่ยจึงควรที่จะเลือกวัสดุที่ทนทานในการก่อสร้างตั้งแต่แรกนะคะอย่างเช่นเหล็กPVC หรืออลูมิเนียมนั่นเองอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านฝืดเช่นพวกบานพับตามประตูหน้าต่างสามารถแก้ไขได้ง่ายๆนะคะด้วยการหยดน้ำมันพืชลงไปบนบานพับนั้นๆเพียงเท่านี้ค่ะก็จะทำให้ประตูหรือว่าหน้าต่างเนี่ยลื่นขึ้นได้แล้วล่ะค่ะแคร่สกปรกและตะไคร่น้ำที่พบบริเวณพื้นไม้หินเทียมหินสังเคราะห์หรือแม้กระทั่งพื้นบ้านโล่งๆของเราแก้ไขได้นะคะด้วยการนำน้ำอุ่นมาผสมกับเบกกิ้งโซดานั่นเองนำไปขัดกับคราบสกปรกเหล่านั้นนะคะถ้าหากว่าเป็นพื้นไม้เนี่ยอาจจะใช้กาบมะพร้าวแทนที่ขัดนะคะถ้าอุดตันอันนี้เนี่ยทุกบ้านต้องเจออย่างแน่นอนค่ะตามท่อระบายน้ำตามรางน้ำฝนซึ่งอาจจะมีเศษขยะใบไม้มาอุดตันดังนั้นนะคะจึงควรหมั่นดูแลแล้วก็ตรวจสอบค่ะไม่ให้เกิดการสะสมอุดตันนั่นเองยุงลายในบ่อน้ำหรือว่าแอ่งน้ำเนี่ยนะคะอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงชั้นดีเพราะฉะนั้นควรคว่ำภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังนะคะหรือว่าเลี้ยงปลาหางนกยูงเพื่อที่จะช่วยกำจัดลูกน้ำได้นั่นเองรวมถึงน้ำในแจกันนะคะก็ควรจะเปลี่ยนบ่อยๆอีกด้วยอย่างน้อยควรจะเปลี่ยนอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งด้วยกันค่ะ
0: นั่นแหละครับสำหรับคนที่มีปัญหาในฤดูฝนแบบนี้นะครับก็สามารถนำไปดูแลบ้านของคุณผู้ชมได้เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะและแน่นอนค่ะว่าในช่วงต่อไปรีดีไซน์พี่แฮวเนี่ยเขาจะมาทำกรอบรูปแต่กรอบรูปที่พี่แฮวทำเนี่ยรับรองว่าไม่ซ้ำใครแน่นอนแล้วก็มาจากการรีดีไซน์ของเหลือใช้ในบ้านของคุณผู้ช
0: ม
1: แต่จะเป็นอะไร และมีอุปกรณ์อะไรบ้างช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
1: แหมมือยึดโต๊ะแน่นเชียวฉันจะไม่ถอยหลังฉันจะไม่ถอย
0: อย่างที่ลิตาเกริ่นในช่วงที่แล้วว่าวันนี้เราจะมารีดีไซน์การทำกรอบรูปกัน
2: รีดีไซน์
0: เราจะมาทำกรอบรูปอันนี้ให้มันแบบว่ามีความงดงามมีความแปลกตาออกไป
1: กล้าพูดขนาดนั้นเลย
0: กล้าขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน
1: ซึ่งกรอบรูปที่นำมาเนี่ย
0: ครับ
1: มันสวยอยู่แล้ว
0: มันสวยอยู่แล้ว
1: มันมีความสวยอยู่แล้ว
0: บางคนชอบงานไม้อย่างนี้ก็ได้
1: ชอบงานไม้ก็ได้หรือหลายคนเนี่ยมีกรอบรูปแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันนานแล้วมันเก่าแล้ววันนี้เราจะมารีดีไซน์ให้เขาได้มีรูปลักษณ์ใหม
0: ่เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับพระเอกของเราในวันนี้นั่นก็คือกรอบรูปนั่นเองครับซีดีเก่าๆครับต่อไปครับกรรไกรครับ

0: ืนกาวครับอ่ะเราได้ซีดีมาแล้วซีดีที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมันยังมีประโยชน์อยู่นอกจากที่เราจะไปบริจาคให้เขาห้อยตามก้นช้างนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาทำกรอบรูปได้
1: ใช่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยนำซีดีที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยเรามาทำเป็นที่รองของร้อนก็ทำมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนสไตล์กันบ้างดีกว่านำมาเป็นสิ่งที่ไว้ใช้ตกแต่งกันบ้าง
0: ใช่
1: วิธีการทำของเราเราทำยังไงคะพี่แฮ
0: ววิธีการทำง่ายมากครับคุณผู้ชมกรอบรูปเราตั้งอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเนรมิตให้กรอบรูปไม้ธรรมดาครับมีการตกแต่งเหมือนเป็นคล้ายโมเสสเป็นกระจกด้วยแผ่นซีดีที่เราไม่ใช้แล้วนั่นเองนะครับลงมือทำกันได้เลยครับซีดีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมถ้าใครมีแรงหน่อยเนี่ยสามารถหักได้ง่าย
1: ๆอุ้ยรุนแรงอ่ะ
0: ใช่ต้องระวังใช่เพราะว่าคือซีดีอ่ะมันมีหลายยี่ห้อบางยี่ห้อที่มันยังเป็นซีดีที่เก็บไว้นานแล้วเนี่ยถ้าแผ่นมันค่อนข้างกรอบหน่อยเนี่ยมันก็จะหักง่ายขึ้นแต่ว่าเวลาหักแล้วมันก็จะมีเศษกระเด็นแบบนี้คุณผู้ชมต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาทำดูนะถ้าอยู่ใกล้ๆเด็กเนี่ยเด็กก็จะมีลักษณะอย่างเง
1: ี้ยไม่คือตอนนี้จริงๆแล้วควรจะให้ผู้ปกครองเป็นคนทำ
0: ใช
1: ่และหากจะทำด้วยการใส่แว่น
0: ใส่แว่นดีที่สุด
1: ป้องกันไว้ก่อน
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือมันก็ไม่ได้คมขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเข้าตามันก็ไม่ดี
0: อันตราย
1: เอาแว่นมาสิ
0: แล้วเดี๋ยว
1: เลิกหักได้แล้วเขาหักมาให้แล้วอ่ะ
0: โอ้โห
1: ลิตาเห็นไหม
0: ลิตาเก่งมากครับ
1: อย่าปาปื้มกันหนู
0: ลิตาทรงพลังมากครับ
1: ตาใช้กรรไกรเนี่ย
0: ทีนี้พอเรา
1: ทำไมไม่เลิกหักวะดี
0: เลิกหักก็เลิกหักทีนี
1: ้หักไปพี่ก็เหมือนไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอ่ะพี่หักไปแล้วแบบเหลืออยู่เท่าไหร่ในมือก็เหลือเท่านั้น
0: เราก็ทีนี้เราเริ่มจากกรอบรูปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมลองวางดูก่อนลองแต้มดูก่อนว่าเราอยากจะได้ตรงไหนบ้างวันนี้เราสองคนจะทำคนละชิ้นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็น
1: เยี่ยวไปทำข้างนอกไปเอาถ้าหักเนี่ย
0: มันเป็นกิจกรรมที่ทำง่ายมากนะ
1: พูดได้สิ
0: พูดได้
1: ช่วงฉันใช้เคยเอากระจกมาหักอย่างนี้ไหมแล้วผัดเป็นข้าวกินเคยไหม
0: นั่นอาหาร
1: นี่ไม่ได้โมโหนะนี่ถามเฉย
0: ๆนี่ถามเฉยเริ่มแต่งได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ปืนกาวเนี่ยนะครับติดอินไปคุณผู้ชมจะลองวางเรียงดูก่อนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมมั่นใจปุ๊บเนี่ยเราก็ติดไปเลยก็ได้แล้วก็คิดลายไปเลยก็ได้นะครับบางคนบอกว่าซีดีอ่ะถ้ามันแบบมีความคมกลัวทำยังไงดีเดี๋ยวนี้เขาก็มีแบบเม็ดพลาสติกอะคริลิกเนี่ยที่ทำเป็นโมเสกนะครับคุณผู้ชมจะลักษณะแบบเนี้ยที่ขายตามร้านขายเครื่องเขียนอุปกรณ์ตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับ
1: ทำไมพี่ไม่หนูใช้อันนั้น
0: พี่ตาเชื่อพี่ความวาวของซีดีเนี่ยมันสวยกว่า
1: พี่ถามหนูหรือยัง
0: ถาม
1: หนูชอบความด้านของพี่ดูสวยดีเนาะ
0: ลิตาอย่าเพิ่งถอดใจที่ขั้นหนังสือสตรอเบอรี่พี่พลาดมาแล้ว
1: ทำไมพี่เป็นคนแบบแค้นของคุณขนาดนี้
0: แทนตัวเอง
1: บอกคุณผู้ชมว่าไม่เป็นไรครับงานศิลปะเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็อยู่ที่มุมมองแต่ตัวเองก็นั่งไม่น่า
0: ใจผ่าน
1: พลาด

0: ดาห
1: ์พี่ไม่ต้องแล้วมั้ง
0: อ่ะไม่มีพี่จะติดแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เกาก็แห้งแล้ว
1: หันพร้อมกัน
0: 1 2 3ป
1: ิ๊งงานหยาบ
0: เหมือนโดนว่า
1: บ้ามันเป็นสไตล์คือเข้าใจในสไตล์ไงก็ผู้ชายเนาะ
0: นี่ก็มินิมอลนะ
1: มินิมอลคือจริงๆไม่อยากติดด้วยซ้ำแต่ว่าพี่บอกให้หนูติด
0: เอ้ยแต่มีทำสวยเหมือนกันคุณผู้ชมเวลาถ้าหากเรามีกรอบรูปอย่างงี้เนี่ยนะครับคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องติดหมดอย่างผมก็ได้เนี่ยเราเลือกตามมุมต่างๆแล้วเราก็เลือกใช้แผ่นฟิล์มที่มันเป็นแผ่นเล็กๆ
1: กล้าพูดเหมือนตัวเองทำอธิบายรายละเอียด
0: จะเอาของพี่ดีได้ครับกลับบ้าน
1: คนดีคนดีเองนี่แหละค่ะเราก็จะได้กรอบรูปนะคะในรูปแบบที่ใหม่ๆแล้วก็คุณไม่คุ้นเคยอาจจะทำให้ห้องของคุณเนี่ยนะค

0: ลี่ยนอารมณ์ไปเลยทีเดียวและแน่นอนค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราจะไปรีดีไซน์อาหารกันคราวนี้กลับมาที่วัตถุดิบที่เป็นเบคอนแต่เราจะนำเบคอนมาทำอะไรช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
1: เดี๋ยวอัดรูปคู่แล้วใส่ลงไป
0: อัดรูปคู่

0: ลับเข้าสู่ช่วง New Ideas กับลิตาแล้วนะครับผู้ชมครับ
1: ก่อนอื่นลิตาขอบอกชื่อเมนูก่อนเลย
0: ว่าม
1: ันยาวไง
0: อ
1: ่ะเบคอนม้วนกะหล่ำปลีผัดซอสคลุกคลิก New Ideas โอ้ตายเกือบตาย วันนี้เมนูของเราเป็นเมนูนี้ถามว่าทำไมถึงบอกก่อน
0: ทำไม่ยาก
1: แค่ชื่อยาวเฉยๆแล้วก็เป็นเมนูที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม
0: ่
1: ท่านผู้ชมน่าจะไม่ค่อยได้เห็นกันแน่นอน
0: ครับผม
1: แล้วก็สามารถทานเล่นได้ทานเป็นอาหารจานหลักก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้เนี่ยส่วนประกอบของเรานะคะมีกะหล่ำปลีค่ะเบคอนซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลเกลือง่าขาวค่ะน้ำส้มสายชูค่ะน้ำมันงาน้ำมันและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้สำหรับวันนี้นั่นก็คือแป้งอเนกประสงค์หรือว่าแป้งสาลีก็ได้ค่ะเห็นไหมง่ายมากท่านผู้ชมติดตามชมสำหรับกะหล่ำปลีนะคะเราจะนำไปซอยก่อนแล้วก็ลวกให้เรียบร้อยสำหรับกะหล่ำปลีเนี่ยนะคะเมื่อลวกแล้วนั้นเราจะปรุงรสค่ะด้วยเกลือก็ใส่เข้าไปหน่อยเนาะ
0: กะหล่ำปลีเนี่ยเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงมาก
1: กะหล่ำปลีภาษาอังกฤษก็คือ cabbage
0: ฮะ
1: cabbage อู้มีความร้อน
0: ร้อนสิ
1: คือข้างบนไม่ไม่มีใครบอกใช้มือไปแล้วไม่เป็นไรคือปรุงให้แบบมีรสนิดหน่อยเพราะจริงๆอ่ะเขามีความหวานของเขาอยู่แล้วนี่เสร็จแล้วเรียบร้อย
0: เสร็จแล้ว
1: สำหรับกะหล่ำปลีเสร็จแล้ว
0: ได้
1: หลังจากนั้นค่ะ
0: มา
1: เราจะนำเบคอนของเราวางอย่างนี้นะคะหลังจากน
0: ั้นนำกะหล่ำปลีที่เราคลุกเกลือแล้วเนี่ย
1: คุณท่านผู้ชมที่คลุกเกลือแล้ว
0: มาม้วนเลยเหรอ
1: ใช่เราจะม้วนพี่เอ้าฉลาดจังเลยรู้ได้ไงอ่ะ
0: ก็ดูจากการวางเป็นรันเวย์ขนาดนี
1: ้วางเป็นรันเวย์นี่แล้วเราก็จะม้วนจริงๆค่ะท่านผู้ชมไฟแดงแตมแตมแตมแตมเสร็จแล้ว1ชิ้นแล้วเราก็จะวางผักไว้นะคะอ๋อเบคอนเบคอนนี่คือเด็กๆชอบทานอยู่แล้วพี่เอ้าชอบทานเบคอนแบบไหนอะคืออย่างแบบคนใกล้ตัวลิตาจะชอบทานเบคอนแบบกรอบกรอบเลยคือทอดจนหงิกลงมาจนเหลือแบบนิดเดียวอะ
0: ชอบลักษณะนั้นครับ
1: ซึ่งเวลาไปทานตามโรงแรมชั้นนำดีๆเนี่ยบางทีเขาก็จะไม่ทอดแบบนั้นเขาก็จะทอดให้แบบมีความแบบหอม
0: มีความนุ่ม
1: มีความนุ่มของตัวเนื้อเขาเลย
0: สองชิ้นแล้วคุณผู้ชมตามลุ้นไปด้วยกันนะครับเพราะว่าอาหารจานนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไง
1: สวยเหมือนหน้าลิตาได้แล้วค่ะ
0: เผลอๆลิตาสวยกว่าโอ้ยโอ้ย
1: แหกมากกันเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่เลย
0: แบบ
1: อันนี้เป็นแบบสดๆคือเราห่อเสร็จปุ๊บลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะและเดี๋ยวเราจะเอาลงกระทะการแต่ก่อนที่เราจะนำลงกระทะเดี๋ยวเราจะมีการโรยแป้งอเนกประสงค์ลงไปก่อนสักกระจิบหนึ่ง
0: ได้ครับได้ครับเพื่ออะไรครับ
1: คือมีอยู่ติดกันเพื่อให้มีความกรอบนิดนึงเวลาแบบลงไปแบบถ้าภาษาไทยก็จี
0: จีอืม
1: ถ้าภาษาอังกฤษก็กริลติดเตาได้เลยค่ะนี่ตอนนี้เป็นอย่างนี้เนาะ
0: ไฟอ่อนนะ
1: ไฟอ่อนอ่อนแล้วลิต้าก็จะนี่ค่ะนำลงไปนำลงไปคือไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะด้วยเพราะว่าเบคอนน่ะเขามีน้ำมันในตัวเองถ้าใช้ที่คีบไม่ถนัดนะคะใช้ตะเกียบก็ได้หรือตัวช้อนซ่อมก็ได้นี่ค่ะ

0: สำหรับนิตาไอ้ตรงที่เราไอ้นี่ไว้อ่ะจะเอาลงไปข้างล่างก่อนเพื่อให้เขาอ่ะ
1: ติด
0: กันฮะ
1: ส่วนที่เป็นแป้ง
0: ส่วนที่เราที่มันเปิดเอาไว้อะค่ะเอาลงไปก่อนแล้วเขาก็จะได้แบบป้าเหมือนถูกน้ำหนักทับลงไปด้วยแล้วเขาก็จะได้ไม่เปิดไม่คลี่ออกตอนนี้นะคะเดี๋ยวเครื่องปรุงของเราอย่างแรกที่เราจะใส่ลงไปนะคะระหว่างนี้เลยคือ

0: ็จะเป็นน่าจะคล้ายๆเกี๊ยวซ่านิดนึงป่ะ
1: ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะมีความกลัวเค็มเป็นคนหนักเค็ม
0: หอมมากครับคุณผู้ชมหอม
1: ตามด้วยน้ำตาลและงายิ่งใหญ่เนาะ
0: ยิ่งใหญ่อลังการมาก
1: เราจะไม่ผัดเราจะให้เขากริลอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ค่อยๆให้ซึมเข้าไปในนึง
1: เออหนูว่ามันต้องกินเหมือนเกี๊ยวซ่า
0: โอ้ยกินเหมือนเกี๊ยวซ่ามากครับ
1: แล้วจากนั้นเราจะนำกระหล่ำใส่เข้าไปและตอนนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วปิดแก๊สค่ะ
0: ปิดแก
1: ๊
0: ส
1: แ
0: ท้หอมกลุ่นมากเลยครับ
1: หอมกลุ่นวิธีการทานของเราก็ง่ายๆเลยค่ะใช้มือหยิบจากกระทะได้เลยพี่แฮวเชิญค่ะ
0: ตะเกียบไหมตะเกียบ
1: เอาเห็นคนญี่ปุ่นเขาชอบแบบว่าแบบทำจานโอโคโนมิยากิอะไรเงี้ยแบบคือทำเป็นกระทะหน้าเราเลยแล้วเราก็ทำเองนี่อยากให้ญี่ปุ่นมือเลยไป
0: ใจร้ายใจร้าย
1: งั้นเดี๋ยวเราตักใส่จานกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงสักครู่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเบคอนม้วนกระหล่ำปลีผัดซอสคลุกคลิก

0: กลิ่นตอนนี้มีความเป็นเกี๊ยวซ่าสูงมาก
1: กลิ่นรันจวนมาก
0: รันจวนใจและพี่แฮวก็พร้อมแล้วที่จะทำการทดลองชิมเดี๋ยวน้องจะจัดให้เอง
1: กัดก่อนนะเบา
0: ๆมันต้องมีความ juicy แน่ๆ
1: แน่นอนคือ
0: ไม่น่าชื่อ
1: ตอนแรกนึกว่าจะจืด
0: ๆแล้วเป็นยังไงอร่อยไหมอ
1: ร่อยบอกเลยว่าอาหารจานนี้ดีเบคอนหอมกระหล่ำปีอ่ะเนื้อกำลังดีเลย
0: มีความกรอบ
1: มีความกรอบ
0: คือดีที ่ดีที่เบคอนกับกระหล่ำปี
1: ฝีมือก็ดี
0: ตัวซอสอร่อยใช่ไหม
1: ซอสอร่อย
0: ไม่เค็มจนเกินไป
1: ใช่แล้วครับ
0: เห็นไหมคะลิต้าทำได้คือใครก็ทำได้พี่แฮวทานได้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะทานได้แต่พี่แฮวบอกว่าอร่อยนั่นหมายถึงว่าโอเคค่ะและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับคนที่อยากจะทานผักด้วยและอยากจะทานเนื้อสัตว์ไปด้วยทำยังไงถึงจะแบบเหมือนลบล้างความผิดในใจในการทานเบคอนเราจึงมีกะหล่ำปลีนั่นเองซึ่งคุณประโยชน์ของกะหล่ำปลีนะคะจริงๆมีเยอะมากและสาวๆน่าจะชอบทางด้านวิตามินซีใช่ไหม
1: ใช่
0: ผิวคุณก็จะสวยหวัดก็จะห่างไกลจากตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะให้ท่านผู้ชมลองไปทำกันดูที่บ้านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมเนี่ยมาอยู่ที่ร้านสักนะครับบริเวณประชาอุทิศครับแปลกแต่จริงของเรามาทั้งทีนะครับไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะว่าช่างสักที่เรามาตามหาวันนี้เนี่ยเป็นช่างสักที่อายุน้อยที่สุดในเมืองไทยน้อยที่สุดจะอายุขนาดไหนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยครับสวัสดีครับน้องวจิ
1: สวัสดีค่ะ
0: ว่าสวัสดีครับพนิก
2: ที่เราเห็นอยู่นี่คือน้องโมจิเด็กหญิงฟาริดานุสวัสดิ์นะครับอายุ9ขวบครับโอ้โหอยู่กรุงเทพนี่เองครับน้องเขาเป็นช่างสักที่ตอนนี้ต้องยกนิ้วให้ว่าเป็นช่างสักที่อายุน้อยที่สุดในจักรวาล ในวงการก็พอครับแม่ฝีมือนะครับโอ้โหไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยทีเดียวลวดลายนี่บอกเลยว่ากินขาดเจ๋งทุกรูปเป๊ะทุกภาพครับใครเห็นก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือฝีมือเด็กโอ้ยไม่อยากจะโม้ครับงั้นไปดูของจริงกันเลยดีกว่าครับ
0: ทำไมถึงสนใจแล้วก็ชอบในงานสักครับ
3: เห็นพ่อทำแล้วน่าสนุกดี
0: แล้วตอนแรกเริ่มเลยเขามาบอกคุณพ่อเลยไหมครับว่าเขาอยากจะสักแล้ว
4: เขาบอกว่าอยากทำแบบพ่อได้ไหม

0: ผมก็จะเริ่มสอนจากเรื่องอะไรมันจับอะไรตรงไหนอะไรคืออะไรเข็มมันอันตรายแบบไหน
1: เรื่องความปลอดภัยการใช้เครื่องมือเป็นหลักเลยแล้วในเรื่องของรูปการลงสียังไงครับใช้วิธีการสอนยังไงฝึกจากหนังเทียมอย่างเดียวเลยป่ะครับ
0: ผมว่าเทคนิคมันก็จะเหมือนวาดรูปธรรมดานี่แหละเหมือนก็เอาตรงนั้นมาทำในหนังเทียมแค่นั้นแล้วก็เปลี่ยนจากปากกาเป็นเข็ม
1: น้องมูจิเคยได้รับรางวัลหรือเคยไปลงแข่งอะไรมาบ้างไหมครับ
0: มีครับมีลงแข่ง
1: ที่หนึ่งเหรอ
2: ที่หนึ่งรอยสักในตำนานนะ
1: เขามีเกณฑ์อะไรในการตัดสินนะครับ
0: เป็นรอยสักที่บอกความหมายไปแล้วว้าวเลยแบบว่าก็เหมือนแบบ
1: มีที่มา
0: ตำนานมีที่มามันในตำนาน
1: ครับแล้วนี่คือการแข่งนี้เป็นแยกประเภทเฉพาะเด็กอย่างเดียวป่ะครับ
0: แข่งกับผู้ใหญ่
1: แข่งกับผู้ใหญ่เลยได้ที่หนึ่งคือรูปอะไรอ่ะ
2: รูปหมีภู
0: รูปหมีภู
1: อยู่สักอยู่ที่ไหนอ๋อที่ตัวคุณพ่อเลยเหรอ
0: ตรงน
1: ี
0: ้ก็เปิดได้
1: อืมทำไมครับความหมายเป็นยังไงทำไมถึงสักหมีภูให้พ่อ
2: ชอบแล้วพ่อถามพ่อก็บอกว่าชอบเหมือนกัน
1: อืม
0: คือพ่อไม่มีสิทธิ์เลือกคือพ่อไม่มีสิทธิ์เลือก
1: ใช่
3: ขนาดนี้นักข่าวขนาดนี้ถ้าหมีภูจะอยู่ตรงแขนเจ้าจะกระไรอยู
1: ่คิดว่าหมีภูเนี่ยเหมาะกับ
4: หน้าของคุณพ่อใช่ไหมคะ
1: คุณแม่ก็มีเหรอคุณแม่ขอเชิญหน่อยครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่บริเวณไหนครับ
5: จะเป็นตรงน
0: ี้
5: ค่ะ
1: โอ้
0: แต่นี่ยังไม่เสร็จ
5: แต่นี่ยังไม่เสร็จนะ
1: ทำไมถึงยังไม่เสร็จนะครับแม
5: ่คุณแม่เจ็บ
1: คุณแม
4: ่ลายนี่เราก็วาดเองเลือกเองหมดเลยแล้วสีอะครับเลือกเองหมดเลยป่ะ
2: สีก็ให้พ่อช่วยเลือกบ้าง
4: อุ้ยถือว่าสวยนะรูปเนี้ยไม่น่าเชื่อว่าแบบว่าอันนี้จะแบบเป็นผลงานของเด็กอายุประมาณ9ขวบ
1: รู้สึกยังไงบ้างว่าที่ลูกสนใจแล้วมาเริ่มฝึกในการสักครับ
0: ก็ดีครับน้องก็จะได้อนาคตอาจจะมีงานอดิเรก
1: มี
0: ความสามารถพิเศษ
1: ครับผมแต่นี้ที่ผมเห็นน้องโมจิกำลังวาดอยู่เนี่ยอันนี้เป็นวิธีการฝึกขึ้นรูปป่ะครับคุณพ่อ
0: ใช่ครับ
1: แล้วงี้ถ้าเกิดวันนี้ให้สอนพี่ป๊อปสักได้ไหมลงหนังเทียมก็ได้
0: ได
1: ้ไหมอ่ะเริ่มต้นต้องทำยังไงก่อน
2: วาดลายที่อยากได้หรือว่าไป
1: เป็นลอกลายมานี่ได้ไหมอย่างเงี้ยได้ไหมพอได้ไหมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเป็นลูกศิษย์ของน้องโมจิอ่ะเราต้องทำไงบ้างการสักจุ่มสี

0: เรียบร้อยการลงเข็มของน้องโมจิเดี๋ยวต่อไปผมจะลองสักเป็นครั้งแรกโมจิต้องสอนพี่ป๊อปด้วยนะเริ่มต้นพี่ป๊อปต้องทำอะไรก่อน
1: ต้องทาตรงที่
0: เราจะสักใช่ไหมทาทั้งรูปเลยไหมครับน้องโมจิ
1: ไม่ใช่แค่ตรงที่เราจะสักไม่งั้นมันจะลบ
0: อ๋ออ่ะก็เช็ดนะแล้วที่สำคัญอ่ะลายข้างล่างอ่ะหายไปแล้วใช่ไหม
2: ต้องมาเช็ด
0: ออกมาเช็ดแรงไปลายที่เราวางไว้ก็จะหายนะอ้าวตายตาหายโอ้ยสดเลย
2: อะไรไม่ต้องเปิดเครื่องหรือว่าน
0: ี
3: ่โอ้โหขนขนาดนี้เนื้อหลุดนะ
2: คะเป็นเนื้อคนที่จริงตลอด
0: ฝีมืออู๋ถ้าลงสีก็คือเป็นหมีแพนด้าอยู่ดีดวงผม
4: นี่ว่าช้ำ
0: ลูกค้าโกรธแบบนี้ลูกค้าโกรธ
5: คือไม่ได้เป็นสัตว์นะเป็นแกะลายจากเนื
0: ้อออ
5: กมาเลยอ้
0: าวก็ทางลายจากรอยแผลเป็นไงอย่างเงี้ย
2: ถ้าจุดแผลที่ลึกแบบนี้นี่ลูกค้าหันแบบ
0: เลยเยอะด้วยก็กลัวไม่ติดไงซึ่งผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงเข็มเนี่ยมันยากนะต่อให้เราลงปากกาแล้วก็ตามแต่พอมาลงเข็มจริงอ่ะผมรู้สึกว่าความรู้สึกอ่ะมันไม่เหมือนกับการที่เราใช้ปากกาวาดและที่สำคัญพอลงแล้วเนี่ยพลาดแล้วก็พลาดเลยอย่างเนี้ยมันมีความไม่นิ่งของมืออยู่คุณผู้ชมครับต่อไปนะครับเราจะได้เห็นฝีมือการสักของน้องโมจิแบบจริงๆนะครับมีลูกค้าและเป็นลูกค้าเก่าของน้องโมจิด้วยจะสังเกตได้นะครับว่าถึงแม้ว่าน้องโมจิจะเป็นคนสักเนี่ยแต่ทุกอย่างคุณพ่อจะเป็นคนคอยดูแลตั้งแต่การเช็ดการวางจุดแล้วก็การลอกลายพี่บอลเคยสักกับน้องโมจิอยู่แล้วใช่มั้ยครับ
6: ใช
0: ่มีกี่ลายและผลงานของน้องโมจิที่อยู่บนตัว
6: 3ลาย
0: ผมขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมครับก่อนที่จะเพิ่มอีก1ลายไป
6: คิตต
0: ี้อันนี้คือ6ขวบแล้วก็
6: มีภูน่าจะประมาณ8
0: ล่าสุดโหถ้าไม่บอกไม่รู้เนี่ยว่าเป็นฝีมือของเด็กอายุ9ขวบนะทำไมพี่บอลถึงมาสักกับน้องโมจิอะครับ
6: ติดตามใน Facebook ด้วยคร
0: ับ
6: เห็นว่าเป็นเด็กสักครับซึ่งประทับใจ
0: วันนี้ลงลายไหนเพิ่มครับมี
6: แพนด้า
0: ครับผมโห
6: คือลายที่พี่วาดมา
0: ใช่ลายที่ผมเป็นคนวาดเองปากของพ่อเขาลอกลายสวยกว่าของผมเยอะคือต้องบอกว่าการสักของน้องโมจินะครับอยู่ภายใต้การดูแลของคุณพ่อนะครับคุณพ่อจะคอยดูแลตลอดเลยใช่ไหมครับตลอดการสัก
2: ตลอดเลยครับจนจบเพราะว่างานมันค่อนข้างอันตรายด้วยต้องให้เซฟที่สุด
7: ไม่ธรรมดาเลยครับเนี่ยเด็กคนนี้เห็นแบบนี้แฟนคลับเพียบนะจ๊ะจะบอกให้ซึ่งบุคลิกทางน้องโมจิเวลาเขาสักเนี่ยเขาก็จะดูนิ่งๆไม่วอกแวกไม่ตื่นเต้นใดๆแถมผลงานที่ออกมาก็สวยน่ารักมากครับเดี๋ยวจะหาว่าโมไปดูผลงานล่าสุดที่น้องโมจิได้สักกับแฟนคลับให้ดูครับว่าจะสวยงามแค่ไหนไปดูกันครับ

0: โอ้นี่ครับตอนนี้งานเสร็จแล้วนะครับผลงานของน้องโมจิครับใช้เวลาไปไม่นานนะแป๊บเดียวเองพี่บอลเป็นยังไงบ้างครับชอบไหม
1: ชอบ
0: พอใจไหมครับวันนี
1: ้เต็ม10ครับ
0: เต็ม10เลยใช่ไหมโอ้ผลงานดีมากน้องโมจิพอใจผลงานตัวเองไหมฮะอันเนี้ยนี่เหรอเมื่อกี้ตื่นเต้นไหมคนเยอะๆเนี่ยตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นนิดนึง
0: น่ารักนี่นะในเรื่องของลายเส้นเนี่ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เขามาสักเนี่ยพอเขาชื่นชอบในเอกเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของลายเส้นเด็กใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดจะให้เป็นผู้ใหญ่มาสักเป็นอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะไม่ได้ความรู้สึกแบบนี้เหมือนกัน
1: ผมก็เป็นจ
0: ัก
1: ผ
0: ู้
1: ใหญ่เลยด
0: ี
1: กว่า
0: วันนี้ผมก็ได้มาเป็นลูกมือเป็นลูกศิษย์นะครับของน้องโมจิแล้วก็น้องโมจิได้โชว์ผลงานการสักสดๆให้เราได้เห็นกันวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอลมากๆเลยนะครับที่มาให้สักถ้าเกิดพี่บอลไม่มาเนี่ยผมเชื่อว่าต้องเป็นผมเขาดูแต่ละคนเนี่ยเขาเล็งเลือกลายให้ผมแล้วต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคนที่มาที่เนี่ยเขามาหาน้องเนี่ยด้วยลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องเพราะว่าช่างสักแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปคนที่เขามาไม่ใช่ว่าบล็อกอินเข้ามาแล้วคุณพ่อจะหยิบเขาเรียกว่าให้น้องมาลงสักเลยก็ไม่ใช่ใช่ไหมและนี่คือผลงานของเด็กอายุ9ขวบเท่านั้นนี่ถือว่าเป็นครอบครัวช่างสักเลยนะพี่สาวเองก็สักพี่สาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ10ขวบสักมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับคนเล็กเนี่ยครับคุณพ่อมีแวว
3: ถ้าเขาชอบก็ให้ทำ
0: แล้วตอนนี้มีแววไหมฮะ
3: ไม่เห็น
0: ชอบไหมเราชอบไหมงานแบบนี้ชอบไหมครับ
4: ทำไมไม่ชอบอ่ะ
2: ไม่อยากชอบไม่อยากชอบ
5: ไม่อยากชอบ
0: พี่ไม่ถามก็ได้พี่ไม่อยากถามเหมือนกันใครที่อยากจะมาสักกับคุณพ่อหรือว่าอยากติดตามผลงานของน้องๆสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับ
3: เพจ Tattoo Home
0: ครับผม
3: ครับแล้วก็ Facebook บ้านช่างสัก
0: ครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อหรือว่าเข้าไปดูผลงานของน้องๆได้ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับน้องโมจินะครับช่างสักที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยแปลกแต่จริงครับขอบคุณนะครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: 97 98 99 100ครบเรียบร้อยถุงละ103ถุง300อ่ะเอาไปซื้อกับข้าวป่ะ
1: คุณผู้หญิงคะนี่ใจคอคุณผู้หญิงจะให้ยุ้ยเอาเหรียญพวกนี้ไปซื้อกับข้าวจริงๆเหรอคะโอ้ยจะแบงค์จะเหรียญอะไรมันก็ซื้อกับข้าวได้หมดแหละ
2: ก็ซื้อได้ค่ะแต่ว่ามันลำบากอะค่ะกว่ายุ้ยจะนับครบพอดียุ้ยโดนแม่ค้าด่าพอดีอะมันต้องหนักพกก็ยาก
1: ใครให้พกให้ถือไป
2: นี่แหละค่ะมันเหมือนกันเลย
1: นี่ไม่ต้องพูดมากเลย
2: ถามมันตรงไหน
1: ไม่ต้องบ่นเลยนี่เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ฉันจะให้เงินแกเงินเดือนเนี่ยเป็นเหรียญทั้งหมดเลยแกไม่รับใช่ไหม
3: เอาไง
2: รับค่ะ
1: ไม่ต้องพูดหยุด
4: หยุดเงินเหรียญมันไม่ได้ใช้จ่ายได้อย่างที่คุณคิด
1: ฮะอะไรนะเงินเหรียญใช้ไม่ได
4: ้ประกาศของกระทรวงการคลังได้กำหนดการชำระค่าใช้จ่ายหรือหนี้ด้วยเหรียญกษาปณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว
1: อ้าวแล้วเขากำหนดไว้ว่ายังไงล่ะคะก็รีบๆบอกมาสิคะ
4: จะบอกเป็นความรู้ให้ฟังเหรียญ25สตางค์กับเหรียญ50สตางค
1: ์
4: กำหนดให้ชำระหนี้ได้ไม่เกิน10บาทส่วนเหรียญ1บาทกับเหรียญ5บาทกำหนดชำระหนี้ได้ไม่เกิน500บาท
2: 500นี่เหรียญ10ก็ใช้ได้เป็นหมื่นเลยสิคะ
4: ผิดเหรียญ10บาทกำหนดไว้ชำระหนี้ได้ไม่เกิน 1,000 บาทเท่านั้น
1: งั้นสรุปว่า300เหรียญบาทนี่ก็ใช้ได้งั้นไปตลาดไปซื้อไปค่ะ
4: เออที่รักจ๋าคาดก๊อปผมมาน
1: ับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะทุกกองเนี่ยจำได้หมดแต่ว่าไม่มีคาดก๊อปไปนะคะ
4: อ
1: ันนี้ก็เอามาด้วย
4: คือ
1: ไปฟังตั้งนานสรุปก็ใช้ได้เออนั่น
2: เสียเวลาแล
4: ้วเรือขยงทะเลขยาดเมื่อกันการขยับเข็มจริง
5: ๆทำอะไรอยู่จ๊ะแม่จ๋าทำไมนั่งหน้าตึงเคร่งเครียดอย่างเงี้ย
6: ก็ลองเอาเงินทั้งหมดในบัญชีมารวมดูอะนี่พ่อจ๋าแม่กล่าวว่าดอกเบี้ยมันน้อยมากเลยนะเงินมันไม่พอคูณขึ้นมาเลยอะ
5: โอ้แม่จ๋าเงินขนาดนี้นะใช้ชาตินี้ยันชาติหน้ายังไม่หมดเลยแม่จ๋าต้องไปคิดมากมาก
6: ไอ้เรานะใช้ไม่หมดแต่รุ่นลูกล่ะหลานเหลนหลนหรือล่ะ
5: พอนี่แม่จ๋าลูกเรานะยังไม่ได้แต่งงานจะไปนับถึงหรือทำไมล่ะไอ้คนเรานี่มันก็แปลกนะมีเงินก็เครียดไม่มีเงินก็เครียด
6: พ่อจ๋าว่าแม่จ๋าแปลกก่อน
5: หรือว่าแม่จ๋าคนสวยนะ
6: แล้วไปแล้วไปแม่จ๋าคิดว่านะเราต้องเอาเงินที่เรามีเนี่ยมันต้องไปลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะดีกว่านิ่งๆไว้อย่างเงี้ยดอกเดิกไม่มีเงินมันจะได้งอกเงยขึ้นมา
5: เอ้าเงินนี่มันปลูกได้ด้วยหรอมันถึงได้งอกเป็นพ่อจ๋าก็ไม่อยากให้แม่จ๋าเครียดโอ้แม่จ๋าไม่กลัวเหนื่อยเหรอเห็นบอกว่าอยากจะอยู่เฉยๆแบบคุณนายกับเขาบ้างไง
6: ก็ไม่เห็นยากนี่มีเงินก็เอาไปลงทุนลงทุนแล้วก็ทำไปแบบบ้านโน้นแล้วเราก็ไปปรึกษาเขาได้ด้วย
5: ทำแบบบ้านโน้น

0: อุตส่าห์ด้วยก็ใช้สิเงินมันงอกเงยขึ้นมาเราก็ไม่เห็นต้องเหนื่อยเลยไงไม่เอาไม่เอาทำไมนี่จะบอกให้นะพวกไฮโซไฮโซก็ทำกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละ
1: จะไฮโซไฮโซไฮแซ่อะไรก็ช่างเถอะแต่ถ้าทำเรียนแบบไปบ้านนู้นพ่อจ่าไม่ทำยิ่งไปปรึกษามันด้วยล่ะยิ่งแล้วกันใหญ่เลยไม่เอา
0: ไม่ทำก็อย่าทำแต่แม่จ๋าจะทำใครก็ห้ามแม่จ๋าไม่ได้จบ
2: พี่อาร์ตคะ
3: ครับ
2: นี่พี่อาร์ตไม่คิดจะช่วยเพิร์ลถือหน่อยเหรอคะ
3: นี่เต็มมือแล้วนะคะพี่ไม่มีมือจะถืออะไรแล้วค่ะ
2: นี่พี่อาร์ตพี่อาร์ตว่าเพิร์ลตาถั่วเหรอคะ
3: พี่ไม่ได้ว่าพี่แค่บอกเฉย
4: ก็ดูเธอดิเล่นซื้อของกินมาเยอะแยะขนาดนี้
2: ซื้ออะไรเยอะก็ไม่รู้อย่ายุ่งเห็นหน้ามด
3: แต่ก็ถูกนะเพิร์ลจะซื้อทำไมคะเยอะขนาดนี
2: ้พี่อาร์ตว่าเพิร์ลอีกแล้วนะคะทำไมอะคะของมันน่ากินนี
4: ่ซื้ออย่างนิดอย่างหน่อยก็ได้มั้งซื้อเยอะขนาดนี้เธอกินไม่หมดหรอก
2: ก็ฉันไม่อยากได้ตังคอนี่นะเดี๋ยวเหรียญเอ่ยเดี๋ยวแบงค์ย่อยเอ่ยฉันไม่อยากให้กระเป๋าฉันเสียทรงอ่ะก็เลยซื้อมาอย่างละพันเลยไง
4: ปลาดเปลืองมาก
2: Give me your hand please สิอีกมือนึงด้วยสองมือ
4: เอ้ยนี่เอาไม่ฉันถือทำไมคะฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอซะหน่อย
2: อ้าวฉันให้เพราะว่าฉันกินไม่หมด
4: นาย
5: เจ็ดแปดเก้า
3: หนึ่ง
4: ใครเขาไปอยากได้กันเนี่ยยายไข่มุกเน่า
5: หนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก
4: พ่อโ
5: อ้ยจะทักทำไมวะ
4: ก็เห็นว่าจ่ารับวนไปวนมาอยู่นั่นแหละ
5: เสียสมาธิเลยเมื่อกี้กำลังจะนับครบอยู่แล้วเท่าไหร่กันแน่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด
4: ดูก็รู้แล้วไม่จ้าว่ามันอยู่สิบใบแม่นับวนไปวนมาสนุกเลยแล้วนี่พ่อจ๋าเอาปีพวกนี้มาใส่อะไรจ๊ะ
5: ก็นี่ไงใส่ตังไปฝั่งดินไง
4: โอ้เออฝากธนาคารมันก็ดีอยู่แล้วพ่อจ๋าจะไปฝั่งดินให้ปลวกมันกินทำไมเนี่ย
5: ให้ปลวกมันกินน่ะยังดีเสียกว่าปล่อยให้แม่เองเอาเงินไปลงทุนไก่บ้านโน้น
4: พ่อจ๋าแล้วปกติเขาอ่ะต้องใช้ไห่เวลาฝังเงินไม่ใช่เหรอจ๊ะแล้วเงินมันควรจะเป็นพวกเหรียญหรือไม่ก็แก้แหวนเงินทอง
5: ก็ไห่มันหาซื้อไม่ได้ก็ใส่ปี๊บแทนก็ได้เว้ยพวกเหรียญนี่นะเนี่ยแบงค์พันเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าเหรียญถ้าว่ากูเก่าขึ้นมาเนี่ยนะพ่อเอาเงินไปฝังดินนะคิดดูว่า10ปี20ปีขุดขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหพ่อก็จะมีแบงค์พันเนี่ยเป็นหลายๆกิโล
4: หลายๆกิโล
5: ใช่อ
4: ย่าบอกนะว่าพ่อจ่าถอนเงินจากธนาคารมาหมดแล้ว
5: ก็ใช่อ่ะสิ
4: โอ้โหไปกันใหญ่แล้วจ้ะพ
5: ่
4: อ
5: ใหญ่ยังไงอ่ะใจแล้วบอกว่าไม่ทำไม่ทำ
6: ยาวอ่ะสนใจจะร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้กับดิฉันจริงๆนะคะ
0: ก็สนใจมากอยู่อ่ะแต่ก็งงไอ้ดอกเดิกอะไรมันงอกเงยมากมายขนาดนั้นเลยหรอ
4: แต่ก็เคยมีเบี้ยวไม่จ่ายนะคะยุ้ยเคยเห็นอ่ะยกแผงหนีต่อหน้าเลย
6: นั่นยุ้ยโอ้ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากค่ะถ้าเทียบกับเงินที่จะได้รับกลับคืนมานี่นะคะอันนี้ยังไม่รวมนะคะพวกที่จะเอาไปลงทุนหุ้นทองกองทุนอะไรนี่อีกค่ะ
0: หุ้นทองกองทุนนี่คุณนายลงทุนทุกมันลงทุนเลยเหรอเนี่ย
4: ใช่ค่ะแต่ก็เคยหลงไปลงทุนกับหวยใต้ดินนะคะแต่ว่าเสียยับคุณผู้หญิงก็เลยเลิกอะค่ะ
6: นั่งยุ้ยเข้าไปเลยเข้าบ้านไปก่อนที่จะไม่มีที่ซุกหัวนอนให้เป็นตุ๊กปั๊กเดียวเลยเข้าไปคิดตรงนี้ค่ะว่า

0: คิดว่าจะลงทุนสักเท่าไหร่ดีคะ
1: แล้วคุณนายกันการว่าเท่าไหร่ดีอะ200,000พอไหม
0: 200,000โอ้พอยิ่งกว่าพอค่ะ200,000เนี่ยเอาไปลงสักเจ้าละ10,000-20,000เจ้าโอ้ยกำไรเห็นเลยค่ะ
1: เฮ้ยมันกำไรมากขนาดนั้นได้เหรอเลิฟเลยเนี่ย
0: ค่ะเอาไว้พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยรายละเอียดด้วยนะคะจะคุยให้ฟังละเอียดยิบเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ขอตัวเข้าไปเคลิ้มขอตัวเข้าไปทำกับข้าวอะค่ะไปคลุกกับข้าวข้างในให้คนในบ้านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอธิบายฟังค่ะ
1: ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็พรุ่งน
0: ี้ค่ะ200,000นะคะ
1: ก็200,000สิคะ
0: 200,000
2: เขาปล่อยดอกแพงเกินจนผิดกฎหมายเนี่ยนะเขาปล่อยดอกให้มันทุกแค่นี้

0: พ่อจ๋าพ่อจ๋านี่นี่แม่จ๋าเนี่ยนะพ่อจ๋าทำไรอะ
1: พ่อจ๋าเขาจะเอาเงินไปฝังดินไม่รู้คิดอะไรของเขา
2: เรื่องของฉันคนอื่นไม่เกี่ยว
0: เกี่ยวเว้ยเกี่ยวตรงๆเลยไอ้ทำแบบนี้ทำไปทำไมอะ
2: ก็พ่อจ๋าไม่อยากให้แม่จ๋าเอาเงินไปลงทุนไก่บ้านโน้นไงก็เอาเงินไปฝังดินทั้งหมดเรื่อง
0: แล้วฝังแล้วแกคิดว่าฉันขุดมันไม่ได้หรอ
2: ก็ขุดได้ไง
0: อ
2: ้
0: าวแล้วถ้ารู้ว่าฉันขุดได้แล้วต้องให้ฉันขุดขึ้นมาให้เหนื่อยทำไมแล้ว
2: ประท้วงไงประชดประชันถ้าคืนแม่ยังไม่ฟังพ่อนะพ่อจ๋าจะ
0: จ๋าละพูดมาจ๋าละ
1: โอ้โอ้พ่อจ๋าแม่จ๋าค่อยๆ คุยกันก็ได้จ้าใจเย็นๆ
2: เฮ
1: ้
2: ยพ่อจ๋าจะกลับไปอยู่ที่ดอนเจดี
0: พ่อจ๋าจะไปอยู่ดอนเจดีที่เหมือนกันไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไปเลยไอ้คนไม่มีเหตุผลไอ้เรานี่หวังดีกับครอบครัวแท้ๆเลยนะเนี่ย
2: โอ้โหหวังดีเลยเนี่ยเรียกหวังดีจะเอาเงินมาเราไปร่วมลงทุนในบ้านนู้นเนี่ยหวังดีหรืออย่ามางอแล้วกันไม่งอใช่ไหมชอบ
1: เอาบทจะไปก็ไปง่ายๆแบบนี้เลยเอาพอจ้า
0: ไม่ต้องโยนปล่อยไปเดี๋ยวก็กลับมาเอง
1: แน่เลยจ้ะแม่
0: แน่แต่แน่ยิ่งกว่าตอนนี้หรือเงินออกมาให้หมดแล้วเอาไปเข้าธนาคาร
3: นี่หนูเพอซื้อมาทั้งหมดนี่เลยเหรอจ้ะ
4: ใช่ค่ะน่าทานใช่ไหมคะ
5: ไม่น่าทานนะน่าทานแต่มันเยอะเกินไปว่ะลูก
3: โอ้โหไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเลยลูกเปลี่ยนเรื่องค่ะคุณคะเมื่อวานนี้อยู่คุณนายบ้านนู้นนะคะเขามาปรึกษาเรื่องว่าเขาจะเอาเงินลงทุนเนี่ยมาร่วมกับเราค่ะในการปล่อยเงินกู
5: ้เฮ้ยจะดีเลยคุณมันเป็นการแบ่งรายได้ของเราไปนะ
3: เอาคุณไข่มันไม่ดีตรงไหนล่ะคะเอาเงินมาให้เราความเสี่ยงมันก็น้อยนะคะแล้วแถมยังได้ส่วนแบ่งอีกค่ะ
5: จริงด้วย
4: แต่ว่าเขาจะมีเงินมาร่วมลงทุนเหรอคะ
6: โอ้อย่าไปดูถูกคนอื่นเขาแบบนั้นสิครับ
4: พี่ไอ้คะนี่พี่ไอ้ว่าผมแล้วนะคะไม่โกงไม่กินแล้วค่ะกลัวจะกลับบ้าน
6: วัน
4: น
6: ี้
4: เขา
6: เป็นลู
4: กค
6: ุ
4: ณป้า
6: เหรอเดี๋ยวก่อนพี่เฮ้ยพี่ยังไม่ได้ว่าเลย
5: เห็นท่าลูกเราคงจะมีความสุขแน่แน่ไหนขนมอะไรบ้างอ่ะ
6: เฮ้ยครับ
5: เดี๋ยวเดี๋ยว
6: หยุดก่อนฟังพี่อธิบายก่อนสิคะ
4: ทำไมอะคะพี่อาร์ตทำไมพี่อาร์ตต้องว่าเพลด้วยคะหรือว่าพี่อาร์ตจะมีคนอื่นคะพี่อาร์ตเลยหาเรื่องเลิกกับเพลอะ
6: ไม่ใช่พี่พูดอย่างนั้นเมื่อไหร่พี่ยังไม่ได้พูดสักคำ
4: ไม่ได้พูดเพลก็รู้ค่ะ I'm not stupid เพลไม่ได้โง่นะคะเพลแค่บอกว่าบ้านเขาอะไม่มีเงินมาลงทุนทำไมคะทำไมพี่อาร์ตต้องว่าเพลด้วยคะหรือว่าพี่อาร์ตคิดอะไรจากเรนหน้าโมดนั่นคะ
6: ไม่ได้คิดพี่ไม่ได้คิด
4: ไม่ได้คิดไม่ได้คิดแล้วพี่อาจจะว่าเพอทำไมคะก็เพอแค่บอกว่าบ้านเขาอ่ะไม่มีเงินมาลงทุนกับคุณป้าทำไมคะทำไมพี่ต้องว่าเพอเนี่ยคะ
6: พี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลย
2: บ้านพูดเนี่ยนางโน่ไอ้ที่เองพูดตะกี้มันหมายถึงบ้านฉันใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
6: เอา
7: ไม่เอาเพอไม่เอาอย่า
4: ทำไมอะคะเขาเป็นห่วงบ้านพี่อาร์ตนี่คะเขากลัวบ้านเขาเนี่ยจะทำให้พี่อาร์ตลำบาก
2: เนี่ยมีไม่มีเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเองด้วยล่ะ
4: ไม่เกี่ยวได้ไงคะก็จะมาร่วมลงทุนกับบ้านพี่อาร์ตนี่คะบ้านพี่อาร์ตก็คือบอยเฟรนด์ของเพ
2: ลโอ้ยบ้านฉันนะไม่ต้องร่วมทุนร่วมลงอะไรหรอกเพราะว่าบ้านฉันมีเงินลงทุนทำเองได
4: ้ไม่ต้องลงทุนแล้วจริงเหรอคะแต่ว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยต้องมีความรู้ด้วยนะคะknowledge how to อะค
2: ่
4: ะ
2: ไอ้แค่ปล่อยเงินกู้ง่ายๆทำไมจะทำไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวจะทำให้ดูจะเอาให้บ้านไอ้หมาเจ๊งไปเลยยังได้เลย
4: พี่อาร์ตเห็นไหมคะว่าบ้านเขาอะไม่ได้หวังดีกับพี่อาร์ตจริงๆด้วยอะเชื่อโพค่ะ
7: พอเธอขอโทษด้วยครับลุงผมขอโทษแทนเธอด้วย
4: นี่พี่อาร์ตเข้าข้างเขาไปแล้วเหรอคะพี่อาร์ต not true โพกอดพี่อาร์ตจริงๆนะคะ
7: อะไรอ่ะฟังพี่ก่อนสิพอ
2: โอ้โหรู้จักแต่เทิดบ้านดอนเจดีน้อยไป งานนี้ไม่ใครก็ใครก็ต้องเจ๊งกันไปข้างแล้ววะ
1: นี่ไงจ๊ะแม่จ๋าในเน็ตเนี่ยเขามีบอกหมดเลยเห็นไหมจ๊ะแม่จ๋าเนี่ยอยากจะลงทุนแบบไหนแม่จ๋าก็ศึกษาข้อมูลคร่าวๆก่อนหลังจากนั้นแม่จ๋าเขาไปปรึกษาผู้รู้โหไอ้พวกนี้นะเขามีเปิดเป็นบริษัทเลยนะจ๊ะพวกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนเนี่ย
0: เฮ้ยเปิดบริษัทเลยเหรอไอ้แค่ให้คำปรึกษาแค่นี้นะ
1: ใช่จ้ะเขาทำกันเป็นอาชีพเลยจ้ะแม่จ๋าพรุ่งนี้เขาจะไปศึกษาแล้วก็รำเรียนก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเปิดให้พวกที่มีเงินแต่ว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแบบแม่จ๋าเนี่ยแหละ
0: เหมือนคุณนายบ้านนั้นเขาบอกนะหุ้นกองทองทุนอะไรอย่างเงี้ยแหละ
1: หุ้นทองกองทุนหรือเปล่าแม่จ๋า
0: ก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแล้วมันยังไงล่ะ
1: เอ้าก็ก่อนอื่นแม่จ๋าเราต้องคิดก่อนว่าแม่จ๋าอยากจะลงทุนระยะสั้นหรือว่าระยะยาวไงจ๊ะ
0: มันต้องคิดสั้นคิดยาวอีกก่อนเนี้ย
1: ใช่จ้ะก็ลงทุนระยะสั้นเนี่ยเพื่อรอขายส่วนลงทุนระยะยาวเพื่อรอปันผลเอาเป็นว่าถ้าแม่จ๋าอยากจะลงทุนตอนนี้ใช่ไหมจ๊ะแม่จ๋าก็ลงทุนกองทุนหุ้นอะไรก็ได้จ้ะมันมีหลายอย่างเลยจ้ะ
0: กองทุนอีกแล้วไอ้กองทุนมันไงอะ
1: มันก็มีหลากหลายอย่างเลยนะจ๊ะแต่ถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยก็คือแม่จ๋าก็เอาเงินไปให้พวกเขาเนี่ยช่วยแม่จ๋าลงทุนส่วนจะลงทุนอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: อ้าวแล้วไอ้เน็ตอะไรมันไม่บอกอ่ะ
1: เขาก็บอกนั่นแหละแต่ว่าหนูก็งงอยู่อ่ะจ๊ะแม่จ๋าเอางี้ดีกว่าถ้าจะให้อธิบายให้แม่จ๋าฟังเข้าใจง่ายๆก็คือแม่จ๋าก็ไปปรึกษาธนาคารที่แม่จ๋าเนี่ยฝากเงินเขาไว้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะจัดการรายละเอียดแล้วก็อธิบายทุกอย่างให้แม่จ๋าหมดเลย
0: สรุปปล่อยเงินกู้ง่ายกว่า
1: ปล่อยเงินกู้มันก็ง่ายนะแต่ว่าแม่จ๋าต้องเก็บเองหมดเลยนะแถมตอนนี้มีกฎหมายบังคับด้วยนะจ๊ะ
0: เฮ้ยกฎหมายบังคับอีก
1: ถูกต้องเขาบอกว่าอะไรนะให้คิดดอกเบี้ยได้แค่ร้อยละ15ต่อปีหรือว่า 1.5 ต่อเดือนเลยนะจ๊ะแม่จ๋า
2: เออเดี๋ยวถ้าแบบนี้ไอ้บ้านน้องก็ทำผิดกฎหมายอะสิ
1: ใช่จ้ะแอบพ่อจ๋าหายงอนแล้วเลยมาร่วมวงคุยด้วย
2: ก็ไม่ได้งอน
0: ก็ไม่ได้งอนแต่กลับมาก็แสดงว่าพ่อจ๋าอนุญาตให้ฉันไปลงทุนใช่ไหม
2: ถ้าจะลงทุนกับไอ้บ้านน้องแล้วก็ไม่แต่ถ้าจะลงทุนปล่อยเงินกู้แข่งกับไอ้บ้านนั้นแล้วก็ได้เลย
1: ข่าวดีจะข่าวดีข่าวดีอะไรคะอ๋อวันนี้ราคาไข่ลงใช่ไหมคะ
3: ไม่ใช
1: ่ลูกพี่นะเอาเงินมาคืนแม่หมดเลยทั้งต้นทั้งดอก
2: ทั้งต้นทั้งดอกเลย
1: อ่าฮะ
8: เดี๋ยวฟังก็ดูดีนะแต่ถ้าเขาเอาต้นมาคืนหมดแล้วอีกหน่อยเราจะหารายได้จากไหนล่ะคุณ
9: มันก็ถูกของพ่อนะครับแต่ผมว่าเลิกทำก็ดีแล้วครับปล่อยเงินกู้แบบแม่มันไม่ดีหรอกยิ่งคิดดอกเบี้ยแบบแม่ด้วยโอ้มันผิดกฎหมายนะครับ
1: ผิดกฎหมายยังไงตาอาร์ตแม่ไม่ได้ไปบังคับให้เขามากู้นะเขาก็มากู้แม่เองแล้วแม่ก็คิดดอกก็แค่ร้อยละ5ต่อเดือนนะมันเกินกฎหมาย

0: เดียว
1: 5เท่าไม่ใช่เหรอแม
0: ่ถูกกว่าคนแถวนี้ก็แล้วกันน่ะแล้วถ้ามีคนมาปล่อยดอกถูกกว่าคุณผู้หญิงล่ะคะ
2: นั่นน่ะสิ
0: ไม่มีหรอกมั้งพ่อจ๋าแม่จ๋า
3: โอ้ยตกอกตกใจอะไรเขานักหนาวะเนี่ยเฮ้ย
0: ธุรกิจเงินกู้ของพ่อจ๋ากับแม่จ๋ากำลังจะวอดวายแล้ว
4: มันจะวอดวายได้ไงนี่ลูกค้าเพียบเพียบเพียบขนาดนี้บอกให้เขาแห่มากู้กันทั้งจังหวัดพ่อจ๋า

0: คุณครับ
1: 3,000 มันจะพอเลย
0: โอ้พอครับผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรครับเออว่าแต่ลุงเทิดกับป้าตรงยาวเนี่ยคิดดอกถูกมันจะคุ้มเหรอครับ
1: โอ้ยไอ้ฉันมันก็เป็นคนตรงๆอย่างนี้แหละไม่อยากทำผิดกฎหมายทางบ้านเมืองเขาให้คิดแค่นี้ก็ทำตามเขาเท่านั้นเอง
0: โอ้ยพ่อพามาโปรดจริงครับโอ้โหเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยกระจายข่าวให้ชาวบ้านเขารับรู้กันทั่วเลยนะครับลุงครับ
2: เออดีกระจายข่าวบอกเขาเลยถือว่าช่วยๆกันไง
0: ได้เลยครับโอ้โหดอกเบี้ยร้อยละบาท50ไม่ต้องวางของค้ำไม่ต้องมีคนมาค้ำประกันโอ้ยไม่กู้ก็บ้าแล้วครับอย่างนี้เดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปกระจายข่าวก่อนนะครับผม
1: แล้วไม่กู้เพิ่มอ่ะ
0: ผมไม่เป็นไรครับผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรครับ
1: ตามสบายแต่พวกคุณ
0: ตัวตกเทนได้ใช้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบใจแม่จ้านี่เรากวาดลูกค้าหมดตลาดหรือยังเนี่ย
2: หมดทั้งตลาดลามไปถึงวินมอเตอร์ไซค์แถมไปถึงยามอีกนี่แม่จ้าปล่อยไปเนี่ย200,000แล้วนะ
1: โอ้ยดีเลยแม่จ้าแบบนี้นะไอ้ลูกค้าบ้านนู้นต้องย้ายมาหาเราหมดแน่ๆเลยสะใจจริงๆ
2: เดี๋ยวเงียบขอสมาธิร้อยละบาท50 1,000ก็15บาท
1: ถูก
2: 10,000 ก็150 100,000 ก็ 1,500 200,000 ก็ 3,000 น่ะมีเงินเข้าบ้านตั้ง 3,000 นะพ่อจ๋า
1: โอ้ตื่นแล้ว
2: โอ้เพียบเออพ่อจ๋า
1: เพื่อจ๋า
2: ว่าแต่ยามมันชื่ออะไร
1: ก็เห็นเขาเรียกยามมาทั้งหมู่บ้านนะไอ้ยาม
3: ขนมจีนแกงไก่ก็อยากกินลูกชิ้นปิ้งก็น่าซื้อผัดหมี่ก็น่ากินขนมเมืองก็ยังน่ากินอีกทำไมนะ
4: นั่นนะสิทำไมนะบ่นอยู่นั่นแหละนี่ถ้าเธอหิวเธออยากกินแล้วทำไมเธอไม่ซื้อเรา
3: ก็ถ้าฉันซื้อเนี่ยพี่อาร์ตก็จะว่าฉันนะสิเดี๋ยวปิดโง่จริงๆเลยเธอเนี่ย
5: เพลคะพี่จะไปว่าเพลทำไมถ้าเพลอยากซื้อเพลก็ไปซื้อสิคะ
3: พี่อาร์ตแล้วทำไมพี่อาร์ตถึงมาบอกล่ะคะนี่เธอว่าตลอดในหน้ามดอ้าวแล้วใครว่าใครก่อนฮะเอาให้แน่เลยพี่อาร์ตคะ
5: พี่ว่าเราน่าจะโมโหหิวนะเดี๋ยวพี่หาอะไรในบ้านไปกินแล้วกัน
3: นี่พี่อาร์ตว่าเพลไม่มีเหตุผลหรอคะ
4: ปวดหัวมากเลยฉันขอเข้าบ้านก่อนแล้วกันนะ
3: นี่ไงเรายังเคลียร์กันไม่จบเลยน้อยยน่ามด
4: เคลียร์อะไรไม่เคลียร์แล้วตกลงว่าฉันโง่เองโอเค
3: นี่เธอมาชนฉันเหรอฮะพี่อาร์ตคะ
5: พี่ปวดหัวพี่รู้สึกมึนตึ๊บแต่ตอนนี้หน้าพี่จะมึนแล้ว
3: ค่ะคุณผู้หญิงคะ
5: แม่ครับแม่
4: ใจเย็นๆแม
5: ่ทำไมอ่ะ
4: ก็ตอนนี้บ้านคุณบัวเขาปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเตี้ยเรียดินตัดหน้าคุณผู้หญิงไปแล้วค่ะ
3: ใช่แถมยังไม่มีสัญญาอีกระวังเถอะจะโดนเชิดไม่รู้ตัว
4: พ่อจ๋าแม่จ๋า
3: พ่อจ๋าแม่จ๋า
1: อุ้ยตกอกตกใจอะไรของนักหนาวันนี้เฮ้ยวิ่งเป็นเจ๊กตื่นไฟเลย
4: โอ้ยยิ่งกว่าไฟไหม้อีกจ้ะวอดวายแล้ว
2: เฮ้ยไหม้จนวอดวาย
1: ตาย
2: แล้วจ้ะจะ
1: ไหม้ทำไมแล้วไม่จ้ะ
4: เดี๋ยวคือว่าไฟไม่ได้ไหม้จ้ะไม่ได้ไหม
2: ้ตัวนางคนนี้มันยังไงวะเขาบอกว่าวอดวายทำแม่จ๋าตกใจไปหมดเลย
4: คือว่าธุรกิจเงินกู้ของพระจัดกับแม่จ๋ากำลังจะวอดวายแล้ว
2: นางนี่เป็นปากเสียจริงๆเลยมันจะวอดวายได้ไงมีลูกค้าเรียบ
1: นี่ยังไม่รู้แม่ค้าพ่อค้าอย่างนี้มาเปิดขายในตลาดพรุ่งนี้นะนี่เจ้ายามนี่เขารับอาซาไปกระจายข้าวงานนี้นะนางนูรับรองว่าได้ลูกค้าเพิ่มอีกเยอะ
4: ต่อให้เขาแห่มากู้กันทั้งจังหวัดเขาจัดกับแม่จ๋าก็เจ๋ง
1: มันจะเจ๋งได้ยังไงวะ
4: แล้วมันจะไม่เจ๋งได้ยังไงล่ะจ๊ะ

0: ่อยให้กู้แล้วก็ไม่ทำสัญญาแบบนี้เกิดเขาไม่จ่ายเงินแล้วก็ชดเงินหนีไปทำยังไงเล่าม
1: ันจะไม่จ่ายกันได้ยังไงชื่อก็จดไว้ทุกคนขนาดนี
0: ้ดูว่าถ้าจดเองไม่ได้จ้ะหนังสือสัญญาเนี่ยเขาจะต้องให้ผู้ที่กู้มาเซ็นชื่อรับว่าเขาเป็นคนกู้แม่จ่ายจดเอง

0: อนลูกไปด้วย
1: มา
0: ทำยังไงดีเนี่ยทำยังไงดีแล้วคุณขายหายหัวไปไหนนี่ไม่อยู่ช่วยจังคิดเลยอ่ะ
2: ใจเย็นๆก่อนสิครับแม่มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่แม่คิดก็ได
3: ้มันเป็นอย่างที่คุณผู้หญิงคิดแหละค่ะคุณอาถูกแล้ว
0: แย่แน่ๆไอ้ดีเนี่ย
4: ป้าคะพ่อหิวอะค่ะ
5: โอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยเว้ยนี่ยังดีนะแม่จ้าที่ยังตามกลับมาทำสัญญาได้บ้างเนี่ย
1: เฮ้ยแล้วไอ้ที่ไม่ทำสัญญาเนี่ยจะไปทวงคืนได้ป่าวะ
0: ก็ได้อยู่นะจ๊ะแม่จ๋าเพราะจ๋าแต่หนูว่ามันน่าจะเสี่ยงแล้วก็ยุ่งยากวุ่นวายน่าดูเลยอะ
3: ไปทำสัญญากันมาแล้วเหรอคะ
5: ก็ใช่อ่ะสินี่มันยังไม่หมดนะพรุ่งนี้ต้องไปตามกลับมาทำต่ออีกอะ
3: แล้วอย่างยุ้ยนี่กู้ได้ไหมคะ
1: ได้เอาโอ้ยเดี๋ยวก็ทำไมไม่ไปกู้คุณนายของเธอละจ๊ะ
3: ของคุณผู้หญิงดอกแพงจะตายสู้ของคุณก็ไม่ได้ดอกถูกกว่าตั้งเยอะ
5: ยาวเท่าไหร่ว่ามาคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยไม่ต้องทำสัญญาก็ได้มั้ย
1: เฮ้ยโอ้โ
5: หแม่จ้า
1: อะไรใกล้ตัวนี่คืออะไรอะไร
5: นะพ่อจ้ามาว่าบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะจ้า
1: แล้วป่ะแล้วจะกู้เท่าไหร่อ่ะ
3: 200ค่ะ
0: 200
3: 200เนี่ยไม่ต้องกู้หรอกยืมเอาง่ายก่อนมั้ยยืมคุณบัวหน่อยสิคะ
0: ฉันไม่มีหรอกเธอก็ยืมพ่อกับแม่ฉันสิ
3: คุณเทิดกับคุณลงยาวคะ
5: นิดเรื่องเงินนะคุยกับเมียฉันแล้วกันเพราะฉันไม่ได้ถือเงิน
3: คุณลงยาวคะ
1: ยืมเนี่ยเงินหมดพอดีแต่ถ้ากู้นะมีดอกร้อยละบาท50
3: กู้ก็ได้ค่ะกู
1: ้ค่ะกู้ต้องเอาเลยยุ้ย
3: ทำอะไรคะจด
1: ยุ้ยนามสกุลอะไร
3: ตังยังไม่ได้ฮะ
1: เดี๋ยวลืมนามสกุลอะไร
3: สิง
1: สิงค่ะ
3: ส
1: ิ
3: งค
1: ่
3: ะ
1: สิงค่ะ
3: สิงเฉยๆค่ะ
1: โอ๊ยอย่าเว้ยยุ้ยสิงเฉยๆค่ะสบายใจดีนะประดิษฐ์พกดอกยังไม่ต้องนะเดี๋ยวพอตอนเก็บแล้วรวมๆคนกันเอง
3: ใจดีจังเลยค่ะสวยเรียกใจดีอีกนะคะขอ200 100 200 100 200 100 200 100 200 100
6: 200 100ไปอารมณ์ดีที่ไหนมา
3: ก็คุณบ้านนู้นน่ะสิคะใจดีให้ยุ้ยกู้ด้วยนะคะตั้ง200บาทแน่สงสัยจะอารมณ์ดีเห็นบอกว่าไปทำสัญญากับพวกลูกนี่แล้วด้วยค่ะ
1: ทำครบหมดเลยเหรอ
3: ยังไม่ครบค่ะเห็นบอกพรุ่งนี้จะไปทำเพิ่มค่ะขอตัวก่อนนะคะสองร้อย
6: ในเมื่อมันลดดอกตัดหน้าเราก็ต้องลดดอกตัดหน้ามันเหมือนกัน
3: โอ้โหคุณไก่คะไอ้ที่มันทำอยู่นี่ก็จะไม่เหลือกำไรอะไรแล้วนะคะ
6: ทำเป็นโปรโมชั่นพิเศษ 0% 3เดือนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยคิดดอกตลบหลังอีกทีเหมือนกู้เงินซื้อบ้านไง
0: น่าสนใจค่ะ
6: นางย้อย
7: ค่ะคุณผู้ชาย
6: พรุ่งนี
3: ้อะไรคะคุณผู้ชาย
6: ตามยามบอกฉันด้วย
3: ยามตามมาทำไมคะ
5: เอาอย่างนี้นะถ้าคู่บ้านฉันนะดอกเบี้ยเท่าเดิมแต่ว่าแถมเงินให้อีก100
0: 100
5: นี่เงินแถมเรื่องราวของสาทรกับดอนเจดีเรื่องราวของสาทรกับดอนเจดีเมื่อพบเป็นภาพเป็นยุ้ยอุ้ยระวัง
3: เ
5: ถอะ
3: เจ๊ค่ะเป็นไงคะยุ้ยบอกแล้วว่ากู้กับคุณผู้หญิงเนี่ยดีกว่าแน่นอนดอกเบี้ย 0%
8: ดีจริงๆครับนี่ถ้าเกิดว่าภายใน3เดือนผมคืนเงินทันเนี่ยแสดงว่าผมไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยใช่ไหมครับผม
3: ถูกต้อง

0: ายนี่ใจดีจริงๆครับผม
1: เอาไปถูกวันนี้แล้วว
0: ันนี้ครับลุงเทิดครับ
2: เ
0: จอตัวพอดีเลย
2: จ้า
0: ว่าจะเอาเงินมาคืนลุงเทิดพอดีครับผม
2: ทำไมอ่ะ
0: อ๋อพอดีไปกู้เงินบ้านคุณนายวรการมาครับดอกเบี้ย 0% 3เดือนเลยครับผม
2: เออ3เดือนนะ
0: นี่ครับผมเอาเงินมาคืนครับเงินต้น 3,000 บาทส่วนนี้ดอกเบี้ย45บาทผมให้50เลยครับอีก5บาท
3: ผมให้ติ๊บ
4: ให้ติ๊บด้วยเหรอวะ
5: เฮ้ยพ่อจ๋า
6: จ๋าน
5: ี่ผมก็เพิ่ง
6: ตร
5: วจการมึงแหกไปกู้บ้านอีนางคุณนายแล้วเอาเงินมาคืนเราทำไงล่ะ
2: โ
0: หฮะ
2: คุณยาม
0: ครับ
2: เอาอย่างนี้นะถ้ากู้บ้านฉันนะดอกเบี้ยเท่าเดิมแต่ว่าแถมเงินให้อีก100
3: 100
2: ไงนี่เอานี่นี่เอาเงินต้นคืนไปเอาดอกไปแล้วเงินแถมโปรโมชั่นนี่ 3,000 ก็300
5: แม่จ้า300
4: 300
2: แถมเขาไง
5: 300
6: นี่จ้าแม่จ้า
4: อ่ะ300
2: อ้าวนี่เงินแถม
0: จริงเหรอคร
2: ับ
0: เน
2: ี่
0: ย
2: ก็จริงสิ
0: โอ้โหพระประธานครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณยุ้ยครับผมฝากเงินคืนคุณวรการด้วยแล้วกันนะครับผมตรงนี้ดีกว่าครับ100ขอบคุณมากเลยครับคุณลุงครับเดี๋ยวผมจะรีบไปตลาดเปิดท้ายลังหมู่บ้านแล้วไปเป่าประกาศให้ชาวบ้านรับรู้หมดเลยครับ
2: มาบอกแค่ผมเลยแล้วชวนเขามาเยอะๆบอกเลยว่าทีเนี้ยดอกเบี้ยถูกแล้วแถมให้พันละร้อยยืม 10,000 แถม10,000ยืม 11,000 แถม 11,000 โอ้โหรับทราบนะครับผมจะไปเป่าประกาศเดี๋ยวนี้แหละครับ
0: พันละร้อย 3,000 ก็300
2: เจ้าค่ะเอ้ยพูดมาเร็ว
1: ของยุ้ยอะคะ
4: อ
1: ้
4: าวก็บอกแล้วไงพันละร้อย
0: เออ
1: ก็ร้อยละสิบไหมคะ
2: โอ้โหบอกพูดถึงเรื่องเงินคิดไวมาเชียวร้อยละสิบยืมไป200
1: ค่ะ
2: ก็โปรโมชั่นก็20บาท
1: ต้อง
2: แม่จ๋าจ่ายไป20บาท
4: 20
2: 20นี่รู้ก็ไปเลยเอา
1: 20บาทขอบคุณค่ะ20คุณผู้หญิงคะพี่ยามฝากเงินมาคืนค่ะ
7: อะไรนะกู้ไปเมื่อกี้เอามาคืนแล้ว
1: ก็คุณบ้านนู้นน่ะสิคะให้กู้แถมเงินพันละตั้ง100บาทนะคะนี่ขนาดยุ้ยกู้มา200นี่ยุ้ยยังได้มา20บาทเลยนะคะ
7: นี่มันจะบ้าเหรอเนี่ยฮะกู้แถมเงินดอกก็น้อยแล้วยังลดต้นแบบนี้อีกร่างกายละต้องแค่แค้นคืนคุณไข่คะคุณไข่คุณไข่คะคุณไข่
1: มือไวก็ได
2: ้เอาเท่าไหร่อ่ะ 30,000
4: ช้ำ
2: โอ้ยมาจังหวะเหมาะเลยตอนเนี้ยถ้ากู้ 30,000 เนี่ยแล้วแถมให้ 3,000 อ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวเข้ามาเอาเองได้ได้ได้จ้าขอบใจลูกค้าเพียบ
4: ใช้สิลูกค้าเพียบขึ้นอีกเยอะเลยแต่พ่อจ๋าแล้วมันจะได้กำไรเหรอจ๊ะเราเล่นแจกเงินเขาด้วยอย่างเงี้ย
2: ตอนนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรแม่จ้าใจเย็นๆเดี๋ยวพอลูกค้าติดแล้วนะเราก็กลับมาคิดดอกแบบเดิมนี่แหละเป็นรายได้ของเราแล้ว
4: มันจะดีแน่หรอนี่แม่จ๋าแจกไปหลายหมื่นแล้วนะ
2: ดีสิแม่จ๋าเอานี่ไงมาอีกแล้วโอ้โหลูกค้าชม
4: อ่ะว่ามา
2: ฮัลโหลสวัสดีจ้าฮะไอ้ไข่มงคลอย่าบอกนะว่าแกจะมากู้เงินฉันเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยไม่ให้กู้โว้ยฮะจะมาเจรจาสงบศึกงั้นเหรอได้รออยู่หน้าบ้านแล้วกันเดี๋ยวฉันกับเมียจะออกไปเจอ
4: เจรจาอะไรเนี่ย
2: เจรจาอะไรอ่ะคงจะไม่ยอมแพ้สิเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับตาเทิดเศรษฐีตัวจริงแห่งหนอนเจนได
5: ้แม่จ้ะ
2: นี่เดี๋ยวเราออกไปดูหน้าไอ้คนขี้แพ้กันดูสิจะจ่อยขนาดไหน
4: แม่จ๋าไม่ออกไปได้ไหม
2: ทำไมอ่ะ
4: เพ คออะไรอะไ

0: าแล้วก็ไปทำตัดหน้าเขาแล้วแม่จ๋าจะไปสู้หน้าเขาได้ไงอ่ะ
1: ก็นี่ไงแม่จ๋ามันเป็นคนดีแสนดีอย่างนี้ไงถึงได้เสียเปรียบเขาเรื่อยไงแม่จ๋าไม่รู้หรอกว่ารับหลังแม่จ๋าเขาเอาแม่จ๋าไปพูดว่ายังไงมันดูถูกแม่จ๋าสารพัดมันบอกว่าจะทำได้เลิศล้ำหน้าอย่างแม่จ๋าเนี่ยมีเงินจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ปวดตั้งปวดหัว
0: พอขึ้นแล้วไปออกไป
2: ออกมาแล้ว
1: ว่าไงไอ้คุณไข่มงคลหรือว่าเงินทุนหมดก็ขอรถสู้ศึกนั่นล่ะ
3: ก็แค่ว่ากลัวเพื่อนบ้านเนี่ยจะหมดตัวก็เลยอยากจะมาเตือนเอาไว้ก่อน
4: กลัวบ้านฉันจะหมดตัวหรือกลัวบ้านตัวเองไม่มีเงินเข้า
3: วันนั้นยังมาปรึกษาหารืออยู่เลยวันนี้จะมาเล่นกันแล้วเหรอฮะ
0: วันนั้นก็รู้สึกเป็นมิตรกันก็ปรึกษากันแต่ไอ้ดูถูกกับรับหลังเนี่ยไม่มีและไอ้ลงขันร่วมกันเป็นไปไม่ได้
2: ใครดูถูกที่เรียกออกมาเนี่ยก็จะบอกว่าไอ้ทำแบบเนี้ยมันคุ้มกันไหม
1: ไม่จริงนะอย่ามาพูดเลยฉันนี่ได้ยินกับโหเนี่ยได้ยินมาแล้วนางหนูแฟนไอ้มาพูดหน่อยดูถูกสารพัดหาว่าบ้านฉันไม่มีตังค์รวยไม่จริงมึงละไม่มีความรู้มึงละเป็นไงพอบ้านฉันเป็นคู่แข่งขึ้นมาก็กลัวจนหัวหดมาขอยอมแพ้ซะละ
2: ประทานโทษใครยอมนี่ที่เรียกออกมานี่มาเตือนว่ากลัวจะโดนหลอกของแบบนี้ใช่ว่าสักแต่มีเงินแล้วทำได้มันต้องมีความรู้ด้วยแบบฉันนี
1: ่ล่ะมีความรู้แต่ถ้าเอาตัวไม่รอด
2: ใครแกพูดถึงใครว่าเอาตัวไม่รอด
1: ก็พูดถึงไอ้คนที่บอกว่ามีความรู้ที่ยืนอยู่แถวๆนี้ล่ะ
2: แกพูดแบบนี้อยากมีเรื่องได้เลยมาเลยไอ้บ้านนอก
1: มา
2: ท
1: ักมา
3: ผู้หญิงขาผู้ชายขาผู้หญิงแย่แล้วค่ะ
5: อะไร
3: แล้วค่ะแย่
5: อะไร
3: แย่อะไรหาย
0: หายคุณยาม
6: ลูกหนี้ครับที่เป็นแม่ค้าของคุณนายครับทั้งตลาดเก่าตลาดใหม่หายทั้งสองตลาดเลยครับ
2: หายทั้งสองตลาด
3: ตอนนี้แผงว่างโล่งทั้งตลาดเลยค่ะตายฉันเพิ่งออกไปกู้ไปตั้ง200,000
2: ไอ้แข่งอะไรไม่แข่งมาแข่งกันแบบนี้พากันตายกันหมด
0: แล้วเอาไงล่ะไหนอ่ะลุ้นพี่วงการว่าไงล่ะพูดมาสิเอาไง
3: อย่าเพิ่งเถียงกันเลยนะคะมาช่วยกันคิดกันก่อนดีกว่าค่ะว่าจะทำยังไงกันดีอะค่ะ
4: เออจ่าทำไงอ่ะ
1: ก็ต้องออกตามหาเองแล้วไปตามไอ้ลูกนี่เดี๋ยวมันหายกันไม่หมด
0: ออกไป
3: คุณที่ไม่ได้
7: วุ่นวายไปหมดเลยเนาะนี่ดีนะที่รีบชิ่งก่อนอะไม่งั้นป่านนี้ที่บ้านฉันหมดตัวยิ่งกว่านี้แน่ๆเลย
8: ก็มีที่ไหนปล่อยเงินกู้แล้วแจกเงินด้วย
7: นี่เราไม่ใช่เพราะบ้านนายหรือไงฮะบ้านฉันถึงต้องวุ่นวายขนาดนี้
8: เกี่ยวอะไรกับบ้านฉันบ้านฉันก็แค่ปล่อยเงินกู้ตามปกติบ้านเธอแจกเงินเอง
7: ปล่อยเงินกู้ตามปกติพูดมาได้เนาะนี่ฉันว่ามันผิดกฎหมายชัดๆเลยนะและอีกอย่างหนึ่งบ้านฉันเนี่ยทำแบบว่าไม่ผิดกฎหมายเลยอะถูกเป๊ะ
8: แต่น้องเช็คเงินนะ
9: ฮัลโหลดาริงเธอทำขนมมาให้ทานค่ะ
8: เธอทำเองเลยเหรอคะ
9: ใช่ค่ะ
7: ทำเองหรือว่าซื้อกินนะคะฉันว่าเธอถนัดซื้อกินมากกว่านะเนี่ย
9: ไม่ซื้อแล้วอย่าพี่อาจะได้ไม่ว่าเธอเลยคะ
8: แล้วเพอไปเรียนทำเบเกอรี่มาตั้งแต่ตอนไหนอะคะ
9: โทรทำที่บ้านค่ะ
7: โอ้โหที่บ้านเธอมีอุปกรณ์ทำเบเกอรี่ได้หรอ
9: ก็ซื้อใหม่หมดทั้งชุดเลยไง
8: ซื้อใหม่หมดเลยทั้งที่ยังทำไม่เป็นไงนะ
9: เปิดเน็ตดูไงคะ easy จะตาย easy ไปซะทุกอย่างเลยนะเธอเนี่ยนี่ฉันว่าถ้า easy ขนาดเนี้ยซื้อกินเอาไม่ถูกกว่าหรอ
7: ซื้อกินก็เปลืองสิยะ stupid จริงๆเลยอะ
9: เหร
7: อนี่นายมึงว่างก็พาไปเช็คบ้างนะ
8: เช็คอะไรทีไหน

0: 60,000 บาทพี่ถูก 13,000
1: ก็ถูกเลยได้เป็นแสน
0: ตั้งแต่ก้าวแรกที่พี่มาตรงเนี้ยเกิน2ล้าน
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับอยู่ที่อำเภอหนองมะโมงครับจังหวัดชัยนาทครับเส้นทางการเดินทางมาเนี่ยพอมาอยู่ตรงนี้นะครับเราสังเกตเห็นได้เด่นชัดมากๆเลยนะครับเพราะว่าต้นไม้เต็มไปด้วยพวงมาลัยนะครับคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่ด้านล่างด้านบนก็มีไม่ใช่แค่บริเวณนี้เท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายจุดเลยนะครับวันนี้แปลกแต่จริงของเรานะครับจะต้องมาหาคำตอบให้ได้ว่าพวงมาลัยทำไมถึงไปอยู่บนต้นไม้เดี๋ยวมาหาคำตอบครับ

0: ครับอาจารย์น้อยนะครับผู้ใหญ่ดำเนินแล้วก็ตาประเสริฐอันดับแรกผมถามก่อนเลยว่าศาลเจ้าแม่เต็งงามแห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากไหนครับ
1: เมื่อก่อนเป็นป่าดงดิบแล้วจะมีต้นเต็งใหญ่แล้วก็เอ็นมาทางๆแต่คนรอดได้นะวันดีขึ้นดีเนี่ยจะมีผู้หญิงปรากฏกายก็มีคนเจอหลายคนก็มาเล่าสู่กันฟังเลยศรัทธาว่าต้นเต็งต้นนี้ต้องมีเจ้าแม่อาศัยอยู่คนเห็นก็มาเคารพศรัทธามาบนบานสรรกล่าวรู้สึกว่าเจ้าแม่ก็จะช่วย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรครับที่มาขอ
1: เจ้าแม่ได้ป่วยแล้วก็ลูกไปเรียนหนังสือ
0: โชคลาภนี้ได้ไหม
1: โชคลาภเนี่ยก็เพิ่งมีตั้งแต่มีศาลใหม่เกิดขึ้น
0: มีศาลแรกๆให้ดูไหม
1: มีก็ผุพังด้านหลัง
0: พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้นะ
0: โอเคศาลไหนครับ
1: ศาลน่ะจริงๆก็ผุพังหมดแล้ว
0: และสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยที่ผมตั้งแต่เดินเข้ามาเลยเนี่ยก็คือพวงมาลัยเยอะมากโดยเฉพาะบนต้นไม้ทำไมพวงมาลัยเหล่านี้ถึงถูกขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ครับ
1: คนที่มาขอพรจากเจ้าแม่บางทีก็บนบานสรรกล่าวมาก็เลยมาอธิษฐานแล้วก็โยนความทุกข์ของตัวเองเนี่ยให้พ้นจากตัวสูงเท่าไหร่ยิ่งดี
0: เหมือนเราโยนความทุกข์โยนสิ่งไม่ดีออกไป
1: ขว้างทิ้งออกไป
0: ครับกลายเป็นว่าไปติดบนต้นไม
1: ้ใช่ติดอยู่ต้นไม้นั่นน่ะเต็มไปหมดอ่ะ
0: หลังจากนั้นคนก็เลยเริ่มที่จะโยนขึ้นไปบ้าง
1: ใช่
0: เคยมีเรื่องแปลกๆหรือว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่นี่บ้างไหมครับ
1: กรณีเจ้าของควายเนี่ยบ่นแล้วไปตามควายได้ฉลองกันที่บ้านเมาจนลืมว่าบ่นไว้ปรากฏว่าเจ้าของควายน่ะควิดกันเอง
0: ฮะ
1: จนนึกขึ้นได้ว่าบ่นไว้
0: ลืมมาแก้
1: มาแก้จึงหาย
0: ครับ

0: สาวพระพุทธเจ้าตัดสินสมุทรสาสาธุเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีย่าแต่งงานเจ้าแม่ดอกไม้วันนี้ลูกมากราบย่าแล้วขอความเมตตาย่าหากวันนี้ลูกจะมีโชคลาภขอให้พวงมาลัยของลูกจงขึ้นไปและติดอยู่ให้สูง
1: ไม่ผ่านนะเดี๋ยวพี่จะโยน

ิ่งแรกที่พี่ได้กลับไปเลยคือเงิน 60,000 บาทพี่ถูก 1-3 ครั้งแรกถ้าพี่ถูก1ครั้งพี่ก็จะถวายญาติบ้างมีลิเกบ้างอะไรบ้างแล้วแต่จำนวนเงินที่พี่ได้มาแต่คือรวมๆเลยตั้งแต่ก้าวแรกที่พี่มาตรงเนี้ยเกิน2ล้าน

0: ึ้นข้างบนเนี่ย
1: มันก็แปลกบางคนเขาก็ขึ้นบางคนก็ไม่ขึ้น
0: ขออะไร
2: ก็ขออย่างที่ก็ขอกัน
0: ได้จากสิ่งที่ขอไหมครับ
3: ก็ได
4: ้อาจารย์น้อยครับผมถามถึงเทคนิควิธีการโยนพวงมาลัยก่อนเพราะว่าที่ผมมองไปบนต้นไม้เนี่ยมีทั้งแบบอยู่ไม่สูงและบางต้นนั่นคือสูงมากมีเทคนิคไหมครับ
5: ก็ส่วนใหญ่จะอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็หันหลังโยนขึ้น
4: ครับถ้าเกิดตกอะครับ
5: เก็บอมตะ
4: อธิษฐานใหม
5: ่ใช
4: ่แล้วก็โยน
5: ถึง3ครั้งไม่ค่อยดี
4: ถ้าถึง3ครั้งไม่ค่อยดีด้วย
5: ใช
4: ่โอเคครั้งที่1ตัวไหนดีครับ
6: ที่ป้อมอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องอะไร
5: อธิษฐาน
4: ผมอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องรายการแปลกแต่จริงครับขอให้เรตติ้งดีๆ
6: เดี๋ยวถ้ามันตกมาล่ะ
4: ตกมาแสดงว่าเรตติ้งอาจจะตกนิดหน่อยแต่ว่าเราโยนใหม่เพื่อให้สูงขึ้น

ผู้ชมครับนี่ต้องย้ำนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เป็นความศรัทธาส่วนบุคคลด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์น้อยนะครับผู้ใหญ่ดำเนินนะครับแล้วก็คุณตาประเสริฐมากๆนะครับที่มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่เตงงามแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือการโยนขอพรด้วยพวงมาลัยหนึ่งเดียวในเมืองไทยแปลกแต่จริงครับ

0: จิรงเดชไกรสังอายุ28ปียาเสพติด
1: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ฆ่าข่มขืนช่อโกง
2: ไม่เคยเลยครับ
1: ไม่เคยเลยครับ

ผมกำลังเจออยู่แจมือแล้วก็ชุดแล้วก็ดูสภาพที่ถูกปล่อยมานะครับอย่างดีครับเหลือไม้เซลฟี่ไว้ให้ผมทำมาหากินโอ้ตายมีโกงแบบนี้ชัวร์ครับไปไหนไม่ได้แล้วครับวันนี้ในหนังมันทำได้เราก็ต้องทำได้แต่ว่าอันเนี้ย

0: อาจิลงเดชใจสะอายุ28ปีรู้ตัวไหมไปทำความผิดอะไรมา
1: ผมไม่ได้ความผิดอะไรมาเลยนะครับผมอยู่เฉยๆยังไม่ทำอะไรเลย
0: ยาเสพติด
1: โอ้ยไม่มีเลยครับ
0: ค่าข่มขืน
1: ไม่มี
0: ช่อโกง
1: ยิ่งไม่ใช่เลยทำไมแต่ละข้อหามันหนักจังเลยครับ
0: จะสารภาพดีๆหรือใช้กำลัง
1: เฮ้ย
2: สารภาพไหม
1: ผมยังไม่ทำอะไรผิดเลยโหโอ้ยไม่ผิดยังเจ็บตัวอีก
0: อ่ะพอ
1: ขอบคุณครับ
0: คดีที่โดนคืออยู่เกินเวลาเช็คเอาท
1: ์ว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนครับ
0: โรงแรมคุกครับ
1: โรงแรมคุก
0: เป็นโรงแรมคุกแห่งแรกของประเทศไทย
1: ชื่อว่า
0: สุขสเตชั่น
1: เป็นโรงแรมคุกทำไมไม่ชื่อคุกสเตชั่นไปเลยครับ
0: ตรงนี้อยู่อุดมสุขก็เลยใช้ชื่อสุขสเตชั
1: ่
0: น
1: แต่ว่าคอนเซ็ปต์โดยรวมนี่คือเป็นคุก
0: ใช่
1: รวมไปถึงสิ่งที่ผมกำลังโดนอันนี้ด้วยป่ะครับอันนี้คือเป็นกิมมิคของโรงแรมอ่ะครับ
0: เอาไว้ให้ถ่ายรูปเล่น
1: อ๋อก็คือมีกุญแจมือ
0: ใช่
1: รวมไปถึงชุดที่เหมือนเป็น
0: มีชุดนอนมีป้ายให้ถ่ายรูป
1: แล้วก็คือห้องนอนที่นี่ทุกอย่างเป็นดีไซน์เป็นคุกหมดเลย
0: เป็นคุกหมดเลย
1: มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
0: พี่เจ้าของเขาชอบดูหนังเรื่องชอแชง
1: ครับ
0: เขาก็เลยเอามาเป็นธีมในการทำโรงแรม
1: อ๋อเลยเป็นธีมของที่นี่ทุกอย่างนี่คือเหมือนเอายกคุกมาไว้ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ประตูหรืออะไรก็เหมือนในคุกหมด
1: พอฟังจากพี่ก้อยแล้วอยากเห็นนะอยากเห็นห้องว่าแบบห้องคุกเป็นยังไงแล้วก็ลานกิจกรรมที่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซหรือว่าที่เป็นลานปาร์ตี้เป็นยังไงรบกวนพี่ก้อยพาทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวพี่พาไป
1: ก่อนอื่นเนี่ยครับแกผมว่าผมโดนทีมงานแล้วเลยพี่ก้อย
0: หรือว่าจะขึ้นไปอย่าง
3: น
0: ี้เลย
3: มันจะสมไป เดี๋ยวจะทำอะไรลำบากอันนี้กุญแจคือถูกต้องเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับน่าจะเอาไม่ออก
1: ฮะฮะชั้นนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักใช่ไหมครับพี่ก้อย
0: ใช่ครับ
1: โหมาถึงก็มีเรียกว่าเป็นกิมมิคอ
0: ันนี้เป็นที่ถ่ายรูปสำหรับคนคุก
1: อ๋อที่เราเคยเห็นกันจะมีตารางอย่างนี้ข้างหลังนะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: นี่เข้าไปก็จะเป็นส่วนของห้องพักงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูที่พักกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักแล้ว
0: มีทั้งหมด9ห้องมีห้องเล็ก7ห้อง
1: ห้องเล็ก7ห้องแล้วก็ห้องใหญ่2ห้องอันนี้ก็เป็นขนาดห้องเล็กก็คือสามารถนอนได้2คน
0: 2คน
1: 2คนนะครับ
0: หน้าต่างเปิดได
1: ้อนุญาตนะครับงามครับคุณผู้ชมสุดยอดดีเทลเยอะมากเก็บดีเทลเกี่ยวกับคุกไว้หมดเลยนะครับอันนี้เหมือนที่ผมเคยดูเลย
4: เ
1: ป็นห้องมืดอ่ะครับ
4: คุกมืด
1: ครับคุกมืดมีสองคุกด้วยอ๋อเพราะว่าอย่างเมื่อกี้จะเป็นกรงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าประตูปิดทึบเลยแอบถ่ายด้วยสวยมากครับมีกิมมิคในเรื่องของประตูเดี๋ยวเจอกันนะครับขอไปนอนหน่อย

0: นอนได้4คน
1: พักได้4คนเลยนี่ก็คือเหมือนเป็นคุกไฮโซทาง5ที่เราลองจะขึ้นไปนี่คือเป็นดาดฟ้า
0: ใช่ชื่อดาดฟ้าแสนสนุก
1: ดาดฟ้าแสนสนุกที่พี่ก้อยบอกว่าจำลองมาจากลานกิจกรรมของคนคุกโอ้เหมือนจริงนะครับคุณผู้ชมดูชั้น5บรรยากาศก็คือจะเป็นเหมือนลานกิจกรรมที่ให้นักโทษเขาออกกำลังกายมีบ่อน้ำนี่ครับก็เป็นจำลองให้เหมือนอยู่ในกรงแล้วก็ป้องกันคนตกลงไปบางคนมาปาร์ตี้สนุกจนเพลินลืมดูนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกมากนะคือผมว่าไม่มีใครคิดหรอกคือต่อให้ผมทำผมว่าผมก็ไม่คิดหยิบคุกมาไว้ที่นี่
0: ใครจะอยากมานอนคุกต้องมาลองที่นี่
1: ใช่ไหมฮะมี Facebook หรือว่าช่องทางในการติดต่อไหมครับ
0: มี Facebook ค่ะสุขสเตชัน
1: สุขสเตชันนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกนะครับแต่ว่าไอเดียดีมากสร้างสรรค์มากนะครับใครที่แบบว่าอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศมานอนคุกอย่าไปทำความผิดนะครับมาที่สุขสเตชันคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศการนอนคุกที่สุขสบายที่สุขสเตชันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ก้อยด้วยนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมมาติดคุกอีกทีนึงครับ
0: ได้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก็เล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
1: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่ค่ะ
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได
1: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
2: โอ้โหคุณ
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
2: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
1: นี่โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ใ
1: ช้โอ้โหเลยใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
2: ขออนุญาตนะเราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมมีแป๊บเดียวเห็นไหมคะถ้าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
2: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลัง
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
1: ดู
2: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโ
1: อ้เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
1: ๆเป็นยังไงคะ
2: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
2: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมาก
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์ศรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
2: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
2: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้ทาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
2: ้
1: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตะเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ้ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
2: ะ
1: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยแล้วมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้ล่ะค่ะใช้สบู่นี่ล่ะค่ะอาบฟอกทุกวัน
2: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
1: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
2: ค่ะ
1: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
2: โอ้โห
1: คือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู่

0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตัวนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์สุกสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุกสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุกสกินนี่เป็นสบู่นี่ว่า 3-in-1 จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุกสกินครับ
3: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุกสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกินตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุกสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุกสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
1: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันหนึ่งเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อับ
0: กล
1: ิ่
0: นน้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมันจะโอ้โหก้อนหนึ่งเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยนี่ให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: สชัดมากเลยค่ะอย่างนี้คนก็แบบ
0: อ
1: ย่าง
0: น
1: ี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ดูข้างที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละ
1: ไม่ได้ฟอก
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
4: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็

0: รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ทั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบั้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนท้อทันในรายการสดบั้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2ล้อเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะนี่นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาแล้วเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ยังไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุขสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
1: ่
2: ะ
1: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
1: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
2: โอ้โหคุณ
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
2: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
1: โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ใ
1: ส่โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
2: ะ
1: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่ๆๆคุณผู้ชมนี่ๆๆขออนุญาต
2: เราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอกมากแล้วกลิ่นหอมในแป๊บเดียวเห็นมั้ยคะทาพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตมั้ยคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ๆด
2: ูนี่ๆขอจับหน่อยได้มั้ยคะสัมผัสผิวหลังๆ
1: เป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
1: เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
1: ๆเป็นยังไงคะ
2: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
2: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยค
1: ุณและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค
1: ่
2: ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อน ซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนถอยทันในรายการสดเบิ้ล

0: ีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยโหจะไม่ให้แน่นได้ยังไงล่ะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแต่แถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจมพระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังมันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยม
1: ะ
0: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอ้สูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเราก็กลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
1: โอ้โห
0: แบบคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งนึงใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปลาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อับก
0: ินน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาจุโหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆเนี่ยเห็นไหมฮะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จ

0: แรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนก็แบบอย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ภูคาวที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่เป็นกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ได้เวลาของการช้อปปิ้งกับช็อปมาเนียครับแล้วผมดร.เอ นนทวัฒน์อนันต์พรจินดาเจ้าของแบรนด์เดอเอวันนี้เน้นย้ำมากเลยสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาบนใบหน้านะจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำจะเป็นความหมองคล้ำต่างๆทั่วหน้าแบบนี้หน้ามันแต่งหน้าได้ไหมหน้าแบบมีปัญหาเยอะๆทาแป้งได้หรือเปล่าวันนี้ดร.เอขอตอบทุกคำถามเลยนะครับเพราะว่านี่คือแป้งของทุกคนขายมาแล้วทั่วประเทศเน้นย้ำเลยนะครับว่านี่คือแป้งแบรนด์เดอเอของผมดร.เอนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาแป้งที่มีส่วนประกอบของโสมแอซาแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยผมเน้นย้ำนะครับว่าถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้ามาทางนี้ได้เลยจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแป้งตัวนี้เขาเน้นเรื่องของการปกปิดปัญหาต่างๆบนใบหน้าเห็นหน้าแบบนี้แล้วยังสาหัสไม่พอขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะขีดเพิ่มขีดเพิ่มแบบนี้เลย
5: oh, no.
4: ของเดิมว่าหนักแล้วของใหม่ยิ่งหนักเพิ่มเข้าไปอีกวิธีการง่ายๆทาด้วยแป้งจัดการปัญหาต่างๆง่ายๆแบบนี้ไม่ยุ่งยากไม่หลายขั้นตอนเบลอรูขุมขนได้ปกปิดปัญหาต่างๆได้ปัญหาใต้ตาปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเนี่ยให้ได้เห็นกันแบบนี้และที่สำคัญหลายคนบอกว่าหน้ามันเป็นยังไงหน้ามันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าเนียน
6: wow.
4: จะมีลักษณะเป็นแบบนี้สั่งเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่ามาก23ชิ้นข้างหน้านี้ให้ทุกตัวเลยแป้งตลับดำเน้นปกปิดวันนี้5ตลับตามคำเรียกร้องแค่แป้งก็คุ้มค่าแล้วยังไม่พอได้เซรั่มไปอีก1ขวดใหญ่และสบู่เซรั่มอีก10ก้อนทุนละคายขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวย

ละแบบคะลายไปให้อีก1ใบทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ23ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีเน้นย้ำเลยนะครับว่า999บาทจัดส่งฟรีมีแค่เฉพาะในรายการตอน

0: สแกน QR code หน้าจอก็ได้ช็อปมาเนี่ยทำถึงจริงๆ021143330 021143330ไปดูรีวิวกันต่อตอนนี้รีวิวแน่นมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาความมันบนใบหน้ามีปัญหาความหมองมีปัญหาความไม่หน้าไม่เก่งแต่งหน้าแล้วไม่ติดไม่ทนไม่นานผมบอกเลยว่าวันนี้อยากให้เปิดใจและทดลองแป้งแบรนด์เดอเอดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ารู้อย่างนี้ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่สายครับเพราะว่าวันนี้เปิดสายหน้าจอให้แล้วนะ021143330สแกน QR code หน้าจอก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องจ่ายหลัก 7-8,000 นะวันนี้จ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆหลายคนอยากได้หลายคนอยากมีหลายคนอยากลองหลายคนอยากสวยผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าเห็นหน้าเนียนๆแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากเอาอย่างนี้ขออนุญาตต่อครับนี่เลยให้ได้เห็นให้ได้เห็นกันชัดๆดูกันสดๆว่าเนี่ยการทาแป้งแป้งที่ดีเขาต้องปกปิดได้แล้วเวลาทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าเนียนกว่าที่คิดปกปิดกว่าที่เคยเนี่ยจริงๆง่ายมากแล้วตรงไหนอยากเน้นย้ำนะก็คือเนี่ยทาปัดๆเข้าไปทาไปก็มีปัญหาใต้ตามีปัญหาร่องน้ำหมากมีปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนเนี่ยง่ายมากผมเองเนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งและเป็นผู้ชายขายแป้งเราต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถใครก็สามารถดูดีขึ้นได้ง่ายๆผมบอกเลยว่าผมทำได้คุณก็ทำได้อ่ะมาดู before after กันเลย
1: หน้า

และนี่คือผลลัพธ์จริงของการใช้แป้งนะครับผมบอกแล้วงานง่ายมากสะดวกจริงๆและที่สำคัญใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้ของแถมเพิ่มไปอีกเกือบ20ชิ้นน่ะอันนี้คือคุ้มค่ามากนะนับรวมได้วันนี้คือ23ชิ้นจ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ที่ช็อปมาเนียเท่านั้นได้เซรั่มเพิ่มได้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนตุ่นตะไคร้ขัดผิวที่ปอย2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบบอกเลยว่าปรบมือดังๆสิจ้ารออะไรเพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีผมบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป้งติดหน้าแล้วเนี่ยจะติดได้นานไหมเจอน้ำเจอฝนเจอเหงื่อออกระหว่างวันจะเป็นอย่างไรขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วกันดูกันต่อให้ได้เห็นกันชัดๆฉ่ำขนาดนี้ดูต่อฉ่ำขนาดนี้ดูดีขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแป้งตัวนี้จุดเด่นของเขานะนอกจากจะควบคุมความมันได้ระหว่างวันแล้วเนี่ยจะเจอฝนจะเจอแดดจะเจอเหงื่ออะไรยังไงเนี่ยแป้งยังคงติดหน้าอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะได้หน้าเนียนๆแบบนี้จะได้ดูดีแบบพรีเมียมได้เวลากลับคืนมาเพราะว่าแต่งแป๊บเดียวยังไงก็ดูดีและที่สำคัญวันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมนะ999บาทจัดส่งฟรีเรื่องของการดูแลผิวหน้าไม่ได้หยุดแค่การทำให้แค่ผิวหน้าของเราดูดีปกปิดปัญหาต่างๆเท่านั้นแต่อีกหนึ่งอย่างที่พี่ดร.เอคนนี้อยากจะบอกทุกคนที่กำลังชมอยู่หรือหลายคนที่กำลังมองหาแป้งดีๆในการทาหน้าอยู่ผมบอกเลยว่านอกจากว่าจะต้องปกปิดดีแล้วเขาต้องมีเคล็ดลับวิธีในการล้างทำความสะอาดให้ได้ด้วยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมเองเนี่ยก็เจอเรื่องราวต่างๆอะไรมาเยอะนะขออนุญาตให้ได้เห็นแบบนี้เลยบางทีเนี่ยเรามีความสกปรกเกาะติดแบบนี้อยู่จะจัดการยังไงให้ได้จัดการยังไงให้ดีผมบอกเลยว่ามาณวันนี้คุณผู้ชมขออนุญาตให้ได้เห็นนะทดลองกันให้ดูในรายการกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการล้างทำความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนี่คือสบู่เซรั่มสูตร 7+8 ยกกำลัง 2มีทั้งไฮยาลูรอนมีทั้งออลไวท์นะครับแล้วก็มีทั้งกลูต้ามีทั้งคอลลาเจนอัดแน่นจัดเต็มมาให้ฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มนะครับและวิธีในการทำความสะอาดง่ายมากนี่ล้างเครื่องสำอางได้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้บอกเลยนะตรงไหนสกปรกตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนอยากล้างตรงไหนอยากแบบโอ้ยทำให้แบบดูแบบเกลี้ยงๆขึ้นผมบอกเลยว่าใช้สบู่ก้อนนี้เข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนและที่สำคัญให้ได้เห็นผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์เขาชัดเจนมากและเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่าง

ที่ดร.เออยากจะบอกไหนๆได้ไปแล้วนะก็คือตัวเซรั่มตัวนี้วิธีการใช้ง่ายๆหยดเซรั่มลงไปเนื้อเซรั่มเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับหน้าที่ของเขาก็คือเข้าไปดูแลผิวของเราครบเซตครบสูตรแล้วนอนได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอันนี้คือเคล็ดลับนะคุณผู้ชมนะและไม่ว่าจะเป็นการเติมความสวยการเติมความมั่นใจและการเติมกำลังใจให้กับตัวเองผมขอแค่มีแป้งเดอเอติดบ้านติดกระเป๋าติดตัวไว้แค่นี้เองง่ายมากแล้ววันนี้คุณได้ไปทั้งหมด23ชิ้นคือคุ้มค่ามากทวนโปรครั้งสุดท้ายได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้เซรั่มอีก1ขวดใหญ่ได้สบู่อีก10ก้อนถูระคายขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าใบใหญ่ๆทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลายพันไม่ต้องจ่ายหลักพันเพราะให้คุณจ่ายแค่999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับ

0: โรงงานที่ได้มาตรฐาน
1: 生産面では良質の原料を使用し、そのため最新のスキンケア製品が完成し、肌を内側から保護し、栄養を与えることができます。私たちは製造過程で現代のテクノロジー、イノベーションを使用し、男性も女性も安心して高品質のものを使用できます。
0: นวัตกรรมใหม่ล่าสุด
2: ในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยนะคะทางบริษัทของเราก็ใส่ใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่เริ่มต้นจากการผลิตจนเป็นสินค้าสำเร็จรูปกระบวนการผลิตของเราก็ทำให้สินค้าเรามีความสะอาดผู้บริโภคทุกท่านมีความมั่นใจได้เลยค่ะ
0: ทดสอบกลุ่มตัวอย่างเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด

0: และนี่คือคลังเก็บสินค้าของเราครับที่จะให้คุณมั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแบรนด์เอครับ
1: แป้งเดอะเอที่ใครๆก็ใช้

0: เดี๋ยวเวลาของการช้อปปิ้งกับท็อปมาเนียครับแล้วผมดร.เอ นนทวัฒน์อนันต์พรจินดาเจ้าของแบรนด์เดอเอวันนี้เน้นย้ำมากเลยสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาบนใบหน้านะจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำจะเป็นความหมองคล้ำต่างๆทั่วหน้าแบบนี้หน้ามันแต่งหน้าได้ไหมหน้าแบบมีปัญหาเยอะๆทาแป้งได้หรือเปล่าวันนี้ดร.เอขอตอบทุกคำถามเลยนะครับเพราะว่านี่คือแป้งของทุกคนขายมาแล้วทั่วประเทศเน้นย้ำเลยนะครับว่านี่คือแป้งแบรนด์เดอเอของผมดร.เอนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาแป้งที่มีส่วนประกอบของโสมแอซาแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยผมเน้นย้ำนะครับว่าถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้ามาทางนี้ได้เลยจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแป้งตัวนี้เขาเน้นเรื่องของการปกปิดปัญหาต่างๆบนใบหน้าเห็นหน้าแบบนี้แล้วยังสาหัสไม่พอขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะขีดเพิ่มขีดเพิ่มแบบนี้เลยของเดิมว่าหนักแล้วของใหม่ยิ่งหนักเพิ่มเข้าไปอีกวิธีการง่ายๆทาด้วยแป้งจัดการปัญหาต่างๆง่ายๆแบบนี้ไม่ยุ่งยากไม่หลายขั้นตอนเบลอรูขุมขนได้ปกปิดปัญหาต่างๆได้ปัญหาใต้ตาปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเนี่ยให้ได้เห็นกันแบบนี้และที่สำคัญหลายคนบอกว่าหน้ามันเป็นยังไงหน้ามันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าเนียน
1: wow.
0: จะมีลักษณะเป็นแบบนี้สั่งเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่ามาก23ชิ้นข้างหน้านี้ให้ทุกตัวเลยแป้งตลับดำเน้นปกปิดวันนี้5ตลับตามคำเรียกร้องแค่แป้งก็คุ้มค่าแล้วยังไม่พอได้เซรั่มไปอีก1ขวดใหญ่และสบู่เซรั่มอีก10ก้อนทุนคายขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆคละแบบคะลายไปให้อีก1ใบทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ23ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีเน้นย้ำเลยนะครับว่า999บาทจัดส่งฟรีมีแค่เฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นผมบอกเลยนะราคาไม่ถึงพันไม่มีบ่อยนะ999บาทจัดส่งฟรีนาทีนี้ต้องรีบสั่งครับ02-114-3330สแกน QR Code หน้าจอก็ได้ช็อปมาเนี่ยทำถึงจริงๆ02-114-3330ไปดูรีวิวกันต่อตอนนี้รีวิวแน่นมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาความมันบนใบหน้ามีปัญหาความหมองมีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สวยไม่สม่ำเสมอของสีผิวในช่วงระหว่างที่ทาแป้งเข้าไปคุณจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากใครก็ทาได้ไม่มีเวลาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าแล้วไม่ติดไม่ทนไม่นานผมบอกเลยว่าวันนี้อยากให้เปิดใจและทดลองแป้งแบรนด์เดอเอดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ารู้อย่างนี้ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่สายครับเพราะว่าวันนี้เปิดสายหน้าจอให้แล้วนะ02-114-3330สแกน QR Code หน้าจอก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องจ่ายหลัก 7-8,000 นะวันนี้จ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆหลายคนอยากได้หลายคนอยากมีหลายคนอยากลองหลายคนอยากสวยผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าเห็นหน้าเนียนๆแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากเอาอย่างนี้ขออนุญาตต่อครับนี่เลยให้ได้เห็นกันชัดๆดูกันสดๆว่าเนี่ยการทาแป้งที่ดีเขาต้องปกปิดได้แล้วเวลาทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าเนียนกว่าที่คิดปกปิดกว่าที่เคยเนี่ยจริงๆง่ายมากแล้วตรงไหนอยากเน้นย้ำนะก็คือเนี่ยทาปัดๆเข้าไปทาไปก็มีปัญหาใต้ตามีปัญหาร่องน้ำหมากมีปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนเนี่ยง่ายมากผมเองเนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งและเป็นผู้ชายขายแป้งเราต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถใครก็สามารถดูดีขึ้นได้ง่ายๆผมบอกเลยว่าผมทำได้คุณก็ทำได้อ่ะมาดู before after กันเลย

และนี่คือผลลัพธ์จริงของการใช้แป้งนะครับผมบอกแล้วงานง่ายมากสะดวกจริงๆและที่สำคัญใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้ของแถมเพิ่มไปอีกเกือบ20ชิ้นน่ะอันนี้คือคุ้มค่ามากนะนับรวมได้วันนี้คือ23ชิ้นจ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ที่ช็อปมาเนียเท่านั้นได้เซรั่มเพิ่มได้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนตุนตะไคร้ขัดผิวที่ปอย2ใบพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโรออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบบอกเลยว่าปรบมือดังๆสิจ้ารออะไรเพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีผมบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป้งติดหน้าแล้วเนี่ยจะติดได้นานไหมเจอน้ำเจอฝนเจอเหงื่อออกระหว่างวันจะเป็นอย่างไรขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วกันดูกันต่อให้ได้เห็นกันชัดๆฉ่ำขนาดนี้ดูต่อฉ่ำขนาดนี้ดูดีขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแป้งตัวนี้จุดเด่นของเขานะนอกจากจะควบคุมความมันได้ระหว่างวันแล้วเนี่ยจะเจอฝนจะเจอแดดจะเจอเหงื่ออะไรยังไงเนี่ยแป้งยังคงติดหน้าอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะได้หน้าเนียนๆแบบนี้จะได้ดูดีแบบพรีเมียมได้เวลากลับคืนมาเพราะว่าแต่งแป๊บเดียวยังไงก็ดูดีและที่สำคัญวันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมนะ999บาทจัดส่งฟรีเรื่องของการดูแลผิวหน้าไม่ได้หยุดแค่การทำให้แค่ผิวหน้าของเราดูดีปกปิดปัญหาต่างๆเท่านั้นแต่อีกหนึ่งอย่างที่พี่ดร.เอคนนี้อยากจะบอกทุกคนที่กำลังชมอยู่หรือหลายคนที่กำลังมองหาแป้งดีๆในการทาหน้าอยู่ผมบอกเลยว่านอกจากว่าจะต้องปกปิดดีแล้วเขาต้องมีเคล็ดลับวิธีในการล้างทำความสะอาดให้ได้ด้วยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมเองเนี่ยก็เจอเรื่องราวต่างๆอะไรมาเยอะนะขออนุญาตให้ได้เห็นแบบนี้เลยบางทีเนี่ยเรามีความสกปรกเกาะติดแบบนี้อยู่จะจัดการยังไงให้ได้จะจัดการยังไงให้ดีผมบอกเลยว่ามาณวันนี้คุณผู้ชมขออนุญาตให้ได้เห็นนะทดลองกันให้ดูในรายการกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการล้างทำความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนี่คือสบู่เซรั่มสูตร 7+8 ยกกำลัง 2มีทั้งไฮยาลูรอนมีทั้งออลไวท์นะครับแล้วก็มีทั้งกลูต้ามีทั้งคอลลาเจนอัดแน่นจัดเต็มมาให้ฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มนะครับและวิธีในการทำความสะอาดง่ายมากนี่ล้างเครื่องสำอางได้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้บอกเลยนะตรงไหนสกปรกตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนอยากล้างตรงไหนอยากแบบโอ้ยทำให้แบบดูแบบเกลี้ยงๆขึ้นผมบอกเลยว่าใช้สบู่ก้อนนี้เข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนและที่สำคัญให้ได้เห็นผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์เขาชัดเจนมากและเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ดร.เออยากจะบอกไหนๆได้ไปแล้วนะก็คือตัวเซรั่มตัวนี้วิธีการใช้ง่ายๆหยดเซรั่มลงไปเนื้อเซรั่มเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้

นะครับหน้าที่ของเขาก็คือเข้าไปดูแลผิวของเราครบเซตครบสูตรแล้วนอนได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอันนี้คือเคล็ดลับนะคุณผู้ชมนะและไม่ว่าจะเป็นการเติมความสวยการเติมความมั่นใจและการเติมกำลังใจให้กับตัวเองผมขอแค่มีแป้งเดอเอติดบ้านติดกระเป๋าติดตัวไว้แค่นี้เองง่ายมากแล้ววันนี้คุณได้ไปทั้งหมด23ชิ้นคือคุ้มค่ามากทวนโปรครั้งสุดท้ายได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้เซรั่มอีก1ขวดใหญ่ได้สบู่อีก10ก้อนทูธคายขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าใบใหญ่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลายพันไม่ต้องจ่ายหลักพันเพราะให้คุณจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับโทรมาที่หมายเลข02-114-3330ช็อปมาเนียพร้อมรับสายตลอดเลยตอนนี้สายเข้าแน่นมากนะรีบโทรครับ02-114-3330เฉลี่ยชิ้นละ43บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดเลยนะครับสแกน QR code หน้าจอก็ได้ครับโทรมาเลยครับ02-114-3330รับไปครบเซตนี้เลย23ชิ้นจ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่ครัวเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ออยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
0: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีดรอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแกะเอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับ
0: มา
1: การยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะ

0: ที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบนี้ตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย
1: ์
0: ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: มันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
2: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได้
0: ถูกต้อง
2: ฉีดโฟมได้เลยทันคัน
0: มันง่ายมากแค่เราเอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมนะเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
0: ้
1: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่
0: ะ
1: โยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
0: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: โทรแม็กซ์นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ AssignShopMania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: พราะแม็กฟืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shop mania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยครับแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ๊
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะต
2: ั
0: วของแตงโมใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอดแอปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: ให้ยากับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลยค่ะ
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้เรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้แรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะคร
1: ับ
0: ทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่
2: ะ
1: ฝากอะไรกับ Power Max หน่อยค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
4: น
2: คู
4: ่ขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตังค์
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
9: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สวัสดีครับ
9: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
9: ครับ
10: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
9: ๆครับ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั้นคืออะไรและจุลินทรีย์นั้นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกร

0: จริง
1: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
0: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มมั้ยล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาแล้วตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะครับดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
1: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
0: ต่างกันมากคร
1: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
0: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั่งไห
1: ม
0: มันย่อยสลายมั่งไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณวานปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวเนี้ยให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
1: เขาแสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
0: ์ใช่ครับ
1: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
0: ใช่ครับ
1: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
0: ใช่ครับ
1: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดิน
0: ครับ
1: ให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็ไปเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
0: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดูกกระดิกได
1: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรือ
0: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ้ใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
1: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
0: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
1: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
0: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
1: แล้วทำไมมันต่างกันยังไงครับพี
0: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห
1: ็
0: นไหมครับ
1: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
0: ใช
1: ่ครับ
0: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
1: ก็มีแต่ปลาทะเลโ
0: อ้
1: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
0: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
1: โอ้
0: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
1: ครับ
0: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาที่มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
1: ครับ
0: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
1: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
0: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
1: ครับ
0: ก็คือเราจะขโมยเ ขาเรียกว่ายืมวัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
1: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
0: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
0: ๆ
1: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อ๋ออันนี้ให้ทดลองได้เลย
0: ทดลองได้เลย
1: จากดินแข็ง
0: ๆ
1: ใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
0: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาก
1: ็
0: ค
1: ืออ
0: ันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: แล้วก็รอที่เพื
0: ่อรอ
1: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
0: นาป
1: ีต้องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวนี้ตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อราน ะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกรดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูซิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี่จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับนี่ดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: หลุดแล้ว
0: หลุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
0: ไ
3: ม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผม ผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
0: ่
3: อ
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดู
0: อืม
3: แต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
3: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคย

0: เป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
0: ไม่เคยได้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
0: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มีเลยหรอ
0: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ
2: พอใจมากๆเลยเกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร
1: ์เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริง
1: ๆ
2: เรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่าง
1: น
2: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับเก่าของเก่าอ่ะตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิต

0: เนี่ย
1: ครับ
0: คุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
1: จริง
0: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้าย
1: มาจบที่นี่
0: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
1: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
0: ้
1: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช้ก
0: ับ
1: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ021143330ครับ021143330ครับ @shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: ใบดีขึ้นต
1: ้
2: นดีขึ้นงามเร็ว
1: ดินล่ะ
2: ดินก็ดีข
1: ึ้น
2: ค
1: ู
2: ขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
1: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
1: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
2: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ถัง
5: มันใช้ได้จริง
0: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้ว
0: รุดแล้วเห็นไหม
6: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
7: ่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ถัง
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
1: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
0: ครับ
1: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
0: มันตอบโจทย์ครับ
1: ครับ
0: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
1: ครับ
0: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
1: ์ครับ
0: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
1: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ021143330ครับ021143330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
0: ้
1: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
0: ับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะ

0: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
1: ดูเนื้อดู
0: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
2: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
2: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร่
2: ได้ข้าว140ตัน
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
3: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
3: มีคนมาถามบ้างไหม
1: โอ้เยอะแยะ
3: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
4: ดินเน่า
1: ดินเน่านะ
5: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20ลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
2: มันใช้ได้จริง
1: เป็นนี่เกือบตาย
3: รุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
3: ึ้
4: น
3: ปู
4: ขึ้น
0: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
2: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
2: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร่
2: ได้ข้าว140ตัน
5: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
3: ๆมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: มันใช้ได้จริง
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
3: ครับ
0: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
2: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
5: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาด
0: ฮะว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรนี่
0: ต้องบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้
1: ค่ะ
0: มาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ย

มีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจากสีผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความ

0: ดูทับทิมเป็นแดงที่มีความผู้ดีแบบสุดๆค่ะ
1: ค่ะ
0: และยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูพับพลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุด
1: ๆ
0: วันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๊ดเนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท
0: ่
1: านผู้หญิงบินระดา
0: อาจารย์
1: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็นนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือ ขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงเนี้ยไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใช่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ติด
1: แล้วมันสาก
0: ยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริง
1: ๆค่ะ
0: ไปหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: จะ
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่
1: าให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
0: ๋นี
1: ่โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: ดูหรูหราผู้ดีมากมาก
1: ค่ะ
0: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: โอ้ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วนะเด
1: ี๋
0: ยวไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
0: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกระหนกฟ้าลายกระหนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันนี้ใส่ไปงานแต่ง งานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิกซ์ไหนกับเสื้อพี่ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวยแม่ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์ไหนกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อแล้ว
1: ไปต่อไปต่อ

0: ไปต่ออะไรดี
1: อันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพ
1: ูจะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
0: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: ขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก
1: 4ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์ทาว6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี่เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชัวรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ
0: ้
1: าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้มส้มปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่
1: ใช
0: ่ได้
1: เลยแม่ได้
0: แม่ได้
1: ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม่
0: ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
0: ชมพูอันนี้นำเสนอเลยผู้ชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

0: ันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดทัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ต้องบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูทับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆวันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ๆก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๊ดเนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท่านผู้หญิงบิลดา
0: จ
1: ้า นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็
1: น
0: ไงนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ใน

0: ตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงเนี้ยไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างดีเป็นโพลีเอสเตอร
1: ์ใช่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
0: แล้วมัน
1: ขาติด
0: แล้วมันสั่น
1: ยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
0: ใช่
1: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
0: ค่ะ
1: ไปหยิบมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: จะได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่
0: าให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
1: ๋นี
0: ่โอ้โห
1: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
0: สวยมาก
1: ดูหรูหราผู้ดีมากมาก
0: ค่ะ
1: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
0: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
1: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
0: โอ้ดูหรูหรา
1: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวไปดูตรงนี้แล้วนะ
0: ขอ
1: ไปต่อ
0: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
1: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกระหนกฟ้าลายกระหนกสวยมากผู้ดีมาก
0: ดูขับผิวมากพี่อู
1: ๋ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
0: ฟ้าทองก็สวยอันนี้ใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
1: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่จริงแล้วมิกซ์อันไหนกับเสื้อพี
0: ่
1: ก็ยังได
0: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
1: แม่
0: ดูพี่อู๋ใส
1: ่เห็นไหมคะมิกซ์อันไหนกับอะไรก็สวยไปต่อลาย
0: ไหนไปต่อ
1: ลายนี
0: ้อันนี้เป็นดำรัตติการ
1: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
0: จะเป็นลายๆหน่อย
1: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
0: สวย
1: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วไปต่อ
0: ใช่ค่ะไปต่อนะ
1: เขียวมรกต
0: เขียวมรกต
1: สะกดทุกสายตา
0: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
1: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
0: อุ๊ยขาวเขียวสวยเลิศ
1: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
0: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
1: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
0: เขียวกับเหลือง
1: ได้เลย
0: ใช่อ
1: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
0: ค่ะ
1: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
0: ผืน
1: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ SSLก็สามารถใส่ได
0: ้
1: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
0: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
1: wow.
0: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชัวรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ
0: ้
1: าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้มส้มปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มส้มก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทากับตัวเอง
0: อ
1: ้สวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่
1: ใ
0: ช่ได้เลย
1: แม่ได้
0: แม่ได้
1: ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
0: ชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมด้วยค่ะกับสับมันเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมค่ะใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
1: ้
0: พับเก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับและนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโด อยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะ มีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคันเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกคเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
1: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์

0: ตี้เนาะ
1: เรา
0: สามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวเนี้ยรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วนะตัวนี้อย่างที่พี่บอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะเขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปอ่ะเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
0: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
0: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึงพันครับ890บาทเท่านั้นฟังให้ดีนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้าจำหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ Shop Manias
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
1: คุณผู้ชมคะใครไม่โทรรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดค่ะใครที่บอกว่าอยากจะมีโซฟาคู่ใจเอาไว้ที่บ้านโซฟาที่สามารถพับเก็บได้หรือว่าเป่าลมออกมาต้อนรับแขกได้พร้อมกับเคลื่อนย้ายออกไปทำแอคทิวิตี้นอกบ้านได้นะคะต้องตัวนี้เลยนะเป
0: ็
1: นโซฟาเป่าลมจากคลาสนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นี่คือเคลื่อนย้ายสะดวกพับเก็บง่ายเป่าลมเพียงแค่ 3-5 นาทีก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมพนักพิงค่ะที่รองรับสรีระของเราได้อย่างดีรับรองเลยนะว่านั่งเนี่ยต้องสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยรองรับสรีระและกระจายน้ำหนักของเราได้ค่ะยังไม่พอนะตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นไวนิลที่มีความหนาและแข็งแรงค่ะเขาสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเลยนะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนบางคนเน
0: ี่
1: ยเอาออกไปแคมปิ้งนอกบ้านแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลจังเลยเอาไปวางทับบนหญ้าบนหินบนกรวดบนทรายเนี่ยเขาจะเกิดรอยขีดข่วนหรือว่าจะรั่วหรือไม่นะคะตัวนี้ไม่รั่วไม่เกิดรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะยังไม่พอด้านบนนี่ค่ะ
0: ครับ
1: นี่เลยเขาเป็นผ้ากำมะหยี่ทุกคนค่ะผ้ากำมะหยี่ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันละอองน้ำได้อย่างดีแล้วก็ป้องกันละอองฝุ่นด้วยแล้วก็มาพร้อมกับช่องใส่ขวดน้ำแก้วน้ำนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมายกพิสูจน์กันว่าน้ำหนักเบาไหมเคลื่อนย้ายสะดวกไหมทุกคนคะขออนุญาตยืนก่อนเลยนะสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายกกันนะว่าตัวนี้น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกไหมเห็นไหมเป็น

0: นี่คือยกง่ายๆเคลื่อนย้ายง่ายๆเลยนะคะ
1: มาดูนะเรื่องความเบาสบายคราวนี้มาเรื่องของการนั่งแล้วสบายมากดีกว่าในเซตเขาอย่างตัวโซฟายังมีเก้าอี้สตูลมาให้อีกด้วยนะฮะหนึ่งอันเวลาเราจะนั่งบริเวณทั้งนอกบ้านในบ้านก็สามารถนั่งได้สบายๆตัวผมสูงอยู่184เซนติเมตรนะครับค่อนข้างสูงเลยจริงๆเราทิ้งตัวลงไปแบบนี้
0: นี่เห็นไหม
1: มันสบายเพราะว่าอย่างที่บอกที่ผมบอกนะมันมีที่รองหลังอ่ะเวลาเรานั่งไปแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันซับพอร
0: ์
1: ตแล้วความรู้สึกว่าตัวหนังกำมะหยี่มันให้ความรู้สึกเย็นพอความรู้สึกเย็นแล้วมันรู้สึกสบายครับแล้วเวลาเราเคลื่อนตัวจะพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนอย่างที่บอกไปว่าไวนิลนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษมันค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมการันตีเลยครับรองรับน้ำหนักได้นะฮะคนที่100กิโลก็สามารถนั่งโซฟาตัวนี้ได้แบบสบายๆครับ
0: คือจะบอกว่าพอด้วยที่ด้านหลังเขาค่ะเป็นระบบสุญญากาศนะไม่ว่าเราจะนั่งตรงปลายของโซฟาแบบที่แอมนั่งหรือว่าแม้แต่แบบที่ทิวนั่งค่ะแล้วก็โยกไปโยกมานะเห็นไหมว่าเขามั่นคงมากเลยทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นกังวลว่าน้ำหนักตัวเยอะกลัวว่านั่งแล้วมันจะหงายเอนไปเลยหรือว่านั่งแล้วมันจะเคลื่อนไปเลื่อนมานะคะไม่ต้องกังวลอันนี้เนี่ยเราสามารถจะพกพาออกไปแคมปิ้งก็ได
1: ้
0: หรือว่าบางบ้านเนี่ยไปแอคทิวิตี้กับลูกๆเนาะลูกลงไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำคุณพ่อคุณแม่นั่งเป่าลมมาแล้วก็นั่งเฝ้าลูกๆค่ะข้างสระว่ายน้ำหรือว่าริมทะเลได้เลยค่ะ
1: เอาล่ะอันนี้ประสงค์แบบนี้นะครับใครที่กำลังเล็งอยู่ต้องรีบโทรด่วนนะครับเพราะว่าซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: คลาสกับโซฟาเป่าลมพร้อมกับอีสูนะครับมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอนเป่าลมแบบนี้ให้ไป2ใบและยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้ 2,078 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว890บาทโทรด่วนที่021-4-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ไซช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วยเอ็มคอร์ดครับ
0: คุณผู้ชมค่ะย้ำนะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะแอคทิวิตี้ของเรานะไม่ว่าเราจะออกนอกบ้านในบ้านนะคะโซฟาตัวนี้เอาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนอนจ้า

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcot ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณอ๊อฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณอ๊อฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม
3: ่
2: ครบ
3: วัน
2: ไม่ครบสักวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่
1: ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะ

0: เลข02-114-330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ SI Shop Mania นั่นเองนะคะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
0: แม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ. อะไร
2: 2515เออไม่ใช่19
0: 2519
2: ตอนนั้นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
0: เด็กมาก
2: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
0: ์
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมท.เรื่องจำเลยรักค่ะ
0: ค่ะ
2: สมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ68
0: แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเดียว
0: นี่ค่ะ
2: ก็ทานค่
0: ะ
2: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำอะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานกลัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
3: ใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททู
0: ค่ะ
3: 200มิลลิกรัมครับ
0: เออนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนค่ะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
0: แม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลักทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
3: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามีGHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
0: ะ
3: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026นะคร
2: ับ
3: จากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
0: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคคุณรอบค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
3: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำๆเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททู200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
0: บางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบ

0: ตามที่ร่างกายต้องการนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
2: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมฟรีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
1: 200กว่าบาทเอง
0: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋ม
1: ค
0: ่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
1: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
0: ค่ะคุณออฟค่ะส
2: ุ
0: ดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยค่ะ
2: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
1: สุดยอดแล้วค่ะ
0: เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
0: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่@ @sideshopmania

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสวัสดีค่ะมากราวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอมนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
2: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตเครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42mm นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็บวกกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
1: นี่ย้ําราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350เท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Asai Shop เนี่ยค่ะสินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโอ๊ตค่ะมาพูดถึงบอนแบกกันต่อเลยค่ะ
2: เนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเด
1: ี๋
2: ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
2: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
1: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำแต่ขอนบอนแบกนี่คือเนื้อแน
2: ่
1: น
2: แบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอนแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
1: ใช่แล้ว
2: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
1: ่
2: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอนแบกแต่ยังไม่เคยได้ลอง
1: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอันหนึ่งสองสามค่ะนี
2: ่
1: ต้องมีเสียงแบบนี
2: ้
1: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
2: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
1: เป็นไง
2: ฮะใช่ไหมฮะ
1: อร่อยที่แบบว
2: ่ามาก
1: ๆเนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำเลย
2: ค่ะ
1: คุณโอ๊ตค่ะเจอแต่เนื้อรังนก
2: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอนแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เคี้ยวรังนก
1: ใช่
2: นะคะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
1: ้คือเป็น6ขวดแบบน
2: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซต1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วนะคะย้ำเลยนะสำหรับวันนี้นะคะจากราคาเต็มทั้งหมด 2,310 บาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายราคาเบาๆเลยนะคะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเรานะ021143330นะคะหรือว่าแอดมาที่แอดไซด์ช็อปเมเนียค่ะ

0: องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข02114-3330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมคะเซตใหญ่แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งเซตนี้คุณจ่ายราคาเบามากนะเพียงแค่ 1,350 บาทจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะและแน่นอนว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากตามเทศกาลต่างๆค่ะหรือว่าจะซื้อไปมอบให้กับคนที่คุณรักก็ยอมได้นะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าบอนแบกอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากกว่า40ปี
1: ใช่ครับด้วยโรงงานของเราครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาผลิตกันนะฮะเครื่องจักรของเราต้องมาจากวัตถุดิบหลักก่อนตัวรังนกเนี่ยแหละฮะซึ่งมาจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าเป็นรังนกถ้ำธรรมชาตินะครับแล้วมาจากประเทศไทยด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายอมรับว่ารังนกถ้ำของประเทศไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นถ้าต่างชาตินะครับอยากได้รังนกถ้ำทั้งปริมาณนะฮะคุณภาพที่ดีนะครับต้องมาที่ประเทศไทยและนักคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆครับเพราะว่าส่งขายไปยังต่างประเทศทั้งหมดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราโชคดีที่ว่ามีซัพพลายเออร์เป็นส่งรังนกมาจากภาคใต้ของบ้านเราเองนะฮะแล้วก็มาผลิตกับโรงงานของเรานะครับหลายท่านอาจจะจำได้บอนแบกเนาะเมื่อก่อน40กว่าปีที่แล้วนะฮะเป็นไก่ดำบอนแบก

0: ตอนนี้เราก็ทำเป็นตัวรังนกนี้ด้วยนะครับดังนั้นมาตรฐานครบครับอย.ฮาลาล HACCP GMP ISO 22000ตรงน
1: ี
0: ้ดังนั้นมั่นใจได้ครับทุกขวดของเรานะของบอลแบกมีมาตรฐานคุณภาพครับผม
1: ใช่แล้วนะคะทุกขวดนะนอกเหนือจากมีคุณภาพนะคะยังอร่อยด้วยใครที่บอกว่าเป็นกังวลเรื่องความหวานเพราะว่าเวลาที่เราดื่มรังนกเนี่ยมักจะเจอแต่แบบรสชาติหวานหวานแสบๆคอแต่ย้ำเลยนะคะผู้ชมค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากบอลแบกนะคะดื่มง่ายนะรสชาติดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้นะเราจัดมาเป็นเซตนะคะได้ไปถึง5กล่องใหญ
0: ่
1: กล่องนึงบรรจุถึง6ขวดด้วยกันนะคะอยากจะซื้อไปมอบเป็นของขวัญของฝากก็ได้ด้วยค่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วเทศกาลในบ้านเราเยอะมากๆนะฮะเผื่อเอาไว้ไปฝากหลายเทศกาลได้เลยนะเพราะเซตนี้ได้ทั้งหมด5แพ็คไปก่อนแล้วนะไซส์42 ml 1แพ็คเป็น6ขวดนะครับก็คือได้รังนกไปแล้ว30ขวดครับแล้วก็แถมกาแฟให้อีกนะนี่ที่เป็นตัวใหม่ของเรานะครับบอลแบกโกคอฟฟี่นะเป็นกาแฟรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนตรงนี้นะครับแถมไปให้ฟรีอีก3ซองไปด้วยครับ 1,350 บาทอย่างนี้เลย
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามาหาเรานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Assign Shop Mania ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ค่ะ
0: สำหรับใครที่กำลังหาของขวัญของฝากก็ดีนะครับหรือว่าไปให้คุณผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแบบนี้นะหรือจะเริ่มต้นทานเองก็ได้นะครับตั้งแต่นี้รังนกทานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานแบบนี้ก็ทานได้เหมือนกันดังนั้นฝากด้วยนะครับกับรังนกบอลแบกนะครับแล้วตรงนี้เซตตรงนี้คุ้มจริงๆไซส์ยอดนิยมสูตรยอดนิยมตรงนี้ครับราคาดีมากๆ 1,350 บาทได้30ขวดเต็มๆแบบนี้เลยฝากด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาย้ำกันนะว่าสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองนะใส่ใจกันได้ง่ายๆค่ะในช่วงที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบแบบนี้นะคะเพียงแค่รังนกจากบอลแบกนี่แหละนะกับผลิตภัณฑ์บอลแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาตินะคะจัดไปนะสำหรับโปรโมชั่นเซตใหญ่แบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งจ่ายเบาๆเลย 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอร์เอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอสูงตะข่ายขัดผิวซีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง1,999บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนนึงเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามินB3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอนที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี่ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนานแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันมาเล็ดกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป

0: ก้อนนี่ก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลัก100 999บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปปิ้งเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาที่ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอฟและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์ดร.เอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้แบรนด์เดอะเอเฮอร์เบิลไวท์เทนนิ่งโซปรับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่ @shopmania ครับ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: แม
1: ่
0: เฒ่าแก่พาทหารมาทำไม
1: อ๋อเฒ่าแก่เขาพาทหารมาดูสถานที่คัดเลือกทหารปีนี้ในอำเภอ
0: มาที่บ้านเราทำไม
1: เขามาถามไทยถามหาซังซู
0: ถามหาทำไมแม่
1: เขาก็แค่อยากรู้อาการป่วยของซังซูว่าเป็นไงบ้าง
0: เขาอยากรู้ไปทำไมแม
1: ่เองนี่ก็เขาคงถามไทยตามระเบียบแหละ

0: ีอะไรกันหรือเปล่าครับ
1: ไม่มีอะไร
0: ท่านมาทำไมนะครับ
1: เขามาถามหาอาการป่วยของเองว่าหายดีแล้วหรือยัง

0: มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่า
1: ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันหานมารอบเนี่ยไม่เหมือนมารอบที่แล้วเลยข้ารู้สึกแปลก
0: คงไม่มีอะไร
1: ข้าก็หวังว่าอย่างนั้น
0: เวลาผมไม่สบายใจผมจะชอบกินซ้ำกับไส้นะ
1: กินอะไรนะ
0: ซ้ำกับไส
1: ้คืออะไร
0: ซ้ำกับไส
1: ้ซ้ำกับไส
2: ้หมูสามชั้น
1: โอ้ใช่ซ้ำกับไส้หมูสามชั้น

0: เอาเพื่อนมาทำงานด้วยหรือวะลิขิต
1: ใช่ครับแม่ผมไปทำธุระก็เลยพามาด้วย
0: โตขนาดนี้แล้วอยู่คนเดียวไม่ได้อีกหรอวะ
2: เขายังฟังภาษาเราไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยพามาด้วยนะครับ
1: ปล่อยไว้คนเดียวเดี๋ยวอันตราย
0: เองนี่แปลกพูดครับเป็นผู้ดีในเมืองไม่ได
1: ้ผมกำลังจะสมัครเป็นทหาร
2: ก็เลยฝึกไว้นะจ๊ะ
0: ทหารเนี่ยนะ
1: ใช่จ้ะ
0: จับใบดำใบแดงก็พอมั้งเหนื่อยนะทหารน่ะ
1: ถ้าผมไปสมัครทหารก็คงไม่ได้มาช่วยที่โรงสีแล้ว
0: เอาจริงหรอวะเองนี่แปลกคนมีแต่คนเขาไม่อยากเป็นทหารกัน
2: เกิดมาครั้งเดียวลองสมัครทหารดูไม่เสียชาติเกิดหรอครับ
0: เอาเลยพ่อดมการใหญ่

0: ขอบคุณครับเฮียสังสู้ไปกลับบ้านกันกลับก่อนนะจ๊ะพี่
1: คร
0: ับ เองบอกว่าประเทศของเองขาดแคลนข้าวอย่างนั้นเหรอ
2: ครับลูกไม่ได้ตรงนี้ตายแล้วก็ทุบทำลาย
0: เองบอกว่าประเทศของข้าส่งข้าวไปช่วยประเทศเองด้วยใช่ไหม
2: ครับ
0: ทางเรือใช่ไหม
2: ครับ
0: เดี๋ยวข้าจะบอกให้เท่าแก่ช่วยส่งข้าวไปช่วยประเทศเอง
2: ขอบคุณครับ
0: แต่ถ้าปีนี้ข้าทำนาทำข้าวได้เยอะข้าจะส่งไปช่วยประเทศเอง
2: ขอบคุณครับจริงๆขอบคุณครับ
0: ไปบ้านกัน
2: ขอบคุณครับ
0: กินข้าวกันดีกว่า

0: ลิขิตเอ้ยเอาปิ่นโตไปถวายเพลหลวงตาที
1: จ้าแม
0: ่อ่ะ
1: จ้าแม่เห็นจังซูไหมจ๊ะ
0: เมื่อกี้เห็นเดินอยู่ข้างล่างนะคงจะอยู่แถวนี้แล้วมั้ง
1: จังซูจังซูไปวัดกัน
0: เขาคงอยู่แถวนี้แหละเองไปเถอะเดี๋ยวไม่ทันถวายเพล
1: จังซู
0: ลิขิตรีบไปไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวไม่ทันถวายเพลหลวงตา
1: จ้าแม่จังซู

0: ับพรก่อนลิขิตเอ้ยเองจะรีบไปไหนของเอง
1: พิวาธนศรีริสนิจังลูกขาประจายิโนจักตาโรธรรมาวัฒนติปายุวโนสุขังพระราม

0: อบคุณบ้างละครับที่ให้ข้าวที่ให้นางให้หลายหลายอย่างกับผม
1: ดูแลตัวเองนะสังซูขอให้ปลอดภัยนะ
0: ขอบคุณลิขิตสหายรักของผมสวยนะครับ
1: ไปเถอะลูกไม่ต้องห่วงทางนี้นะสักวันเราต้องได้พบกัน

0: 放毒！
1: 雷克，
0: 放毒！
1: 雷克，干嘛？
0: 放毒！
1: 干嘛？雷克，雷克，干嘛呢？雷克，
0: 大哥，放毒！
1: 雷克，
0: 大哥，放毒！大哥。
2: 안녕 친구야,

0: ปู่ผมกลับไปในช่วงเวลาไหนครับตาแล้วเขากลับไปใช้ชีวิตในช่วงเวลาไหนในเมื่อเวลามันเหลื่อมกันถึง1ปี
1: โลกมนุษย์จะเป็นผู้จัดสรรความสมดุลของทุกสรรพสิ่งไม่เว้นแม้กระทั่งเวลาเพราะฉะนั้นเวลาในโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นเพียงเวลาตามนับปัตนาฬิกาที่ถูกมนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้นดังนั้นมันยังมีเวลาอีกหลายอย่างนะที่มนุษย์เราจะไม่รู้เลยเคยได้ยินไหมโลกสวรรค์กับโลกมนุษย์เวลาไม่เท่ากันนะแล้วเวลาของเราสองคนก็มีเพียงเราสองคนเท่านั้นนะที่จะรู้ปู่สันซูของหลานเมื่อกลับไปเขาจึงเป็นผู้รู้อนาคตของประเทศตัวเองอยู่เสมอ
0: ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับ
1: สักวันหนึ่งเธอจะเข้าใจ
0: ทำไมแม่ของคุณตาถึงใจร้ายจังนะครับ
1: แม่คุณตาไม่ได้ใจร้ายนะเพราะว่าถ้าแม่ไม่ทำอย่างนั้นตาก็คงไม่ยอมให้ใครมาพรากสหายรักของตาไปแม่คุณตาเป็นคนที่รู้ใจตามากที่สุด
2: พาทหารมาทำไมหรือจ๊ะ
3: อาทิตย์หน้าทหารจะมารับตัวสังสูกับประเทศเขา
2: หมายถึงกลับบ้านเหรอจ๊ะ
3: ใช่ทางทหารมีความจะเป็นจะต้องรับตัวสังสูกับประเทศเขาเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาและประเทศชาติของเรา
2: จะส่งเขากลับจริงๆใช่ไหมจ๊ะทหารจะไม่ทำอะไรเขาใช่ไหม
4: ไม่ต้องห่วงครับ
3: ข้อมูลที่สังสูพูดไว้เมื่อวันนั้นตอนนี้เริ่มจะมีความเป็นจริงในหลายๆเรื่องไม่แน่นะอาจจะเกิดสงครามขึ้นในระยะอันใกล้นี
2: ้จริงเหรอจ๊ะงั้นระบุวันที่มารับเลยได้ไหม
4: เดี๋ยววันจันทร์ที่13ผมเข้ามารับเขาอีกทีครับ
2: จ๊ะสังสูมานี่นี่สังสูพร้อมกลับบ้านหรือยัง
5: ผมจะได้กลับบ้านหรอคะ
2: ใช่ทหารไทยจะมารับสังสูและพากลับประเทศแต่ว่าสังสูห้ามบอกเรื่องนี้กับลิขิตนะ
5: ทำไมบ้องไม่ได้ครับ
2: เพราะถ้าลิขิตเขารู้เขาจะไม่ยอมให้สังสูกลับแน่นอน
5: ผมรักที่นี่มากครับแต่ผมก็ต้องกลับช่วยประเทศของผมผมมีความสุขที่นี่แต่คุณนายประเทศผมกำลังทุกข์ยังไงก็ต้องกลับครับ
1: ตาไม่เคยโกรธแม่ของตาเลยเพราะสิ่งที่แม่ทำก็คือต้องการช่วยปู่สังสูกับประเทศชาติของหลานแต่สิ่งที่ตาเสียใจมากที่สุดก็เห็นจะ

0: การจากลาที่ไม่ได้บอกลามันเจ็บปวดที่สุดเลยครับตาแล้วหลังจากนั้นตาได้เจอกับปู่ของผมอีกหรือเปล่าครับ
1: ปู่ของหลานเล่าอะไรให้หลานฟังครับ

0: สบายมากหลานตามันเก่งตาไม่รู้หรอ
1: เก่งแค่ไหนนะคนเรามันก็ต้องพักบ้าง
0: ตาเอามือถือมาให้หนูดูหน่อยสิหน้าจอแตกหมดแล้วมั้งแล้วทีนี้หนูจะวิดีโอคอลหาตายังไง
2: โอ้โห
0: ถ้าแบบนี้สงสัยต้องเอาไปให้ช่างเขาดูก่อนนะเนี่ย

0: คุยกันอย่างนี้ก็ได้ไม
1: ่
0: ต้องใช
1: ้แล้วถ้าหนูกลับกรุงเทพล่ะหนูก็ต้องวิดีโอคอลหาตาอยู่ดี
0: เดี๋ยวค่อยว่ากันไปซ่อมก็เสียเงินเสียทองเปล่า
1: ค่าซ่อมคงไม่กี่ร้อยหรอกหนูทำงาน 2-3 วันก็

0: งานร้านอาหารงานรับจ็อบทั่วไปอะไรที่เป็นงานเกาหลีหนูช่วยเขาหมดแหละหนูไม่คิดตังค์เขาหรอกแล้วเมื่อกี้ตาเล่าอะไรให้พี่เขาฟังหรอ
1: ก็เรื่องสหายหลักของตานั่นแหละ
0: โอ้โหตาเล่าให้หนูฟังมาทั้งชีวิตตายังเล่าไม่หมดเลยแล้วพี่เขามาแค่แป๊บเดียวตาจะเล่าหมดได้ยังไง
1: แล้วคิดเหรอว่าคนอย่างเขาเนี่ยจะไม่มีใครเล่าให้ฟังอยู่ที่นู่นเขาอาจจะฟังมามากกว่าหลานก็ได้คิดสิว่าเขาเล่าโดยคนสองคนแล้วเล่าโดยสถานที่สองแห่ง

0: ที่ผ่านมาหนูคิดว่าตายแค่เล่านิทาน
1: ไม่ต้องขอโทษหรอกเพราะว่าถ้าเป็นตาตาเขาไม่เชื่อเหมือนกันมันพิสูจน์อะไรไม่ได้เรื่องเหล่านี้นะมันยากที่จะอธิบายถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองตาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรและตาก็ไม่ได้หาคำตอบกับมันเลยเพราะตาเชื่อว่าปฏิหารน่ะมันมีอยู่จริงแล้วตาก็ได้ประสบกับมันจริงๆมันอาจจะเป็นโชคชะตาที่เราต้องเจอกันเป็นบททดสอบของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์สุดท้ายมันก็เหลือแค่ความว่างเปล่าตาก็ไม่สามารถเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ใครฟังได้ถึงแม้ว่าจะมีทั้งการกินการพูดมีของที่สะสมไว้ก็เชื่อว่า

0: ขาก็คงจะหัวเราะเยาะตามถึงได้กำหนดให้เรื่องนี้เนี่ยสมมุติให้เป็นนิทานสำหรับหลานสาวตัวน้อยๆของชายฝันแล้วก็ถ้าบังเอิญวันนี้ไม่ได้เล่าให้กับหนุ่มเกาหลีนั่นฟังก็จะมีหลานคนเดียวที่ได้ยินเรื่องนี้จากตา
1: ขอบคุณนะจ๊ะตา

0: พี่ไปเดินเล่นกันไหมไปดูต้นกะลาปะพฤกกัน
1: ไปสิ ผมไปด้วยสิ
0: ได้สิพี่ไปเดินเล่นทุ่งนากัน
2: คนไทยอ่ะปลูกข้าวปีละกี่ครั้งแล้วครับ
0: สมัยนี้ถ้านาปรังก็ปีละ3ครั้งนาปีปีละครั้งอย่างบ้านหนูเนี่ยเป็นนาปีไม่ต้องดูแลเยอะต้นข้าวก็แข็งแรงแล้วก็หนูทำนาอินทรีย์ได้ไงพี่อิงสภาพฝนฟ้าอากาศเป็นหลักให้ธรรมชาติดูแล
3: ก็ไม่รู้สิตาลิขิตให้พี่ตัดเนี่ยสงสัยเมื่อคืนคงจะโดนพายุเยอะแล้วนี่เชื่อป่ะพี่ขอซื้อเขาก็ไม่ยอมขายให้พี่ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมแล้วเนี่ยกองสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่จะต้องเอาไป
4: ต้นนี้ใช่ไหมครับคือต้นไม้ในเรื่องราวของปู่สังสูกับตาลิขิต
0: ใช่

0: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
1: วันนี้เสนอตอนเรื่องราวของการเอาชีวิตรอดในความมืดมิดนะขอรับนินนิน
2: ใช่แล้วล่ะนะเธอบอกว่าสามีได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการสาขาด้วยน่าอิจฉาจังเลยนะ
3: ฮะแม่ฮะยังโทรศัพท์อยู่อีกแล้วเนี่ยผมหิวแล้วนะ
4: ผมก็ด้วย
2: ฮะถือสายรอแป๊บนึงนะแม่ใกล้จะคุยเสร็จแล้ว
3: แต่ว่านี่มันทุ่มนึงแล้วนะคะแม
1: ่ฮะอะไรนะนิน อยู่ดีๆก็ไฟดับเฉยเลยขอรับ
3: แล้วหลังๆนี้บ่อยเหมือนกันนั่นเนี่ย
2: อ้าวโทรศัพท์ก็ดับไปด้วย
5: มองไม่เห็นอะไรรอบตัวเลยห้องโจ้ย
4: ชิชิมารู้ระวังหน่อยได้ไหม
6: กลับมาแล้วโจ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมีลูกบอลอยู่หน้าบ้านล่ะ
2: ตายแล้วแบตเตอรี่ในไฟฉายก็หมดแล้วเหมือนกันนะ
3: เจ็บป้านิ้วก้อยเท้าเนี่ยไปชนกับขอบโต๊ะพอดีเลย
4: ชิชิมารู้นะเหยียบเท้าฉันอีกแล้ว
5: โอ้โทษทีโทษท
1: ีเรื่องใหญ่แล้วนะขอรับทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลเดี๋ยวข้าน้อยจะเอาเทียนมาให้ขอรับวิชานินจาเดินในที่มืดนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินทุกคนไม่เป็นอะไรใช่ไหมขอรับ
3: ไม่เป็นอะไรที่ไหนกันล่ะ
6: น้ำใจกันหกใส่พ่อเปียกไปหมดเลยเนี่ย
4: หัวผมกระแทกอะไรก็ไม่รู้
5: ผมก็ด้วยครับ
2: อ้าวแย่ละสิข้าหุงไม่สุกด้วย
1: อะไรนะนินนิน
3: พอไม่มีแอร์แล้วร้อนจังเลยอีกอย่างผมอยากดูทีวีด้วยตอนนี
6: ้แล้วจะว่าไปข้าวเย็นจะทำยังไง
1: ฮะเหมือนไฟจะกลับมาแล้วนะขอรับ
4: เย็นจังเลย
3: โล่งไปทีแบบนี้ก็ได้ดูทีวีสักที
5: พอไม่มีไฟฟ้าแล้วไม่สะดวกสบายเลยนะครับอง
1: ค์ก็จริงอะนะงั้นเราคงจะต้องมีแผนรับมือเผื่อไฟฟ้าดับแล้วนะขอรับ
3: จริงด้วยงั้นวันอาทิตย์หน้าเราลองใช้ชีวิตโดยไม่มีไฟฟ้ากันดูดีไหมล่ะ
6: ไอเดียดีนี่
2: เป็นการฝึกเอาตัวรอดสินะ
5: โอ้โหโอ้โหน่าสนุกจังเลยฮ่องฮ่อง
4: ดีแหละผมเอาด้วยครับ
1: งั้นก็เอาตามนั้นนะขอรับ
3: ทุกคนลุยกันเลย
1: เย้เอาละวันนี้

0: ทั้งวันเราจะต้องลองใช้ชีวิตโดยไร้ไฟฟ้านะขอรับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจะถือว่าเป็นเรื่องต้องห้าม
1: จริงจังมากเลยนะ
2: แต่ว่าพอฟ้าสว่างเนี่ยมันไม่ค่อยได้ฟิลเลย
3: งั้นก็ใช้นี่สิเอาผ้าดำปิดไว้ช่วยสร้างบรรยากาศได
2: ้เฮ้ยสมกับเป็นคุณพ่อ
0: ท่านเคนอิจิกับชินโซแยกกันไปถอดปลั๊กทุกตัวในบ้านให้หมดด้วยนะขอรับ
4: เข้าใจแล้ว
5: นี่ไง
2: จริงด้วยจะมาถอดทั้งหมดมันก็เสียเวลาเราดึงแบตเกอร์ลงไม่ง่ายกว่าเหร
5: อเรียบร้อยปิดไปแล้วละเท่านี้ก็สมบูรณ์แบบเลยนะ
3: ตรงนี้ก็ติดเรียบร้อยเป็นไง
1: ดีมากเลยได้บรรยากาศสุดๆแบตเตอรี่สำหรับไฟฉายก็เตรียมไว้เหลือเฟือแล้วนะ
0: แบตไฟฉายก็ถือเป็นสิ่งต้องห้ามนะขอรับ
1: เอ
0: ๊ถ้าไฟมันดับนานก็มีโอกาสที่แบตไฟฉายจะหมดได้เหมือนกันนะขอรับ
3: ถ้างั้นเราจะใช้เทียนไขแทนก็แล้วกันฮาโตริคุงเธอเองก็ห้ามใช้วิชานินจานะ
0: ก็กะไว้แบบนั้นแหละขอรับ
3: งั้นต่อมาเรามากินข้าวเช้ากันเถอะ
0: เราใช้กระป๋องเปล่าพวกนี้หุงข้าวข้างนอกได้นะขอรับ
3: ทุกคนจะลืมใส่แว่นกันแดดตอนออกไปข้างนอกถ้ารอบๆตัวเราไม่มืดมันจะไม่ได้บรรยากาศแล้วนะ
2: คุณพ่อเนี่ยเตรียมไว้ทุกอย่างเลยฮะ
6: ต้องสนุกมากแน่ๆเลยฮงฮง
0: ใช่แล้วนิ่น
7: เหรออะไรอ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
7: นั่นสิ
3: พอครอบครัวเรามารวมกันทำกิจกรรมอะไรแบบนี้เนี่ยดีจังเ
1: น
3: อะ
1: นั่นสิเอาล่ะซุปผักเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
6: น่าย่อยแต่มีชุกวัดด้วยห้องห้อง
5: ข้าวก็หุงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ว้าวน่ากินไปหมดเลยล่ะมากินกันมากินกัน
0: เอาล่ะ
8: จะกินแล้วครับ
2: อร่อยจัง
6: ผลจากความพยายามมันนะห้องห้อง
5: อร่อยจัง
3: มีซาบะกระป๋องอยู่ด้วยนะ
1: ส่วนอันนี้เป็นคอนบีฟจ้ะ
0: ใช้ชีวิตโดยไร้ไฟฟ้าก็ไม่แย่เท่าไหร่นะขอรับ
1: ถ้าอย่างนั้นได้เวลาลองซักผ้าแล้วล่ะนะ
0: ทุกๆคนลองซักผ้าของตัวเองโดยใช้กระมังใบนี้กับกระดานขัดนะขอรับ
3: แหมเอาจริงเอาจังสุดๆเลยนะ
6: ซักผ้ากัน
5: ซักผ้ากัน
2: โอเคเขาทุกคนขัดคนๆให้มันสะอาด
1: ถึงจะปวดหลังไปหน่อยแต่ก็รู้สึกดีเหมือนกันนะ
2: ถึงจะไม่มีเกมกับทีวีแต่กลับรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมาก
3: สมัยที่เขาไม่มีไฟฟ้ากันก็แบบนี้แหละทุกคนในบ้านจะมาช่วยงานกันนะนะ
2: ขัดเข้าไป
5: ขัดเข้าไป
0: ข
5: ั
0: ดเข้าไปน่าเรียบร้อย
3: นี่ผลงานพวกเราเหรอเนี่ย
1: เราทำได้ดีกันมากเลยนะ
2: เหงื่อแตกไปหมดเลยล่ะครับ
0: งั้นเข้าไปพักข้างในกันดีไหม
2: บ่ายโมงแล้วเหรอเนี่ย
1: ไวจังเลยนะงั้นไปเตรียมข้าวเที่ยงกันดีกว่า
2: เอ๊ผมยังเหนื่อยอยู่เลยอ่ะ
3: เพราะแบบนั้นเราถึงมีบะหมี่กึ่งไงพอกินกันเสร็จแล้วจะได้พักกันอย่างเต็มที
8: ่เอาเลยเอาเลย
0: แม้แต่บะหมี่กึ่งก็รู้สึกพิเศษนะขอรับเรียบง่ายแต่อร่อยจริงๆมันสุดยอดมากครับ
3: ย้อยอร่อยจังเลย
2: โอ้แต่มันก็ร้อนสุดๆเลยนะ
3: วันนี้ไม่มีลมก็เลยร้อนนะสิ
1: แต่อย่างน้อยเราก็มีเครื่องดื่มเย็นๆนะ
0: ท่านแม่ขอรับแบบนั้นไม่ได้นะขอรับ
1: ลืมไปเลยว่าห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี่นะ
2: แต่ว่าข้างในตู้เย็นนั่นจะมีไอศกรีมเย็นๆแสนอร่อยอยู่ด้วยนี่นะ
5: เค้งจังอย่าพูดอะไรแบบนั้นตอนนี้ได้ไหมเนี่ย
6: โอ้ใช่แล้วละหง
2: ไอศกรีมที่จะมาทำให้ในปากของเราเย็นฉ่ำ
6: โอ้ยโอ้โหจะทนไม่ไหวแล้วนะหง
1: เฮ้ยแบบนี้ไม่ไหวหรอกถ้าโมแต่นั่งก็จะคิดแต่เรื่องฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆนั่นแหละไปทำความสะอาดกันจะได้ไม่คิดอะไร
2: เอ๊แต่ถ้าทำแบบนั้นเหงื่อก็ออกเยอะเลยนะสิฮะ
0: ไม่ขอรับการทำความสะอาดบ้านก็ถือเป็นงานบ้านนะขอรับตอนนี้เราสามารถทำอาหารกับซักผ้าโดยไม่มีกระแสไฟฟ้าได้แล้วนะขอรับก็เหลือแค่ทำความสะอาดนี่แหละครับ
1: หาตอนนี้คุงพูดถูกแล้วล่ะถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว
0: นิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่น
2: นิ่นถึงจะพูดแบบนั้นแต่มันร้อนเนอะ
5: ทนไม่ไหวแล้วร้อนมาก
6: รีบๆทำให้เสร็จแล้วกินไอศกรีมกันดีกว่า
3: โอ้ยรู้สึกคอแห้งสุดๆเลยเยอะแย่แล้วเกือบไป
1: เอาล่ะขยะเสร็จแล้ว
2: ส่วนของผมก็เสร็จแล้วฮะ
5: หน้าต่างก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ
0: ทุกคนพยายามเต็มที่เลยนะ
1: กันสักหน่อยนะเอานี่น้ำจ้ะถึงจะไม่เย็นแต่ก็พอคลายร้อนได
2: ้ให้เรากินไอศกรีมกันเถอะนะฮะถ้าไม่ได้อย่างน้อยก็ขอออกไปซื้อน้ำเย็นๆข้างนอกเอาก็ได
3: ้นั่นสินะถ้าแบบนั้นก็ไม่เป็นอะไรนี่เนอะ